ก็สะท้อนผ่านจุด F นะผ่านจุด F ส่วนอะไรครับส่วนอะไรนะเส้นแนวฉากใช่ไหมครับเส้นแนวฉากผ่านลากผ่านจะผ่านจุด C นะครับจะผ่านจุด C แต่ถ้าเราวาดเองเนี่ยความสมมาตรก็อาจจะไม่ค่อยมีความสมมาตรก็คือว่ามุมตกกระทบอาจจะไม่ได้เป๊ะกับมุมสะท้อนแต่ให้เรารู้ว่ามุมสะท้อนกับมุมตกกระทบจะเท่ากันนะครับในขณะเดียวกันนะครับขณะเดียวกันเราก็จะมาดูของกระจกนูนกระจกนูนเนี่ยมันสะท้อนออกมันไม่มาตัดเหมือนกระจกเว้านะครับจะสังเกตไหมครับว่าพอเส้นสีน้ำเงินกับเส้นสีเนี่ยนะครับเส้นสีแดงเนี่ยพอมันตกกระทบกระจกแล้วมาสะท้อนออกภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยจะต้องตัดกันนะครับถึงจะเกิดภาพจริงแต่พอมาสะท้อนออกแล้วเนี่ยต่างคนต่างสะท้อนกระจายไปเลยทำให้รังสีทั้งสองอันไม่สามารถมาตัดกันได้ทีนี้ในเมื่อมันไม่สามารถตัดกันได้เราก็เลยทำไงครับเราก็เลยลากให้มันตัดกันด้านหลังถูกไหมครับลากให้มันตัดกันด้านหลังถ้าไม่งั้นมันไม่ตัดกันนะครับมันไม่ตัดกันเลยนะครับเราก็ดูจากเส้นเมื่อกี้ที่เราบอกว่านะฮะเส้นแนวฉากก็คือเส้นนี้นี่ฮะเส้นสีแดงนี่ผมจุดๆๆๆเนี่ยให้ลากมาผ่านจุดไหนนะผ่านจุด C เช่นเดียวกันนะครับผ่านจุด C เช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เหมือนกันครับผ่านจุด C เช่นเดียวกันจุดๆๆๆผ่านจุด C เช่นเดียวกันในขณะเดียวกันนะครับในขณะเดียวกันรังสีที่มันตกกระทบเนี่ยจะต้องผ่านจุดอะไรครับจุดโฟกัสถูกไหมผ่านจุดโฟกัสก็เลยกลายเป็นจุดนี้มาครับผ่านจุดโฟกัสถูกไหมเนี่ยผ่านจุดโฟกัสผ่านจุดโฟกัสนะครับส่วนถ้าเป็นไอ้ตัวเส้นแนวฉากก็จะผ่านจุด C เห็นไหมคือรังสีตกกระทบจะต้องผ่านจุด F นะครับส่วนเส้นแนวฉากจะผ่านจุด C นะครับแต่วิธีการก็มีหลายแบบบางครั้งใช้เส้นแนวฉากบางครั้งก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับในนี้นะครับทีนี้ถึงขั้นตอนนี้เราก็จะมารู้ว่าเราจะเขียนภาพที่เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับเราเขียนภาพที่เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับอันดับแรกนะครับอันดับแรกนะครับผมก็จะลากเส้นนะครับลากเส้นรังสีตกกระทบก่อนนะครับรังสีตกกระทบก่อนวูบรังสีตกกระทบก่อนนะครับนี่คือรังสีตกกระทบนะครับจากนั้นสะท้อนผ่านจุดไหนครับผ่านจุด F ครับสะท้อนผ่านจุด F ครับนี่คือสะท้อนผ่านจุด S ครับแล้วเส้นอีกเส้นหนึ่งนะครับต้องผ่านจุด C นะครับจุด C ลากจากหัวลูกศรนะครับผ่านจุด C เลยนะครับผ่านจุด C อย่างนี้นะครับผ่านจุด C นะครับผ่านจุด C แล้วก็ตั้งฉากนะครับตั้งฉากนะครับผ่านจุด C แล้วพวกแนวตรงนี้ผ่านจุด C แล้วก็มันก็สะท้อนนะถ้ามันตั้งฉากมันต้องสะท้อนกลับนะครับเราจะเห็นว่าภาพที่ได้นะครับจะเกิดขึ้นตรงที่มันตัดกันนะครับสองเส้นตัดกันก็คือตรงนี้นะครับตัดกันตรงนี้ตัดกันตรงนี้ก็คือตำแหน่งของภาพนะครับอันนี้เราจะเรียกว่ารังสีตกกระทบนะครับรังสีตกกระทบนี่คือรังสีสะท้อนนะตัวนี้รังสีสะท้อนนะครับภาพที่เกิดขึ้นจากตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่ารังสีทั้งสองเส้นเนี่ยตัดกันจริงตัดกันจริงจึงเป็นภาพจริงหัวกลับนะครับภาพจริงหัวกลับนะครับภาพจริง
หัวกลับนะครับหัวกลับลงล่างนะครับแสดงว่าแบบนี้เนี่ยใช้ฉากลับได้ปรากฏบนฉากนะครับประกันและในรูปนี้นะในรูปนี้นะในรูปนี้เนี่ยวัตถุเนี่ยคือสีเขียวส่วนภาพที่ได้คือสีม่วงจะเห็นว่าภาพเป็นไงครับภาพที่เกิดนะครับเล็กกว่าวัตถุนะครับเล็กกว่าวัตถุแล้วถามว่ามีใหญ่กว่าวัตถุไหมมีนะครับแต่ว่ากรณีของภาพที่โชว์ให้ดูเนี่ยเป็นขนาดที่เล็กกว่าวัตถุนะครับเล็กกว่าวัตถุนะครับส่วนของกระจกว้าวเนี่ยภาพที่ได้คือภาพจริงหัวกลับฉากลับภาพที่เกิดขึ้นได้แล้วเกิดด้านหน้ากระจกนะครับเนี่ยด้านหน้ากระจกนี่คือด้านหลังนะครับด้านหลังกระจกด้านหน้ากระจกนะครับนะครับต่อไปจะดูของกรณีของเป็นที่วัตถุอยู่ตำแหน่งต่างๆนะครับเราจะเห็นว่านะครับเราจะเห็นว่าวัตถุเนี่ยถ้าอยู่ไกลกว่าจุด C นะครับมันก็ได้ภาพที่มันเล็กและอยู่ระหว่างจุด C กับจุด F นะครับถ้าขณะเดียวกันคืออยู่ที่จุด C ภาพที่ได้ก็จะเท่ากันเลยเป๊ะนะครับเป๊ะเราสังเกตเห็นนะครับว่าขั้นตอนที่1เนี่ยครับการลากเส้นคือต้องลากผ่านจุดไหนครับผ่านกระทบกับวัตถุกระทบกระจกแล้วก็ผ่านจุด F เสมอแล้วก็หัววัตถุก็จะลากผ่านจุด C เสมอแบบนี้เสมอไม่ว่าวัตถุอยู่ตรงไหนก็ตามนะครับจะลากแบบนี้เสมอนะครับซึ่งมันจะมีหลายกรณีซึ่งนักเรียนก็สามารถที่จะดูได้ว่ามันเกิดภาพอะไรบ้างนะครับเกิดภาพอย่างเช่นกรณีนี้ก็จะเกิดภาพจริงหรือภาพเสมือนนะครับเกิดที่ระยะไกลมากซึ่งเราก็เลยเขียนไม่ได้นะเขียนไม่ได้ก็เลยให้มันขนานกันไปเลยนะครับแล้วก็จะบอกว่าเกิดที่ระยะไกลมากนะไกลมากนะครับอันนี้เราโอเคนะครับอันนี้ส่วนในนี้เป็นของกระจกนูนนะครับเป็นกระจกนูนกระจกนูนเนี่ยเราก็จะเขียนได้เหมือนกันครับเขียนได้เหมือนกันนะครับก็เขียนไปเลยครับจากหัวลูกศรหัวลูกศรมาทางนี้เลยนะครับนี่คือรังสีตกกระทบรังสีตกกระทบนะครับมันก็ต้องสะท้อนใช่ไหมครับเพราะว่ากระจกมันต้องสะท้อนอันนี้ก็เลยเขียนว่ารังสีสะท้อนนะครับอันนี้รังสีตกกระทบนะครับรังสีตกกระทบแล้วก็เส้นที่2คือลากผ่านเลยนะครับเส้นที่2คือลากผ่านเลยครับลากผ่านจุด C นะครับลากผ่านจุด C นี้ก็จะอาศัยลากผ่านจุด C ครับก็คือเส้นนี้ฮะอาจจะไม่ค่อยสมมาตรแต่ก็ขอให้เรารู้ว่าลากผ่านจุด C ครับลากผ่านจุด C นะครับเดี๋ยวขอลบนิดหน่อยนะลากผ่านจุด C นะครับลากผ่านจุด C ตรงนี้นะครับพอมาตั้งฉากปุ๊บมันก็สะท้อนออกเหมือนกันก็สะท้อนออกนะครับมันก็สะท้อนออกแต่ว่าเราบอกว่ากระจกนูนเนี่ยมันไม่ตัดกันจริงเราต้องทำไงครับเราก็ต้องลากเส้นปะให้มันตัดกันขอลากของไอตัวผ่านจุด C ก่อนก็ได้นะผ่านจุด C นะผ่านจุด C มานะครับส่วนของรังสีที่มันตกกระทบเราต้องลากมันตั้งฉากกันด้วยนะครับตั้งฉากกันแบบนี้นะครับก็ผ่านจุด F นะครับผ่านจุด F ตัดกันตรงไหนนั่นแหละคือตำแหน่งของภาพก็ตัดกันตรงนี้นะครับตัดกันตรงนี้ก็เลยตรงนี้ก็เลยกลายเป็นตำแหน่งของภาพนะครับตำแหน่งของภาพเนี่ยตรงนี้แหละเขาเรียกว่าภาพเสมือนเกิดภาพเสมือนนะครับซึ่งรังส

สีเนี่ยไม่ตัดกันจริงเลยครับรังสีไม่ตัดกันจริงเพราะเกิดจากที่เราลากรอยต่อมาตัดกันนะครับแล้วก็ตัดกันด้านหลังของกระจกนะฮะเห็นไหมอันนี้คือด้านหน้านะฮะหน้านะฮะหน้านี่หลังนะครับนี่หลังกระจกหน้ากระจกนะครับดังนั้นภาพที่เราได้เนี่ยขนาดเล็กกว่าวัตถุนะครับขนาดเล็กกว่าวัตถุนะเห็นไหมในภาพนี้นะในภาพนี้นะครับได้ภาพที่ขนาดเล็กกว่าวัตถุนะครับก็หลักการก็คือเหมือนกันครับ1เราต้องลากรังสีตกกระทบแล้วก็สะท้อนนะครับรังสีตกกระทบแล้วก็สะท้อนในเมื่อมันสะท้อนไปข้างเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับว่ามันกระจายแสงมันไม่สามารถตัดกันได้แล้วก็นําเส้นประมาต่อให้มันกับไอ้ตัวเส้นสีส้มกับสีม่วงให้มันต่อกันนะครับมันก็จะได้สองเส้นมันตัดกันตรงจุดไหนตรงนั้นคือตำแหน่งของภาพนะครับตำแหน่งของภาพนะครับนี่ก็เหมือนกันครับเป็นภาพที่เกิดจากกระจกนูนในกรณีที่วัตถุอยู่ต่างๆกันนะครับซึ่งเราสังเกตเห็นว่าภาพที่ได้ของกระจกนูนเนี่ยจะเป็นยังไงครับจะเล็กกว่าขนาดของภาพเสมอเลยนะครับจะเล็กกว่าขนาดของภาพเสมอเลยดูครับเล็กกว่าเสมอเลยไหมฮะเล็กกว่าเสมอเลยนะฮะเล็กกว่าเสมอเลยภาพที่ได้เล็กกว่าเสมอแล้วเป็นเสมือนหัวตั้งทุกอันเลยนะครับทุกอันเลยถ้าเขาถามว่าเป็นภาพเสมือนขนาดเล็กกว่าหรือใหญ่กว่าก็ต้องตอบว่าเล็กกว่าเสมอเลยนะไม่มีภาพไหนใหญ่กว่าเลยนะครับนะครับอันนี้นะครับโอเคต่อนะครับอันนี้ผมผ่านนะครับเป็นภาพที่ให้เรารู้ว่ามันเกิดตรงไหนภาพที่ได้เป็นอย่างไรบ้างภาพเสมือนตั้งเล็กกว่าวัตถุนะครับเล็กกว่าวัตถุตลอดเลยนะครับทีนี้เห็นไหมครับจากภาพนี้ผมมีข้อแตกต่างที่จะให้พวกเราช่วยกันดูนะครับช่วยกันดูก็คือว่าจากเมื่อกี้เนี่ยผมบอกว่ามีหลายแบบใช่ไหมในภาพนี้เนี่ยเขาไม่ได้เขียนผ่านตัวจุด C นะฮะผ่านจุดเขาไม่ได้ผ่านจุด C เขาผ่านตรงกลางของเส้นแกนบุ๊กสำคัญถูกไหมครับซึ่งถ้าผมจะเพิ่มนะครับผมจะเพิ่มตรงนี้ผมบอกว่าเอ้าตะกี้สอนเส้นตกกระทบแล้วสะท้อนผ่านจุด F แล้วก็ผ่านล่างหัวไปผ่านจุด C แล้วก็ล่างเหมือนกันครับก็ได้เหมือนกันครับล่างผ่านจุด C นะครับมันก็จะได้เป็นที่ตัดกันตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับก็เลยบอกว่าได้หลายแบบนะครับได้หลายแบบซึ่งตรงนี้ผมก็จะเขียนให้พวกเรารู้ว่าค่าที่ได้ตีเป็นตัวแปรอะไรบ้างนะครับตีเป็นตัวแปรอะไรบ้างซึ่งจากตรงนี้นะครับตรงนี้คือระยะภาพนะครับนี่คือระยะภาพกับกระจกนี่คือระยะวัตถุนะครับให้เป็น S นะครับพายนะครับระยะภาพคือ S ส่วนด้านนี้นะครับด้านนี้ก็จะเขียนทีละตัวไล่ทีละตัวนะครับนี่คือความยาวของไอตัวนี้คือโฟกัสนะครับเขาเรียกจุดโฟกัสผมเขียนเป็นตัว F เล็กก็ได้นะ F เล็กก็ได้นะครับส่วนตัวตั้งแต่ตัว C มานะครับตัว C มาถึงตรงนี้เราเรียกว่ารัศมีความโค้งคือตัว R นะครับรัศมีคือความโค้งตัว R ซึ่งเมื่อกี้เราได้รู้แล้วว่าตรงนี้คือขนาดของวัตถุก็คือ Y ถูกไหมครับคือ Y นะครับส่วนตรงนี้คือขนาดของภาพผมให้เป็น Sy pi นะครับ y pi นะครับขนาดความสูงของภาพแล้วก็นะครับตรงนี้ถึงตรงนี้ผมให้เป็น s นะครับก็คือเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งผมจะเขียนไว้ว่าตรงนี้ว่านะครับ s เนี่ยระยะวัตถุครับ

ถูกครับมีหน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับเป็นเซนติเมตรนะครับส่วน S นะครับไพคือระยะของภาพนะครับมันจะเป็นเซนติเมตรเหมือนกันนะครับเซนติเมตรเหมือนกันส่วน F คือความยาวโฟกัสของกระจกนะครับความยาวโฟกัสของกระจกกระจกนุ้นหรือกระจกว้าวก็ได้นะครับผมก็เลยเขียนไว้กระจกเฉยๆนะครับอันนี้เนาะส่วน R นะครับ R คือรัศมีความโค้งนะครับจะมีค่ารัศมีความของกระจกจะเท่ากับ2เท่าของความยาวโฟกัสหรือจะเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับเขียนแบบนี้ก็ได้นะ Y pi นะครับY ก่อนก็ได้นะขนาดความสูงนะครับของวัตถุนะครับคือ cm นะครับส่วน y pi นะครับคือขนาดความสูงของภาพนะครับมีหน่วยเป็น cm เหมือนกันนะครับ cm เหมือนกันนะครับ m คือกำลังขยายครับ m คือกำลังขยายนะครับกำลังขยายนะครับไม่มีหน่วยนะครับไม่มีหน่วยครับไม่มีหน่วยนะครับทีนี้เราได้พวกนี้หมดละนะครับนะครับเป็นสมการดังนี้นะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวกด้วย1ส่วน s pi แบบนี้นะครับแล้วก็กำลังขยายนะครับเท่ากับระยะภาพส่วนด้วยระยะวัตถุหรือเท่ากับขนาดของภาพส่วนด้วยขนาดของวัตถุแบบนี้นะครับนะครับทีนี้เราก็ยกสมการตัวข้างบนมาก่อนนะครับแล้วก็ตีเส้นมันเส้นแบบนี้นะครับแล้วก็มาพิจารณาทีละอันก่อนนะครับแล้วก็เริ่มเอาสมการตัวนี้มาก่อน1ส่วน f นะครับเท่ากับ1ส่วน s บวกด้วย1ส่วน s pi แบบนี้นะครับก็ย้ายข้างมาครับย้ายข้างมา1ส่วน f นะครับเท่าลบด้วย1ส่วน s ถูกไหมครับจับบวกก็ย้ายมาลบฝั่งขวามือก็จะเหลือเพียงแค่แบบนี้ถูกไหมครับฝั่งซ้ายมือเนี่ยเราหาคอลอนอนะครับคอลอนอหรือจะคูณไขว้ก็ได้นะครับหรือจะคูณไขว้ก็ได้นะผมก็คูณไขว้เลยก็คือ s ลบด้วย f นะครับพอคูณไขว้แบบนี้ปุ๊บเอา2ตัวล่างมาคูณกันก็กลายเป็นแบบนี้นะครับเท่ากับ1ส่วน s pi แบบนี้ทีนี้เราก็จากนั้นเราก็คูณสลับกันอีกนะครับคูณสลับนี้ตัวนี้ก็มาตัวนี้นะครับคูณสลับกันอีกก็จะได้เป็นแบบนี้ครับว่า s pi คูณด้วย s ลบด้วย f แบบนี้ครับเท่ากับ f แบบนี้นะครับจากนั้นย้ายข้างครับจากตัวนี้เป็นมันคูณก็อยู่ย้ายไปหารนะคือสลับล่างขึ้นบนบนลงล่างนะครับตัวนี้คือตัว s นะครับตัว s นะครับทีนี้เราก็นำตัว s มาหารตลอดสมการนะครับนำตัว s มาหารตลอดสมการผมก็เลยนี่เลยนี่แหละครับs หารตลอดสมการนี่ก็หารตลอดสมการตรงนี้ก็ได้นะครับหารตลอดสมการทีนี้ตัวฝั่งขวามือก็ตัดออกไปครับเพราะมันหารตลอดสมการก็ตัดได้นะครับทีนี้ทางซ้ายมือคืออะไรครับทางซ้ายมือคือตัวนี้ครับทางซ้ายมือคือ

ตัว m ดังนั้นเราก็เลยเขียนตัวนี้ครับว่าตัว m เท่ากับส่วนด้วย s ลบ a นี่ก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งสมการที่เราจะต้องใช้นะครับ

นะครับเท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s pi แบบนี้แต่ทีนี้เราก็สลับกันนะครับสลับกันแล้วก็เอา1ส่วน s pi มาลบนะครับย้ายข้าง1ส่วน f ลบ1ส่วน s pi นะครับเท่ากับ1ส่วน s ถ้าเหมือนเมื่อกี้เลยถ้าเหมือนเมื่อกี้เลยก็คือยังไงครับถ้าเหมือนเมื่อกี้ก็หาคลอนอนะครับหรือคุณไขว้กันก็ได้ทีนี้ผมคุณไขว้นะครับลบ f ส่วนด้วย s pi f พอคุณไขว้ปุ๊บข้างล่าง2ตัวข้างล่างเอามาคูณกันนะครับก็จะเหลือเป็น1ส่วน s แบบนี้นะครับ1ส่วน s แบบนี้ทีนี้เราก็คูณ s pi ให้กับ2สมการเลยนะครับผมเขียนมาตรงนี้s ลบ f ครับอย่างนี้ก็นะครับโอเคเนี่ยพายด้วยคูณนะฮะคูณเท่ากับ s พายเนี่ยพอลบตรงนี้นะเขียนเป็นสีแดงครับเราจะได้รู้ว่าคือตัวที่เราเพิ่มเข้าไปนะครับตัวที่เราเพิ่มเข้าไปนี่ครับนี่ครับคือตัวที่เราเพิ่มเข้าไปครับจากด้านบนไม่มีนะด้านล่างมีทีนี้พอเป็นแบบนี้พวกเราก็ตัดออกได้ครับตัวนี้นะนะครับตัดออกได้ส่วนตัวนี้ก็กลายเป็นตัวอะไรครับตัวนี้ก็กลายเป็นตัว m ไปใช่ไหมครับเพราะเป็นกำลังขยายนะครับดังนั้นก็เลยเหลือแค่ฝั่งซ้ายก็จะเป็น s pi ลบ f แล้วก็ส่วนด้วย f นะครับแบบนี้หรือผมเขียนสรุปในด้านขวามือนะครับว่า m นะครับเท่ากับ s pi ลบ f ส่วนด้วย f หรือ m หาก่อนหน้านี้ก็คืออะไรครับ f อยู่ข้างบนแล้วก็ s ลบ f แบบนี้นะครับสองสมการนี้มันหากำลังขยายนะครับถ้าเรารู้ระยะภาพรู้โฟกัสหรือรู้ระยะวัตถุกับรู้ความยาวโฟกัสเราก็จะหาได้นะครับนี่เนาะอันนี้นะครับผม

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการ

เกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ยอมแพ้ศัตรูยังไงเจ้าก็เอาชนะอาสวะไม่ได้หรอก
1: ขู่ยังไงข้าก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอก
2: ขนาดนี้แล้วยังไม่ยอมรับความจริงอีกอาสวะ จัดการให้เจ้าสองคนนี้รู้หน่อยสิว่าอาสวะและอนุสัยแท้จริงแล้วมีกำลังร้ายกาจแค่ไหน
0: พวกเจ้าคงลืมไปแล้วสินะว่าตัวเองยังมีเงาของอาสวะและอนุสัยตามติดอยู่รู้ไว้ซะด้วยว่ากิเลสที่นอนจมหมักหมมอยู่ในจิตของเจ้ามันมีอยู่ยังไงก็ยังคงอยู่อย่างนั้นไม่มีทางหายไปได้
1: เจ้าหมายความว่ายังไง
0: อธิบายง่ายๆอาสวะอนุสัยก็คือตะกอนที่อยู่ในจิตเปรียบเหมือนตะกอนนอนก้นตุ่มทำให้กวนน้ำในตุ่มให้ตะกอนฟุ้งขึ้นมาน้ำก็ยังดูใสสะอาดดูเหมือนบริสุทธิ์แต่จริงไม่ใช่อย่างนั้นเพราะยังมีตะกอนนอนจมอยู่ก้นตุ่มจิตของพวกเจ้าก็เช่นกันแม้ในขณะที่จิตรู้สึกว่าบริสุทธิ์ผ่องใสราวกับไม่มีกิเลสไม่รู้สึกรักใครในอะไรต้องการในอะไรหรือบางทีก็ฝึกปฏิบัติอบรมใจจนได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาแต่ว่าความจริงแล้วก็ยังละอาสวะไม่ได้แค่กดทับอาสวะเอาไว้ไม่ให้ฟุ้งขึ้นมาเท่านั้นเอง
1: เจ้าต้องการจะบอกว่าอาสวะไม่มีทางหมดไปจากใจ

0: ของข้าได้ตราบใดที่ตะกอนนอนก้นในจิตของข้ายังไม่ถูกเททิ้งออกไปจนหมดวันหนึ่งพอจิตถูกกวนให้ขุ่นเหมือนน้ำในตุ่มอาสวะก็จะฟุ้งปรากฏขึ้นมาให้เห็นอย่างนั้นใช่ไหม
1: ถูกต้องแล้วตะกอนนั่นก็เหมือนเงาที่ตามติดตัวเจ้ายังไงล่ะ
0: แล้วแบบนี้เราจะกำจัดอาสวะได้ยังไงกันล่ะทุปัน
2: ก่อนจะกำจัดอาสวะข้าว่าเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าทั้งอาสวะและอนุสัยมีที่มาที่ไปยังไงเราจะได้จัดการได้ถูก
0: นั่นสินะข้าอยากรู้เรื่องอาสวะและอนุสัยให้ลึกกว่านี้ท่านอธิบายให้ข้าฟังได้ไหม
1: เรื่องแค่นี้สบายอยู่แล้ว อาสวะแบ่งออกเป็น3คือ 1. กามาสวะอาสวะคือกามกามแปลว่าใครก็คือความยินดีพอใจทางตาหูจมูกลิ้นกาย 2. ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่ 3. อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
2: ข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอนุสัยก็มีความหมายสอดคล้องกับอาสวะนั่นแหละอนุสัยแบ่งออกเป็น3คือ 1. ราคานุสัยอนุสัยคือราคะราคะแปลว่าติดคือติดใจ 2. ปฏิฆานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะแปลว่าการกระทบกระทั่ง 3. อวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
1: เจ้าเด็กนี่ทำไมถึงรู้มากขนาดนี้เนี่ยน้อย
0: อาสวะอนุสัยความหมายดูคล้ายกันจริงๆด้วยแต่ข้าก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอยู่ดีอะ
2: เอาอย่างนี้ข้าจะอธิบายจับคู่อาสวะกับอนุสัยทีละข้อเลยแล้วกันเจ้าจะได้เห็นว่ามันสอดคล้องกันยังไง
0: ดีเลยเจ้าปัน
2: ข้อที่1ในส่วนอาสวะก็ได้แก่กามาสวะอาสวะคือกามในส่วนอนุสัยก็ได้แก่ราคานุสัยอนุสัยคือราคะอย่างที่บอกไปว่ากามแปลว่าใคร่ราคะแปลว่าติดคือติดใจกามกับราคะถึงชื่อจะต่างกันแต่มีความหมายเดียวกันเป็นกิเลสกองยินดีพอใจด้วยกันนี่แหละความเหมือนกันของอาสวะอนุสัยในข้อนี
0: ้โอ้เป็นกิเลสแบบเดียวกันนี่เอง
2: ต่อมาข้อที่2ในส่วนอาสวะได้แก่ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่พอเรามีความเห็นว่าเรามีเราเป็นภพก็เกิดขึ้นทันทีเมื่อมีตัวเราก็ต้องมีของเราตามมาเราเลยต้องเป็นนั่นเป็นนี่ต่อไปอีกเรื่อย
0: ๆนึกออกแล้วเหมือนในด่านภพที่เจ้าเป็นนั่นเป็นนี่หลายภพเลย
2: ข้อที่2ในส่วนอนุสัยได้แก่ปฏิฆานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะที่แปลว่าการกระทบเจ้าอาจจะงงว่าการกระทบกระทั่งมันเกี่ยวอะไรกับความเป็นนั่นเป็นนี่ที่พูดออกไปเมื่อกี้ใช่ไหมล่ะ
0: ใช่ข้ากำลังสงสัยอยู่เลย
2: ความเกี่ยวข้องกันก็คือก่อนจะมีการกระทบต้องมีความเป็นเราขึ้นมาก่อนถ้าไม่มีตัวเราซึ่งเป็นที่กระทบกระทั่งปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งก็มีขึ้นไม่ได้
0: ข้าก็ยังนึกภาพไม่ออกอยู่ดีช่วยอธิบายให้ชัดกว่านี้ได้ไหม
2: ได้เซสมมุติว่ามีคนมาชมว่าเราดีเราเก่งแล้วเราออกรับคำชมนั้นความเป็นตัวเราที่ออกรับนั่นละคือภพเพราะมีความเป็นเราเกิดขึ้นคำชมนั้นจึงกระทบมาที่ตัวเราได้การกระทบนั่นแหละคือปฏิฆะ
0: โอ้
2: ในทางตรงกันข้ามถ้ามีคนมานินทาว่าร้ายเราแล้วเราไปออกรับคำนินทานั้นก็จะเกิดการกระทบกระทั่งในทางร้ายทำให้ขัดใจไม่พอใจฉะนั้นถ้าไม่มีภพคือความเป็นเราออกรับการกระทบทั้งดีหรือร้ายก็จะไม่เกิดขึ้นข้าพูดถูกไหมอาสวะ
1: น้อยรู้มากอะไรขนาดนี้เนี่ย
0: โอ้โหเจ้าปันนี่ฉลาดชะมัดอธิบายต่อเลยอธิบายต่อเลยข้าอยากฟัง
2: ข้อที่3ได้แก่อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาและอวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาเป็นอันเดียวกันนั่นแหละคือไม่รู้ในความจริง ความรู้

0: รู้ที่มีคือความรู้ผิดความรู้หลงคือมีอวิชชาแต่ตัวเองกลับไม่รู้ว่ามี
1: เห็นไหมล่ะที่ข้าบอกว่าคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงมันเป็นแบบนี้ยังไงล่ะ
2: อวิชชาอาสวะอนุสัยมีความเกี่ยวข้องกันหมดจริงๆด้วยแถมยังเป็นกิเลสที่ละเอียดจนข้าดูไม่ออกเลยจริงๆแบบนี้จะเอาชนะเพื่อออกไปจากที่นี่ได้ยังไงกัน
3: หนียังไงก็ไม่พ้นข้าจะตามเป็นเงาตามติดเจ้าไปทุกหนแห่งเป็นตะกอนนอนก้นในจิตของเจ้าไปตลอดกาล
2: ไปให้พ้นช่วยด้วยเหนื่อยไม่ไหวแล้ว
0: หนียังไงเงานี่ก็ไม่หายไปหรอกเราต้องรู้วิธีป้องกันไม่ใช่ให้อาสวะไหลเข้ามาในใจได้อีกไม่ใช่เอาแต่วิ่งหนีแบบนี
2: ้แล้วจะรู้วิธีป้องกันหรือไงเจ้าปัน
0: รู้สิท่านอาจารย์เคยสอนไว้ข้าเพิ่งนึกขึ้นได้เมื่อกี
2: ้เอ๊ะท่านอาจารย์สอนว่ายังไงหรอ
0: เราต้องมีอินทรีย์สังวรความสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจยังไงล่ะ
2: เอ๋ความสำรวมอินทรีย์ข้านึกออกแล้วคุณครูพินฟ้าก็เคยสอนเอาไว้นี
0: ่ใช่แล้วสิล่ะอินทรีย์สังวรเป็นเหตุละอาสวะข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้เลย
2: หมายความว่าถ้าเราระวังไม่ไปยึดถือสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ไปยินดียินร้ายกับมันอาสวะก็จะไหลเข้ามาตกตะกอนในจิตของเราไม่ได้ใช่ไหมเจ้าปัน
0: ใช่แล้วสิลาที่อาสวะเข้ามาตกตะกอนในใจเราได้เพราะเราไม่เคยระวังเวลาไปรับรู้สิ่งต่างๆเมื่อเห็นอะไรทางตาได้ยินอะไรทางหูคิดถึงเรื่องอะไรทางใจก็ไปยึดถือว่างามบ้างไม่งามบ้างน่าชอบใจบ้างไม่น่าชอบใจบ้างแล้วก็เกิดความยินดียินร้ายขึ้นความโลภความโกรธความหลงเลยไหลเข้าสู่จิตไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวนานเข้าก็กลายเป็นหมักหมมดองอยู่ในจิตเป็นอาสวะอนุสัยขึ้นมาไงล่ะ
2: ข้าเข้าใจแล้วเจ้าปันแต่ข้ายังไม่มีอินทรีย์สังวรแก่กล้าพอจะป้องกันความโลภความโกรธความหลงได้เนี่ยสิ
0: อย่าว่าแต่เจ้าเลยข้าก็ยังมีไม่มากพอเหมือนกัน
3: ไม่มีอินทรีย์สังวรป้องกันก็เตรียมรับอาสวะเข้าสู่ใจไปอีกเยอะๆเลยก็แล้วกันสมุนข้าจัดการ
4: อะไรเนี
3: ่
4: ย
3: แย่แล้วอาสวะส่งสมุนมาขัดขวางพวกศิลาไม่ให้ออกไปจากด่านได้ง่ายๆศิลาและเจ้าปันจะรอดพ้นจากอาสวะไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: โอ้ my god สวยมากสวยมากมาก
0: แบบเนี้ยต้องขอออฟฟิศมาประจำที่เมืองไทยแล้วมั้ง
1: no no no ของไทยสวยขนาดนี้ถ้าไอมาทำงานที่นี่ไอต้องซื้อของจนตัวหมดแน่แน
2: ่หมายถึงหมดตัวหรือเปล่าคะ
1: โอ้ใช่ใช่หมดตัวไอพูดเผ็ด
3: พูดผิด
4: นี่รู้ไหมถ้าสมัยนั้นสมเด็จพระพันปีไม่ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพงานศิลปะหัตถกรรมของไทยโดยเฉพาะการทอผ้าไหมคงไม่เป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้หรอกนะ
1: โอ้ถ้าเป็นแบบนั้นเสียดายตายเลยไอเดินทางมาทั่วโลกของแบบนี้ไม่มีที่อื่นแล้วนะ
2: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
5: จังหวัดกาฬสินธุ์พุทธศักราช2537
2: โอ้ยพี่บัวสีไปส้วนผู้อื่นเถอะ
6: โอ้ยพี่ว่าแพ้ว่าผืนนี้แม่ค้ำลาท่อได้งามอีหลี
2: สันบ่ไหวแล้วตอนนี้ก็ป่วยเฮ็ดบ่ไหวดอก
6: โอ้ยแล้วค้ำแก้วล่ะ
7: ไปแล้วเด้ออีแม
6: ่ค้ำแก้วเอ็งสิไปใส
2: ่มันสิไปเฮ็ดงานได้กุ้งอยู่บ้านเฮาทำแต่หน้าทำแต่ไรมันบ่พอกิน
6: เอ็งสิไปเฮ็ดหยังวีซ่าความหูท่อผ่าแพ้ว่าของแม่เองกับมี่แล้วตอนนี้พลาสินี่ท่านส่งตั้งกลุ่มท่อผ่าไหมแพ้ว่าและโครงการศิลปาชีพอยู่กาฬสินธุ์แล้วคนบ้านเฮาก็ไปเป็นสมาชิกหลายคนอยู่คันเอ็งเข้าร่วมก็สิมีอาชีพมีรายได้บ่ต้องลำบากไปเฮ็ดงานอยู่หม่องอื่น
7: โอ้ยบ่เอาดอกป้าเฮ็ดไปก็บ่ฮู้สิขายผู้ใดเดี๋ยวบ่มีไผเขาใส่กันแล้วมันเซยมันบ่มดเดิน
6: เอานี่แมวผู้ใดนี
2: ่แก้ว
6: โอ้ยเอ็งเบิ่งนี่ก่อนค่ำแก้วนี่เป็นแพ้ว่าที่ทรงเข้าประกวดเมื่อปีก่อนการประกวดผ้าไหมมีสุปีเขาร่อทรงประกวดกันแทบสุจังหวัดทั้งมัดมีคิดหางกะลอกพื้นเรียบลั่วแพ้ว่าของบ้านเฮาคันประกวดสนะคนทั่วไปก็สิฮู้จักผ้าบ้านเฮาหลายขึ้นขายได้หลายขึ้นเมื่อเขาเป็นสมาชิกศิลปาชีพก็สิมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเก่าหลายบ่ต้องลำบากจากบ้านไปใสได้ดูแลพ่อแม่ท่านมาซอยเฮาได้อีหลี
7: อยากไปดอกอยู่บ้านแล้วมีกินหนูก็อยากอยู่มันเฮ็ดจังไดหนูลืมไปเบิดแล้ว

0: ีเขียวนี่มันอะไรสวยจังเลย
1: นี่คือปีกแมลงทับแมลงชนิดหนึ่งของไทยที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงฟื้นฟูงานปากปีกแมลงทับที่มีมาแต่โบราณแล้วให้สมาชิกศิลปาชีพมาฝึกทำนี่เป็นตัวอย่างที่ท่านใช้ปักบนชุดโขนน่ะ
0: Amazing ไอ้ไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนเลยโอ้ไอ้ตื่นเต้น
2: วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จพระพันปีได้ทรงก่อตั้งศิลปาชีพเพื่อช่วยให้ชาวบ้านที่ยากจนให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีและยังทรงส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณให้อยู่คู่ชาติเป็นนานๆ

0: ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
1: โอ้ย
2: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่หรอครับ
1: ก็ฝึกโขนไง
3: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
1: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: บัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมตอบบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
2: เอาค่ะเล่าเลยเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็อย่างอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยน่ะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันน่ะ
0: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่

0: ที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไหล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
1: ค่อยโล่งอกหน่อย
2: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
0: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นแล้วเนี่ย DLTV
3: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
4: พิมพ์เพลงเพราะนะเนี่ย
5: พี่พิมพ์ร้องเพลงเพราะจังเลย
2: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
4: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
5: ครับ
6: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
0: ได้ยินอะไรเหรอพิมพ์พี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
6: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
0: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
5: พ่อคะพี่อ้นเขาให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
4: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
2: ครับพ่อ
0: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
4: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
6: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
2: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
0: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
6: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
0: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
2: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
0: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
2: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
6: อย่างของพี่เนี่ย ถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการ

0: นัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
1: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยล่ะใช่ไหมพิมพ
0: ์พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
2: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
3: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
1: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
2: ้ดีจังเลยครับ
1: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยละเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะยังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
0: ส่วนในศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลมีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
3: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังเป็นพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
1: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยล่ะทรงพระเจริญ
3: ทรงพระเจริญ
2: ทรงพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
4: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
1: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
3: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
2: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
4: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
0: คุณพ่อขับระวังนะคะ
3: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
5: หยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคุณน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะ ยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
3: ครับขอบคุณมากครับ
0: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
3: ได้ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
4: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
6: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
5: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
6: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
4: น่ากลัวจังเลย
5: อ๋อแล้วครับแล้วครับได้ครับได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
4: น่ากลัวจังเลย
5: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี
4: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีก
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว
6: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
2: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
6: ขอบใจมากนะบาส
2: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
7: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

0: เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ฟังเพิ่มเติมไหมคะ
2: มีค่ะวันนี้พี่มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ช้างทรงของในหลวงรัชกาลที่9ในพระตำหนักสวนจิรดามาเล่าให้ฟังด้วยนะคะ
1: โหน่าสนใจมากๆเลยค่ะพี่โนนี
2: ้งั้นเราไปดูกันเลยทีมงานขอวิทยาด้วยค่ะ
3: วิทยาพร้อมไหมคะ
4: วิทยาพร้อมค่ะ

รัชกาลที่9มีพระราชดำริให้กรมศิลปากรปั้นโดยนำลักษณะพิเศษบางส่วนของพระเสวตซึ่งเป็นพระยาช้างเผือกประจำรัชกาลที่9และเป็นช้างสำคัญ

0: ราสามารถเข้าไปชมโครงการได้ไหมคะพี่โนนี
1: ้ได้สิคะมีนิทรรศการที่ได้จัดแสดงไว้เพื่อให้ศึกษาเพิ่มเติมด้วยนะ
0: แบบนี้หนูดีว่าเพื่อนๆน่าจะลองไปเรียนรู้กันนะคะ
1: พลอยใส่หนูดีคะน้องๆทั้งสองคนเคยทำบัญชีรายรับรายจ่ายไหมเอ่ย
0: เคยทำค่ะ
2: พลอยใส่ก็เคยทำค่ะ
0: ใช่ค่ะหลังจากที่พี่โนนี้แนะนำวันนั้นหนูดีก็เริ่มทำเลยค่ะ
1: ข้อดีของการทำรายรับรายจ่ายนอกจากจะทำให้เราเป็นคนประหยัดรู้จักคิดก่อนใช้แล้วยังทำให้เราเป็นคนที่ละเอียดและรอบคอบมากขึ้นด้วยค่ะ
3: ในหัวของเราใช้ดินสอปีละ12แท่งเท่านั้นเองก็คือเฉลี่ยแล้วเดือนละ1แท่งค่ะ
4: หนูคิดว่าพระองค์ท่านทรงเป็นคนที่ละเอียดละออรอบคอบและทรงใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและประหยัดเลยค่ะดินสอของพระองค์ท่านนั้นเป็นที่ทราบกันดีว่าพระองค์ทรงใช้เพียง12แท่งต่อปีซึ่งเฉลี่ยได้แล้วก็คือ1แท่งต่อเดือนซึ่งบางคนอาจจะใช้ฟุ่มเฟือยอาจจะทำหายบ่อยหรือเหตุผลอื่นๆจนทำให้ใช้ดินสอเป็นจำนวนมาก

วนหลอดยาสีพระทนของพระองค์นั้นเล่าถูกใช้จนแบนเค้นทุกส่วนจนไม่เหลือยาในหลอดเลยมีข้อมูลอยู่ว่ามีมหาดเล็กคนหนึ่งได้เข้าไปเปลี่ยนหลอดยาสีพระทนหลอดใหม่ในห้องส่วนพระองค์เพราะมองดูเหมือนหมดแล้วเมื่อพระองค์ทราบข่าวพระองค์ก็ทรงให้มหาดเล็กคนนั้นไปเก็บหลอดยาสีพระทนอันเดิมมาเพราะยังใช้ได้อยู่อีกและพระองค์ก็ทรงรีดจนใช้ได้อีก5วันจนหมดจึงนับว่าเป็นการใช้ที่คุ้มค่ามากจากนี้ในหนังสือใต้เบื้องพระยุคลบาทที่โนนิเคยอ่านมาดร.สุเมธตันติเวชกุลยังบันทึกไว้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงใช้ดินสอปีละ12แท่งแต่ละแท่งใช้จนกุดนาฬิกาก็มีกี่ร้อยบาทพระองค์ก็ทรงสวมได้ในการทรงพระผู้สาของพระองค์ก็เช่นกัน

0: อีกอย่างหนึ่งที่เราได้รับรู้กันเป็นอย่างดีก็คือเรื่องฉลองพระบาทของในหลวงรัชกาลที่9จำนวน5คู่ที่สำนักพระราชวังนำมาซ่อมแซมกับร้านก่อเปรมศิลป์ทั้งหมดนี้ก็ถือเป็นสิ่งที่แสดงเห็นเรื่องความประหยัดของพระองค์ท่านได้อย่างชัดเจนที่เยาวชนอย่างพวกเราควรนำไปเป็นแบบอย่างค่ะซึ่งหนูได้ฟังเรื่องเช่นนี้แล้วหนูก็นำกลับมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันในชีวิตจริงของหนูได้เสมอเลยค่ะเช่นในเรื่องกระดาษหนูพยายามใช้กระดาษให้หมดและนำกระดาษที่เหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ได้เสมอสุดท้ายนี้หนูอยากบอกว่าในหลวงคือพลังแห่งความดีที่นำชีวิตเราให้ดุนเราจะเดินตามรอยเท้าพ่ออย่างพอเพียงค่ะในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าคนมัธยัสถ์และประหยัดก็อยู่ที่ตัวเองไม่ใช่คนอื่นต้องฝึกตัวให้รู้จักความพอดีพอเหมาะพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะลูกเสือชาวบ้านที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเสด็จกลับจากแปรพระราชฐานจากจังหวัดสกลนครณสนามบินดอนเมืองวันอาทิตย์ที่2ธันวาคมพุทธศักราช2527
1: เพื่อนๆคะเรามาร่วมทำดีตามพ่อสอนกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะ
2: บ๊ายบาย
3: โอเคไหม

0: มาธิครับ
1: ปึ๊บปึ๊บ
2: หายใจเขาลึกๆค่ะลึกๆ
3: ปึ๊บปึ๊บไม่เป็นไร
4: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.

0: ในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: สงสัยไหมว่าเวลาเราหมุนรอบตัวควรจะกางแขนหรือหุบแขนต่อเนื่องเรื่องน่าสนใจนักบินอวกาศนอนหลับอย่างไรในยานอวกาศ
2: สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรศิลป์ศิริลักษณ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลังสอง
1: วันนี้เรามีการทดลองเรื่องของการหมุนมาสาธิตให้น้องๆทางบ้านได้ดูนะครับวันนี้ผมมีผู้ช่วยตัวน้อย2คนก็คือน้องอะไรครับ
3: มีมี่ค่ะ
1: น้องมีมี่กับน้องอะไรน้องอยู่นะครับคราวนี้ทั้งน้องมีมี่กับน้องมิมิวเนี่ยเคยดูคนเล่นสเก็ตน้ำแข็งหรือเปล่า
3: เคยค่ะ
1: เคยใช่ไหมแล้วน้องมิมิวล่ะเคยดูไหมหรือว่าเล่นสเก็ตน้ำแข็งเล่นด้วยจริงหรือเปล่า
4: เล่นด้วย
1: อ้าวเหรอเราเคย
4: แต่ไม่ได้วิ่งนะ
1: แต่ไม่ได้วิ่งใช่ไหมเดินใช่ไหม
4: เขาวิ่งนะคะ
1: เราเคยเห็นนักสเก็ตน้ำแข็งเนี่ยเวลาเล่นแล้วเวลาเขาหมุนตัวเคยเห็นไหม
3: เออ
1: คราวนี้เนี่ยเวลาเขาหมุนเนี่ยเขาทำยังไงเขาเริ่มจากยังไง
4: เ
1: ขาเริ่มจากการแขนออกใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นค่อยๆหุบแขนแล้วสังเกตเห็นความเร็วของการหมุนเปลี่ยนไปไหมครับ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: เป็นยังไง
4: ม
1: ันเร็วขึ้นเลยใช่ไหมครับอ้าวคราวนี้เนี่ยเราจะมีวิธีการสาธิตการหมุนตรงนี้นะครับอย่างง่ายๆแล้วดูว่าการที่เราหุบแขนหรือว่ากางแขนเนี่ยจะมีผลต่อความเร็วนะครับได้อย่างไรนะครับโดยผมมีแป้นหมุนนี่นะครับอยู่ตรงนี้แล้วนะครับตอนนี้เราจะลองให้น้องเอามิมิวก่อนแล้วกันดีไหมมิมิวขึ้นมายืนบนนี้นะครับน้องมิมิวกางแขนนะเดี๋ยวลองดูน้องมิมิวยืนตรงๆนะครับเดี๋ยวถ้าหมุนไปรอบๆนะไม่อย่าเพิ่งมึนหัวนะโอเคนะเราจะลองหมุนไปรอบๆดูนะครับเก่งมากหลังจากนั้นน้องมิมิวขณะที่หมุนอยู่พยายามที่เอามือหุบเข้ามานะครับจะเห็นนะครับว่าความเร็วเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเอาคราวนี้เธอตาของน้องมิมี่มั่งละน้องมิมี่มาดูนะครับน้องมิมี่หมุนน้องมิมี่กางแขนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพยายามหมุนน้องมิมี่ขณะที่หมุนไปรอบๆอย่างนี้นะครับความเร็วเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่แต่น้องมิมี่ค่อยๆหุบแขนเข้าหาตัวนะครับจะเห็นได้ว่าความเร็วตรงนี้จะเริ่มมากขึ้นตัวน้องมิมี่เองก็จะเริ่มทรงตัวยากขึ้นนะครับในขณะนี้ก็คล้ายๆกับเวลานักสเก็ตน้ำแข็งนะครับเวลาเล่นเขาจะหมุนตัวนะครับก็จะต้องกางแขนออกแต่พอเวลาที่จะเริ่มหมุนให้เร็วขึ้นเนี่ยเขาก็จะหุบแขนเข้าสู่ตัวที่เป็นอย่างนี้เป็นเพราะอะไรเดี๋ยวไปฟังเฉลยกันเลยครับ ในขณะที่เรากำลังยืนอยู่บนแป้นหมุนและหมุนรอบตัวเองในสภาพแขนทั้งสองยกขึ้นแนบลำตัวแล้วเรากางแขนทั้งสองข้างออกด้านข้างแขนทั้งสองข้างจะทำหน้าที่ต้านการหมุนทำให้เราหมุนช้าลงนะครับถ้าเราเริ่มจากการหมุนรอบตัวเองที่ช้าพอการเหยียดแขนก็อาจทำให้เราเกือบหยุดได้เลยทีเดียวนะครับลักษณะเช่นเดียวกันนี้นะครับเกิดขึ้นกับนักเล่นสเก็ตน้ำแข็งที่ควบคุมความเร็วในการหมุนรอบตัวเองได้โดยการยืดหรือหดแขนหรือนักกายกรรมไต่ลวดที่อาจล้มไปทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้แต่โชคดีที่เขาถือไม้พลองยาวๆไว้ไม้พลองที่ยาวจะช่วยต้านการล้มออกด้านข้างและทำให้นักกายกรรมมีเวลาเพียงพอที่จะปรับสมดุลตัวเองให้อยู่บนเส้นลวดได้ตลอดเวลาครับ
2: หรือว่าในการกางแขนออกนะครับหรือว่าหุบแขนแนบลำตัวเวลาหมุนตัวนะครับก็สามารถที่จะกำหนดความเร็วในการหมุนได้ครับเวลาคนเราอยู่ในอวกาศนะครับจะมีสภาพที่เรียกว่าไร้น้ำหนักเพราะมีแรงดึงดูดน้อยกว่าบนพื้นโลกนี้นะครับจึงมีน้องๆหลายคนนะครับสงสัยว่าเอ๊ะแล้วนักบินอวกาศเนี่ยจะนอนแบบไหนสำหรับเรื่องน่ารู้วันนี้มีคำตอบครับ
1: เมื่อนักบินอวกาศง่วงนอนไม่จำเป็นต้องหาที่นอนหรือเตียงเลยครับเพราะสภาพไร้น้ำหนักทำให้ตัวลอยในอากาศนั่นเองนักบินอวกาศจึงเพียงแต่หามุมสงบที่ใดที่หนึ่งแล้วหลับไปแต่ที่สำคัญก็คืออย่าลืมใช้สายรัดตัวเองไว้กับส่วนของยานอวกาศเพราะแรงหายใจจะทำให้ลอยไปมาและอาจจะปะทะกับสิ่งต่างๆจนเกิดอันตรายได้ครับ อีกวิธีหนึ่งก็คือเลือกใช้ถุงนอนที่มีระบบระบายอากาศให้อยู่ในสภาพสบายๆมีที่เก็บแขนมิดชิดและต้องยึดถุงนอน

0: Good morning, everyone.
1: Greet the teacher.
2: Good morning, teacher.
0: Good morning, my lovely student. How have you been up to? How are you today?
2: I'm good. How are you and you?
0: I'm good too. Thanks for asking. Good morning, teachers and students who are watching us on the LTV7. Welcome everyone back to English class with me, Teacher Pit Pinak Sang Chan, or you can call me Teacher Pit. Everyone, last time we talked about the house, right? We talked about your house, right? เราพูดถึงเรื่องของอะไรคะครั้งที่แล้ว The house. Today the topic is describing houses. วันนี้นะคะเราจะได้ฝึกบรรยายบ้านที่ไม่ใช่แค่บ้านของตัวเราเองแต่ว่าจะเป็นบ้านของใครเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะคะในกิจกรรมในชั้นเรียนแต่ก่อนอื่นเลยนะคะที่ช่วยอยากให้นักเรียนนะคะดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้ของเราก่อนนะคะ Everyone look at the objective for today first. Number one, you'll be able to classify adjective used to describe houses correctly into category.นักเรียนนะคะจะสามารถแยกประเภทของคำคุณศัพท์นะคะให้ถูกต้องนะคะตามหมวดหมู่ของมันเองนะคะ Number two, you'll be able to ask for and give the information about what houses look like. นักเรียนจะสามารถพูดขอข้อมูลนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของบ้านได้ And the third one, you'll be able to speak and write for describing the houses by using adjective order โอเคคำคุณศัพท์นะคะในนักเรียนรู้จักคำคุณศัพท์อะไรบ้างรู้จักไหมคำคุณศัพท์คืออะไร what is the adjective วันนี้ที่เชิญจะสอนเรานะคะผ่านเรื่องนี้นักเรียนทราบไหมเอ่ยจากภาพ what is it about in Thai we called ลูกหมู3ตัว but what is in EnglishThree pigs. The story is about the three little pigs. นะคะวันนี้คุณครูอ้างอิงจากนิทานเรื่องของลูกหมูทั้ง3ตัวนะคะเพราะว่าลูกหมู3ตัวสร้างอะไรเอ่ย
2: บ
0: ้
2: าน
0: นะคะมีบ้านถึง3ลักษณะด้วยกันเดี๋ยววันนี้จะได้ตอบคำถามสำหรับนักเรียนที่ตอบคำถามได้ if you can answer the question you have to hit the bell and I will call you okay ถ้านักเรียนเห็นคำถามแล้วนักเรียนสามารถตอบได้นักเรียนแตะที่ระฆังนะคะแล้วก็กระดิ่งนั่นเองกระดิ่งเล็กๆนะคะแล้วก็ทีเชอร์จะให้นักเรียนตอบนั่นเองโอเค everyone look at the first pig andCould you please answer the question? What do you think about the first pig's house? บ้านของลูกหมูตัวแรกเป็นอย่างไรนะคะ What think? สำหรับทิชเชอร์ปิ่นทิชเชอร์ปิ่นจะบอกว่า I think it is a great house. มันก็เป็นบ้านที่ดีนะรู้สึกว่าบ้านเขาก็น่ารักดีนะคะรู้สึกว่าโอเคเป็นบ้านที่เยี่ยมแล้วนักเรียนล่ะคะรู้สึกว่าบ้านหลังนี้เป็นอย่างไร Can you please give me your opinion or your idea? จากที่ดูจากภาพจากสิ่งที่เห็นคิดว่าบ้านเขาเป็นยังไงคะ
3: ไม่แข็งแรง
0: มันดูไม่มั่นคงเหรอคะโอเคถ้าเกิดว่านักเรียนต้องการจะใช้หรือการจะแสดงความคิดเห็นนักเรียนก็สามารถใช้ประโยคนี้ได้ it is a ตามด้วย adjective ตัวแรกนะคะจะเป็น adjective ที่เกี่ยวกับความคิดของนักเรียนนะคะจะเป็นด้านบวกหรือด้านลบขึ้นอยู่กับนักเรียนนั่นเองข้อที่2 number 2 question number 2 what size is itWhat do you think? If you can answer, you can hit the bell. Okay, group two. What do you think about the size?
4: Small.
0: Small? Okay, if you want to make a sentence, ถ้านักเรียนจะทำเป็นประโยคบอกว่า
4: It's a small house.
0: One more time. It's a small house.
4: It's a small house.
0: Very good. You got one point. บ้านหลังนี้มันเล็กใช่ไหมคะQuestion number 3. What color is it? What color? Group 6. What color is it? What color? ดูจากภาพได้เลยค่ะ Look at the picture. นักเรียนปลายทางถ้าตอบได้ก็พูดออกมาเลยนะคะ
4: Brown.
0: Brown? Do you agree with them? Oh, I think it's yellow.It's yellow, right? Is it brown or yellow?
5: It's
0: I think it's yellow. Okay. Okay, you got 1 point. You got 1 point. Good job. Number four. What is it made of? What is it made of? Good one. What is the house made of? จำได้ไหมคะฟางคืออะไรจำได้ไหมฟางคืออะไรฟางโอเค teacher will tell you ฟางนะคะในภาษาอังกฤษก็คือ straw โอเค good one what
3: is made of straw
0: เมื่อสักครู่เวียบอกว่า it's made of strawเวียเรียงประโยคได้ถูกต้องหรือเปล่าคะ It's made of straw ถูกต้องไหมถูกต้องอ่ะ clap your hand for group one good job ดีมากพี่ชอบมีให้เป็นเซต4คำถามเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูภาพที่2นะคะของลูกหมูตัวที่2 the second pig what do you think about the second pig's house บ้านหลังที่2เป็นยังไงนักเรียนคิดว่าบ้านหลังนี้เป็นยังไงคะเนาะโอเคคิดว่าบ้านหลังนี้เป็นยังไงคะแข็งแรงโอเคแข็งแรง is strong you can say it strong take the microphone please
3: it's strong
0: it's strong okay good jobดีมากนะคะประโยคนี้จะเป็นประโยคที่เป็นการแสดงความคิดเห็นเพราะฉะนั้นไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะกลุ่มที่6บอกว่า it's strong or it is a strong house กลุ่มที่6บอกว่าบ้านหลังนี้มันดูแข็งแรงนะแข็งแรงขึ้นมาใช่ไหมคะสำหรับทิชเชอร์ปิ่นทิชเชอร์คิดว่าบ้านที่ทำจากไม้แบบนี้ก็สวยดีนะคะเราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า it is a beautiful house แบบนี้นะคะโอเค everyone say togetherIt is a beautiful house.
2: It is a beautiful house.
0: แต่สำหรับบางคนมันไม่สวยก็ได้ถูกต้องไหมเพราะว่ามันเป็นเพียงข้อคิดเห็นเท่านั้นนะคะต่อไป question number 2 what size is it? Oh my god. Group 4. Only one time. What size is it?
3: It is a tiny house.
0: It is a tiny house. That's right. It is a tinyhouse very good you got 1 point now I think group 1 group 2 group 4 and group 6 you got
2: 1 point
0: okay tiny what does it mean tiny is it big or small tiny small one นะคะ tiny แปลว่าเล็กเหมือนกันนะคะใช้กับลักษณะของบ้านได้เวลาที่เราจะบอกขนาดก็ตามนี้เลยนักเรียน it's a tiny house everyone say togetherIt's a tiny house.
2: It's a tiny house.
0: ถ้าวันนี้นักเรียนได้สำรวจบ้านต่างๆแล้วรู้สึกว่าบ้านหลังนั้นขนาดเล็กสามารถใช้ได้ทั้งคำว่า small or tiny นะคะ Next one. Question number 3. Group 3. Only one time. ถ้านักเรียนกดครั้งเดียวคุณครูจะรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนแต่ถ้ากดหลายครั้งครูจะสับสนนะคะWhat color is it?
3: Brown.
0: I think so. It's a brown house.
3: It's a brown house.
0: Very good. Clap your hand for group 3. Good job. Okay, now you got 1 point. Number 4. What is it made of? I heard something. I heard it over there. Group 4. Only one time.
3: It's made of wood.
0: Do you agree with Ewa?เห็นด้วยไหมคะ It's made of wood Clap your hand for group 4 ต่อไปครั้งต่อไปนะคะจะเป็นภาพบ้านหลังสุดท้ายแล้วทีนี้ทีเชอร์อยากให้เราสัมผัสกระดิ่งแค่ครั้งเดียวพอนะคะโอเค look at the picture What do you think about the third pig's house? What do you think? Group 1What do you think?
3: It's a strong house.
0: It's a strong house. I agree with you. You got 1 point. เวลาที่เราแสดงความคิดเห็นนะคะเมื่อสักครู่กลุ่มที่1บอกว่า It is a strong house. I agree with that. ครูก็คิดแบบนั้นเหมือนกันส่วนในความคิดเห็นของทีเชอร์นะคะทีเชอร์คิดว่ามัน It is an awesome house. รู้สึกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านที่เป็นยังไงคะ Awesome. Good or bad? Good. It's good. Awesome. Okay. The next one. What size is it? Group 6. What size is it?บ้านหลังนี้เป็นขนาดยังไงคะ small
3: big
0: it's a big one right เหรียญทองบอกว่าบ้านหลังนี้ขนาดใหญ่นะคะถ้าเรามองในมุมของภาพอาจจะเป็นขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ได้เพราะว่ามันเป็นการ์ตูนใช่ไหมคะแต่ว่าที่ฉันมีคำศัพท์คำหนึ่งที่จะมาสอนนักเรียนนะคะก็คือคำว่า medium size ถ้าเกิดบ้านเป็นขนาดกลางไม่เล็กและไม่ใหญ่เกินไปนะคะในภาษาอังกฤษสามารถบรรยายได้ว่า is a medium size house everyone could you please repeat after teacher again it's a medium size house
2: it's a medium size house
0: very good ถ้าบ้านหลังนั้นนะคะขนาดไม่เล็กหรือว่าไม่ใหญ่เกินไปใช้ประโยคนี้ได้เลยโอเค question number group 4What color is it?
3: It's a brown and red color.
0: It's a brown
3: and red.
0: And red. Okay, it's brown and red. I think so. The roof is red, right? And the body is quite brown. ถ้าเกิดว่า Thank you so much. You got one point. แต่ถ้าเกิดว่าสีมันจืดกว่าสีน้ำตาลล่ะคะนักเรียนรู้จักสีเป็นแบบครีมๆรู้จักไหม
5: สีเขียวเลย
0: ค่ะเขาเรียกว่าสีBeige. Okay. It's a beige house.
2: It's a beige house.
0: นักเรียนจดคำนี้ไว้นะคะถ้าบ้านเป็นสีครีมๆนะคะก็คือสีเนื้อนั่นเองนะคะสี beige เขียนคำศัพท์ใหม่เอาไว้นะคะถ้านักเรียนไม่รู้จักเนาะ beige B-E-I-G-E beige เป็นเสียงเจอนะคะโอเค everyone say it again it's a beige house it's a beige house ก็คือสีมันเป็นสีเนื้อนั่นเอง and the last questions what is it made of okay I will count 3 2 1 and you. one more time 3 2 1 group 2
4: it's made of brick
0: it's made of brick very good clap your hand for yourself good job นักเรียนยังจำโครงสร้างนะคะที่เราเรียนกันมาหลายคาบแล้วได้อยู่เลยนะคะถึงวัสดุนะคะที่บ้านหลังนั้นสร้างขึ้นมาทำจากอะไรนะคะดีมาก very good one okay everyone how can we describe all these detail in one sentence นักเรียนสังเกตไหมคะว่าตัวสีเหลืองๆที่ทีเชอร์เน้นเอาไว้ให้เป็นคำประเภทอะไรในภาษาอังกฤษ that's rightthey are the adjectives right มันทั้งหมดที่พูดมาเมื่อสักครู่นะคะก็คือคำคุณศัพท์นั่นเองคำคุณศัพท์ทำหน้าที่อะไรทราบไหมคำที่ขยายคำนามนะคะทีนี้มันมีหลายตัวหรือมันมีแค่ตัวเดียว
2: หลายต
0: ั
2: ว
0: แล้วเราจะสามารถจัดเรียงยังไงให้มันอยู่ในประโยคเดียวนักเรียนสังเกตไหมว่าทีเชอร์ถามนักเรียนไปทั้งหมดกี่คำถามตอนหนึ่งภาพ Yes I asked you about 4 questions about only one pick right mm-hmm. ในภาพที่เราบรรยายไปนะคะแต่ละภาพเนี่ยทีเชอร์สามารถถามได้ถึง4คำถามแต่เวลาบรรยายเนี่ยถ้านักเรียนจะต้องพูดถึง4ประโยคด้วยกันมันก็จะยาวเกินไปใช่ไหมคะ mm-hmm. วันนี้ทีเชอร์จะพานักเรียนนะคะสามารถบรรยายบ้านได้ภายใน1ประโยคเท่านั้นแต่เราดูก่อนนะคะว่าเราจะต้องทำอย่างไรเราจะต้องใช้ adjective นะคะ we can use adjective to describe this detail เราจะใช้คำคุณศัพท์นะคะบรรยายเพียงแค่ประโยคเดียวเท่านั้นแต่ก่อนที่เราจะไปบรรยายวันนี้อยากให้นักเรียนทบทวนก่อนนะคะโอเควันนี้เราจะดูในเรื่องของ adjective และนำไปสู่ order of adjective ด้วยความที่คุณคำคุณศัพท์มีหลายชนิดนะคะเราจะมาเรียงกันให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์แต่ก่อนที่เราจะไปเรียงเราจะมาดูกันก่อนว่านักเรียนรู้จักคำเหล่านี้บ้างหรือเปล่าคำแรกชนิดแรกนะคะ adjective ชนิดแรกนะคะคือประเภทของ opinion everyone opinion
2: opinion
0: what is it opinion it's about your มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อคิดเห็นนั่นเองนะคะ opinion จึงเป็นคำที่เราสามารถเลือกใช้บรรยายได้อย่างไม่มีผิดแล้วก็ไม่มีถูกเช่นอะไรบ้างอ่ะ teacher ให้ดูทั้งหมด6คำด้วยกัน everyone the first one can you pronounce this word together
2: beautiful
0: one more time beautiful
2: beautiful
0: เคยสังเกตไหมคะว่าเพื่อนบางคนในห้องของเราเนี่ยสวยมากเลยแต่บางคนอาจจะมองต่างจากเราอาจจะมองว่าคนนั้นน่ารักบางคนก็มองว่าคนนั้นสวยจริงไหมคะด้วยความที่มันเป็นเรื่องของข้อคิดเห็นมันจึงไม่มีทั้งผิดและไม่มีทั้งถูกนะคะขึ้นอยู่กับความคิดของใครของมันโอเค everyone this word lovely
2: lovely
0: one more time lovely
2: lovely
0: love not love love
2: lovely
0: lovely ถ้าเรารู้สึกว่าสิ่งของที่เราจะบรรยายเนี่ยมันปุ๊กปิ๊กน่ารักจังเลยนะคะใช้คำนี้ได้ lovely ต่อไป next one cute yeah is it the same it look the same meaning but you can choose the one that you like นักเรียนจะเลือกใช้คำว่า lovely หรือว่า cute ก็ได้นะคะแปลว่าน่ารักเหมือนกันนะคะโอเค next one what is it
2: nice
0: แปลว่าอะไรคะ nicedีนั่นเองโอเคต่อไป
2: amazing
0: amazing ก็เป็นคำเชิงบวกใช่ไหมคะว่าโอ้มันสุดยอดมากเลยนะคะและ the last one
2: interesting
0: one more time
2: interesting
0: ถ้าบ้านหลังนั้นหรือสิ่งของเหล่านั้นที่เราจะบรรยายเนี่ยมันน่าสนใจนักเรียนก็เลือกใช้คำนี้ได้นะคะ interesting คำทั้งหมดเนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนเดียวเท่านั้นนะคะจริงๆในภาษาอังกฤษเนี่ยมีคำที่เป็นไปในเชิงความคิดเห็นอยู่อีกมากมายทั้งเชิงบวกแล้วก็เชิงลบนะคะแต่วันนี้ที่เชิญนำเสนอถึง6คำด้วยกันนะคะเพื่อเป็นการทบทวนเท่านั้นเองต่อไปอีกชนิดหนึ่งก็คือเรื่องของ size what is the size ขนาดนั่นเองนะคะถ้าเราจะบรรยายบ้านมีขนาดอะไรให้เราบรรยายได้บ้างวันนี้ที่เชิญนำเสนอ6คำเพื่อเป็นการทบทวนนะคะขนาดแรกคือ what is it tiny
2: small
0: medium size okay big large very good huge okay ด้านนี้นะคะ tiny and small is the same quite the sameis quite the same ค่อนข้างเหมือนกันนะคะขนาดเล็กแต่ว่าขนาดกลางคือ medium size คําว่า size ตัวนี้ออกเสียงตัว t เพิ่มขึ้นมานิดนึง medium size แบบนี้นะคะ very good and this size นะคะด้านนี้ทั้ง3คําเนี่ยแปลว่า big หมดเลย big large huge is the same meaning is big นะคะแต่ว่า large เนี่ยก็จะใหญ่กว่า big huge ก็จะใหญ่ออกไปอีกค่ะมาคือมาเลยนะคะในภาษาไทยก็มีความหมายเยอะใช่มั้ยคะใหญ่มะหือมามีอะไรอีกคะอะไรที่ใหญ่ไปกว่ามะหือมามีไหมมโหฬารอะไรนะคะคำก็จะยิ่งใหญ่ไปนะคะในภาษาอังกฤษเราก็มีคำให้เลือกใช้หลายอย่างเช่นเดียวกันนะคะต่อไป everyone can you tell me what are these color what is color of this house
2: white
0: right what about the next one
2: blue
0: what about this one
2: yellow
0: or
2: brown
0: yellow เหลืองเหลืองขาวขาวนวลๆแบบนี้เรียกว่าสี
2: beige
0: นะคะหรือว่าสีเนื้อนั่นเองนะคะโอเค good job โอเค and the last one number 4 material what is it material what is it วัสดุใช่ไหมคะบ้านหลังนั้นทำมาจากอะไรบ้างยังจำได้หรือเปล่า What about the very good cement one more time
2: cement
0: What about this one
2: brick
0: very good brick and the last one
2: bamboo
0: very good bamboo or bamboo wood is okay นักเรียนยังจำคำศัพท์ได้อยู่เลยเก่งมากนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะสามารถจำคำศัพท์ได้หรือเปล่า Can you remember all of the words that we learned ต้นทางจำได้ปลายทางก็น่าจะจำได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูที่กิจกรรมแรก Everyone Activity Pick Then Put นักเรียนจะต้องเลือกคำศัพท์แล้วก็นำมันไปวางให้ถูกต้องตาม Category นะคะผ่านใบงานที่44 The Worksheet Number 44 We Are Adjectives คุณครูนำเสนอคำศัพท์นะคะที่เป็นคำคุณศัพท์ทั้งหมดนะคะอยู่ในกล่องสีส้มๆนักเรียนเห็นไหมในใบงานเห็นไหมคะ Can you see it เห็นไหมคะ
1: Yes
0: Okay Look at the instruction first คำสั่งสั่งให้เราทำอะไรนะคะเขาบอกว่า put the adjectives in the correct category box below ก็คือให้เรานะคะเลือกคำศัพท์ให้ตรงกับหมวดหมู่ของมันเองนะคะตามตารางเลยนะคะแบบนี้นะคะหมวดหมู่ที่1สีฟ้าคืออะไรเอ่ย opinion หรือว่าความคิดเห็นใช่ไหมคะต่อไป the green one is size หรือว่าขนาดนักเรียนเขียนความหมายเป็นภาษาไทยไว้ก็ได้นะคะ size ขนาดต่อไป the purple one maybe purple one yeah color is สี and materialวัสดุนะคะจากนั้นนักเรียนลองพิจารณาดูตั้งแต่คำแรกนะคะทีละคำทีละคำคำแรกคือคำว่า little little แปลว่าอะไรเอ่ย little little เล็กๆน้อยๆใช่ไหมคะบอกอะไรเอ่ยถ้ามันเป็น size เราก็นำคำนั้นลงมาด้านล่างแบบนี้โอเคต่อไปนักเรียนเลือกได้แล้วใช่ไหมคะคำที่สองคำที่สองออกเสียงว่าอย่างไร cement นะคะ cement ก็คือวัสดุนะคะก็จะมาอยู่ที่ material ขั้นตอนนี้นะคะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถทำพร้อมกับทีเชอร์ได้เลยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่มีใบงานนักเรียนก็เปล่งเสียงออกมาตอบทีเชอร์ก็ได้นะคะ everyone the third one nice where should nice beNice ควรที่จะอยู่ category ไหนคะ opinion that's right opinion what about the next one large ใหญ่ควรที่จะอยู่ไหนเอ่ย size it should be in the size the green one what about this word black what does it mean black
1: color.
0: the color right okay black นักเรียนปลายทางนะคะสามารถช่วยกันตอบคำถามที่เชื่อได้เลยนะคะถ้าเกิดนักเรียนไปทำไม่มีใบงานก็เอากระดาษขึ้นมาจดได้ตอนนี้ยังทันนะยังมีเวลานะคะ The next one is blue What about the category color I think so Okay I will say the word and then you say the category Okay What about the brick
1: The brick
0: Material that's right brick ก็คืออิฐถูกต้องไหมคะถูกต้อง The next one big
1: size
0: very good one what about wood
1: material
0: wood orange
1: color
0: orange the next one small
1: size
0: very good beautiful
1: opinion
0: that's right lovely
1: opinion
0: that's rightMetal. What is it? Metal. This one is metal too. Material.

0: that's right. Metal ก็คือโลหะนะคะอย่าลืมนะ Brown, what about brown?
1: Color.
0: Scary. You look like you watch some movies and you feel like it's very scary. หนังบางเรื่องนะคะก็บางคนก็รู้สึกดูแล้วก็เป็นยังไงกลัวนะคะแต่บางเรื่องอาจจะไม่ได้น่ากลัวสำหรับเราก็ได้นะคะ Scary คือ opinion, that's right. What about yellow? Color. Straw, what is it straw?จำได้ไหมคะ straw material tiny size and the last one huge
1: size
0: very good you can check your answer คำศัพท์ทั้งหมดนี้นะคะนักเรียนจะได้นำไปใช้นะคะในกิจกรรมของวันนี้อีกเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเขียนให้เรียบร้อยเลยนะคะลองตรวจสอบดูนะคะตรวจสอบตัวสะกดให้ถูกต้องนะคะสิ่งสำคัญอย่าลืมเขียนชื่อลงในใบงานตัวเองด้วยนะคะแล้ววันนี้ได้คะแนนพิเศษไปเท่าไหร่อย่าลืมเขียนไว้บนหัวใบงานให้ทีเชอร์ด้วยนะคะโอเค Have you finished เรียบร้อยไหมคะโอเค almost done นะคะ group 6 group 5 almost doneเกือบจะเรียบร้อยแล้วนะคะโอเค Can I move to the next part ที่จะไปต่อเลยนะโอเคโอเค Everyone we learn about adjective already we have learned about adjective already เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำคุณศัพท์ไปแล้วนะคะต่อไปจะเป็นเรื่องของ order of adjectives หรือ adjective orders นั่นเองคือการที่เรานำคำ adjective ทั้งหมดที่เราได้เรียนไปเนี่ยมาเรียงให้ถูกต้องตามลำดับตามไวยากรณ์ในภาษาอังกฤษนะคะโอเค you can write a sentence to describe a house by using the following order โครงสร้างที่คุณครูให้เราบรรยายส่วนใหญ่คุณครูจะให้เราใช้คำว่า it ถูกต้องไหมคะ it is หรือว่า it's ก็ได้ตามด้วย article a หรือว่า and ขึ้นอยู่กับว่า adjectiveขึ้นต้นด้วยเสียงสระหรือเสียงพยัญชนะนะคะและลำดับของมันก็จะเป็นไปตามนี้เลยลำดับที่1เราจะเรียง opinion ไว้ก่อนลำดับที่2เราจะเรียง size ลำดับที่3เราจะเรียง color and the last one is material แบบนี้นะคะเราจะเรียง adjective ตาม4ลำดับนี้จริงๆแล้วในลำดับมีมากกว่านี้หลายตัวมากเลยนักเรียนแต่ว่าวันนี้ในการบรรยายบ้านคุณครูให้เราใช้4อย่างนะคะเพื่อให้จำได้ง่ายขึ้นแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปต่อยอดเพิ่มเติมได้เองนะคะนี่ก็คือคำศัพท์ที่นักเรียนเขียนลงไปในใบงานเมื่อสักครู่แล้วนะคะทีเชอร์มีตัวอย่างให้ดูโอเค everyone look at the picture look at the house this house ถ้าทีเชอร์อยากจะถามว่าบ้านหลังนี้มีลักษณะอย่างไร everyone could you please repeat after teacherWhat does the house look like?
2: What does the house look like?
0: One more time. What does the house look like?
2: What does the house look like?
0: นักเรียนไปทางออกเสียงพร้อมกันต้นทางแล้วใช่ไหมคะ คำถามนี้ถามว่าบ้านหลังนี้มีลักษณะเป็นยังไงนะคะลักษณะของบ้านนี้เป็นอย่างไรนะคะ What does the house look like? เวลาเราจะบรรยายเราจะใช้ adjectiveถึง4ตัวในประโยคเดียวอย่างที่ทีเชอร์บอกไปนะคะเราสามารถบอกได้ว่า it is an amazing big green cement house เราสามารถบรรยาย adjective ได้กี่ตัวก็ได้นะคะในประโยคเดียวแต่ต้องเรียงให้ถูกวันนี้มี4ตัวมาสอนเพราะฉะนั้นก็จะให้เรียงแค่4ลำดับนักเรียนคิดว่ากิจกรรมต่อไปนักเรียนจะได้ทำอะไรถ้าสังเกตที่รอบๆห้องนะคะนักเรียนจะเห็นว่าใบงานในครั้งที่แล้วเนี่ยใบงานที่42ของนักเรียนนะคะทีเชอร์เลือกบ้านมาทั้งหมด10หลังด้วยกันนะคะที่เพื่อนๆได้เขียนบรรยายเอาไว้นะคะแล้วก็แปะไว้รอบๆห้องนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะฝึกบรรยายบ้านของเพื่อนๆนั่นเองโดยใช้ adjective ทั้งหมด4อย่างด้วยกันนะคะขึ้นอยู่กับว่าบ้านหลังนั้นเป็นยังไงนักเรียนก็หยิบขึ้นมาใช้นะคะใช้ทั้งคำศัพท์ที่เป็นข้อคิดเห็นคำศัพท์ที่บอกขนาดคำศัพท์ที่บอกสีและบอกวัสดุของบ้านด้วยคิดว่านักเรียนปลายทางนะคะพร้อมแล้วนักเรียนต้นทางพร้อมหรือยัง Everyone are you ready?

0: Ready?
1: Yes!
0: I think so. Okay, look at the worksheet number 45. ใบงานเรามาถึงใบที่45แล้วนะคะใบงานนะคะชื่อว่า describing your friends' houses คือเราจะได้บรรยายนะคะบ้านของเพื่อนทั้งหมด5หลังทีเชอร์เตรียมมาให้เราเนี่ยมากมายเลยประมาณ10หลังแต่ให้นักเรียนเลือกบ้านที่อยากจะบรรยายด้วยตัวเองนะคะเลือกมา5คนเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันก่อนว่าต้องเขียนยังไงนะคะวิธีการบรรยายดูจากคำสั่งเขาบอกว่า describe your friends' houses ให้บรรยายบ้านของเพื่อนๆโดยใช้ using four adjectives opinion size colors and material วันนี้นักเรียนต้องใช้ adjective กี่ตัว4ชนิดใช่ไหมคะ4ชนิดนะคะในการบรรยายภาพยกตัวอย่างเช่นบ้านหลังนี้เป็นบ้านของเพื่อนคุณครูชื่อว่าแนนี่เพื่อนของครูชื่อแนนี่นะคะ What does คำถามเขาถามครูว่า What does your friend's house look like คำถามถามครูว่าบ้านของเพื่อนเธอเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะคุณครูก็จะเลือกบรรยายตามนี้เลย This is an ทำไมทีเชอร์ใช้ an คะเพราะว่า adjective ตัวแรกที่เราเลือกขึ้นต้นด้วยเสียงสระนะคะขึ้นต้นด้วยเสียงสระจะใช้ an แต่ถ้าขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะจะใช้อะตามปกตินะคะ It is an big green cement house Everyone repeat after teacher again Everyone repeat after teacher again ทรงทำ Repeat after teacher again It is an amazing big green cement houseVery good. Clap your hand for yourself. เก่งมากคราวนี้นะคะจะเป็นตาของนักเรียนนักเรียนลอง everyone look around your room. Look around the wall. นักเรียนลองเล็งบ้านไว้นะคะว่านักเรียนอยากจะบรรยายบ้านหลังไหนบ้างนะคะเดี๋ยวตอนนี้สังเกตก่อนยังไม่ต้องลุกนะคะเดี๋ยวครูจะให้เวลาทุกคนนะคะในการเลือกบ้านของเพื่อนนักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อเพื่อนของตัวเองนะคะแล้วก็เลือกบ้านบ้านหลังแรกอยู่ทางนี้ใครสนใจบ้านหลังนี้มาทางนี้อีก4หลังถัดไปอยู่ทางนู้นนะคะแล้วก็อีก6หลังที่เหลือ6 5หลังที่เหลืออยู่ทางนู้นนะคะลองดูก่อนนักเรียนปลายทางด้วยนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนปลายทางมีใบงานเดิมนะคะที่ได้เรียนไปเมื่อคาบที่แล้วนักเรียนก็สามารถบรรยายบ้านของเพื่อนได้อาจจะสัก1ถึง2หรือว่า3หลังยิ่งดีเลยค่ะโอเค everyone are you ready
1: yes
0: โอเค take your time let's go
1: yes.

0: Hey everyone, time's up, time is up, time. Okay, everyone eyes on me.
1: Eyes on you.
0: Everyone eyes on me.
1: Eyes on you.
0: Very good. Okay, how many houses that you got? Who got five? Raise your hand. Hand up. Okay, one, two, three. Okay. Who got four houses? ใครได้สี่หลังคะสี่หลัง okay only one who got three houses wow that's a lot who got two that's nice it's okay who got only one no problem ไม่มีปัญหานะคะโอเคดีมากต่อไปนักเรียนได้เขียนแล้วคุณครูจะให้นักเรียนตรวจสอบนะคะตัวอักษรว่าเขียนคำศัพท์ถูกต้องหรือเปล่าก่อนอย่างแรกเลยเขียนถูกไหมดูในประโยคที่ตัวเองเขียนลงไปนะคะ adjective แต่ละตัวเขียนถูกต้องแล้วหรือยังวันนี้ได้เขียนไปแล้วใช่ไหมคะออกเสียงแล้วเขียนแล้วยังไม่ค่อยได้พูดเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวครูจะให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มนะคะหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะคะเลือกบรรยายภาพที่ตัวเองสนใจWho wants to be the volunteer from the group ใครเป็นตัวแทนกลุ่มให้เลือกก่อนตัวแทนกลุ่ม raise your handปิงปองกรุ๊ป2ปิงปองกรุ๊ป1 is we กรุ๊ป3 who is the volunteer กรุ๊ป4 Eva กรุ๊ป5กรุ๊ป5ทรงธรรม and กรุ๊ป6นาเดท right โอเคทีนี้นักเรียนที่เป็นตัวแทนนะคะฟังทีเชอร์ดีๆนะฟังดีๆนะตอนนี้ให้เลือกบ้านก่อนหลังไหนที่อยากจะบรรยายทีเชอร์จะให้จองให้ไปยืนอยู่ที่บ้านหลังนั้นห้ามซ้ำกันอ่ะโก้โอเคโฟโอเคกรุ๊ป1กรุ๊ป3 4 and 6 what about group 3 group 3 I need you only one person มาไหนเดี๋ยวทีเชอร์ช่วยเองไปเลยมาหลังไหนดีคะโอเค no problem กู5 I need only one person โอเคโนทรงทำทรงทำออกหลายครั้งแล้วนะคะขอหนึ่งคนเอาที่หนูรู้สึกว่าบรรยายภาพนั้นได้นะคะ this one is easy one มาขอหนึ่งคนทรงทำเลือกหนึ่งคนน้ำ please okay grab your microphone please go on เดี๋ยวทีเชอร์ช่วยเองเดี๋ยวช่วยเร็ว come ให้เรื่องหนึ่งหลังอยู่กับที่นะห้ามเปลี่ยน where which house you want okay this house okay เดี๋ยวตัวแทนฟังทีเชอร์ดีๆนะคะตัวแทนเห็นประโยคตรงนี้ใช่ไหมวิธีการบรรยายก็คือให้นักเรียนใช้ adjective ทั้งหมด4ตัวและบอกเดี๋ยวเชอร์จะเดินไปตามบ้านที่พวกหนูยืนอยู่นะคะยกตัวอย่างเช่นบ้านหลังนี้ใช่ไหมที่เชอร์บอกว่า it is an amazing big green cement house นักเรียนก็ต้องบรรยายทั้งสิ่งที่เป็นความคิดเห็นของตัวเองทั้งขนาดสีและวัสดุที่เชอร์จะเริ่มจากบ้านหลังที่ไกลจากทีเชอร์ที่สุดเดี๋ยวเชอร์จะไปที่เอวาก่อนนะคะเดี๋ยวทีเชอร์จะถามนะคะว่า what does

0: look like what does the house look like เดี๋ยวให้เอวาบรรยายตามภาพที่เอวาเห็นเลยว่าเป็นยังไงบ้างนะคะด้วย adjective 4ตัวด้วยกัน Are you ready?
1: Yes
0: Okay What does it look like?
1: It is nice big white wood house
0: Is it nice big white wood house เป็นสีขาวๆอ่อนๆใช่ไหมคะโอเค everyone clap your hand for Eva good job Eva ได้เลือก adjective ทั้งหมด4ตัวในการบรรยายแล้วโอเค go back to your seat please group 4 you got 1 point the next one is Nadeh what does it look like what does the house look like
2: it is a nice brick white cement house
0: it is a let me see a nice big white cement house right one more time is this a nice one more time is this a
2: is this a nice big white cement house
0: grab your hand for another day everyone good job take back to your seat the next one ping pong hi ping pong what does your friend's house look like
3: it is an amazing big green wood
0: is it
3: house
0: an amazing big green wood house very good clap your hand for ping pong good job nice Are you ready? Okay. What? Look at the picture first. What does your friend's house look like?
1: It is a nice big yellow cement house.
0: It is a big. Sorry. One more time. This is a. This picture. Look at the picture. What is the material? What do you think? It's not cement. I don't think so. I think it's the wood. One more time.
1: It is a nice
0: big
1: yellow
0: wood
1: house
0: very good clap your hand for now good job thank you the next one we look at the picture first the picture go okay what does your friend's house look like
4: it is a beautiful big black brick house
0: it is a beautiful big
4: Black
0: bricks house. Is it black? The roof is black, but the body. What is the color?
4: The color is beige.
0: Okay. One more time. เอามารวมกันอีกรอบหนึ่งค่ะ
4: It is a beautiful big black and beige bricks house.
0: Okay. Clap your hand for Weir. Good job. The last one. Which picture you shoot? เลือกรูปไหนครับOkay. What does your friend's house look like?
5: It's a nice, small, green wood house.
0: Very good. Clap your hand for your friend. Good job. มากนะคะดีมากเลยนะคะถือว่านักเรียนนะคะบรรยายได้ถูกต้องนะคะทั้งความคิดเห็นขนาดสีแล้วก็วัสดุที่บ้านหลังนั้นทํามาจากด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนอีกสักครั้งหนึ่งนะคะว่าเราเรียนในเรื่องของอะไรนะคะวันนี้เด็กๆได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของ adjective order นะคะหรือการเรียงลําดับคําคุณศัพท์ให้ถูกต้องลําดับที่1คืออะไรเราเรียงตัวอะไรขึ้นก่อนคะ opinion what about the second one sizecolors and cement right ถูกต้องนะคะแล้วเราก็ตามด้วยคำว่า house คำคุณศัพท์นะคะใช้บรรยายคำนามเพราะฉะนั้นเราจะใช้คำนามที่เราบรรยายไว้ท้ายสุดเลยเหมือนที่เราได้ยินทั้งหมดเลยเช่น it is a beautiful tiny white cement house นะคะคำที่เป็นคำคุณศัพท์เนี่ยจะวางอยู่หน้าคำนามเสมอโดยเรียงลำดับตามที่คุณครูสอนเลยในวันนี้นะคะนักเรียนทำได้ดีมาก clap your hand for yourself good job สำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วที่จะเกี่ยวกับบ้านนะคะก็คือ all about houses นะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนหน่วยกันแล้วนะคะขอให้นักเรียนตั้งตารอ

0: คะและบทเรียนในครั้งต่อไปเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะเราจะมีกิจกรรมเปิดแผ่นป้ายนะคะมีกิจกรรมทั้ง3กิจกรรมรวมถึงใบงานที่คุณครูจะเป็นคนเตรียมให้เองนะคะรบกวนคุณครูปลายทางเตรียมใบงานไว้ให้นักเรียนปลายทางด้วยนะคะโอเค everyone okay are you happy
1: yeah
0: I hope you are happy and I need to see you next time okay hope to see you soon bye
1: thank you the teacher
2: bye

สถาปัตยกรรมหมายถึงผลงานทางศิลปะที่ปรากฏในรูปของสิ่งก่อสร้างซึ่งมาจากการออกแบบของมนุษย์อันหล่อล้อมด้วยศาสตร์ของศิลป์ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติแขนงหนึ่งสถาปัตยกรรมในสมัยสุโขทัยส่วนใหญ่เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานับแต่รัชสมัยพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งทรงพระราชนิพนธ์ไตรภูมิพระร่วงซึ่งมีอิทธิพลยิ่งต่องานศิลปะสถาปัตยกรรมไทยได้แก่ศาสนสถานในส่วนของสถูปหรือเจดีย์นั้นที่มีลักษณะเด่นและถือเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะสุโขทัยคือเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินในสมัยอยุธยางานด้านสถาปัตยกรรมยังคงเป็นส่วนหนึ่งของวิถีวัฒนธรรมด้วยภูมิปัญญาของช่างผนวกด้วยแรงศรัทธาในพระพุทธศาสนาภายใต้พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกสะท้อนให้เห็นถึงความงดงามมั่งคั่งของบ้านเมืองสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนต้นมีลักษณะของการผสมผสานระหว่างศิลปะลพบุรีกับศิลปะอู่ทองนิยมสร้างปรางเป็นประธานของศาสนสถานเช่นพระปรางวัดพุทธไทยสวรรค์และวัดราชบูรณะต่อมาอิทธิพลของศิลปะสมัยสุโขทัยได้แพร่มาสู่กรุงศรีอยุธยาเช่นเรื่องคติการสร้างวัดไว้ในเขตพระราชวังการสร้างพระเจดีย์ทรงกลมแบบลังกาซึ่งต่อมาพัฒนาเป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมย่อเกศและเจดีย์ทรงกลมสูงเพรียวเช่นพระเจดีย์วัดพระศรีสันเพชรและวัดใหญ่ชัยมงคลในสมัยอยุธยาตอนปลายนับเป็นช่วงที่สถาปัตยกรรมแบบอยุธยารุ่งเรืองสูงสุดและศิลปะขอมเข้ามามีอิทธิพลอีกครั้งนิยมสร้างปรางใหญ่เป็นประธานของวัดและมีปรางบริวารทั้ง4ทิศเช่นที่วัดชัยวัฒนารามอีกทั้งสร้างอาคารมีเส้นหลังคาแอ่นโค้งรับกับฐานดุจท้องเรือสำเภาผนวกกับในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นช่วงที่มีการติดต่อเจริญพระราชไมตรีกับชาติตะวันตกจึงมีการนำเทคนิคสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกมาปรับใช้กับศิลปะไทยเช่นการเจาะช่องหน้าต่างแบบโค้งแหลมครั้นถึงกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชส่งสร้างกรุงเทพเป็นราชธานีแห่งใหม่โดยจำลองแบบอย่างมาจากครั้งกรุงเก่าการล่วงมาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวงานสถาปัตยกรรมไทยได้รับอิทธิพลจากศิลปะจีนเข้ามาผสมผสานก็เกิดเป็นสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมนับจากรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมาเป็นช่วงเวลาที่ไทยเปิดความสัมพันธ์กับประเทศตะวันตกส่งรับวิทยาการสมัยใหม่อย่างยุโรปโปรดให้สร้างอาคารที่มีสถาปัตยกรรมแบบกึ่งตะวันตกและแบบตะวันตกอาทิพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและพระที่นั่งอนันตสมาคมปัจจุบันประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน์พระมหากษัตริย์จึงทรงมีบทบาทยิ่งต่อการอนุรักษ์สร้างสรรค์มรดกไทยดังที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานแนวพระราชดำริเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมซึ่งเน้นความเรียบง่ายประโยชน์ใช้สอยประหยัดพลังงานและอนุรักษ์ความเป็นไทยตราบถึงรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงสืบสารแนวพระราชดำริและทรงส่งเสริมงานประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมรวมทั้งสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าในแต่ละยุคสมัยเพื่อสืบทอดเป็นมรดกของชาติสืบไป

ในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สินอยากเล่าปี3วันนี้ยังคงอยู่ที่พระนครศรีอยุธยานะคะสถานที่เรียนอยู่นี้เรียกว่าป้อมเพชรค่ะเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญเชื่อมโยงกันทั้งทางการทหารและการค้านะคะสงสัยไหมคะว่า2อย่างนี้มาเชื่อมโยงกันได้ยังไงเดี๋ยวเราไปหาคำตอบด้านในพร้อมกันเพราะว่าวันนี้จะมีนักโบราณคดีมาให้ข้อมูลกับเราพร้อมแล้วไปเลยค่ะโบราณคดีที่จะมาให้ข้อมูลกับเราอยู่ด้านข้างดิฉันแล้วนะคะคุณชยาดาสุวรัชชุพันธ์นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกคุณอ้นนะคะคุณอ้นเป็นนักโบราณคดีปฏิบัติการให้คุณอ้นเล่าหน่อยค่ะว่าที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ค่ะป้อมเพชรเนี่ยมีประวัติความเป็นไปเป็นมายังไงแล้วทำไมถึงมาตั้งอยู่ตรงนี้คะ
1: ก็ในส่วนของป้อมเพชรนะคะที่ตั้งอยู่ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของกรุงศรีอยุธยาเพราะว่าจะเห็นได้ว่ามีแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ตรงทางด้านหน้าและในขณะเดียวกันเนี่ยถัดไปทางด้านทิศตะวันตกก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิมแต่ว่าถัดไปทางด้านทิศตะวันออกเนี่ยก็จะเป็นแม่น้ำป่าสักเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นจุดที่แม่น้ำสองสายมาเจอกันแล้วก็สามารถเดินทางไปทางด้านทิศใต้ซึ่งเป็นกรุงธนบุรีหรือว่ากรุงรัตนโกสินทร์ได้เพราะฉะนั้นที่เขามาสร้างป้อมตรงนี้ก็เพื่อ1เหตุผลทางด้านการทหารค่ะ
0: แล้วเห็นบอกว่าถัดจากตรงนี้ไปอีกนิดนึงก็จะมีอีก1ป้อม
1: ซึ่
0: งมีความสำคัญเหมือนกัน
1: ใช่พื้นที่ในปัจจุบันที่เห็นนะคะก็คือจะมีทั้งหมด16ป้อมตอนนี้ที่ยังปรากฏชัดเจนก็คือ2ป้อมแต่ว่าในเอกสารเนี่ยถัดไปทางด้านทิศตะวันออกขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีป้อมที่มันอยู่ตรงมุมของทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกา
0: ะ
1: กรุงศรีอยุธยาทั้งหมด3ป้อมด้วยกันคือก็ป้อมเพชรแล้วก็ป้อมที่อยู่ตรงข้ามวัดพนัญเชิงแล้วก็ป้อมหอราชครึ
0: กแล้วสำหรับป้อมหอราชครึกเนี่ยนะคะมีความสำคัญยังไงคะ
1: ก็สำหรับทั้งป้อมหอราชครึกกับป้อมที่อยู่ตรงข้ามวัดพนัญเชิงเนี่ยค่ะปรากฏในเอกสารโบราณก็คือเป็นภาพวาดของชาวฮอลันดารูปทรงเนี่ยเป็นแบบแปดเหลี่ยมส่วนความสำคัญเนี่ยว่าเคยเป็นพื้นที่ที่พระมหาธรรมราชาค่ะทรงใช้บัญชาการในขณะที่รบกับพญาละแวกในขณะที่พญาละแวกเนี่ยยกทัพมาตั้งอยู่ที่ขนอนบางตะนาวศรี
0: ค่ะก็เหมือนเป็นจุดที่ใช้วางแผนการรบก็อย่างน
1: ั้นใช่ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ย้อนกลับมาตรงนี้ค่ะพี่อ้นจุดนี้ป้อมเพชรอย่างที่เราเกริ่นบอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่ตอนต้นว่านอกเหนือจากเรื่องของการทหารแล้วยังเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการค้าด้วยม
1: ัน
0: ไปเกี่ยวกันได้ยังไงคะ
1: ก็อย่างที่เราทราบกันดีว่ากรุงศรีอยุธยาเนี่ยเจริญขึ้นเพราะว่ามีความสำคัญเรื่องการค้าขายเป็นหลักยุทธศาสตร์ตรงนี้นอกจากเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญทางการทหารแล้วก็ยังเป็นยุทธศาสตร์ที่เวลามีเรือสินค้ามาจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นทั้งในแผ่นดินหรือว่านอกแผ่นดินเนี่ยค่ะทุกที่เนี่ยก็จะมาจอดอยู่ตรงหน้านี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าบางกระจับเพราะฉะนั้นตรงนี้ในอดีตอะค่ะก็เลยจะเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเป็นตลาดน้ำวนบางกระจับก็จะเป็นการถ่ายเทสินค้าหรือว่าแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อที่จะเอาใส่เรือเล็กแล้วก็ค้าขายในกรุงศรีอยุธยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ่ายเทจากเรือสำเภาใหญ่ค่ะ
0: แม้จะเป็นจุดเล็กๆนะแต่ว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร
1: ์
0: มากทีเดียวเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่จะมาพระนครศรีอยุธยาก็อย่าไปแต่วัดใหญ่ๆนะคะมาจุดเล็กๆแบบนี้บ้างและที่สำคัญคุณอ้นค้าจุดนี้อย่างที่บอกยุทธศาสตร์ดีไงโอ้โหร่มรื่นนะคะแล้วก็ริมฝั่งแม่น้ำมองเห็นเวิ้งน้ำได้สวยงามทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอบคุณคุณอ้นด้วยค่ะที่มาให้ความรู้กับเราขอบพระคุณนะคะ
1: ดีค่ะ
0: ส่วนคุณผู้ชมคะกรมศิลป์อยากเล่าปี3ครั้งต่อไปจะพาไปที่ไหนอีกรับรองว่าได้ความรู้เหมือนเดิมแน่นอนวันนี้เราทั้ง2คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางและคุณครูที่อยู่ปลายทางด้วยครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและในชั่วโมงนี้เราก็ยังอยู่ในหน่วยที่1นะครับเรื่องพระพุทธศาสนานะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องพุทธประวัติก่อนเรียนเช่นเคยครับเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับด้านความรู้ครับเล่าพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติเทวทูต4แสวงหาความรู้บำเพ็ญทุกขกิริยาและตรัสรู้ได้ต่อมาครับด้านทักษะและกระบวนการวิเคราะห์ข้อคิดจากการศึกษาพุทธประวัติได้ด้านคุณลักษณะครับมีความศรัทธาในการปฏิบัติตนเพื่อหาทางพ้นทุกข์ของพระพุทธเจ้านะครับสำหรับสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในชั่วโมงนี้ก็คือวิเคราะห์ข้อคิดจากการศึกษาพุทธประวัติด้วยความศรัทธาในการปฏิบัติตนเพื่อหาทางพ้นทุกข์ของพระพุทธเจ้านักเรียนครับก่อนเรียนในวันนี้นะครับครูก็ได้แนะนำจุดประสงค์การเรียนรู้ไปแล้วดังนั้นในวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรเอ่ยเรื่องอะไรครับเส้นทางแห่งพุทธะนะครับก็คือพุทธประวัตินะครับก็คือประวัติของใครเอ่ยพระพุทธเจ้านะครับและวันนี้ครับเราก็มีเกมมีกิจกรรมสนุกๆมาให้นักเรียนได้เล่นนะครับก็คือกิจกรรมเส้นทางแห่งพุทธะโดยกิจกรรมนี้นะครับครูจะมีกติกาให้นักเรียนดังนี้นะครับก็คือให้เรียนจับคู่นะครับก็คือ2คนนะครับเพื่อเล่นกิจกรรมเส้นทางแห่งพุทธะนะครับนักเรียนแต่ละคู่จะได้รับบัตรคำที่เกี่ยวกับพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติเทวทูต4แสวงหาความรู้บำเพ็ญทุกขกิริยาและตรัสรู้นะครับซึ่งครูจะนำบัตรคำเนี่ยนะครับที่เป็นหัวข้อหลักจะมีทั้งหมดกี่หัวข้อครับ5หัวข้อมาแปะไว้ให้นักเรียนนะครับที่นี่นะครับนะ5บัตรคำหลักนะครับก็คือจะเป็นเหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติเทวทูต4แสวงหาความรู้บำเพ็ญทุกขกิริยาและตรัสรู้นะครับต่อมาทีนี้ที่นักเรียนจะได้รับบัตรคำอะไรแต่ละคู่เป็นบัตรคำเล็กนะครับบัตรคำเล็กนะครับที่ครูจะมีให้ตอนนี้ได้รับหรือยังครับแต่ละคู่ได้รับแล้วเรียบร้อยนะครับจากนั้นให้นักเรียนทำอย่างไรครับให้นักเรียนวิเคราะห์เนื้อหาในบัตรคำเล็กของเรียนว่าตรงกับเหตุการณ์ใดนะว่าตรงกับเหตุการณ์ใดใน5เหตุการณ์ใหญ่นี้นะครับแล้วก็ให้นักเรียนทำไมครับนำบัตรคำเล็กมาแปะเรียงลำดับจะกลายเป็นอะไรเอ่ยไทม์ไลน์พุทธประวัติอ่ะทีนี้เรามาดูครับว่าบัตรคำที่นักเรียนจะได้รับมีบัตรคำใดบ้างคำแรกลุมพินีคำที่2ครับพระราชดำเนิน79ต่อมาครับผู้เลิศในโลกผู้ยิ่งใหญ่ในโลกผู้ประเสริฐที่สุดในโลกพราหมณ์ทั้ง8พยากรณ์ปราสาท3ฤดูประพาสอุทยานคนแก่คนเจ็บคนตายนักบวชอาราระดาบทอุทธกะดาบทนะครับลดการเสวยพระกายาหาร
1: ใช้ชีวะ
0: กลั้นหายใจใช้พระชิวหากดเพดานปากเลิกบำเพ็ญทุกละกิริยานะครับบำเพ็ญเพียงทางจิตอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ นะครับนี่จะเป็นบัตรคำทั้งหมดที่นักเรียนได้รับเรียบร้อยยังครับตอนนี้บัตรคำอยู่ในมือของนักเรียนแล้วครูให้นักเรียนลองวิเคราะห์ซิว่าบัตรคำของนักเรียนแต่ละคนเนี่ยนะครับน่าจะอยู่ในช่วงเวลาใดของพุทธประวัติลงมือให้เวลา2 นาทีครับ

เอาละครับนักเรียนตอนนี้นะครับนักเรียนก็ได้ปรึกษานะครับเกี่ยวกับบัตรคำที่นักเรียนได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางของครูเนี่ยน่าจะรู้แล้วว่าบัตรคำของตัวเองอยู่ในช่วงเหตุการณ์ใดช่วงเวลาใดของพุทธประวัติตอนนี้นักเรียนพร้อมทำกิจกรรมหรือยังครับพร้อมแล้วนำบัตรคำของตัวเองมาติดได้เลยครับ

0: เอาละครับนักเรียนตอนนี้นักเรียนได้ติดบัตรธรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตามกี่เหตุการณ์ครับ5เหตุการณ์ในพุทธประวัตินะครับอ่ะเรามาตรวจสอบคำตอบไปด้วยกันว่าถูกต้องไหมในช่วงประสูติถูกต้องไหมครับเริ่มจากสวนลุมพินีพระราชดำเนิน79ผู้เลิศในโลกผู้ยิ่งใหญ่ในโลกผู้ประเสริฐที่สุดในโลกต่อมาครับพามทั้ง8พยากรณ์ปราสาท3ฤดูประพาสอุทยานคนแก่คนเจ็บคนตายนักบวชนะครับอยู่ในช่วงเหตุการณ์เทวทูต4ต่อมาครับแสวงหาความรู้ประกอบไปด้วยอาลาละดาบทและอุทธกะดาบทต่อมาครับบำเพ็ญทุกขลักกิริยาลดการเสวยภักยาหารเก่งมากนะครับกั้นหายใจใช้พระชิวหากดเพดานป่านะครับสุดท้ายครับตัดสรู้เลิกบำเพ็ญทุกขลักกิริยาบำเพ็ญเพียรทางจิตเก่งมากนะครับอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนะครับนี่ก็เป็นคำนะครับที่อยู่ในเหตุการณ์พุทธประวัติทั้ง5ที่นี้นักเรียนรู้เป็นคำไปแต่จะมีใครไหมนะที่จะเล่าแต่ละเหตุการณ์ให้ครูฟังนะครับอ่ะครูขอตัวแทนในการเล่าเหตุการณ์แต่ละช่วงของพุทธประวัติได้ไหมครับได้ไหมก็จะเริ่มจากอะไรครับประสูติเทวทูต4แสวงหาความรู้บำเพ็ญทุกขลักกิริยาและตัดสรู้โดยจะเป็นนักเรียนเราเรื่องพุทธประวัติพร้อมหรือยังครับพร้อมหรือยังเอาไหนใครจะเป็นตัวแทนยกมือให้ครูดูหน่อยแล้วมีตัวแทนมาจากกลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5และกลุ่ม6นะครับพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วเรามาฟังเล่าเรื่องพุทธประวัติกันเลยเริ่มจากประสูติครับกลุ่มไหนครับ
1: เมื่อเจ้าชายสินทัตถะประสูติพระองค์ได้เสด็จพระดำเนิน79หมายให้รู้ว่าพระองค์ได้โพชฌงค์7คือองค์ธรรมเป็นเครื่องตัดสรู้7ประการนอกจากนี้ยังหมายถึง7แคว้นที่พระองค์ได้เสด็จไปประกาศธรรมหลังจากการเสด็จพระดำเนินไป79ประกาศว่าพระองค์คือผู้เลิศในโลกผู้ยิ่งใหญ่ในโลกผู้ประเสริฐที่สุดในโลกเป็นมหาบุรุษเอกของโลกครับ
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับตรงตามบัตรคำที่เราติดไหมลูกตรงตามบัตรคำที่เราติดเลยต่อไปเหตุการณ์ไหนครับเทวทูต4ตัวแทนครับ
2: เทวทูต4มีประเด็นสำคัญเจ้าชายสิทธัตถะได้เสด็จประพาสอุทยานกับนายฉันนะเทวดาได้เนรมิตตนเป็นคนแก่คนเจ็บคนตายแสดงณเบื้องพระพักตามลำดับ เป็นเหตุให้พระองค์เกิดความสังเวชและเมื่อทอดพระเนตรเห็นสัมมณะก็มีพระทัยน้อมไปในพระในการบรรพชาดังนั้นเทวทูต4คือผู้ที่เทวดาเนรมิตเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เจ้าชายสิทธัตถะทรงคุ้นคิดถึงการออกผนวดเทวทูต4ผนวดกับได้ทราบข่าวประสูติของพระโอรสทำให้คิดเชื่อมโยงได้ว่าความแก่ความเจ็บและความตายล้วนเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเกิดจึงทำให้ตัดสินพระทัยออกบวชทันที
0: อ่ะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับนะครับเมื่อกี้เพื่อนได้เล่าเหตุการณ์อะไรไปครับเทวทูต4เทวทูต4ประกอบไปด้วยอะไรบ้างคนแก่คนเจ็บคนตายมาแสดงต่อเบื้องหน้าพระพักของเจ้าชายสิทธัตถะนะครับเมื่อเสด็จประพาสอุทยานกับนายชนะเขาเชื่อว่าเทวทูต4คือใครใครเนรมิตมาเทวดาใช่ไหมครับเนรมิตตนเองมาเป็นคนแก่คนเจ็บคนตายแสดงณเบื้องพระพักตามลำดับนะครับแล้วต่อมานะครับทำให้พระองค์เกิดความสังเวชนะครับและขณะนั้นก็ทอดพระเนตรเห็นสมณะนะครับเอาล่ะครับนักเรียนเทวทูต4นี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เจ้าชายสิทธัตถะทำไมครับเริ่มอยากที่จะออกผนวดนะครับพร้อมกับนะครับข่าวการประสูติของพระโอรสของพระองค์ด้วยทำให้คิดเชื่อมโยงได้ว่าความแก่ความเจ็บและความตายล้วนเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเกิดสุดท้ายจึงตัดสินพระทัยออกบวชทันทีนะครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ในตอนเทวทูต4นะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วถ้าเทวดาไม่เนรมิตมาเรามีโอกาสได้เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายไหมครับก็มีเพราะนี่คืออะไรครับธรรมดาของโลกมนุษย์ใช่ไหมครับที่มีคนแก่คนเจ็บคนตายนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเลยแต่ว่าเจ้าชายสิทธัตถะแต่ก่อนมีโอกาสได้เห็นไหมไม่ได้เห็นนะเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยถูกให้ประทับอยู่แต่ในปราสาท3ฤดูพระบิดาเนี่ยไม่อยากให้เจ้าชายสิทธัตถะเห็นสิ่งเหล่านี้เพราะถ้าเราเห็นคำแรกจะมีคำว่าทำไมครับพราหมณ์ทั้ง8ได้ทำนายถ้าครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิแต่ถ้าออกผนวดหรือออกบวชก็จะตัดสรุปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีนี้พระบิดาเนี่ยต้องการอยากจะให้ออกผนวดไหมไม่ต้องการดังนั้นจึงให้เจ้าชายสิทธัตถะอยู่ในแต่ในปราสาท3ฤดูจนอยู่มาวันหนึ่งเจ้าชายสิทธัตถะจึงประพาสอุทยานและได้เห็นเทวทูตทั้ง4แล้วก็นำมาสู่การออกผนวดหรือออกบวชนั่นเองนะครับเอาละต่อมาเป็นช่วงอะไรครับแสวงหาความรู้เมื่อทำไมครับตัดสินใจออกผนวดแล้วก็แสวงหาความรู้อ่ะกลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนเล่าเรื่องนี้ครับเล่าเลยครับ
2: การแสวงหาความรู้มีประเด็นสำคัญที่วิเคราะห์ดังนี้หลังจากเจ้าชายสิทธัตถะผนวดแล้วทรงแสวงหาหลังจากนั้นพระองค์ได้เดินทางไปยังสำนักของอาราดาบทกาลามโคตแล้วก็ทรงเห็นว่ายังไม่ใช่ทางพ้นทุกข์จึงไปศึกษากับอุทกกดาบทรามบุตรทรงเห็นว่ายังไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ที่ทำให้ไปจากการเกิดแก่เจ็บตายจึงตัดสินใจพาไทยลาไปแสวงหาความรู้และความจริงที่จะทำให้พ้นทุกข์ต่อไป
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยอะตอนนี้เจ้าชายสิทธัตถะผนวดแล้วแล้วก็แสวงหาความรู้ตอนนี้พ้นทุกข์หรือยังตอนนี้พ้นทุกข์หรือยัง

0: ายังไม่พ้นทุกข์ไปเรียนกับอาจารย์ถึงกี่สำนัก2สำนักเลยก็ยังไม่พ้นทุกข์นะครับเอาละเรามาฟังต่อกำลังเข้มข้นต่อไปเป็นเหตุการณ์ช่วงไหนครับบำเพ็ญทุกขละกิริยากลุ่มไหนครับกลุ่ม5เป็นตัวแทน
1: การบำเพ็ญทุกขละกิริยาคือการทรมานตนเองให้ลำบากพระองค์ทรงลำดิว่าบางทีการทรมานตนเองให้ลำบากจะเป็นทางแห่งการพ้นทุกข์จึงตัดสินพระทัยบำเพ็ญทุกขละกิริยาพระองค์ทรงปฏิบัติทรมานพระองค์ด้วยวิธีต่างๆเช่นลดการเสวยพระกัลยาหารการบำเพ็ญทุกอย่างเหล่านี้ทำให้พระวรกายของพระองค์ลำบากสกปรกสู้ผอมและอ่อนล้าถึงขนาดนี้ก็ยังไม่บรรลุทางแห่งความพ้นทุกข์บำเพ็ญทุกขละกิริยาหันมาเสวยพระกายาหารตามปกติบำรุพระวรกายให้แข็งแรงเพื่อเตรียมการฝึกจิตต่อไปครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนครับนะครับเมื่อกี้ถ้าเชื่อมโยงกันนะครับระหว่างเพื่อนกลุ่มแรกที่เล่าเรื่องแสวงหาความรู้ไปเรียนกับอาจารย์บรรลุไหมก็ยังพอคิดว่าไปเรียนกับอาจารย์ไม่บรรลุแล้วอันนี้มาปฏิบัติด้วยตนเองด้วยการทำไมลูกบำเพ็ญทุกขละกิริยาแล้วบรรลุไหมการทรมานตนเองนี่บรรลุไหมลูกก็ยังไม่บรรลุไม่ว่าจะเป็นการลดการเสวยพระกิริยาหารหรือทำไมครับทรงกั้นหายใจโดยใช้พระชิวหากดเพดานปากจนหูอื้อตาลายเกิดอาการวิงเวียนพระเศียรนะครับสุดท้ายวิธีการเหล่านี้นำไปสู่การพ้นทุกข์ไหมหลุดพ้นไหมก็ยังไม่ได้คำตอบยังไม่ได้แนวทางแห่งการพ้นทุกข์นะครับจนสุดท้ายทำไมครับพระองค์ตัดสินใจทำไมลูกบำเพ็ญทุกขละกิริยาต่อไหมไม่นะครับก็เลิกบำเพ็ญทุกขละกิริยาและหันมาเสวยพระกายหารตามปกติบำรุงพระวรกายให้แข็งแรงเพื่อเตรียมอะไรครับการฝึกจิตต่อไปอ่ะเรามาฟังเหตุการณ์ต่อไปนะครับตัดสรู้ครับกลุ่มไหนเป็นตัวแทนครับอ่ะเล่าเลยครับ
2: พระองค์ทรงระลึกได้ว่าเมื่อคราวที่มีพระชนมายุ7พรรษานั้นทรงเจริญอานาปานสติคือการกำหนดลมหายใจเข้าออกจนได้บรรลุปฐมฌานหากทรงใช้วิธีดังกล่าวเชื่อว่าจะทำให้พระองค์บรรลุทางแห่งความหลุดพ้นได้เมื่อพระวรกายแข็งแรงแล้วจึงทรงบำเพ็ญเพียรทางจิตจนได้บรรลุฌานอภิญญาและตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่สุด
0: ปรบมือให้เพื่อนสุดท้ายแล้ววิธีการไหนครับที่ทำให้พระองค์นะครับหาทางแห่งความพ้นทุกข์ได้คือการบำเพ็ญเพียรทางจิตนะครับก็คือทรงเจริญอานาปณะสติกำหนดลมหายใจเข้าออกนะครับซึ่งพระองค์เนี่ยเคยปฏิบัติมาก่อนไหมเคยปฏิบัติมาก่อนไหมเคยเมื่อตอนพระองค์ได้พระชนมายุ7ชันษาพระองค์เคยได้เจริญอานาปานสติมานะครับจนบรรลุปฐมญาณแล้วพระองค์ก็เลยคิดได้ว่าอุ๊ยตอนเรา7ขวบนะครับอันนี้พูดเป็นภาษาแบบง่ายๆที่เราเข้าใจคือตอนเรา7ขวบเนี่ยเราเคยใช้วิธีนี้แล้วจะเป็นไงครับได้ผลพระองค์จึงทำไมครับนำวิธีดังกล่าวกลับมาใช้จนสุดท้ายพระองค์บรรลุทางแห่งความหลุดพ้นนะครับเอาละครับตอนนี้ทั้ง5เหตุการณ์เป็นไงครับนักเรียนน่าจะรู้เรื่องแล้วนะครับเข้าใจแล้วเรามานะครับทบทวนความเข้าใจ

อีกครั้งโดยครูมีใบความรู้ที่2นะครับให้นักเรียนได้ศึกษาและมีใบงานที่5นะครับคือเส้นทางแห่งพุทธะให้นักเรียนทำไมครับได้ทบทวนกิจกรรมนะครับทั้งกี่เหตุการณ์ลูก5เหตุการณ์พุทธประวัติที่เราได้ทำกิจกรรมไปให้นักเรียนได้ทำนะครับอ้าวลงมือทำได้เลยครับ

เอาละครับนักเรียนตอนนี้นะครับนักเรียนก็ทำใบงานเรียบร้อยหรือยังครับเรียบร้อยแล้วเรามาตรวจสอบใบงานไปพร้อมกันใบงานแรกเติมคำว่าอะไรบ้างเติมคำว่าอะไรบ้างลูกใบงานแรกมีคำว่าผู้ประเสริฐที่สุดในโลกต่อมาตอนที่2เติมคำว่าอะไรบ้างความตายแล้วก็ออกบวชทันทีนะครับก็คือพอเห็นเทวทูตทั้ง4ก็ตัดสินพระทัยทำไมครับออกบวชทันทีสืบเนื่องกับทำไมครับข่าวที่พระโอรสประสูติด้วยนะครับต่อมาช่วงที่3เติมคำว่าอะไรลูกอาลาละดาบทแล้วก็อุทธกะดาบทตอนที่4เติมคำว่าบำเพ็ญทุกขกิริยาและการฝึกจิตนะครับสุดท้ายเติมคำว่าอาณาปานสติและฌานอภินยานะครับเอาละครับตอนนี้นักเรียนน่าจะตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับเติมเต็มคำตอบของตนเองทั้งต้นทางและปลายทางได้เลยนะครับในใบงานนะครับเอาล่ะครับนักเรียนวันนี้เราเรียนเรื่องของพุทธประวัติพุทธประวัติเป็นประวัติของใครของพระพุทธเจ้านะครับเป็นศาสดาของศาสนาพุทธนะครับเราได้เรียนรู้ประวัติของพระองค์ไปแล้วนะครับในประวัติของพระองค์มีข้อคิดต่างๆมากมายไหมมีนะครับดังนั้นครับเมื่อเรียนไปแล้วทำกิจกรรมไปแล้วทำใบงานไปแล้วศึกษาไปความรู้ไปยังครูเชื่อว่าตอนนี้ความรู้นักเรียนเต็มเปี่ยมนะครับทั้งต้นทางและปลายทางความรู้เต็มเปี่ยมเลยนะครับดังนั้นมาตอบคำถามนะครับคำถามแรกนะครับถามว่าจากการศึกษาพุทธประวัตินั้นในช่วงประสูตรนักเรียนได้รู้ในเรื่องใดเรื่องใดครับตอบพร้อมกันได้เลยเก่งมากนะครับก็คือทำไมครับได้รู้นะครับก็คือพระองค์เนี่ยทรงประกาศว่าพระองค์คือผู้เลิศในโลกผู้ยิ่งใหญ่ในโลกผู้ประเสริฐที่สุดในโลกทำให้วิเคราะห์ว่าทำไมครับพระองค์เนี่ยเป็นมหาบุรุษเอกของโลกนะครับต่อมาข้อที่2จากการบำเพ็ญทุกขกิริยานะครับของพระพุทธเจ้านักเรียนคิดเห็นอย่างไรการบำเพ็ญทุกขกิริยานะครับเป็นอย่างไรนักเรียนคิดเห็นว่ายังไงหลุดพ้นไหมนะครับก็คือการทรมานตนเองไม่ใช่หนทางแห่งการหลุดพ้นใช่ป่ะพระพุทธเจ้าทรมานตั้งหลายวิธีไหมหลายวิธีอดอาหารก็อดแล้วหลุดพ้นไหมไม่นะครับต่อมาเอาละครับคำถามนี้แล้วเรียนไปทั้งหมดแล้ว5เหตุการณ์นะครับทั้ง5เหตุการณ์นะครับก็มาเป็นคำถามนี้ถามนักเรียนว่านักเรียนได้ข้อคิดเรื่องใดบ้างจากการศึกษาพุทธประวัติได้ข้อคิดเรื่องไหนการทรมานตนไม่ใช่หนทางแห่งการพ้นทุกข์ใช่ป่ะ
ว่าพระพุทธเจ้าจะแสวงหาความรู้ได้กว่าจะหาทางหลุดพ้นได้ศึกษาหลายที่ไหมหลายที่นะครับดังนั้นนะครับก็คือพระพุทธเจ้ามีความอะไรเป็นที่ตั้งเลยความพยายามนะครับมีความพยายามหาทางไปศึกษากับอาจารย์ตั้งสองสำนักบรรลุไหมก็ยังบรรลุทุกวิชาที่อาจารย์สอนแต่ก็ยังไม่ใช่หนทางแห่งการพ้นทุกข์ไม่ใช่ทางหลุดพ้นก็จนมาปฏิบัติด้วยตนเองบำเพ็ญทุกขกิริยาแล้วก็หลุดพ้นไหมก็ยังไม่หลุดพ้นนะครับจนสุดท้ายทำไมครับมาบำเพ็ญเพียรนะครับการใช้สติเจริญอานาปานสติและใช้ทางสายกลางไม่ตึงและไม่หย่อนเกินไปเคยได้ยินเรื่องพินสามสายไหมครับนั่นแหละครับก็คือทำไมครับถ้าตึงไปดีไหมดีดไปก็จะทำไมครับขาดได้ถ้าหย่อนไปเสียงเพาะไหมไม่เพาะดังนั้นนะครับเสียงของพินจะเพาะต้องทำไมครับพอดีก็คือทางสายกลางนั่นเองนะครับดังนั้นเรานำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ไหมลูกได้ไหมครับได้เราทำงานทำอะไรก็ทำให้แต่เพียงพอดีนะครับไม่หักโหมเกินไปแต่เราก็ทำไมครับก็อย่าลดละความพยายามนะครับถ้าทำวิธีนี้ไม่สำเร็จก็ทำไมทิ้งเลยไหมทิ้งเลยไหมไม่เราก็หาวิธีใหม่ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะประสบความสำเร็จนะครับเหมือนพระพุทธเจ้านี่แหละครับศึกษาจากผู้อื่นศึกษาด้วยตนเองจนกระทั่งนำไปสู่การตรัสรู้นะครับเอาละครับสำหรับบทเรียนพุทธประวัติในวันนี้นะครับครูก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับครั้งต่อไปเราจะมาเรียนกันในเรื่องอะไรครับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา1และ2สำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่3เรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาใบงานที่6เรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและใบงานที่7เรื่องวันนี้สำคัญอย่างไรนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบบทเรียนไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สงสัยไหมว่าทำไมไม่สามารถดึงถุงพลาสติกออกจากขวดแก้วได้ต่อจากนั้นติดตามเรื่องน่ารู้ยิ้มเรื่องง่ายๆแต่มีกลไกซับซ้อนสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรสินทรีลักษณ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลังสองการทดลองวันนี้นะครับเรามีการทดลองที่ง่ายๆแล้วก็สามารถที่จะใช้ของรอบตัวเรานะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่มาเล่นกับลูกๆที่บ้านหรือว่าคุณครูนะครับสามารถเอามาใช้กับนักเรียนในห้องก็ได้นะครับสิ่งที่เราต้องการอย่างเดียวก็คือขวดโหลปากกว้างนี้นะครับแล้วก็มีถุงพลาสติกนะครับถุงพลาสติกนี่อาจจะเป็นถุงที่เราซื้อของมาจากตลาดหรือว่าอาจจะเป็นถุงพลาสติกใส่ขยะก็ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ายางรัดนะครับยางรัดเนี่ยอาจจะต้องใหญ่นิดหนึ่งเพื่อที่จะสามารถที่จะรัดปากโหลนี่ดับคราวนี้

0: แนบกับขวดโหลมากที่สุดอย่างนี้นะครับโอเคนะครับแล้วเราก็พยายามดึงถุงนี่ให้ตึงนิดหนึ่งหลังจากนั้นผมก็จะใช้ยางนี้นะครับรัดปากขวดโหลอย่างนี้โอเคนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าเราจะให้เด็กๆ เนี่ยเข้ามาลองดึงถุงนี่ออกจากขวดนี่ได้อย่างไรตามมาดูกันเลยครับผมมีผู้ช่วยตัวน้อยของผมนะครับชื่อน้องอะไรเอ่ย
1: เคนครับ
0: เด็กชายอะไรครับ
1: ผมทำเพียนเหมือนคร
0: ับ โอเคน้องเคนพี่มีอะไรให้ช่วยอยู่อย่างหนึ่งนะน้องเคนพร้อมไหมพี่อยากจะให้น้องเคนเนี่ยครับช่วยดึงถุงพลาสติกนี่ออกจากขวดให้หน่อยได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: ไหนลองดึงดูสิครับได้เปล่า
1: ไม่ได้อ้
0: าวสองมือเลยเอาดึงแรงๆได้ไหมครับอ้าวทำไมดึงไม่ได้ครับตั้งใจดึงวะเนี่ยตั้งใจนะดึงแรงๆเอ๊ะใครดึงติดกาวข้างล่างเปล่า
1: ไม่
0: น้องเคนว่าทำไมมันดึงไม่ได้ครับทำไมถึงถุงพลาสติกไม่ออกมาข้างล่างติดกาวไว้เปล่าดูไหมดูไหมข้างล่างมีไหมเห็นไหมก็ไม่มีอะไรนี่นะเห็นไหมถูกไหมมันก็โล่งๆน้องเคนดึงอีกทีดึงให้แรงๆเลยดึงสิครับดึงดึงออกมาได้
1: ไ
0: ห
1: ม
0: ไม่ได้ไม่ได้เลยเห็นไหมโอ้โหนี่แข็งมากเลยเนาะดึงเท่าไหร่ก็ไม่ออกมาเนาะใช่ไหมครับต้องเคนว่าเป็นเพราะอะไรอะครับ
1: ไม่รู
0: ้ไม่รู้เหมือนกันโอเคนะครับน้องๆทางบ้านคิดออกไหมครับว่าเป็นเพราะอะไรถ้าหากว่าคิดไม่ออกนะครับเดี๋ยวไปฟังเฉลยกันเลยครับการที่เราไม่สามารถดึงถุงออกมาจากขวดได้ก็เพราะว่ามีแรงดันของอากาศกดทับถุงไว้จากด้านบนนั่นเองครับคนเราใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ความดัน

0: จึงดันถุงกลับเข้าไปในขวดทำให้ดึงไม่ออกเสมือนเป็นสุญญากาศเมื่อรู้จักแรงดันอากาศแล้วก็สามารถใช้หลักการนี้มาเล่นสนุกได้อีกมากมายครับการทำงานของร่างกายของคนเรานะครับมีความซับซ้อนมากกว่าที่เราคิดเพียงแค่การยิ้มอย่างนี้นะครับดูเหมือนจะง่ายแต่จริงๆแล้วมีความซับซ้อนไปดูกันครับว่าเป็นอย่างไรรอยยิ้มเกิดจากการทำงานของกล้ามเนื้อ2กลุ่มคือกล้ามเนื้อที่ดึงมุมปากให้ยกขึ้นไปหาโหนกแก้มกับกล้ามเนื้อรอบดวงตาที่ช่วยดึงเนื้อแก้มและเบ้าตาให้ยกขึ้นซึ่งการสั่งให้กล้ามเนื้อทั้ง2กลุ่มนี้เคลื่อนไหวมีกลไกที่แตกต่างกันครับเมื่อเรายิ้มตามมารยาทหรือยิ้มแบบบังคับให้ยิ้มกล้ามเนื้อรอบปากเท่านั้นที่เราสามารถสั่งให้ทำงานได้แต่ถ้าเรายิ้มจากใจหรือจากความรู้สึกมีความสุขกล้ามเนื้อทั้ง2กลุ่มนี้จึงจะทำงานประสานกันครับ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Paulo.
1: สวัสดีครับนักเรียนทุกคน

0: สวัสดีคุณครูที่กำลังควบคุมอยู่ทางปลายทางทุกท่านนะครับแล้วก็นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ทางปลายทางทุกคนนะครับกลับมาพบกับครูอีกเช่นเดิมนะครับในรายวิชาศิลปะสาระของดนตรีนาฏศิลป์นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องที่ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมานักเรียนจำได้ไหมครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเราศึกษาเรื่องอารมณ์และความรู้สึกในบทเพลงไทยนะครับนักเรียนก็น่าจะได้กลับไปทบทวนนะครับนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็น่าจะกลับไปทบทวนแล้วก็เติมเต็มใบงานใบความรู้บ้างนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับจะเป็นในเรื่องของประเภทของบทเพลงที่ใช้สำหรับการบรรเลงและประเภทของบทเพลงที่ใช้สำหรับการขับร้องนะครับดูเหมือนเยอะใช่ไหมครับแต่ความจริงเนื้อหาไม่ได้เยอะเลยวันนี้นักเรียนจะได้รับใบความรู้ที่เท่าไหร่เอ่ยใบความรู้ที่เท่าไหร่ครับใบความรู้ที่3ใช่ไหมครับแล้วก็ใบงานที่ใบงานที่3ด้วยแล้วก็ใบงานที่4ด้วยนะครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับสามารถขอรับใบความรู้แล้วก็ใบงานได้จากคุณครูที่ควบคุมนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนของสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนนะครับในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกในบทเพลงไทยใช่ไหมครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเพลงไทยก็เป็นเพลงที่สนุกสนานหรือเศร้าโศกก็จะถ่ายทอดออกมาในระดับเสียงที่ใกล้เคียงกันนะครับผู้ฟังจะคล้อยตามหรืออินไปกับเพลงนั้นขึ้นอยู่กับอะไรครับที่เราเรียนในเรื่องแรกๆเลยองค์ประกอบของดนตรีใช่ไหมนะครับเรื่องของจังหวะทำนองที่เราได้ศึกษากันไปนะหรือลีลาความสามารถของผู้บรรเลงที่จะใช้กลเม็ดเด็ดพรายต่างๆเพื่อให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์ที่คล้อยตามนะนี้ก็เราศึกษาไปแล้วนะครับสำหรับการถ่ายทอดความรู้สึกอารมณ์ของบทเพลงไทยจะแตกต่างจากตะวันตกนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าจะถูกประพันธ์ขึ้นตามเอกลักษณ์ของคนไทยจำได้ไหมเราได้ฟังปุ๊บเราก็จะอ๋อเพลงนี้เป็นเพลงแบบไทยใช่ไหมครับนะสำหรับบทเพลงที่ให้อารมณ์ความรู้สึกต่างๆจะมีอารมณ์อะไรบ้างเศร้าโศกค่ำครวญอะไรอีกจำได้ไหมครับสนุกสนานรื่นเริงนะครับขลังศักดิ์สิทธิ์นะรักเบิกบานใจสบายอารมณ์ฮึกเหิมองอาจเร้าใจแล้วก็โกรธเกรี้ยวเยาะเย้ยนะครับอันนี้นักเรียนน่าจะกลับไปทบทวนเช่นเดียวกันนะนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยนะครับทีนี้มาสู่คำถามนะครับคำถามบทเพลงไทยสามารถจำแนกประเภทได้หรือไม่อย่างไรนะถ้าสมมติว่าคุณครูถามว่าเพลงที่นักเรียนฟังมีเพลงอะไรบ้างเพลงที่นักเรียนฟังที่เราฟังกันอยู่ทุกวันเลยเพลงอะไรบ้างครับมีเพลงชาติเพื่อนบอกมีเพลงชาติที่เรารู้จักเพลงอะไรอีกที่เรารู้จักเพลงชาติและเพลงมาร์ชนักเรียนฟังเพลงสตริงไหมครับฟังนักเรียนฟังเพลงลูกทุ่งไหมครับฟังนักเรียนฟังเพลงไทยเดิมไหมครับนักเรียนรู้จักเพลงลูกกรุงไหม
1: ร
0: ู้จักแต่เพลงที่ครูยกตัวอย่างมาแต่ละประเภทเนี่ยก็เป็นภาษาไทยหมดเลยใช่ไหมครับบางเพลงก็ร้องเป็นเนื้อไทยเลยแล้วถ้าเป็นเพลงไทยล่ะนะครูยกตัวอย่างแยกเพลงสตริงเพลงลูกทุ่งเพลงลูกกรุงแต่ถ้าเกิดเป็นเพลงไทยล่ะสามารถแยกได้ไหมนักเรียนคิดว่าแยกได้ไหมครับแยกได้ใช่ไหมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าบางเพลงเราฟังแล้วมีแต่ดนตรีล้วนเลยใช่ไหมครับบางเพลงฟังแล้วมีเนื้อร้องด้วยใช่นะครับก็สามารถแยกได้เดี๋ยววันนี้จะไปศึกษากันสำหรับประเภทของบทเพลงที่ใช้สำหรับการบรรเลงและประเภทของบทเพลงที่ใช้สำหรับการขับร้องนะครับดูซิว่าในดนตรีไทยเนี่ยมีเพลงประเภทนี้อะไรบ้างนะสำหรับจุดประสงค์ของเราในวันนี้นะครับผมนะนักเรียนสามารถสรุปความรู้เรื่องประเภทบทเพลงไทยที่ใช้สำหรับการบรรเลงและขับร้องได้อย่างถูกต้องและที่เราจะทำในวันนี้นะครับนักเรียนสามารถสร้าง

0: แผนผังความคิดสรุปความรู้ได้ในเรื่องนี้นะครับนักเรียนก็ได้รับใบความรู้แล้วก็ใบงานเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของบทเพลงที่ใช้สำหรับการบรรเลงและการขับร้องดูซิว่ามีประโยชน์อย่างไรและเราสามารถนำไปใช้ได้อย่างไรนะครับความหมายของบทเพลงไทยเพลงไทยก็คือเพลงที่เพลงทำนองได้ประดิษฐ์ขึ้นโดยมีสัดส่วนจังหวะเว้นวรรคตอนสัมผัสถูกต้องตามกฎเกณฑ์ดุริยางคศิลป์เช่นเดียวกับบทกวีที่แต่งขึ้นโดยใช้ถ้อยคำเสียงอักษรสระวรรณยุกต์ตามกฎแห่งฉันทลักษณ์เวลาเราแต่งกลอนใช่ไหมเราก็จะมีคำคล้องจองใช่ไหมครับเพลงก็เช่นเดียวกันเวลาแต่งเพลงคนที่จะประพันธ์เพลงก็จะมีฉันทลักษณ์ของเพลงเช่นทำนองแบบนี้จังหวะแบบนี้โน้ตส่งท้ายแบบนั้นต่อด้วยโน้ตแบบนี้ฟังแล้วจะติดหูอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะสำหรับการจำแนกของประเภทของบทเพลงไทยอย่างที่เราได้บอกไปข้างต้นนะว่าวันนี้เราจะศึกษาเรื่องบทเพลงที่ใช้สำหรับการบรรเลงและก็บทเพลงที่ใช้สำหรับการขับร้องฉะนั้นแล้วนักเรียนที่ได้รับใบความรู้ที่เท่าไหร่นะครับนักเรียนใบความรู้ที่3นักเรียนดูประกอบไปด้วยเลยนะครับประกอบกับสไลด์ที่คุณครูขึ้นให้สำหรับนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีสไลด์นะแล้วก็ใบความรู้ประกอบนะครับประเภทของบทเพลงที่ใช้สำหรับการบรรเลงก็คือเพลงที่ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงอย่างเดียวเลยมีขับร้องไหมครับไม่มีใช่ไหมครับไม่มีบทร้องประกอบนะตามที่ชื่อบอกทีนี้เพลงที่บรรเลงอย่างเดียวเลยมีอะไรบ้าง1เพลงห่มโรงนักเรียนคุ้นชื่อไหมเพลงห่มโรงคุ้นชื่อใช่ไหมครับเพลงห่มโรงนักเรียนก็อาจจะดู1ทั้งภาพยนตร์2เวลานักเรียนไปชมการแสดงต่างๆเขาจะบอกอ้าวดนตรีห่มโรงก่อนเลยอย่างนี้นะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะครับ2เพลงหน้าพาดรู้จักเพลงหน้าพาดไหมครับ
1: รู้จ
0: ัก เคยได้ยินไหมครับ
1: เคยคร
0: ับ ก่อนหน้านี้เราก็ศึกษาไปใช่ไหมครับเพลงหน้าพาด3เพลงเรื่องเพลงเรื่องเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ4เพลงหางเครื่องเดาซิเพลงหางเครื่องเป็นยังไงไม่ต้องมีขนนกยูงนะครับเพลงออกภาษาและสุดท้ายเพลงลูกหมดนะครับนะมีอยู่6ประเภทนะครับไปดูอย่างแรกเพลงโหมโรงนักเรียนศึกษาประกอบไปเลยนะครับก็คือเพลงที่ใช้บรรเลงเริ่มต้นของการบรรเลงหรือการแสดงอย่างที่คุณครูได้บอกไปอย่างเช่นถ้านักเรียนไปดูโขนสมมตินักเรียนได้เคยไปดูโขนพระราชทานใช่ไหมครับก็จะมีวงปีพาทบรรเลงห่มโรงก่อนถูกไหมครับหรือไปดูลิเกไปดูลิเกก็จะมีปีพาทบรรเลงห่มโรงก่อนเพื่ออะไรครับเพื่อบอกให้ทราบว่าพิธีหรืองานจะเริ่มขึ้นแล้วอันนี้นักเรียนขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับนะในใบความรู้นะครับมาร์กไว้เลยเป็นใจความสำคัญนะครับและยังเป็นการอัญเชิญเทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประชุมสโมสรในงานเพื่อจะเป็นสิริมงคลแก่เจ้าภาพและผู้ร่วมงานนะอันนี้เพลงโหมโรงนะครับชนิดของเพลงโหมโรงก็แบ่งได้หลายวิธีในที่นี้จะแบ่งตามลักษณะของงานเป็น3ลักษณะนะครับเช่นโหมโรงตามลักษณะงานบุญพิธีบุญพิธีเช่นงานบวชอะไรอีกงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานทอดกฐินต่างๆเหล่านี้นะครับโหมโรงตามลักษณะของมหรสพที่แสดงมหรสพนักเรียนน่าจะรู้จักใช่ไหมมีอะไรบ้างมหรสพที่มีบรรเลงโหมโรงเมื่อกี้ครูยกตัวอย่างไว้ให้แล้วลิเกโขนใช่ไหมครับละครชาตรีอะไรต่างๆนานานะครับโหมโรงตามลักษณะของการบรรเลงเพลงตระกูลเสภาอันนี้เป็นการขับเสภานั้นบรรเลงเพลงตระกูลเสภาก็คือเช่นพวกการประชันต่างๆนะครับต่อไปเพลงหน้าพาดนะครับเพลงหน้าพาดเป็นเพลงที่บรรเลงกิริยาแสดงกิริยาเช่นยืนเดินกินหรือนอน

ครับที่เป็นกิริยาของมนุษย์และสัตว์อันนี้เป็นเพลงหน้าพาดนะรวมถึงบรรเลงในการแสดงเปลี่ยนแปลงการเกิดขึ้นหรือสูญไปนะครับในการบรรเลงแสดงกิริยานั้นมีการบรรเลงสำหรับกิริยาที่เป็นปัจจุบันมีตัวแสดงและกิริยาสมมุติไม่มีตัวแสดงทีนี้ที่มีตัวแสดงเป็นยังไงเช่นเมื่อหนุมานอันนี้ที่มีตัวแสดงนะครับนักเรียนลองนึกภาพตามนะครับถ้าเมื่อหนุมานรำท่าทางแผลงฤทธิ์หาวเป็นดาวเดือนปีพาทจะบรรเลงเพลงคุกพาทฉะนั้นแล้วเพลงคุกพาทเป็นเพลงอะไรครับถูกต้องเป็นเพลงหน้าพาทนะครับหรือในการไหว้ครูโขนละครและดนตรีนะครับเมื่อกล่าวถึงองค์การเชิญเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งจบปีพาทก็จะบรรเลงเพลงหน้าพาทนะก็เป็นการบรรเลงแสดงกิริยาสมมุติสมมุติว่าเทวดาเสด็จลงมานะครับเพลงที่บรรเลงประกอบก็เป็นเพลงหน้าพาทย์นะครับเช่นการเชิญเทวดาให้เสด็จลงมาในพิธีเป็นการบรรเลงประกอบกิริยานั้นอย่างที่ครูบอกว่าถ้าเพลงใดที่บรรเลงประกอบนะครับกิริยาเทวดาที่เสด็จลงมานะครับก็จะเป็นเพลงหน้าพาทั้งสิ้นนะเช่นเพลงเชิดเพลงเชิดประกอบกริยาอะไรครับไปมานักเรียนเคยดูโขนใช่ไหมครับเวลายกทัพเขาก็ใช้เพลงเชิดใช่ไหมครับไปมาแบบริ่งหรือรบกันเห็นไหมก็ใช้เพลงเชิดเพลงเชิดนี่ก็ถือเป็นเพลงหน้าพาทนะครับเพลงเสมอเมื่อกี้ไปมาไกลๆเช่นยกทัพเสมอคือไปมาใกล้ๆจากห้องนี้ไปอีกห้องหนึ่งใช้เพลงเสมอสมุตินะครับเพลงโอดประกอบกิริยาอะไรครับโอดร้องไห้สลบหรือตายนั่นเองเพลงเหาะประกอบกิริยาไปมาในอากาศของเทวดานะครับเพลงโลประกอบกิริยาไปมาในน้ำทั้งของมนุษย์สัตว์หรือวัตถุนะครับต่อมาหัวข้อที่3เพลงเรื่องเพลงเรื่องนะครับเพลงเรื่องเป็นเพลงที่นำมาบรรเลงติดต่อกันใช้บรรเลงประกอบพิธีต่างๆไม่มีขับร้องมาเกี่ยวข้องนะอันนี้ไม่มีขับร้องนะครับเพลงเรื่อง4เพลงหางเครื่องเพลงหางเครื่องคือเพลงที่ใช้บรรเลงต่อท้ายเพลงเถาเป็นเพลงที่มีทำนองสั้นหนานี้นักเรียนขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับมีอัตราจังหวะชั้นเดียวสนุกสนานคลึกครื้นนะครับเพลงเดียวกันก็จะใช้สำเนียงเดียวกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าเพลงที่บรรเลงก่อนหน้าเป็นเพลงสำเนียงอะไรเช่นถ้าเป็นเพลงสำเนียงจีนเพลงหางเครื่องที่บรรเลงต่อท้ายก็จะเป็นเพลงสำเนียงจีนนะครับสมมุตินะครับต่อมาเพลงออกภาษาประเภทที่5นะเป็นเพลงที่มีสำเนียงภาษาของชนชาติอื่นเช่นจีนเขมรพม่าลาวนะครับโดยใช้เครื่องดนตรีที่ให้สำเนียงภาษานั้นอันนี้นักเรียนขีดเส้นใต้นะครับว่าเพลงที่มีสำเนียงภาษาของชนชาติอื่นใช้เครื่องดนตรีประกอบจังหวะที่ให้สำเนียงภาษานั้นเด่นชัดขึ้นนะครับบางครั้งก็อาจจะเอาเครื่องดนตรีจริงมาเลยก็ได้นะครับนะหรือเป็นการสมมุติเสียงเครื่องดนตรีที่มีอยู่ในวงของชนชาตินั้นเลยก็ได้นะครับเช่นถ้าเป็นเพลงภาษาจีนกับยวนเช่นเพลงจีนขิมเล็กอะไรอย่างนี้นะครับนะก็อาจจะใช้กลองแบบนี้นักเรียนคิดว่ากลองนี้ให้ภาษาอะไรลูกกลองจีนให้ภาษาจีนฉาบนะก็จะให้สำเนียงที่เป็นภาษาเพลงจีนนะครับเพลงออกภาษาต่อไปพม่าล่ะนักเรียนคิดว่าพม่าใช้เครื่องดนตรีอะไรถูกต้องกลองยาวนะครับกลองยาวเก่งมากฝรั่งเพลงสำเนียงฝรั่งตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊งตึ๊ดตึ๊งตึ๊ดตึ๊งกลองอะไรลูกกลองใหญ่นะครับกลองใหญ่ก็จะเอาไปบรรเลงประกอบด้วยจะให้สำเนียงเป็นภาษานั้นๆสุดท้ายเพลงลูกหมด

0: เพลงลูกหมดจะเป็นเพลงที่มีทำนองสั้นจังหวะเร็วแสดงความหมายว่าเพลงนั้นจะจบแล้วอันนี้จะเป็นเพลงที่เป็นเอกลักษณ์เลยนะครับผู้ฟังจะฟังแล้วรู้เลยว่าเพลงจะจบแล้วเพลงจะเร็วขึ้นนะทีนี้เรามาทบทวนดูซิว่า6ประเภทนั้นนักเรียนเข้าใจไหมนะครับคุณครูมีลูกเต๋าอยู่1ลูกนะครับในคำถามจะมีทั้งหมด6คำถามเดี๋ยวคุณครูจะให้กลุ่มที่1ทอยลูกเต๋าว่าออกมาเป็นแต้มอะไรออกมาเป็นแต้มนั้นกลุ่มนั้นจะเป็นผู้ตอบนะตอบแล้วได้คะแนนนะครับตอบแล้วได้คะแนนทราบไหมครับเข้าใจนะโอเคนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางนะครับปฏิบัติกิจกรรมไปพร้อมๆกับนักเรียนที่อยู่ทางต้นทางได้เลยนะครับกลุ่มที่1ยกมือกลุ่มที่1ทอยลูกเต๋านะเดี๋ยวเราไปดูเพื่อนทอยลูกเต๋าได้แต้มที่เท่าไหร่กลุ่มนั้นเป็นคนตอบเดี๋ยวครูขึ้นคำถามไว้ให้ก่อนคำถามที่1เพลงเหาะประกอบกิริยาไปมาในอากาศของเทวดากลุ่มที่1ทอยเลยได้กี่แต้มครับ2แต้มกลุ่มที่2กลุ่มที่2ตอบนะครับกลุ่มที่2ตอบเป็นเพลงประเภทอะไรครับตอบใส่ไมค์ให้เพื่อนๆที่อยู่ทางปลายทางได้รับชมเลยเพลงเหาะประกอบกิริยาไปมาในอากาศของเทวดาเป็นเพลง
1: หน้าพาดครับ
0: เป็นเพลงหน้าพาดถูกไหมครับถูกต้องเพื่อให้กับเพื่อนกลุ่ม2นะครับต่อไปกลุ่ม2เป็นคนทอยลูกเต๋านะครับเดี๋ยวคุณครูขึ้นคำถามไว้ก่อนเลยนักเรียนดูทำความเข้าใจนะครับเพลงที่ใช้บรรเลงเริ่มต้นของการบรรเลงหรือการแสดงมีความหมายบอกให้ทราบว่าพิธีหรืองานจะเริ่มขึ้นแล้วพร้อมไหมครับพร้อมหนึ่งสองสามทอยเลยกลุ่มที่หนึ่งนะครับกลุ่มที่หนึ่งตอบคำถามนะครับเพลงที่ใช้บรรเลงเริ่มต้นของการบรรเลงหรือการแสดงมีความหมายบอกให้ทราบว่าพิธีหรืองานนั้นจะเริ่มขึ้นแล้วคำตอบคือ
2: โอมโลมครับ
0: ลุกขึ้นเลยนะครับคนขึ้นเลยเพลง
2: โหมโรงครับ
0: เพลงโหมโรงถูกไหมครับถูกต้องเพลงโหมโรงรับไป1แต้มนะครับต่อไปกลุ่ม3จะเป็นคนทอยลูกเต๋านะเดี๋ยวครูขึ้นคำถามไว้ให้ก่อนเลยเพลงที่ใช้บรรเลงต่อท้ายเพลงเถาเป็นเพลงที่มีทำนองสั้นอัตราจังหวะชั้นเดียวสนุกสนานคึกครื้นทอยแล้วได้กี่แต้มครับ3แต้มกลุ่มไหนเป็นคนตอบกลุ่มที่3นะครับกลุ่มที่3เป็นคนตอบนะทอยเองตอบเองคำตอบคือ
3: เพลงหางเครื่องค่ะ
0: เพลงหางเครื่องถูกไหมครับดูเฉลยถูกต้องเพลงหางเครื่องปรบมือให้เพื่อนรับไปอีก1แต้มนะครับแหมวันนี้เพื่อนตอบได้เยอะเลยนะครับต่อไปกลุ่มที่4คำถามมีอยู่ว่าเป็นเพลงที่มีทำนองสั้นอัตราจังหวะเร็วแสดงความหมายว่าเพลงนั้นกำลังจะจบแล้วนะเป็นเพลงที่มีทำนองสั้นจังหวะเร็วแสดงความหมายว่าเพลงที่บรรเลงนั้นกำลังจะจบแล้วพร้อมยังครับพร้อมแล้วเริ่มเลยกลุ่มที่5เป็นคนตอบนะครับกลุ่มที่5ตอบว่าอะไรดีนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยนะครับตอบไปพร้อมกับเพื่อนเลย
2: เพลงลูกหมดครับ
0: เพลง
2: ลูกหมดครับ
0: เพลงลูกหมดถูกไหมครับเพลงลูกหมดถูกต้องต่อไปกลุ่มไหนเป็นคนทอยลูกเต๋าครับถึงกลุ่มไหนแล้วกลุ่มที่5นะครับโอเคคำถามมีอยู่ว่าเพลงที่มีสำเนียงภาษาของชนชาติอื่นใช้เครื่องดนตรีประกอบจังหวะที่ให้สำเนียงภาษานั้นๆเด่นชัดขึ้นกลุ่มที่3เป็นคนตอบอีกแล้วนะครับอัดดีนะครับจะได้คะแนนเพิ่มนะกลุ่มที่3ตอบว่า
3: เพลงออกภาษาค่ะ
0: เพลงออกภาษาถูกต้องไหมครับเพื่อนๆถูกต้องปรบมือให้กับกลุ่มที่3อีก1ครั้งครับวันนี้กลุ่มที่3รับไป2แต้มแล้วนะครับ2แต้มแล้วสุดท้ายกลุ่มที่เท่าไหร่ครับกลุ่มที่6 กลุ่มที่6เพลงที่นำมาบรรเลงติดต่อกันบรรเลงประกอบพิธีต่างๆไม่มีขับร้องกลุ่มที่1เป็นคนตอบนะครับตอบว่าเพลงอะไรครับเพลงที่นำมาบรรเลงติดต่อกันบรรเลงประกอบพิธีต่างๆไม่มีขับร้องนะครับนะ
1: เพลงเรื่องครับ
0: เพื่อนตอบว่าเพลง
1: เรื่อง
0: เพลงเรื่องถูกไหมครับเพลงเรื่องถูกไหมถูกต้องปรบมือให้กับกลุ่มที่1นะมีกลุ่มไหนยังไม่ได้ตอบไหมครับกลุ่มไหนยังไม่ได้ตอบไม่เป็นไรเดี๋ยวมีเก็บคะแนนเพิ่มอีกนะนะครับจบประเภทที่1ไปแล้วต่อไปประเภทที่2บทเพลงสำหรับการขับร้องเมื่อสักครู่นี้บรรเลงไปแล้วใช่ไหมครับทีนี้มาดูขับร้องนะเป็นเพลงที่ใช้เครื่องดนตรีประกอบร่วมกับการขับร้องมี1เพลงเถา2เพลงตับ3เพลงเกรด4เพลงละครถูกต้องนะไปดูอย่างแรกเพลงเถานะครับเพลงเถาสำหรับเพลงเถานะครับเป็นเพลงที่บรรเลงติดต่อกันโดยมีอัตราจังหวะลดหลั่นกันตั้งแต่เริ่มต้นด้วยกี่ชั้น3ชั้นต่อด้วยและจบด้วยฉะนั้นแล้วนักเรียนลองเดาซิว่าในอัตราจังหวะที่กำหนดให้เนี่ยเริ่มจากช้าไปเร็วหรือเร็วไปช้า
4: ช้าไปเร็ว
0: นักเรียนทราบได้อย่างไรเพราะว่าเริ่มต้นจาก
4: 3
0: ชั้นช้าใช่ไหมครับช้าไปเร็วนะจะเรียงอัตราจังหวะเป็นแบบนี้นะครับเป็นเพลงเถาถ้าสมัยโบราณเปรียบเทียบลักษณะของวัตถุที่มีขนาดลดหลั่นกันไปเช่นถ้วยชามนะอะไรบ้างที่นักเรียนนึกถึงว่าเป็นเถา
4: สามเหล
0: ี่
4: ยม
0: สามเหลี่ยมอะไรอีกเป็นเถาเถาวันเถาวันเหรออะไรอีกที่นักเรียนรู้จักปิ่นโตไหมครับปิ่นโตเขาเรียกเป็นเถาถูกไหมลักษณะของปิ่นโตคือการเรียงเป็นชั้นๆถูกไหมครับเหมือนกันนะครับถ้านักเรียนสังเกตดูจากง่ายเลยจะมีคำว่าเถาลงท้ายเช่นเพลงอหนูเถาอันนี้เป็นเพลงเถาไหมครับเป็นนะเป็นเพลงเถาเพลงกล่อมนารีเถาเพลงแขกขาวเถาเพลงเงี้ยวลำลึกเถาถ้าครูยกตัวอย่างเพลงจีนขิมเล็กเถาเป็นเพลงเถาไหมเพราะอะไรครับเพราะชื่อบอกอยู่ใช่ไหมครับว่าเป็นเพลงเถานะซึ่งเพลงเถาเนี่ยจัดเป็นคีตลักษณ์ที่สำคัญในเพลงปัจจุบันเลยนะครับเพลงไทยปัจจุบันการประดิษฐ์เพลงเถาจะต้องใช้หลักวิชาการเทคนิคและความสามารถสูงนะครับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์เพลงไว้3เพลงมีเพลงอะไรบ้าง
4: เพลงราตรีประดับดาวเถา
0: เพลงราตรีประดับดาวเถาเพลงเขมรเขมรอะไรเพลงเขมรละอองเถานะครับแล้วก็เพลงโหมโรงคลื่นกระทบฝั่งอันนี้สำคัญยิ่งเลยเพราะว่าเป็นเพลงที่แต่งที่วังไกลกังวลนั่นเองนะทรงพระราชนิพนธ์ที่วังไกลกังวลเพลงนี้นะครับโหมโรงคลื่นกระทบฝั่งนะนักเรียนลองสังเกตดูซิว่าโครงสร้างของโน้ตเพลงจีนขิมเล็กเถาโครงสร้างเป็นอย่างไร
4: มีหลายท่อน
0: มีหลายท่อนถูกต้องมีหลายท่อนมีอะไรอีกดูด้านบนนะนักเรียนลองดูด้านบนอัตราจังหวะเท่าไหร่3ชั้นฝั่งนี
4: ้
0: 2ชั้นฝั่งนี้ชั้นเดียวแต่ละชั้นมีกี่ท่อนท่อน1ท่อน2ท่อน1ท่อน2ท่อน3ท่อน1ท่อน2ท่อน3นักเรียนลองสังเกตที่3ชั้นมีเยอะไหมครับ
4: เยอะ
0: มา2ชั้นล่ะเหลือครึ่งหนึ่งถูกไหม พอเป็นชั้นเดียวก็เหลืออีกครึ่งหนึ่งอันนี้เป็นลักษณะโครงสร้างของเพลงเถา3ชั้นก็จะช้าเล่นมาประมาณนี้2ชั้นโน้ตจะลดทอนลงเหลือเท่านี้พอชั้นเดียวจังหวะก็จะเร็วใช่ไหมครับอันนี้เป็นลักษณะโครงสร้างเพลงที่เป็นเพลงเถานะต่อไปเพลงตับเพลงตับเป็นการเอาเพลงหลายๆเพลงมาขับร้องและบรรเลงต่อเนื่องกันจะมีทั้งตับเรื่องนะครับแล้วก็ตับเพลงทีนี้มาดูที่ตับเรื่องตับเรื่องจะยึดบทร้องเป็นเรื่องเดียวกันนะครับส่วนทำนองจะเป็นอย่างไรไม่สำคัญนะครับเช่นตับนางลอยตับเรื่องนางลอยนะครับนักเรียนดูเมื่อกี้ครูบอกว่ายึดบทร้องเป็นเรื่องเดียวกันนะบทร้องเนี่ยเพลงที่1 2เพลงที่3เพลงที่4เพลงที่5เพลงที่6เพลงที่7เพลงที่8เพลงที่9ทั้งหมดนี้คือบทร้องเรื่องเดียวกันเลยนะครับแต่เพลงเชิดเพลงแขกต่อยหม้อเพลงโล้เพลงช้าปีเพลงรุมเพลงร่ายอันนี้เป็นเพลงที่เป็นเพลงที่ไม่ได้มีทํานองที่ใกล้เคียงกันนะครับแต่บทประพันธ์เป็นบทเดียวกันเข้าใจนะทีนี้อันนี้นะครับเช่นเดียวกันนะต่อไปตับเพลงเมื่อสักครู่นี้บทร้องเป็นเรื่องเดียวกันใช่ไหมครับแต่พอเป็นตับเพลงยึดอะไรเป็นสำคัญยึดอัตราจังหวะเป็นสำคัญนะครับส่วนบทร้องมาจากเรื่องอะไรก็ได้นะครับเช่นเพลงแรกเพลงลมพัดชายเขาอยู่ในอัตราจังหวะ3ชั้นบทร้องมาจากเรื่องอะไรครับเรื่องอีเหนานะแต่เพลงที่2เพลงแขกมอนบางช้างอัตราจังหวะ3ชั้นเหมือนกันแต่บทร้องมาจากคุณช้างคุณแผนเพลงลมหวนบทร้องมาจากเรื่องอีเหนาถูกไหมครับเพลงเหราเล่นน้ำนักเรียนสังเกตว่าเห็นไหมเพลงเนี่ยจะเป็นเพลงที่อัตราจังหวะเดียวกันแต่บทร้องมาจากคนละที่นะครับต่อไปเพลงเกรดเพลงเกรดเป็นเพลงที่ขับร้องหรือบรรเลงเป็นเอกเทศโดยเฉพาะนะครับไม่ติดต่อกับเพลงอื่นนะครับจะมีอิสระเฉพาะจากเพลงนั้นเพลงเดียวเรียกว่าเพลงเกรดนะครับทีนี้เพลงเกรดหรืออาจจะเป็นเพลง3ชั้นแยกต่างหากเป็นเพลงเกรดหรือเพลง2ชั้นก็ได้หรือเพลงชั้นเดียวก็ได้นะครับนักเรียนอาจจะยังไม่เห็นภาพถ้าบอกว่าเพลงราวดวงเดือน2ชั้นอันนี้เป็นเพลงเกรดนะเพลงจริงขีมเล็ก2ชั้นเดียวสมมติจริงขีมเล็กชั้นเดียวที่มีคำว่า2ชั้นชั้นเดียว3ชั้นเนี่ยจะเป็นเพลงเกรดนะเพลงข้างเอากินกล้วยนะครับถ้าคุณครูยกตัวอย่างเพลงจีนขิมเล็กชั้นเดียวเป็นเพลงเกรดเพลงจีนขิมเล็กเถาเป็นเพลงอะไรเป็นเพลงอะไรครับเป็นเพลงเถาเพลงจีนขิมเล็ก2ชั้นเป็นเพลงอะไรเป็นเพลงเกรดถ้าเป็นเพลงลาวดวงเดือน2ชั้นเป็นเพลงเกรดตอมนาลีเถาเป็นเพลงเถานักเรียนลืมเข้าใจนะกอมนารี2ชั้นเป็นเพลงเราแยกได้จากอะไรครับ
4: เถากับ
0: ชั้นจากชื่อใช่ไหมครับว่ามีชื่อเถาหรือเป็นอัตราจังหวะลงท้ายนะสุดท้ายเพลงละครก็หมายถึงเพลงที่บรรเลงประกอบการแสดงโขนมหรสพต่างๆนั่นเองอันนี้นะนักเรียนน่าจะเข้าใจทีนี้ทดสอบเหมือนเดิมลูกตาคุณครูอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ไหนอยู่ที่กลุ่ม6เดี๋ยวเริ่มที่กลุ่ม6แล้วค่อยย้อนกลับมาที่กลุ่ม1เดี๋ยวจะให้กลุ่ม6เป็นคนทอยก่อนนะพร้อมยังครับพร้อมแล้วนะ1 2 3เริ่มกลุ่มที่2เป็นคนตอบคำถามนะคำถามคือกล่อมนารีเถาเป็นเพลง
4: ปี เทาคร
0: ับลุกขึ้นตอบให้เพื่อนๆที่อยู่ทาง

0: ปลายทางได้ชมด้วย
1: เป็นเพลงเถาครับ
0: เป็นเพลงเถาถูกต้องไหมครับถูกต้องอ่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่2วันนี้ได้ไปกี่แต้มแล้ว2แต้มแล้วนะครับ2แต้มแล้วกลุ่มที่5ทอยกลุ่มที่6เป็นคนตอบคำถามวันนี้โอกาสมาถึงเราแล้วโอกาสที่จะเก็บแต้มนะครับเพลงกล่อมนารี2ชั้นเป็นเพลงกล่อมนารี2ชั้นเป็นเพลงอะไรนะ
2: เพลงตับครับ
0: เป็นเพลงเพื่อนตอบว่าเป็นเพลงตับถูกไหมครับเฉลยคือเป็นเพลงเกรดนะครับไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มที่6ไม่เป็นไรนะกลุ่มที่เท่าไหร่เป็นคนทอยกลุ่มที่4นะกลุ่มที่4เริ่มเลยเริ่มทอยเลยกลุ่มที่2เป็นคนตอบคำถามนะครับคำถามคือเพลงราวดวงเดือน2ชั้นเป็นเพลง
2: เกรดค่ะ
0: เป็นเพลงเกรดถูกต้องไหมครับถูกต้องปรบมือได้กี่แต้มแล้ววันนี้กลุ่ม2 3แต้มแล้วนะครับแหมวันนี้มาเพื่อเก็บแต้มกลุ่มที่3ทอยกลุ่มที่1ตอบนะเพลงตับวิวาพระสมุทรเป็นเพลงโหยากมากยากมั้ยครับนักเรียน
3: ยากมาก
0: ยากมากเลยนะเป็นเพลงอะไรครับ
2: เพลงตับครับ
0: เป็นเพลงตับถูกมั้ยครับ
3: ถ
0: ู
3: กคร
0: ับ ถูกต้องนะกลุ่มไหนเป็นคนทอยต่อลูกกลุ่มที่2นะกลุ่มที่2โอ้โหแรงไปนิดนึงกลุ่มที่ตอบคือกลุ่มที่6ตอบโอกาสมาถึงเราอีกแล้วนะเพลงราตรีประดับดาวเถาเป็นเพลงอะไร
2: เพลงเถาค่ะ
0: เป็นเพลงเถาถูกต้องไหมครับถูกต้องปรบมือให้กับเพื่อนนะเพื่อนกู้ชื่อเสียงมาได้แล้วนะครับกลุ่มไหนเป็นกลุ่มที่1นะกลุ่มที่1 2ตอบอีกแล้วนะครับ2ตอบอีกแล้วคำถามคือเพลงข้างคาวกินกล้วยเพลงข้างคาวกินกล้วยคุณครูได้เฉลยไปให้แล้วเมื่อตอนที่เราศึกษากันเป็นเพลงอะไรเพลงข้างคาวกินกล้วย
1: เพลงเกรดครับ
0: เป็นเพลง
1: เกรด
0: เป็นเพลงเกรดถูกไหมถูกต้องเป็นเพลงเกรดนะเหลืออีกหนึ่งคำถามเพลงตับนิทาชาคริสอันนี้เดี๋ยวคุณครูขอทอยเองคุณครูอยากเล่นด้วยนะเดี๋ยวทอยตรงนี้แล้วกันกลุ่มไหนยังไม่ได้คะแนนเอ่ยกลุ่มที่1 2 3 4กลุ่มที่4ใช่ไหมขอให้ได้กลุ่มที่4นะ4จริงๆด้วยนะครับกลุ่มที่4โอกาสของเรามาถึงแล้วนะครับเพลงตับนิทาชาคริสเป็นเพลง
2: ตับค่ะ
0: เป็นเพลงตับถูกต้องไหมถูกต้องเพลงตับปรบมือให้กับเพื่อนนะสุดท้ายก็ได้คะแนนไปจนได้นะครับทีนี้มาดูในใบงานของเรานะใบงานที่3นะครับนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางนะขอรับใบงานได้กับคุณครูที่กำลังควบคุมนะครับวันนี้จะมีทั้งหมด2ใบงานใช่ไหมลูกใบงานที่3กับใบงานที่4นะใบงานที่3จะเป็นแผนผังความคิดสรุปความรู้ประเภทของบทเพลงที่ใช้สำหรับการบรรเลงนะส่วนใบงานที่4จะเป็นแผนผังความคิดสรุปความรู้ประเภทของบทเพลงที่ใช้สำหรับการขับร้องนักเรียนศึกษาไปแล้วนะครับเวลาต่อจากนี้ไปให้นักเรียนเริ่มลงมือปฏิบัติได้เลยนะครับ

0: เรียบร้อยหรือยังครับนักเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางก็น่าจะเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะครับก็เดี๋ยวอย่าลืมก่อนหมดคาบนะครับนักเรียนรวบรวมใบงานนะครับให้กับคุณครูที่ควบคุมเพื่อทำการตรวจแล้วก็ได้ทำการให้คะแนนในลำดับถัดไปส่วนนักเรียนที่อยู่ทางต้นทางนะครับเดี๋ยวเรียงตามเลขที่แล้วก็ส่งใบงานให้คุณครูด้วยนะครับทั้งใบงานที่3แล้วก็ใบงานที่4นะครับเดี๋ยวมาสรุปกันในวันนี้นะครับประเภทของบทเพลงไทยจำได้ไหมมี2ประเภทประเภทแรกบทเพลงที่ใช้สำหรับการบรรเลงนะครับแล้วก็สำหรับการขับร้องใช่ไหมวันนี้นักเรียนก็ศึกษากันไปครบถ้วนแล้วนะครับก็หมายถึงเพลงที่ใช้สำหรับการบรรเลงอย่างเดียวอันนี้คือสำหรับการบรรเลงนะครับไม่มีขับร้องถูกไหมหรือไม่มีบทร้องประกอบประกอบไปด้วยเพลงห่มโรงเพลงห่มโรงบรรเลงตอนไหน
1: ตอนเริ
0: ่มเริ่มอะไรครับเริ่มพิธีหรือการแสดงนั่นเองเนาะอันนี้นักเรียนจำได้นะเพลงหน้าพาดประกอบกิริยาของการเคลื่อนไหวเช่นกินเดินเหาะอย่างนี้นะครับเพลงเรื่องเพลงเรื่องมีดนตรีมีบทร้องประกอบไหมครับไม่มีนะเพลงเรื่องเพลงหางเครื่องนะครับเพลงที่บรรเลงต่อท้ายนะครับเพลงออกภาษาก่อนหน้านี้บรรเลงสำเนียงอะไรก็ต้องต่อด้วยสำเนียงนั้นใช่ไหมครับก็จะมีเครื่องดนตรีที่บรรเลงให้สำเนียงเด่นชัดขึ้นนะครับเพลงลูกโหมดเป็นเพลงที่บ่งบอกว่าเพลงนั้นกำลังจะจบนะกำลังจะจบส่วนประเภทของบทเพลงที่ใช้สำหรับการขับร้องนะครับก็คือมีบรรเลงร่วมกับการขับร้องนั่นเองมีเพลงเถาเพลงเถานี่อัตราจังหวะเป็นยังไงติดต่อกันระหว่าง3ชั้นต่อด้วย2ชั้นแล้วก็ชั้นเดียวนะครับเพลงตับเพลงตับจะมีทั้งตับเรื่องแล้วก็ตับเพลงนะตับเรื่องนี่เน้นอะไรครับเน้นบทร้องเป็นสำคัญถูกไหมถ้าตับเพลงเน้นอะไรเน้นเพลงเป็นสำคัญนะเพลงเกรดก็เป็นเพลงที่บรรเลงเป็นเอกเทศเลยนะครับเช่นกล่อมนาลีสองชั้นเพลงข้างเขากินกล้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับสุดท้ายเพลงละครเป็นเพลงที่บรรเลงประกอบการแสดงโขนละครหรือมหรสพต่างๆนั่นเองนะเรียบร้อยนะครับสำหรับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับเป็นประเภทของการขับร้องเพลงไทยนะประเภทของการขับร้องเพลงไทยสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะครับนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางจะต้องเตรียมนะก็จะมีใบความรู้ที่4เรื่องประเภทของการขับร้องเพลงไทยแล้วก็ใบงานที่5นะครับเป็นแผนผังความคิดสรุปความรู้ประเภทของการขับร้องเพลงไทยส่วนนักเรียนที่อยู่ทางต้นทางนะคุณครูก็จะเตรียมให้อีกเช่นเดิมนะครับและก็อย่าลืมกลับไปทำอะไร

0: ทบทวนความรู้ที่ได้ศึกษาไปในวันนี้นะครับเพื่อครั้งหน้าจะได้ต่อได้อย่างใช่ไหมนะครับครั้งหน้านักเรียนจะได้มาศึกษากันได้ต่อนะครับวันนี้ก็อย่าลืมกลับไปทบทวนนะสำหรับวันนี้นักเรียนมีอะไรสงสัยไหมครับมีคำถามไหมเอ่ยไม่มีนะครับไม่มีทุกคาบอีกเช่นเดิมนะครับสำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้พบกันในสัปดาห์ถัดไปสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พวกเราทราบหรือไม่ว่าในธงชาติไทยมีคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจซ่อนอยู่ไปดูกันเลยจากพระราชบัญญัติธงปีพุทธศักราช2522ธงชาติมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง6ส่วนยาว9ส่วนด้านกว้างแบ่งเป็น5แถบตลอดความยาวของผืนธงตรงกลางเป็นแถบสีน้ำเงินแก่กว้าง2ส่วนต่อจากแถบสีน้ำเงินแก่ออกไปทั้ง2ข้างเป็นแถบสีขาวกว้างข้างละ1ส่วนต่อจากแถบสีขาวออกไปทั้ง2ข้างเป็นแถบสีแดงกว้างข้างละ1ส่วนธงชาตินี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าธงไตรรง
1: ค์หรือพูดได้ง่ายๆนะครับว่าธงชาติไทยมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง6ส่วนยาว9ส่วนครับและถ้าปรับเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำจะอยู่ที่2ต่อ3ครับผมซึ่งเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมธงชาติไทยไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือใหญ่ขนาดไหนจะมีอัตราส่วนที่เหมือนเดิมเท่ากันตลอดครับ
0: ยกตัวอย่างเช่นนะครับธงชาติในมือผมนะครับมีขนาดกว้าง20ซมและยาว30ซมซึ่งจะสังเกตได้ว่าอัตราส่วนอย่างต่ำของความกว้างต่อความยาวก็เป็น2ต่อ3เช่นเดียวกันครับ
1: ส่วนธงชาติในมือผมนะครับกว้าง50ซมยาว75ซมครับถ้าพูดง่ายๆก็ยังคงเป็นอัตราส่วน2ต่อ3เช่นกันครับ
0: แม้กระทั่งธงชาติพื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับซึ่งอยู่ที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายมีความกว้าง42เมตรและความยาวถึง63เมตรก็แน่นอนครับอัตราส่วนอย่างต่ำก็ยังเป็น2ต่อ3เช่นเดียวกันครับผม
1: อาจารย์ครับแล้วอัตราส่วนของธงชาติประเทศอื่นๆเขาเหมือนหรือแตกต่างจากประเทศไทยไหมครับ
0: อัตราส่วนธงชาติกว้างต่อยาว2ต่อ3เนี่ยถือว่าเป็นอัตราส่วนยอดนิยมเลยแหละนะเพราะจาก195ประเทศทั่วโลกมีถึง89ประเทศใช้อัตราส่วนนี้คิดเป็น 45.64% เลยทีเดียวแล้วรู้เปล่าอัตราส่วนยอดนิยมรองลงมาคืออัตราส่วนเท่าเดาสิ
1: 2ต่อ3ผมว่ามันต้องเล็กกว่านี้ครับผมเดาเป็น1ต่อ2ครับผม
0: ถูกต้องครับอัตราส่วนยอดนิยมรองลงมาคืออัตราส่วน1ต่อ2นะครับมี54ประเทศจาก195ประเทศใช้อัตราส่วนนี้คิดเป็น 27.69% เลยทีเดียวนะครับส่วนที่เหลืออีก52ประเทศซึ่งคิดเป็น 26.67% ธงชาติประเทศเหล่านั้นใช้อัตราส่วนอื่นๆครับผมจากทั้งหมด195ประเทศเกือบจะทั้งหมดอัตราส่วนของธงชาติจะเป็นอัตราส่วนของจำนวนเต็มแต่มี3ประเทศครับที่ใช้อัตราส่วนของธงชาติได้อย่างน่าสนใจเขียนครับ
1: ครับ
0: เราจำได้หรือเปล่าจำนวนที่เราไม่สามารถเขียนอยู่ในรูปเศษส่วนของจำนวนเต็มได้เราเรียกจำนวนนั้นว่าอะไร
1: ขอตอบครับ
0: ตอบว่าอะไรครับ
1: จำนวนอตักกายะครับ
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับครับยกตัวอย่างจำนวนอัตตกยะให้อาจารย์ฟังหน่อย
1: ค่าพายครับ
0: ถูกต้องครับ
1: ค่าอีครับผม
0: ถูกต้องครับ
1: รูท2ครับ
0: ถูกต้องครับ
1: รูท5อีก1ตัวครับ
0: ถูกต้องครับเย้
1: แล้วอาจารย์ถามถึงจำนวนอัตตกยะทำไมครับผม
0: ก็เพราะธงชาติ3ประเทศนั้นน่ะมีอัตราส่วนความกว้างต่อความยาวของธงชาติเป็นจำนวนอัตตกยะ
2: ธงชาติประเทศแรกคือธงชาติประเทศอิหร่านมีลักษณะเป็นธง3สีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าภายในแบ่งเป็นแถบสีเขียวสีขาวและสีแดงตามแนวนอนความกว้างแต่ละแถบเท่ากันธงชาติประเทศอิหร่านมีอัตราส่วนความกว้างต่อความยาวเป็นดังนี้ธงชาติประเทศเนปาลเป็นธงชาติเดียวในโลกที่ไม่ได้มีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่เป็นการรวมธงรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก2ผืนเข้าด้วยกันมีรูปดวงอาทิตย์และจันทร์เสี้ยวอยู่ภายในซึ่งในการสร้างธงชาติเนปาลจะมีทั้งหมด24ขั้นตอนผ่านการใช้วงเวียนและไม้บรรทัดและจากการสร้างธงชาติที่ซับซ้อนนี่เองทำให้ธงชาติประเทศเนปาลมีอัตราส่วนความกว้างต่อความยาวเป็นจำนวนอัตตกยะที่ซับซ้อนดังนี้โอ้ my god และธงชาติประเทศ

0: ้องหรือ Golden Ratio และสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ใช้อัตราส่วนนี้เรียกว่าสี่เหลี่ยมทองหรือ Golden Rectangle ซึ่งหลายๆคนมองว่าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่สวยที่สุด
1: และนี่คือคณิตศาสตร์ในธงชาติครับ
2: เห็นไหมครับว่าคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่จริงๆ
1: เพราะอะไรครับ
2: เพราะทุกวัน
3: มันเม็ดมาก

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นทำการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนเพื่อนใหม่จากนอกโลก
1: วันนี้อย่าลืมทบทวนบทเรียนที่พวกเราเรียนกันมานะคะ
2: ครับ
3: ครับ
4: ครับ
2: นักเรียนทำความเคารพ
5: ขอบคุณครู
6: ขอบคุณครู

0: ตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรเนี่ย
1: เฮ้ยนี่ตัวอะไรเนี่ย
2: นายคือใครเนี่ย
0: เฮ้ย
1: ฉันคือใครเหรอฉันชื่อฉันชื่อ DLTV แล้วเธอออกมาจากทีวีได้ยังไงนะ
0: ฉันก็ไม่รู้ฉันรู้แค่ว่าฉันคือ

0: ลังชีวิตที่ถูกส่งออกมาจากดาวดอนโมที่นั่นมีภัยพิบัติมากมายทำลายดาวของฉันจนดาวเกิดระเบิดแตกสลายฉันถูกแรงระเบิดกระเด็นตกลงมากระแทกกับดาวเทียมแล้วมารู้ตัวอีกทีก็พุ่งออกมาจากโทรทัศน์ในห้องของพวกนายนั่นแหละล้ำสุดๆไปเลยนายเนี่ย
1: ให้พวกเราเรียกนายว่า DLTV เลยใช่ไหม
0: เรียกฉันว่า DLTV ได้เลย
2: อยู่ดีๆเราก็ได้เพื่อนใหม่จากนอกโลกดีเหมือนกันแฮะ
3: ยินดีต้อนรับสู่โลกใบใหม่นะฉันชื่ออิงฟ้าจ้ะ
1: เราชื่อปกป้องนะ
4: เราชื่ออะตอม
2: สวนต้นกล้าย
0: ินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันนะ
1: เราเลิกเรียนกันแล้วนายจะไปเที่ยวเล่นที่ลำห้วยใกล้ภูเขากับพวกเราไหมล่ะ
0: ก็ดีนะไปสิ
3: คือฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแล้ววันนี้ฝนก็หยุดตกพอดีเราก็เลยจะไปเล่นน้ำกันก่อนกลับบ้านนะ
0: ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันขนาดนี้ดีที่น้ำไม่ท่วมนะ
2: ถ้าวันนี้ไม่หยุดตกมีหวังท่วมแน
4: ่รีบไปเหอะเดี๋ยวมีเวลาเล่นน้อยนะ
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
5: โอ้โห
6: มีพลังพิเศษด้วยเหรอ
3: น้ำปลาไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัว
0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำปลาไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
2: พวกนายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าบนภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอะเอาไงดี
0: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
2: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
4: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลย
3: พวกเราเงียบแป๊บหนึ่งสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะ
4: ไม่เห็นได้ยินเลย
2: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
0: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
5: โอ้โห
6: มีพลังพิเศษด้วยเหรอ
0: นี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได
3: ้น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
2: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดี DLTV
0: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
2: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเรา
4: ไหวไหมต้นกล้า
2: ไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉันกลัว
3: คุณตาคุณยายคะพวกเรากลับมาแล้วค่ะ
7: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
0: ปลอดภัยทุกคนครับ
8: นั่งพักให้เหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน
7: ตาเพิ่ง

0: ฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
1: ใช่ครับนู่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะ
2: ดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
3: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
1: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
3: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างหรอ
1: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
2: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
1: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
3: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดีความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
0: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
3: ้ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้าส
2: ุ
3: ดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
1: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วย
2: แล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับ
1: ในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
3: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
1: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
0: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันนะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างๆเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมายังทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
1: ใช่ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ.2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยละ
0: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้าน ลายทุกร้อนได้จริงๆนะเด็ก
1: ๆนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่น้ำป่าไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ย
1: น้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่ที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับ
2: พวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
4: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
5: ปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่14ปลูกป่าในใจคน
6: คุณยายคะบ้านเราอากาศดีจริงๆเลยนะคะเป็นสุขตื่นมาแล้วรู้สึกสดชื่นจริงๆเลยค่ะ
7: ก็บ้านของเราน่ะมีต้นไม้ใหญ่หลายต้นที่คุณตาปลูกอยู่หน้าบ้านยังไงล่ะจ๊ะเป็นต้นไม้ที่คุณตาปลูกมา20กว่าปีแล้วล่ะจ้า
5: โอ้โหต้นไม้หน้าบ้านเรามีอายุมากขนาดนี้เลยเหรอครับ
7: ใช่แล้วล่ะจ้าคุณตาของหลานเริ่มปลูกต้นไม้ต้นนี้เพราะเห็นต้นแบบการปลูกต้นไม้ทรงปลูกของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่เป็นต้นแบบให้คนไทยได้ปลูกต้นไม้ตามและยังเป็นหลักการทรงงานของเรื่องปลูกป่าในใจคนอีกด้วยจ้าทรงให้แนวคิดเกี่ยวกับการปลูกป่าที่จะให้ราษฎรได้รับอย่างแท้จริงโดยใช้วิธีปลูกไม้3อย่างแต่มีประโยชน์4อย่างคือ 1. พออยู่หมายถึงไม้เศรษฐกิจปลูกไว้สร้างที่อยู่อาศัยและจำหน่าย 2. พอกินหมายถึงปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและปลูกสมุนไพร 3. พอใช้หมายถึงปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน 4. ประโยชน์ต่อระบบนิเวศสร้างความสมบูรณ์และก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าการปลูกต้นไม้ในใจคนก็เช่นกันการสร้างความเข้าใจว่าเราปลูกต้นไม้ทำไมจำเป็นต่อชีวิตอย่างไรรวมถึงเป็นการปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการเป็นแบบอย่างที่ดีงามทรงลงพระหัตถ์ปลูกพันไม้ที่เหมาะสมต่อการเติบโตในพื้นที่ที่เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยือนเสมอต้นไม้ทรงปลูกจึงเป็นเครื่องเตือนใจประชาชนให้คนไทยตระหนักและรับรู้ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้อันเป็นต้นทานแห่งความอุดมสมบูรณ์ทั้งปวงแรงบันดาลใจที่อยากปลูกต้นไม้ก็เกิดขึ้นจากการปลูกป่าในใจคนของพระองค์ท่านนี่แหละหลาน
6: ๆถ้าหลายๆคนอยากปลูกป่าประเทศก็จะอุดมสมบูรณ์งั้นเราไปปลูกต้นไม้กันนะคะพี่ร่มเย็น
5: ได้สิเป็นสุขพี่ก็อยากให้ประเทศเรามีป่าเยอะ
8: ๆสวัสดีค่ะพบ กับพี่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะคะและที่นี่ก็คือ Playing Demonstration Zone นั่นเองวันนี้พี่ลิซ่าจะมาสอนน้องๆนะคะคำศัพท์เกี่ยวกับสีสันรูปร่างและรูปทรงรูปร่างและรูปทรงนะคะ shape s h a p e shapeรูปร่างและรูปทรงก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องถอดรองเท้าแล้วก็วางให้เรียบร้อยก่อนนะคะน้องๆนี่เลยตามพี่ลิซ่าไปข้างในกันเลยนะคะข้างในมีสไลเดอร์ด้วยมีใครรู้บ้างว่าสไลเดอร์นี้เป็นรูปร่างอะไรอุ๊ยถูกต้องเป็นบ้านนะคะ houseHOUSE house บ้านวิ่งว้า นี่แล้วตรงนี้นะคะก็เป็นสีเขียวตรงนู้นก็เป็นสีม่วงสี color C O L O R color สีเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันไปวิ่งนี่เลยตรงนี้นะคะก็เป็นสีชมพูมีใครรู้บ้างว่าสีอะไรผสมกันถึงจะได้สีชมพูเฮ้ยเก่งจังเลยสีแดงกับสีขาวผสมกันถึงจะได้สีชมพูนั่นเองเก่งมากฮึบฮึบอยู่นี่พี่ลิซ่าพยายามลอดอุโมงค์มาหาน้องๆอยู่เดี๋ยวพี่ลิซ่าขอตัวออกไปก่อนนะคะอุโมงค์ tunnel T U N N E L tunnel อุโมงค์ไหนเรามาดูกันดีกว่าว่าอุโมงค์อันเนี้ยมีสีอะไรบ้างนี่อันแรกเลยแดงแล้วก็สีม่วงสีน้ำเงินสีเขียวแล้วก็มีสีเหลืองด้วยนะคะแล้วมีรูปร่างคล้ายๆหนอนด้วย

0: แล้วตรงนี้ก็มีโพรงต้นไม้ด้วยเดี๋ยวพี่ลิซ่าขอเข้าไปดูข้างในก่อนนะคะโอ้จะเอ๋พอดูจากข้างนอกแล้วมันใหญ่มากเลยนะคะแล้วมีรูปร่างคล้ายๆต้นไม้จริงๆด้วยต้นไม้ tree t r e e tree ต้นไม้น้องๆ อันนี้สนุกมากเลยมีใครรู้บ้างว่าลูกบอลเด้งดึ๋งเป็นรูปทรงอะไรใช่แล้วเป็นรูปวงกลม circle c i r c l e circle วงกลมนอกจากลูกบอลเด้งดึ๋งจะสนุกแล้วยังเป็นการออกกำลังกายแล้วก็ฝึกการทรงตัวด้วยนะคะไปต่อกันเลยเมื่อมีวงกลมแล้วก็ต้องมีสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยม square s q u a r e square สี่เหลี่ยมน้องๆจำให้ดีนะคะว่าอันไหนเป็นวงกลมแล้วอันไหนเป็นสี่เหลี่ยมวู้ว เฮ้ยแล้วตรงนี้ก็ยังมีที่นั่งรูปร่างสัตว์ด้วยนะคะน้องๆนี่ตัวนี้ก็คือยีราฟน้องๆเคยเห็นที่สวนสัตว์ไหมที่คอยาวๆเลยส่วนตัวนู้นนะคะก็คือหมูเด้งหมูเด้งหรือว่าฮิปโปนะคะน้องๆวันนี้น้องๆได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสีสันรูปร่างแล้วก็รูปทรงสนุกกันไหมอุ๊ยพี่ลิซ่าดีใจมากเลยค่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปทบทวนคำศัพท์กันเลยนะคะไปกันเลย
1: shape s h a p e shapeรูปร่างหรือรูปทรง house h o u s e house บ้าน color c o l o r color สี tunnel t u n n e l tunnel อุโมงค์ tree t r e e tree ต้นไม้ circle c i r c l eCircle, วงกลม Square, S-Q-U-A-R-E Square, สี่เหลี่ยม
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลของเราที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้อนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: สามารถรับชมได้ทุกวัย
5: เช่นนี้นะเทค1ซีน6คัท1เทค1
6: ขออนุญาตติดวิเลจนะคะ
7: ได้ค่ะ
6: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
8: ปิด
9: ปิดยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัท1
10: รายการยังทำดีตามพ่อสอนพาเพื่อนๆตามรอยพระราชนิพนธ์กันอย่างต่อเนื่องจนมาถึงบทสรุปกันแล้วนะคะ วันนี้หนูดีจะพาเพื่อนๆไปรับชมแง่คิดดีๆจากเรื่องพระมหาชนกตามคำสอนพ่อไปพร้อมๆกันไปชมกันเลยค่ะ
7: ความเดิมตอนที่แล้วนางมณีเมฆขลานางฟ้าผู้ดูแลมหาสมุทรกลับมาจากเทวสมาคมจึงได้ตรวจตราดูความเรียบร้อยของมหาสมุทรและเห็นว่าพระมหาชนกว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรด้วยความเพียรถึง7วัน7คืนก็เลยเกิดความสงสัยมาปรากฏกายเพื่อสอบถามค่ะ

0: บทนี้จะเป็นบทสุดท้ายที่พวกเราจะมาเล่ากันนะคะเพื่อให้เพื่อนๆได้สรุปและนำแง่คิดมาปรับใช้กันค่ะตามมาเลยค่ะ
1: บทที่22และ23
2: ตอนนางมณีเมขลาพาพระมหาชนกไปยังกรุงมิถิลานครพระมหาชนกได้บอกความบริสุทธิ์ใจที่ยังคงพยายามต่อทำให้นางมณีเมขลาเกิดความประทับใจนางมณีเมขลาจึงอุ้มพระมหาชนกขึ้นจากมหาสมุทรครั้นเมื่อพระมหาชนกอ่อนแรงนางมณีเมขลาจึงทำตามประสงค์ของพระมหาชนก
0: เธอจึงพาพระมหาชนกเหาะข้ามมหาสมุทรไปยังมิถิลานคร
3: โอ้ในที่สุดก็มาถึงแล้ว
2: จากนั้นพระมหาชนกก็ได้ปกครองเมืองมิถิลานครด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับเรื่องราวในพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกได้แง่คิดอะไร
0: และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันยังไงบ้างครับ
4: สนุกครับผมว่าสนุกผมจะไปโรงเรียนอย่างไม่ท้อถอยครับ
2: แม่ดีจังเลยนะครับเอาไปใช้ในการเดินทางไปโรงเรียนนั่นนะครับอ้าวแล้วเพื่อนๆคนอื่นล่ะครับ
5: หนูจะมีสติเวลาครูสอนจะตั้งใจเรียนเก่งๆค่ะ
0: ดีจังเลยเดี๋ยวพวกเราจะสรุปให้ทุกคนฟังอีกรอบนะครับ
2: พวกเราต้องมีความอดทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคพวกเราต้องแก้ไขปัญหาโดยมีสติโอเคไหมครับ
6: โอเคค่ะ

0: ป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆกับเรื่องราวดีๆของพ่อที่ถ่ายทอดผ่านพระราชนิพนธ์เรื่องนี้ไม่เพียงแต่สนุกแต่ยังให้ข้อคิดให้คำสอนมากมายเลยนะคะอย่าลืมนำข้อคิดอย่าลืมนำแง่คิดไปปรับใช้กันด้วยนะคะและพบกันใหม่กับพวกเรายังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะเพื่อนๆลาก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะ
1: ครับผ่านค่ะเอาบทซีน5ไปต่อกับพิธีกรค่ะอ้าวทุกคนเปลี่ยนซีนเดี๋ยวแสงหมด
0: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าคำว่าสติปัญญามีความหมายกว้างขวางมากนั้นมากสติหมายถึงความระลึกได้ก็ได้ความรู้สึกตัวก็ได้ความไม่วิปลาสก็ได้ความรู้จักผิดชอบก็ได้ปัญญาก็หมายถึงความมีวิชาความรู้ความรู้ทั่วหรือความรอบรู้ความรู้จริงรู้ตลอดหรือจะหมายถึงความเฉลียวฉลาดและสามารถซึ่งเกิดจากการศึกษาและความคิดพิจารณาก็ได้ผู้ที่มีสติปัญญาจึงควรมีทั้งสติและปัญญาโดยครบถ้วนทุกลักษณะเพื่อให้สามารถรู้เท่าทันและรู้แจ้งจริงในสิ่งต่างๆและสามารถพิจารณาหาลู่ทางกับทั้งวิธีการที่ถูกต้องและประสิทธิภาพในการปฏิบัติตัวปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันเสาร์ที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2521

วันนี้พลอยใสจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับนี่พลอยเป็นอะไร

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่18กันยายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษามือวันนี้พบกับคุณกนกอ่อนวงคำหานค่ะ
0: เรามาทบทวนข่าวดีเมื่อวานกันก่อนละกันตามเสียงเรียกร้องของพี่น้องคนไทยกันนะครับข่าวเที่ยงวันนี้เราไปเริ่มกันที่ข่าวดีที่เมื่อวานนี้ครับคณะกรรมการกันกรองการใช้เงินกู้จากพระราชกำหนดเงินกู้400ล้านบาทได้ต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ในเฟส2ออกไปอีก2เดือนนะครับคือเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมกับเติมเงินเพิ่มให้กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยโดยเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีในวันที่22กันยายนนี้ครับนายเอกนิติดิจิทัลประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผย

0: หรือว่ารัฐบาลจะขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนื่องจากจัดทำขึ้นเพื่อบรรเทาวิกฤตพลังงานและราคาข้าวของที่แพงขึ้นจากสถานการณ์สงครามซึ่งกระทบต่อการบริโภคของประชาชนโดยปัจจุบันสงครามและวิกฤตพลังงานยังคงยืดเยื้อทั้งนี้ปัจจุบันยังคงมีเม็ดเงินคงเหลือในวงเงินส่วนแรกอยู่ประมาณเกือบ 50,000 ล้านบาทและจากวงเงินของพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทสำหรับเยียวยาประชาชน
1: ก็เดี๋ยวคงเข้าครม.วันอังคารหน้าครับครับครับก็คิดว่าเข้าอังคารหน้าก
2: ี่เดือนครับ
3: กี่เดือน
1: ครับรอไปฟังวันอังคารแล้วกันนะ
3: สูตรเดิมไหมคะ
1: สูตรเดิมครับ
4: สูตรเดิม
1: ครับครับครับก็ใช้งบประมาณที่มีอยู่ครับ
3: ต้องโยกงบไหมคะโยกจากก้อนสองไหมคะ
1: ไม่โยกครับ
3: ไม่โยก
1: ไม่โยกครับก็ตอนก้อนสองเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนผ่านก็
3: สองสิ้นปีไหมคะแล้วคุณ
1: เป็นก็สองเดือนครับสองเดือนนะครับโอเคนะครับแต่ว่าก็ใช้เงินที่มีอยู่นะครับ
0: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเมื่อรัฐบาลต่ออายุมาตรการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ให้กับประชาชนก็ต้องเติมเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยซึ่งจะยึดตามจำนวนผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านคุณสมบัติซึ่งจะได้รับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปส่วนคนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสปัจจุบันนั้นมีผู้ได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส26ล้านคนมียอดการใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัสสะสมตั้งแต่1มิถุนายนถึง16กันยายน2569รวมมูลค่า 159,000 ล้านบาทแบ่งเป็นรัฐสะสม 88,000 ล้านบาทประชาชนจ่าย 65,000 ล้านบาทขณะที่ผู้ผ่านคุณสมบัติสวัสดิการแห่งรัฐ 9.5 ล้านคนและก็อยู่ในระหว่างการขอทบทวนสิทธิ์อีกราวๆ5ล้านคน
5: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
6: คือกลุ่มคนใหม่ไม่ได้แบบรวมคนเก่าใช่ไหมคะที่ได้สิทธิ์มาสวัสดิการใหม่ค่ะ
5: ก็เราเริ่มประกาศผล30กันยาถูกไหมก็เริ่มรอบใหม่ของบัตรสวัสดิการครับก็เป็นคนล็อตใหม่ทั้งหมดครับที่ลงทะเบียนคนที่ไม่ได้บัตรสวัสดิการก็ไปใช้60-40นะครับ
6: ใช้60-40เหมือนเดิม
3: จะยาวถึงสิ้นปีนะ
5: ครับรอดูอันนี้เป็นนโยบายของกระทรวงละ
7: พาคุณผู้ชมนะคะไปดูบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะที่ตลาดสดข้างศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชก็พบว่ามีประชาชนค่ะมาเลือกซื้อสินค้าแล้วก็ใช้สิทธิ์จากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการกันอย่างต่อเนื่องตลาดแห่งนี้ค่ะมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการกว่า80ร้านค่ะครอบคลุมสินค้าที่หลากหลายประเภททั้งอาหารสดอาหารแห้งผักและผลไม้เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวแห้งเชฟชัยเปิดเผยนะคะว่าตั้งแต่มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะยอดขายเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนลูกค้าก็เข้ามาจับจ่ายใช้สอยเป็นจำนวนมากเนื่องจากช่วยลดรายจ่ายแล้วก็แบ่งเบาภาระของประชาชนได้จริงเมื่อมีข่าวว่ารัฐบาลค่ะได้พิจารณาจะทำโครงการนี้อีกจึงรู้สึกดีใจและขอบคุณรัฐบาลเพราะว่าเป็นการช่วยเหลือทั้งผู้บริโภคแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยด้วย
8: มากขึ้นเรื่อยๆค่ะในระยะ4เดือนยอดขายดีค่ะ
7: เช่นเดียวกับเสียงสะท้อนจากกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่บอกนะคะว่าโครงการนี้ค่ะช่วยกระตุ้นเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจได้ดีทำให้ประชาชนตัดสินใจซื้อสินค้าง่ายขึ้นแล้วก็มียอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
9: เขาอยากมีค่ะเพราะว่าช่วยกระตุ้นหมุนเวียนการเงินดีค่ะ
10: ลูกค้าใช้งานยากไหมคะ
9: ก็แล้วแต่กลุ่มนะคะบางกลุ่มก็เข้าใจค่ะแต่ว่าถ้าเหมือนเป็นผู้สูงอายุก็ต้องอธิบายต้องแนะนำต้องบางครั้งก็ต้องช่วยเหลือค่ะ
11: ก็คึกคักดีนะคะตอนนี้ลูกค้าก็มาใช้กันเยอะก็จะมีแบบลูกค้าทั้งผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยกลางคนก็มาใช้กันเยอะค่ะก็สะพัดใช้ได้เลยในร้าน
12: เฉลี่ยวันประมาณเท่าไหร่เฉลี่ย
11: ยอด
12: เมื่อเฉลี่ยคนมาใช้บริการนะครับ
11: ก็เป็นหลายร้อยคนนะคะ
10: อยากให้มีอีกไหมคะถ้าจะมีอีก
11: ถ้าจะมีอีกก็ได้นะคะเพราะว่าประชาชนก็ได้จะเอาส่วนนั้นมาใช้ได้อีก
7: ด้านผู้บริโภคก็บอกนะคะว่าโครงการนี้สามารถที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอย่างเช่นข้าวสารไข่แล้วก็ของใช้ในครัวเรือนทำให้มีเงินเหลือไปหมุนเวียนใช้จ่ายในส่วนอื่นได้แล้วก็อยากให้มีโครงการนี้ต่อเพื่อที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน
2: ใช่ค่ะแล้วก็ใช้หมดทุกเดือนนะคะ
4: อยากให้มีอีกไหมคะ
2: ถ้ามีก็ดี
13: ใช่ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าใช้แล้วรู้สึกว่าจะลดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะเลย
4: อยากให้มีอีกไหมคะ
13: ถ้ามีอีกได้ก็จะดีมากค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าพอมีแล้วเราก็สามารถใช้เงินที่เหลือไปใช้จ่ายในส่วนอื่นได้
0: ส่วนอีกโครงการไทยเที่ยวไทยนั้นนะครับรัฐบาลก็ยืนยันว่าโครงการไทยเที่ยวไทย2569ยังคงเดินหน้าต่อและไม่ติดขัดด้านงบประมาณแต่ว่าขอในการปรับช่วงเวลาให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ประชาชนอย่างคุ้มค่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงกรณีการเลื่อนระยะเวลาการดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทย2569ว่าไม่ได้เกิดจากข้อจำกัดด้านงบประมาณแต่เป็นการพิจารณาจังหวะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดมาตรการนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดและกระจายรายได้สู่ประชาชนอย่างทั่วถึงเนื่องจากขณะนี้เข้าใกล้ในช่วงของไฮซีซันหรือว่าฤดูการท่องเที่ยวจึงยังไม่จำเป็นต้องเร่งใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงนี้พร้อมยืนยันว่าโครงการไม่ได้ถูกยกเลิกและจะยังดำเนินการต่อโดยมีการหารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง
14: ไทยเที่ยวไทยเนี่ยเราอยากจะให้เป็นการใช้ที่ได้ประโยชน์สูงสุดเดี๋ยวเรากำลังจะเข้าสู่ไฮซีซั่นนะคะอาจจะยังไม่จำเป็นที่จะต้องเอามาใช้บูสต์ในตอนนี้เราอาจจะเอามาใช้ในช่วงที่มีความสำคัญและจำเป็นจริงๆโครงการไม่ได้พับนะคะโครงการยังมีอยู่แต่ว่าต้องการจะออกมาในจังหวะเวลาที่เหมาะสมเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ทำให้เกิดรายได้กระจายตัวอย่างทั่วถึงจริงๆ
0: ส่วนมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพไทยช่วยไทยพลัสนั้นนางสุภจีระบุว่ารัฐบาลดำเนินโครงการมาตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านทั้งการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดการขยายเครือข่ายขนส่งให้ครอบคลุมทุกอำเภอผ่านความร่วมมือกับไปรษณีย์และช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับระยะเวลาโครงการนั้นเบื้องต้นคาดว่าจะขยายออกอีก2เดือนหรือว่าสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายนโดยรายละเอียดต้องรอการสรุปจากนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
7: มาดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันบ้างค่ะคือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงสุดสัปดาห์นะคะตอนบนของประเทศก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือค่ะตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็มีรายงานฝนตกในหลายจังหวัดแล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะทางนายอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกก็ลงพื้นที่กลางดึกเลยนะคะไปสั่งอพยพชาวบ้านหลังจากที่ระดับน้ำในคลองชมพูเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นจากฝนตกหนักต่อเนื่องค่ะเมื่อคืนนี้นะคะเวลาประมาณ5ทุ่มค่ะทางปภ.ก็ส่งเซลบอร์ดแคสแจ้งเตือนระดับน้ำในคลองชมพูที่เพิ่มสูงขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมน้ำแล้วก็ที่ลุ่มต่ำซึ่งที่บริเวณสะพานวังหมันนะคะระดับน้ำเนี่ยเพิ่มนะจนหลายฝ่ายมีความน่ากังวล นะคะทางท้องถิ่นผู้นำชุมชนก็เพิ่มช่องทางการสื่อสารประกาศผ่านหอกระจายข่าวให้ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่3บ้านชมพูหมู่ที่5บ้านปลวกงามตำบลชมพูให้ยกของขึ้นที่สูงแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดบางส่วนค่ะก็มีการอบพยพประชาชนไปอยู่ในศูนย์พักพิงที่วัดชมพูนะคะส่วนบรรยากาศเช้าวันนี้ประมาณ 9:30 นระดับน้ำคลองชมพูอยู่ที่ประมาณ5 เมตร 70 เซนติเมตรค่ะปัจจุบันเนี่ยน้ำไหลเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรหมู่ที่5บ้านปลวกงามตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางรวมแล้วเนี่ย30หลังคาเรือนทั้งในอำเภอเนินมะปรางและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆในการให้ความช่วยเหลือและก็ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดค่ะ
0: ส่วนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้นอำเภอแม่เสรียงครับได้เกิดเหตุดินสไลด์และน้ำป่าไหลหลากในหลายตำบลเช่นตำบลป่าแป๋หมู่ที่3ดินสไลด์ปิดทับเส้นทางสัญจรและมีต้นไม้ล้มกีดขวางเส้นทางรวมถึงเกิดดินสไลด์ปิดทับเส้นทางสัญจรระหว่างบ้านห้วยเดือไก่ดำ หลายจุดนะครับส่งผลให้กระทบต่อการเดินทางของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งทางอำเภอแม่เสรียงเองก็มีการสั่งให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและก็ผู้นำท้องที่เร่งสำรวจและรายงานความเสียหายต่อเนื่องพร้อมประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าดำเนินการเปิดเส้นทางกำจัดสิ่งกีดขวางฟื้นฟูพื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยต่อไป
7: ทางปภ.นะคะได้มีการแจ้งเตือนน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มแล้วก็น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่อย่างภาคเหนือเนี่ยแจ้งเตือนที่จังหวัดอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคอีสานจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาภาคกลางนะคะที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดและภาคใต้ค่ะที่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตชุมพรและสุราษฎร์ธานีด้านกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่7แล้วนะคะวันที่18ถึง20กันยายนประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเริ่มมีผลกระทบในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนค่ะขอให้ประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้
0: เมื่อช่วงเช้าก็เกิดเหตุสลดขึ้นนะครับคนงานรับเหมาท่อไฟฟ้าลงดินได้ลื่นแล้วก็พลัดตกลงไปในท่อระบายน้ำลึก3เมตรใต้สถานี BTS ปุณณวิถีเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุนี่คือภาพเหตุการณ์เมื่อช่วงเช้าเวลาประมาณ 7:00 นครับศูนย์วิทยุพระราม3นะครับได้รายงานสายด่วนนะครับ199รับแจ้งเหตุมีคนงานรับเหมาท่อไฟฟ้าลงดินพลัดตกลงไปภายในท่อระบายบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS ปุณณวิถีถนนสุขุมวิทแขวงบางจากเขตพระขนงกรุงเทพครับเจ้าที่สถานีดับเพลิงและหน่วยกู้ภัยพระขนงได้เร่งเข้าตรวจสอบและก็ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นทราบว่าเป็นคนงานรับเหมาก่อสร้างเพศชายชื่อนายพาโตะเป็นชาวจังหวัดตากอายุ32ปีคาดว่าลงไปภายในท่อเพื่อล้างตัวหลังจากเดินสายไฟก่อนที่จะพลัดตกลงไปนั้นคาดว่าอาจเกิดจากการลื่นภายในท่อนี้มีความลึกประมาณ 2-3 เมตรเจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการค้นหาและก็ช่วยเหลือต่อมา 8:55 นาทีครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยป่อเต็กตึ๊งและชุดปฏิบัติการใต้น้ำก็พบร่างของผู้เสียชีวิตอยู่ภายในท่อจึงเร่งดำเนินการนำร่างออกจากพื้นที่เพื่อส่งต่อให้แพทย์นิติเวชและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
7: ไปดูความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วนะคะที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยค่ะซึ่งล่าสุดนะคะหลังจากที่มีการเปิดหน้าดินค่ะก็ไปพบรอยต้องสงสัยที่บริเวณต่อหม้อทางยกระดับถนนพระราม3ทางกทมจึงได้มีการปรับแผนทยอยตัดปลอกครอบท่อนะคะออกเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเพื่อที่จะเจาะหาจุดน้ำมันรั่วที่แท้จริงเช้าวันนี้ค่ะก็มีการประชุมที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เขตคลองเตยโดยนายบำรุงสำเนียงงามผู้อำนวยการเขตคลองเตยให้ข้อมูลนะคะว่าทางบริษัทเอกชนผู้ดูแลท่อยังไม่สามารถนำปลอกครอบท่อค่ะออกได้ตามแผนเนื่องจากว่ามีความแข็งแรงมากผู้เชี่ยวชาญก็เลยมีการปรับแผนนะคะคือใช้วิธีทยอยตัดออกเป็นชิ้นเล็กๆประมาณ5เซนติเมตรเพื่อเจาะหาต้นตอจุดรั่วของท่อส่งน้ำมันเมื่อเช้าค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แล้วก็เล่าย้อนจุดเริ่มต้นเมื่อวันพุธทางเจ้าหน้าที่ได้มีการล้างท่อและก็พบว่ายังมีคราบน้ำมันเนี่ยซึมเข้ามาที่บริเวณใต้ทางยกระดับตรงต่อหม้อทางกทม.จึงตัดสินใจนะคะคือเปิดหน้าดินเนี่ยเพิ่มจนไปพบจุดต้องสงสัยที่คาดว่าจะเป็นต้นตอการรั่วไหลส่วนข้อสังเกตเรื่องของคราบน้ำมันก็คาดว่าจะเป็นน้ำมันเก่าที่รั่วไหลสะสมกันมาซึ่งก็ต้องรอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบยืนยันอย่างละเอียดอีกครั้งซึ่งจากการลงพื้นที่ของทีมข่าว APT ก็พบว่ากลิ่นน้ำมันเนี่ยที่เคยรุนแรงก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มเบาบางลงแล้วโดยจะได้กลิ่นก็เฉพาะช่วงที่มีลมพัดผ่านเท่านั้นแต่ว่ายังมีประชาชนในพื้นที่บางส่วนกังวลเรื่องของรอยรั่วหากอยู่ใกล้กับที่พักอาศัยจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเร่งดำเนินการแก้ไขค่ะ
15: กังวลค่ะกังวลเรื่องกลิ่นยังพอรับไหวเพราะเราก็ป้องกันได้แต่กลัวอย่างเดียวคือเรื่องไฟอะค่ะ
16: เพราะ
15: ว่
16: าเราไปอยู่สมุท
15: รใช่ค่ะแล้วก็คือเราเป็นครอบครัวอยู่ที่นี่เลยก็มีลูกมีอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นห่วงค่ะ
17: เห็นว่าก่อนตอนนี้ก็เคยได้กลิ่นมาเป็นเดือนแล้ว
15: ได้กลิ่นเป็นเดือนแล้วค่ะถ้ารวมวันนี้ก็น่าจะเป็นเดือนแล้วค่ะ
16: เราที่เข้ามาเราก็ต้องแบบ
15: ก็ต้องเลื่อนหมดเลยค่ะที่โทรเข้ามาหรือว่าที่จะเข้ามาก็ยกเว้นไปก่อนเลย
18: เขาก็บอกลูกค้าไม่ได้เหมือนกันว่าเปิดเมื่อไหร
15: ่ใช่ค่ะก็เสียเยอะพอสมควรเลยล่ะค่ะ
0: วันนี้ก็ครบ7วันครับหลังจากที่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบข้อมูลในภาพรวมแบบเชิงลึกทั้งหมดของอาคารชาบัดเฮาส์ป่าตองครับซึ่งทางเทศบาลเมืองป่าตองก็ได้สั่งระงับการใช้งานและให้ปรับปรุงแก้ไขอาคารภายใน7วันเนื่องจากพบการก่อสร้างและดัดแปลงอาคารไม่เป็นไปตามแบบที่ได้รับอนุญาตจึงต้องติดตามกันต่อนะครับว่าจะมีการแก้ไขตามกฎหมายที่กำหนดทั้งหมดหรือไม่นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ตรวจสอบชาบัดเฮาส์ป่าตองเพื่อดูข้อเท็จจริงจากสถานที่จริงทั้งรูปแบบของการใช้ประโยชน์ลักษณะกิจกรรมตลอดจนประเด็นด้านกฎหมายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับพื้นที่โดยมีประเด็นสำคัญคือทั้งเรื่องของความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยและความเหมาะสมกับบริบทของเมืองท่องเที่ยวอย่างภูเก็ตโดยเน้นย้ำว่าการตรวจสอบจะไม่มองเพียงประเด็นใดประเด็นหนึ่งแต่ต้องดูให้ครบทั้งเรื่องของที่ดินการก่อสร้างการประกอบกิจกรรมตลอดจนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะด้านการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยทุกกิจกรรมต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและมีความเหมาะสมกับพื้นที่หลังตรวจสอบมีการสั่งการให้เทศบาลเมืองป่าตองสั่งระงับการใช้งานและให้ปรับปรุงแก้ไขอาคารชาบัดเฮาส์ป่าตองเนื่องจากพบการก่อสร้างและดัดแปลงอาคารไม่เป็นไปตามแบบที่ได้รับอนุญาตโดยเฉพาะบริเวณชั้น1และชั้น5จากการที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างไว้6ชั้นนำอาคารไปใช้มีการดัดแปลงพื้นที่เพื่อใช้เป็นภัตตาคารและสโมสรไม่ได้ขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายการควบคุมอาคารโดยเจ้าหน้าที่ก็สั่งหยุดการก่อสร้างระงับการใช้งานในส่วนที่ผิดแบบและให้แก้ไขหรือว่ารื้อถอนส่วนที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายโดยวันนี้ก็ครบ7วันแล้วตามประกาศที่แจ้งไว้ให้ปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ต่อเติมโดยไม่ได้รับอนุญาตและมีเวลา1เดือนในการแก้ไขให้ถูกต้องทั้งนี้ครับชาบัดเฮาส์ป่าตองนั้นจัดตั้งขึ้นในนามของบริษัทมีกรรมการผู้ถือหุ้นทั้งหมด3คนเป็นชาวอิสราเอลโดยในจำนวนนี้มี2คนที่ได้รับสัญชาติไทยแล้วส่วนอาคารชาบัดนั้นจากการตรวจสอบพบว่ามีการขออนุญาตก่อสร้างเป็นอาคาร5ชั้นแต่ปัจจุบันพบมีการดัดแปลงและก็การก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมนอกเหนือจากการขออนุญาต
7: ทางด้านของรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ย้ำนะคะว่ามีมาตรการในการดูแลกิจกรรมในชาบัดนะคะระบุบอกว่าแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลแต่ก็สามารถที่จะตรวจสอบได้หากทำผิดกฎหมายก็พร้อมดำเนินการไม่มีข้อละเว้นค่ะพลตำรวจตรีสิริวัตรดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กล่าวถึงการตรวจสอบกิจกรรมภายในชาบัดโดยบอกนะคะว่าเรื่องของศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีมาตรการในการดำเนินการอยู่แล้วและต้องมีการประสานความร่วมมือเพื่อตรวจสอบพื้นที่ว่าเป็นอย่างไรถ้าหากพบว่ามีการทำผิดกฎหมายก็จะต้องดำเนินการพร้อมยอมรับนะคะว่าชาบัดแม้ตามคำนิยามจะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลแต่สามารถประสานงานขอความร่วมมือเข้าไปตรวจสอบได้พร้อมย้ำค่ะว่าไทยเนี่ยต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกเชื้อชาติแต่ทุกคนที่เข้ามาก็ต้องเคารพกฎหมายของประเทศไทยหากมีนักท่องเที่ยวคนไหนละเมิดตำรวจก็ต้องบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะค่ะการดำเนินการในลักษณะของนอมินีถือของที่ดินดำเนินการอย่างเข้มข้น
19: ครับจริงๆเนี่ยในส่วนของนักท่องเที่ยวที่มาอยู่ในประเทศไทยนะครับต้องเรียนว่าจริงเราต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกชาติอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยชาวต่างชาติทุกคนต้องเคารพกฎหมายนะครับซึ่งถ้าเกิดใครละเมิดกฎหมายเนี่ยทางตำรวจก็ต้องมาบังคับใช้กฎหมายนะครับอย่างเท่าเทียมกันนะครับทีนี้ถามว่าถ้าเกิดว่าแต่ละจังหวัดนะครับที่มีกรณีนอมินีเนี่ยเดิมทีเนี่ยทางท่านผู้การแห่งชาติมอบหมายพลเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.นะครับซึ่งเป็นผอ.ศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและข้อมูลผิดกฎหมายนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าเกิดว่าดูจากสื่อมวลชนจะเห็นแล้วว่ามีการลงในพื้นที่ปฏิบัติการอยู่หลักๆอยู่ที่ผ่านมาเนี่ย6จังหวัดนะครับโดยการยึดทรัพย์สินนะครับที่ดินนะครับที่มีการใช้นอมินีหรือตัวแทนเนี่ยมาครอบครองนะครับโดยผิดกฎหมายนะครับมีการดำเนินการ ถึงชั้นศาลมีการพิพากษาไปแล้วนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยขอให้สบายใจได้นะครับก็ยังดำเนินการอย่างเข้มข้นอยู่ที่ศาสนาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับแล้วก็ทางการปฏิบัติมีแนวทางในการปฏิบัติอยู่แล้วอยู่ภายใต้กฎหมายเช่นกันนะครับซึ่งก็ต้องมีการประสานความร่วมมือกับทั้งตัวคนที่อยู่ในพื้นที่นะครับว่าเป็นอย่างไรคือเป็นถ้าเป็นเรื่องศาสนาเราก็ต้องละมุนละม่อมมากที่สุดในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดว่าพบว่ามีการละเมิดกฎหมายเราก็ต้องบังคับใช้ต้องมีการจับกุมหรือดำเนินคดีตามฐานความผิดที่ได้กระทำครับจริงๆก็อาจจะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลในนิยามแต่ว่าเราก็สามารถที่จะพูดคุยหรือว่าขอความร่วมมือได้ครับเพราะอยู่ในประเทศไทยครับ
7: ส่วนกรณีที่มีการนัดชุมนุมต่อต้านทุนสีเทาและปัญหาต่างชาติถือครองที่ดินพลตำรวจตรีเสรีวัฒน์บอกว่าการชุมนุมต้องอยู่ภายใต้ของกฎหมายตามพรบชุมนุมสาธารณะซึ่งทางตำรวจเองก็ได้มีการเตรียมมาตรการในการดูแลพื้นที่ที่มีการชุมนุมอยู่แล้วหากพบการทำผิดก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมายเช่นเดียวกัน
0: ขณะที่ชาวบ้านย่านสุขุมวิท22ครับก็ร้องเรียนให้มีการตรวจสอบการขยายตัวของชุมชนชาวยิวและการก่อสร้างอาคารสมาคมชาวยิวมีการขุดชั้นใต้ดินถึง3ชั้นหวั่นจะทำให้เกิดดินสุดทีมข่าว NBT ลงพื้นที่สำรวจโครงการก่อสร้างอาคาร5ชั้นและก็ชั้นใต้ดิน3ชั้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาและสำนักงานบริเวณซอยสุขุมวิท22ซึ่งมีสมาคมชาวยิวแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าของโครงการเพราะว่าปัจจุบันโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการชะลอการก่อสร้างเนื่องจากก่อนหน้านี้ตรวจพบว่ามีการดัดแปลงและแก้ไขแบบแปลนโดยที่แปลนใหม่นั้นยังไม่ได้รับการอนุญาตจากการลงพื้นที่คุยกับประชาชนในบริเวณใกล้เคียงได้สะท้อนถึงข้อกังวลในหลายประเด็นซึ่งก่อนหน้านี้เดิมสถานที่แห่งนี้เป็นเพียงอาคารประกอบกิจกรรมทางศาสนาของชาวยิวขนาดเล็กสูงราวๆ 3-4 ชั้นมักจะมีกลุ่มชาวยิวนับร้อยคนมารวมตัวกันส่งผลให้เกิดปัญหาจอดรถกีดขวางบริเวณหน้าบ้านและก็ส่งเสียงดังเป็นบางครั้งกระทั่งในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาได้มีการขยายพื้นที่การก่อสร้างศาสนสถานให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและก็ทราบว่ามีการขุดเจาะพื้นดินลงไปลึกถึง3ชั้นซึ่งจุดนี้ก็สร้างความกังวลใจอย่างมากเนื่องจากพื้นที่ด้านใต้นั้นยังเป็นทางน้ำไหลผ่านเกรงว่าจะกระทบต่อโครงสร้างของชั้นดินจนเกิดเหตุการณ์แผ่นดินทรุดหรือว่าถนนยุบตัวซ้ำรอยเหตุการณ์หน้าโรงพยาบาลวชิระได้ขณะที่ประชาชนอีกรายก็ตั้งข้อสังเกตถึงรูปแบบการกว้านซื้อที่ดินโดยรอบจนกลายเป็นชุมชนขนาดย่อมนอกจากนี้ยังได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโดยเฉพาะช่วงที่มีการตอกเสาเข็มรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนอย่างชัดเจนบางบ้านนั้นมีรอยแตกร้าวปรากฏอยู่บนกำแพงด้วยซึ่งก็เป็นรอยใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงที่มีการก่อสร้างโดยที่ผ่านมาเคยร้องเรียนไปยังกทม.ให้เข้ามาตรวจสอบแล้วแต่ว่ายังไม่มีเจ้าหน้าที่ลงมาตรวจสอบอย่างจริงจังทางนี้ประชาชนในพื้นที่อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบและควบคุมการขยายตัวของคอมมูนิตี้ยิวขนาดใหญ่ที่จะกระทบต่อชุมชนรวมถึงความกังวลด้วยว่าอาจตกเป็นเป้าหมายการก่อเหตุร้ายในอนาคตได้
7: ก่อนหน้านี้นะคะก็เกิดเหตุยิงรายวันจนกลายเป็นความหวาดระแวงในชีวิตประจำวันนะคะทางสถาบันพระปกเกล้าก็เลยเปิด

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: โอ้ my god สวยมากสวยมากมาก
0: แบบเนี้ยต้องขอออฟฟิศมาประจำที่เมืองไทยแล้วมั้ง
1: no no no ของไทยสวยขนาดนี้ถ้าไอมาทำงานที่นี่ไอต้องซื้อของจนตัวหมดแน่แน
2: ่หมายถึงหมดตัวหรือเปล่าคะ
1: โอ้ใช่ใช่หมดตัวไอพูดเผ็ด
3: พูดผิด
4: นี่รู้ไหมถ้าสมัยนั้นสมเด็จพระพันปีไม่ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพงานศิลปะหัตถกรรมของไทยโดยเฉพาะการทอผ้าไหมคงไม่เป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้หรอกนะ
1: โอ้ถ้าเป็นแบบนั้นเสียดายตายเลยไอเดินทางมาทั่วโลกของแบบนี้ไม่มีที่อื่นแล้วนะ
2: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ

0: ไปแล้วเด้ออีแม
1: ่คำแก้วเอ็งสิไปใส่
2: มันสิไปเฮ็ดงานได้กุ้งอยู่บ้านเฮาทำแต่หน้าทำแต่ไล่มันบ่พอกิน
1: เอ็งสิไปเฮ็ดหยังวีซ่าความหูท่อผ่าแพ้ว่าของแม่เองกับมี่แล้วตอนนี้พลาสินี่ท่านส่งตั้งกลุ่มท่อผ่าหมายแพ้ว่าและโครงการศิลปาชีพอยู่กาฬสินธุ์แล้วคนบ้านเฮาก็ไปเป็นสมาชิกหลายคนอยู่คันเอ็งเข้าร่วมก็สิมีอาชีพมีรายได้บ่ต้องลำบากไปเฮ็ดงานอยู่หม่องอื่น
0: โอ้ยบ่เอาดอกป้าเฮ็ดไปก็บ่ฮู้สิขายผู้ใดเดี๋ยวนี้บ่มีไผเขาใส่กันแล้วมันเซยมันบ่โมเดิร์นเอาน
1: ี่แมวผู้ใดนี
3: ่แก้วแก้ว
1: โอ้ยเอ็งเบิ่งนี่ก่อนค่ำแก้วนี่เป็นแพ้ว่าที่ทรงเข้าประกวดเมื่อปีก่อนการประกวดผ้าไหมมีสุปีเขารอทรงประกวดกันแทบสู่จังหวัดทั้งมัดมีคิดหางกะลอกพื้นเรียบลั่วแพ้ว่าของบ้านเฮาคันประกวดสนะคนทั่วไปก็สิฮู้จักผ้าบ้านเฮาหลายขึ้นขายได้หลายขึ้นเมื่อเขาเป็นสมาชิกศิลปาชีพก็สิมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเก่าหลายบ่ต้องลำบากจากบ้านไปใสได้ดูแลพ่อแม่ท่านมาซอยเฮาได้อีหลี
0: อยากไปดอกอยู่บ้านเรามินหนูก็อยากอยู่มันเฮ็ดจังไดหนูลืมไปเบิดแล้ว
4: ว้าวสีเขียวนี่มันอะไรสวยจังเลย
5: นี่คือปีกแมลงทับแมลงชนิดหนึ่งของไทยที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงฟื้นฟูงานปากปีกแมลงทับที่มีมาแต่โบราณแล้วให้สมาชิกศิลปาชีพมาฝึกทำนี่เป็นตัวอย่างที่ท่านใช้ปักบนชุดโขนน่ะ
4: Amazing I ไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนเลยโอ้ไอเต้นตื่น
6: ตื่นเต้น
7: วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จพระพันปีได้ทรงก่อตั้งศิลปาชีพเพื่อช่วยให้ชาวบ้านที่ยากจนให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีและยังทรงส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณให้อยู่คู่ชาติเป็นนานๆ

0: ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
1: โอ้ย
2: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่หรอครับ
1: ก็ฝึกโขนไง
3: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
1: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
3: โขน

0: แก้ทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: ค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะแล้วก็สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันนะคะวันนี้มาพบกับครูณภัทรกาญจนพังคะในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 นักเรียนคะวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องอะไรนะ
3: สัญญา

0: ค่ะสัญลักษณ์สากลในการดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะวันนี้คุณครูมีเกมมาให้นักเรียนพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: กลุ่มไหนพร้อมแล้วยกมือข้อที่หนึ่งเดี๋ยวก่อนคำแรกคืออะไรลูก
2: โอลีเอสเตอร
0: ์คำที่สองสเปนเด็กใช่ไหมคะคำทั้งสามคำนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะมีกลุ่มสุดท้ายยกก่อนเพื่อนนะคะเกี่ยวกับอะไรลูกที่สองมีกลุ่มไหนจะตอบไหมกลุ่ม6อีกแล้วแบ่งกลุ่มอื่นบ้างได้ไหมอ่ะกลุ่มไหนคะ
3: กลุ่ม
0: 2กลุ่ม2ขอกลุ่ม2ก่อนนะ
4: เอาหมายเลข
0: 2โอเคเช่นผ้าที่มีส่วนผสมของเส้นใยฝ้ายเท่าไหร่ 65% และใยโพลีเอสเตอร์35% เอเอาข้อไหนอีกลูกตอบได้ยัง
5: ตอบได
0: ้แล้วเหรอเก่งจังเอาข้ออื่นก่อนไหมอาจจะผิดก็ได้นะข้อไหนคะ
6: ข้อ1
0: การนำเส้นใยธรรมชาติมาดัดแปลงด้วยวิธีทางเคมีได้ใช่ไหมคะมั่นใจนะไม่งั้นได้กลุ่มอื่นนะเชิญค่ะเกี่ยวกับอะไรนะ
7: เส้นใยกึ่งสังเคราะห์ครับ
0: เส้นใยกึ่งสังเคราะห์เป็นยังไงนะลูกมีส่วนผสม
7: มีส่วนผสมของเส้นใยธรรมชาติกับเส้นใยสังเคราะห์อย่างละบางอย่างอาจจะมีมากบางอย่างอาจจะมีน้อยค่ะ
0: เก่งมากนะคะเดี๋ยวดูคำตอบถูกต้องไหมถูกต้องปรบมือค่ะยอดเยี่ยมลูกจำได้ไหมสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนกันมีผ้าอะไรนะคะเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะผ้าอะไรนะคุณสมบัติซับเหงื่อได้ดีไม่ยืดไม่หดนะคะทนต่อการซักด้วยเครื่องซักผ้าเนื้อผ้าไม่เป็นขุยด้วยแล้วก็มีส่วนผสม2อย่างเช่นผ้าคอตตอนคือผ้าฝ้ายใช่ไหมลูกกับโพลีเอสเตอร์ใช่ไหมคะสัดส่วนก็เหมือนที่ลูกบอกเมื่อกี้ว่ามากน้อยแตกต่างกันใช่ไหมคะเก่งมากเลยจำได้เป็นเส้นใยกึ่งสังเคราะห์ก็คือมีทั้งธรรมชาติมีทั้
8: ง
0: เส้นใยสังเคราะห์นะคะเก่งมากเลยมีอีกไหมนะอ้าวมีอีกข้อที่3ใครอยากจะตอบไหมกลุ่ม2อีกแล้วทำไมกลุ่ม2กลุ่มนี้เก่งจังอยากจะตอบไหมลูกขออีกกลุ่มนึงได้ไหมคะ
9: ได
0: ้ให้กลุ่ม1ตอบนะ
9: ได้
0: โอเคกลุ่มนี้ได้ดาวแล้วกลุ่ม6ได้ดาวแล้วกลุ่ม1ข้อที่3ถามว่าอะไรนะเอาคำภาษาอังกฤษด้วยอะไรลูกอ่านออกไหมคะ
10: มีคนเติมนี้ก็เป็นโมเ
11: ดลเส้นได้ขนสัตว์ครับ
0: เส้นได้ที่ทำจากขนสัตว์ข้อไหนลูกทำจากขนสัตว
11: ์4
0: มีกลุ่มไหนตอบได้เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเพื่อนช่วยกลุ่มไหนลูกกลุ่ม3กลุ่ม3กลุ่ม3เชิญค่ะลูกสามารถตอบคำตอบสุดท้ายได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เพื่อนช่วยนี้ก่อนนะคะ
12: เส้นใยธรรมชาติครับ
0: ตอบเส้นใยธรรมชาติเลยเหรอรู้ได้ยังไงว่าเป็นเส้นใยธรรมชาติรู้ได้ไงลูก
12: คำคุ้นคุ้นเคยผ่านตาครับ
0: คำคุ้นคุ้นเคยผ่านตามีเพื่อนช่วยได้ไหมคำเหล่านี้มีความหมายหรืออ่านว่ายังไงเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเก่งมากลูกเดี๋ยวเอากลุ่ม2ช่วย

0: อ่านได้ทีละคำนะคะ
1: เพราะว่าคอตตอนเป็นผ้าฝ้ายครับ
0: คอตตอนคือผ้าฝ้ายใช่ไหมลูก
1: ใช่
0: แล้วคำถัดมา
1: แล้วแปลคำสุดท้ายเป็นผ้าขนสัตว์ครับ
0: คำสุดท้ายเป็นผ้าขนสัตว์ใช่ไหมลูก
1: ใช่ครับ
0: วูลต่อมา
1: ผ้าไหมครับ
0: ผ้าไหมทำไมรู้ภาษาไทยแล้วภาษาอังกฤษแล้วลูกแล้วคำที่สอง
1: คำที่สองเฟกครับ
0: เฟก
1: ใช่ค่ะ
0: เฟกแปลว่าอะไรลูก
1: เป็นใยป่านครับ
0: เฟกเป็นพืชประเภทปอป่านที่ใช้ทำผ้าลินินค่ะเซลล์นี่เป็นอะไร
1: ผ้าไหมคร
0: ับ ผ้าไหมนะคะคำเหล่านี้ใครอยากตอบคำเหล่านี้เกี่ยวกับเส้นใยอะไรคะกลุ่มหนึ่งแป๊บนึงนะคะลูกให้กลุ่มหนึ่งเขาแก้ตัวหน่อย
2: เส้นใยธรรมชาติครับ
0: เป็นเส้นใยจารย์รู้จักเส้นใยแล้วประเภทของเส้นใยแล้ววันนี้มาเรียนสัญลักษณ์สากลในการดูแลรักษาเสื้อผ้าของเรานะคะให้ถูกวิธีมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้นักเรียนเรียนแล้วได้ความรู้เรื่องอะไรบ้าง ข้อ1อธิบายความหมายของสัญลักษณ์สากลในการดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายต่างๆได้นะคะข้อ2วิเคราะห์สัญลักษณ์การดูแลรักษาเสื้อผ้าข้อ3นำเสนอการดูแลเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายได้ถูกต้องตามสัญลักษณ์สากลข้อ4เห็นความสำคัญของป้ายบอกวิธีทำความสะอาดผ้าในการดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะหลังจากวันนี้ไปเราต้องรู้และเข้าใจวิธีการดูแลรักษาเสื้อผ้าของตัวเองได้นะคะเอามีคำถามอีกกลุ่ม5พร้อมไหมลูกคำถามข้อที่1นักเรียนคิดว่ามีวิธีการดูแลรักษาเสื้อผ้าอย่างไรให้ใช้ได้นานและคุ้มค่าเดี๋ยวคุณครูจะให้โอกาสกลุ่ม5ก่อนเพราะกลุ่ม5ต่อคิวอยู่เชิญค่ะลูก
3: ดูสัญลักษณ์สากลและซักอย่างถูกวิธีครับ
0: ดูอะไรนะคะ
3: สัญลักษณ์สากลครับ
0: สัญลักษณ์สากลดูได้จากตรงไหนลูก
3: ปกคอเสื้อครับ
0: ปกตรงในปก
3: ใช่ครับ
0: ตรงเสื้อข้างในใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
0: ทีนี้รู้ได้ไงว่ามีวิธีการดูแลรักษาเสื้อผ้าหรือดูแลเสื้อผ้าของเราอะอย่างไรมีป้ายบอกแล้วมีอะไรบอกอีกลูกป้ายอะมีลักษณะคือมีลักษณะหรือมีอะไรที่บ่งบอกว่าต้องดูแลรักษาแบบนั้นที่เราสังเกตนะลูก
3: เป็นสัญลักษณ์เป็นรูปครับ
0: สัญลักษณ์เป็นรูปภาพใช่ไหมลูกเก่งมากกลุ่ม5ปรบมือค่ะนะคะเก่งมากเลยนี่คือการสังเกตแล้วมีอะไรอีกกลุ่ม2อยากตอบนอกจากสัญลักษณ์รูปภาพแล้วเป็นสัญลักษณ์แบบไหนอีกลูก
4: มีซักผ้าให้ดูวิธีการซักค่ะว่าซักถูกต้องหรือไม่แล้วก็พับเก็บในตู้ให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็เลือกการรีดที่ดีค่ะการตากแล้วก็การอบค่ะ
0: การซักการตากการอบใช่ไหมลูกต้องถูกวิธีใช่ไหมคะแล้วไอ้ถูกวิธีเป็นยังไงวันนี้เราจะได้เรียนกันใช่ไหมปรบมือให้กลุ่ม2ด้วยค่ะเก่งมากต่อไปมีข้อที่2อีกไว้สำหรับกลุ่มไหนนะ
5: กล
0: ุ
5: ่มหนู
0: เมื่อกี้กลุ่ม6ขอต่อคิวนักเรียนเคยเห็นสัญลักษณ์ต่างๆเหล่านี้หรือไม่และจากที่ใดบ้างเมื่อกี้เพื่อนตอบสัญลักษณ์มีใช่ไหมลูกในป้ายใช่ไหมคะมาดูสัญลักษณ
6: ์เสื้อผ้าเคยเห็นค่ะ
0: เคยเห็น
6: เคยเห็นตามเสื้อผ้าค่ะแล้วก็กระเป๋า
0: ตามเสื้อผ้ากระเป๋าใช่ไหมคะเห็นไหมไม่ใช่เสื้อผ้าอย่างเดียวใช่ไหมลูกกระเป๋าหรือสิ่งของเครื่องใช้ที่ผลิตจาก

0: ผ้านะคะมีวิธีการบอกด้วยสัญลักษณ์ภาพและก็อะไรอีกข้อความใช่ไหมลูกปรบมือกลุ่มสี่ค่ะเก่งมากมาดูป้ายบอกวิธีทำความสะอาดผ้านักเรียนคงเคยเห็นแล้วมีใครเคยเห็นบ้างมีใครเคยเห็นบ้างยกมือค่ะใครที่ไม่เคยเห็นแสดงว่าไม่เคยสังเกตเลยตัวเองสวมใส่เสื้อผ้าแล้วมีสัญลักษณ์แบบนี้ที่เสื้อผ้าใช่ไหมลูกสัญลักษณ์แบบนี้เป็นอะไรคะเป็นป้ายบอกวิธีทำความสะอาดผ้านะคะแต่ละชนิดเก่งมากนะก็เหมือนที่เพื่อนตอบไปเมื่อกี้นะคะก็ป้ายบอกวิธีทำความสะอาดผ้าเนี่ยจะเป็นลักษณะอะไรรูปภาพสัญลักษณ์ใช่ไหมคะอย่างตัวอย่างนะคะแล้วก็เป็นคำอธิบายสั้นๆให้เราเข้าใจง่ายในการที่จะดูแลรักษาเสื้อผ้าตัวนั้นๆ นะคะแล้วก็อะไรอีกนิยมเขียนเป็นสัญลักษณ์รูปภาพใช่ค่ะสัญลักษณ์รูปภาพหรือเป็นข้อความนะคะอาจจะเป็นได้ทุกภาษาก็ประเทศไหนผลิตเสื้อผ้าชนิดนั้นๆประเทศนั้นก็จะมีการบรรยายข้อความสั้นๆภาษาของตัวเองใช่ไหมคะวันนี้เดี๋ยวนักเรียนได้สืบค้นกันและก็ได้เรียนรู้การค้นหาการแปลความหมายของคำศัพท์ด้วยต่อไปดูสิว่าป้ายที่บอกเนี่ยนะคะบอกวิธีการซักด้วยภาพและก็ข้อความต่างๆอย่างไรบ้างนะคะนักเรียนปลายทางมาดูพร้อมกันนะลูกนักเรียนปลายทางเคยสังเกตไหมคะภาพแรกหรือเรื่องแรกในกระบวนการทำความสะอาดเสื้อผ้าใช่ไหมคะเรื่องของการซักแห้งนักเรียนรู้จักไหมซักแห้งเป็นยังไงซักแห้งเป็นยังไงคะ
1: เป็นวิธีการทำความสะอาดผ้าโดยไม่ใช้น้ำ
0: เป็นวิธีการทำความสะอาดเสื้อผ้าโดยไม่ใช้น้ำนักเรียนเคยทำไหม
1: ไม่เคย
0: ใครเคยทำยกมือใครเคยทำความสะอาดด้วยวิธีแบบนี้เก่งมากนะคะเคยซักใช่ไหมลูกบอกเพื่อนได้ไหมว่าซักแบบไหนนานแล้วใครตอบได้เอาแจกดาวอีกไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามีเรียนนะคะวิธีการซักแห้งจะไม่ใช้น้ำแต่ใช
1: ้
0: สารเคมีที่เป็นตัวทำละลายนะคะมีความสามารถพิเศษอะสารเคมีเนี้ยมีความสามารถพิเศษที่จะช่วยอะไรคะละลายคราบสกปรกใช่ที่สกปรกฝังลึกนะคะให้ช่วยถนอมเนื้อผ้าเราด้วยรักษาเสื้อผ้าโดยเฉพาะเสื้อผ้าที่มีราคาแพงเช่นชุดอะไรชุดแต่งงานอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นอะไรนะคะที่นิยมใช้กันน้ำมันเพอร์คลอรูเอทิลีนนะคะค่อนข้างเรียกยากนิดนึงแล้วก็ไฮโดรคาร์บอนนะคะแต่ว่าน้ำมันเพอร์คลอโรเอทิลีนเนี่ยทำความสะอาดเนี่ยค่อนข้างจะมีกลิ่นรุนแรงนิดนึงนะคะแต่ส่วนที่ช่วยถนอมผ้านะคะก็จะเป็นเรื่องของไฮโดรคาร์บอนอันนี้นักเรียนจะมีการเรียนที่ลึกกว่านี้ในระดับที่สูงขึ้นนะลูกอันนี้รู้คร่าวๆก่อนสัญลักษณ์ในเรื่องของการซักแห้งมีอะไรบ้างสัญลักษณ์ของการซักแห้งส่วนใหญ่นะลูก
2: ใช้น้ำยา
3: ใช้น้ำ
0: ส่วนใหญ่สัญลักษณ์ของการซักแห้งจะเป็นลักษณะวงกลมนะคะแต่ว่าสัญลักษณ์ภายในเนี่ยสัญลักษณ์ภายในเนี่ยก็อยู่ที่แต่ละรูปแบบนะคะฉะนั้นนักเรียนต้องจำให้ได้ว่าถ้าเป็นวงกลมอย่างเดียวคือสามารถซักแห้งได้นะคะถ้ามีกากบาทด้วยในวงกลม
1: ห
0: ้
1: าม
0: นะคะห้ามแล้วก็ถ้ามีตัวอักษรอยู่ข้างในใช้น้ำยาซักแห้งได้ทุกชนิดนะคะฉะนั้นที่เสื้อผ้าของเราส่วนใหญ่จะมีสัญลักษณ์เหล่านี้บอกอยู่นะคะมีอะไรอีกดูสิอ้าวมีตัวพีอยู่ข้างในด้วยคืออะไรลูกไตรคลอโรเอทิลีนยกเว้นนะใช่ไหมคะต่อไปมีตัวเอฟด้วยใช้ได้เฉพาะประเภทไฮโดรคาร์บอนนะคะฉะนั้นนักเรียนต้องสังเกตด้วยนะก่อนที่จะทำความสะอาดหรือซักเสื้อผ้าของเรานะคะเพื่อเป็นการถนอมรักษาเสื้อผ้าใช้ได้นานต่อไปการใช้สารฟอกขาวใครเคยใช้บ้างมีใครเคยใช้บ้างเคยใช้ไหมลูกสารฟอกขาวดูสารฟอกขาวคืออะไรกระบวนการทำความสะอาดเสื้อผ้าโดยใช้สารฟอกขาวด้วยคลอรีนนะคะด้วยคลอรีนหรือว่าด้วยออกซิเจนนะคะเพื่อช่วยให้ผ้าขาวแล้วก็ช่วยขจัดคราบฝังแน่นเช่นคราบอะไร
1: คราบเหล
0: ืองคราบเหงื่อใครเคยเจอเสื้อผ้าที่มีคราบเหลืองที่คอที่ปกเช่นส่วนใหญ่เสื้ออะไรลูก
1: เสื
0: ้ออะไรคะเสื้อกล้ามเสื้อนักเรียนเสื้อพละด้วยใช่ไหมลูกบางทีเราเล่นเยอะใช่ไหมคะออกกำลังกายหรือเล่นกีฬามีอะไรอีกลูกเสื้อสูทใช่ไหมคะเก่งมากต่อไปมาดูสัญลักษณ์การใช้สารฟอกขาวสัญลักษณ์จะเป็นรูป
1: สาม
0: เหลี่ยมนะคะสามารถใช้สารฟอกขาวได้ทุกชนิดก็คือสัญลักษณ์ส่วนใหญ่จะคล้ายกันแต่อยู่ที่รูปทรงใช่ไหมรูปทรงใช่ไหมคะมีตัวอักษรอะไร
1: CL
0: อยู่ข้างในคืออะไรคะลูก
1: ใช้สารฟอกขาวที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบได้
0: ใช้สารฟอกขาวที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบได้ต่อไปอ้าวมีขีดด้วยข้างในคืออะไรลูก
1: ที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบ
0: จะมีกากบาทก
1: ็
0: ห้ามนะคะสังเกตได้ดีนะสัญลักษณ์แต่ละภาพนะคะมาดูการซักบ้างโดยทั่วไปเรื่องของการซักจะไม่ค่อยมีปัญหานะคะแต่ว่าที่จะมีปัญหาก็คือเสื้อผ้าที่ใช้สารอะไรคะฟอกขาวกับซักแห้งใช่ค่ะเพราะว่าเป็นเสื้อผ้าที่ค่อนข้างจะมีราคาแพงนะลูกมาดูการซักภาพแรกมี40อยู่ข้างในด้วยเป็นถัง
1: ซ
0: ักด้วยน้ำอุ่นอุณหภูมิที่กำหนดเท่าไหร
1: ่48
0: ค่ะโดยทั่วไปก็แล้วแต่ที่ติดอยู่ที่เสื้อผ้าใช่ไหมลูกแต่ว่าภาพนี้คือเท่าไหร่ลูก40นะคะต่อไปแย่มือลงไปในถังสามารถซักด้วยมือได้อันนี
1: ้ห
0: ้
1: ามซ
0: ัก ห้ามซักแล้วผ้าจะสะอาดไหมซักแห้งมากเอาการอบมาดูการอบนะคะการอบจะเป็นเหมือนถังสี่เหลี่ยมแล้วมี
1: ว
0: งกลมข้างในนะคะอบแห้งใช้อุณหภูมิมีจุดข้างในหนึ่งจุดนะ ถ้ามี2จุดอ่ะ
1: โอเคใช้อุณหภูมิปานกลาง
0: ปานกลางต่อไป3จุดอีก
1: โอเคใช้อุณหภูมิสูง
0: แล้วก
1: ็ห้ามอบ
0: ห้ามอบนะคะเก่งมากเลยเรื่องของการตากอีกการตากก็จะเป็นลักษณะเหมือนเหมือนเสื้อเราสะบัดเสื้ออย่างนี้ใช่ไหมคะเป็นสี่เหลี่ยมการตากมีขีดหนึ่งขีดหมายถึง
1: ตากบนพื้นที่ราบ
0: ตากบนพื้นที่ราบเพราะว่าเสื้อบางตัวหรือเสื้อผ้าบางชนิดถ้าโดนน้ำแล้วถ้าเราเอาไปแขวนอาจจะมีการย้วยใช่ไหมคะเสียทรงฉะนั้นก็เลยต้อง
1: ตาก
0: ใช่บนพื้นที่ราบนะคะต่อไปตากโดยการ
1: แขวน
0: ได้นะคะต่อไป
1: ซักแขวนตากให้แห้ง
0: ซักแขวนตากให้แห้งนะคะสามารถแขวนได้เช่นกัน
1: ตาก
0: ในที่ต่อไป
1: ตาก
0: ในที่ร่มแล้วก็นี้ห้ามบีดนะคะถ้าบีดผ้าแล้วเป็นยังไง
1: ผ้าเส
0: ีย
1: ทรง
0: เก่งมากผ้ายับผ้าบางชนิดเส้นใหญ่นะคะอาจจะมีลักษณะอะไรคะคุณลักษณะคือยับมากยับง่ายฉะนั้นห้ามบิดการรีดเป็นไงคะ
1: เป็นลูกเตารีด
0: ใช่เก่งมากกลุ่ม6วันนี้ยอดเยี่ยมเป็นรูปเตารีดมีจุด1จุด2จุด3จุดหมายถึงอะไร
1: รีดโดยความร้อนต่ำ
0: 1จุดรีดโดยความร้อนต่ำเสื้อผ้าบางชนิดไม่สามารถใช้ไฟแรงได้ถ้าใช้ไฟแรงแล้วเป็นไง
1: ไหม
0: ้มีกลิ่นไหม้ออกมาได้นะคะแล้วสภาพเสื้อเราจะเป็นไง
1: เสีย
0: เลยนะคะถ้าเป็นเสื้อผ้าแพงๆก็จะเป็นไง
1: เสีย
0: เลยต่อไป2จุดใช้ความร้อนปานกลาง3จุดใช้ความร้อนสูงนะคะอ้าวมีเครื่องหมายนี้แล้ว
1: ห้ามรีด
0: นะคะเพราะว่าเสื้อผ้าบางชนิดเส้นใยไม่เหมาะสำหรับโดนความร้อนเพราะมันจะไหม้ใช่ไหมลูกเก่งมากแล้วก็รีดโดยใช้ไอน้ำได้จำได้ยัง
1: จำได้แล้วค่ะ
0: จำได้หมดไหม
1: หมด
0: แน่ใจห้ามดูในใบความรู้นะ เดี๋ยวกิจกรรมสำหรับวันนี้นักเรียนตั้งใจฟังพร้อมไหม
1: พร
0: ้
1: อม
0: นักเรียนปลายทางพร้อมไหมลูกพร้อมนะคะกิจกรรมสำหรับวันนี้พร้อมแล้วก็ต้องเงียบไม่มีเสียงคุณครูแบ่งกลุ่มแล้ว6กลุ่มแล้วก็เดี๋ยวให้นักเรียนนะคะตัวแทนกลุ่มแต่ละกลุ่มมารับเสื้อผ้าข้างหน้านะครูจะให้มาทีละกลุ่มนะลูกให้กลุ่มละ2ตัวนะคะทีนี้พอนักเรียนกลุ่มได้รับเสื้อผ้าเสร็จแล้วให้รวมกลุ่มหน้ากับกลุ่มหลังคือกลุ่ม1กับกลุ่ม6นะคะให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ว่าเสื้อที่นักเรียนเลือกไปมีป้ายสัญลักษณ์บอกในการดูแลทำความสะอาดมีทั้งแบบรูปภาพและก็มีทั้งแบบอะไรคะคำอธิบายนะคะให้นักเรียนนำเสื้อที่นักเรียนเลือกทั้งหมดกี่ตัว
1: 2ตัว
0: ทั้งหมดกี่ตัว4ตัวเพราะว่ากลุ่มละ2ตัวใช่ไหมลูกทั้ง4ตัวให้นักเรียนดูสัญลักษณ์อันไหนที่ซ้ำนักเรียนไม่ต้องเขียนมาให้เขียนแค่1ภาพให้นักเรียนวาดภาพด้วยแล้วนักเรียนเขียนความหมายนะคะสิ่งสำคัญนักเรียนต้องจำให้ได้ว่าเสื้อตัวไหนต้องดูแลอย่างไรเพราะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียน

0: เรียนนำเสนอข้างหน้าด้วยนะคะกลุ่มไหนได้เสื้อไหนไปนักเรียนสามารถสวมได้เลยและเดี๋ยวมานำเสนอข้างหน้าด้วยนะคะเข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมคะ
1: เข้าใจค่ะ
0: เข้าใจสิ่งที่นักเรียนต้องช่วยกันวิเคราะห์และอภิปรายคือ
1: ลักษณะ
2: เป็นอย่าง
0: ไรหนึ่งหนึ่ง
1: ลักษณะเนื้อผ้าเป็นอย่างไร
0: ลักษณะเนื้อผ้าเป็นอย่างไรผ้าที่นักเรียนรับไปสองสัญลักษณ์ในการดูแลมีอะไรบ้างเมื่อกี้หนึ่งยังไม่หมดผลิตจากเส้นใยประเภทไหนนะคะถ้านักเรียนไม่สามารถอ่านออกได้ว่าภาษานี้แปลอย่างไรทำยังไงคะ
3: เซิร์ชในโทรศัพท์
0: คุณครูอนุญาตให้นักเรียนใช้สมาร์ทโฟนในการเซิร์ชหาคำแปลได้นะคะพร้อมยัง
1: พร
0: ้
1: อมแล้ว
0: นะคะเชิญตัวแทนกลุ่มเอากลุ่มหนึ่งก่อนให้โอกาสเลือกสองตัวนักเรียนจะเลือกเสื้อไหน
4: ครับเชิญ
0: ลืมให้นักเรียนวาดสัญลักษณ์ในนี้ด้วยนะคะใช้สีได้เลยฮัลโหลต่อไปเชิญกลุ่มสองค่ะสองตัวค่ะอันนี้ด้วยต่อไปกลุ่ม3ค่ะลูกอันนี้ด้วยลูกเนาะนี่ด้วยครับกลุ่ม4ค่ะกลุ่ม5ค่ะครับเอาสีขาวกลุ่ม6เชิญค่ะกลุ่ม6ค่ะเชิญค่ะแล้วเดี๋ยวใช้กระดาษด้วยกันนะลูกนักเรียนพร้อมแล้วให้เวลาศึกษาแล้วก็เดี๋ยวนะคะถ้าเสื้อตัวไหนที่เป็นภาษาซึ่งไม่ใช่ภาษาไทยนักเรียนก็สืบค้นเอานะคะแล้วก็ให้วาดรูปลงในกระดาษที่คุณครูให้ไปบอกความหมายด้วย

0: นักเรียนคะเป็นยังไงกันบ้างกิจกรรมของเราวันนี้สนุกไหมนักเรียนปลายทางเสร็จแล้วยังคะลูกเดี๋ยวมาดูนักเรียนต้นทางกันว่านักเรียนต้นทางได้เสื้อผ้าแบบไหนไปบ้างชนิดใดบ้างประเภทเส้นใยอะไรนะคะแล้วก็วิธีการดูแลรักษาอย่างไรเดี๋ยวเชิญตัวแทนกลุ่มแต่ละกลุ่มค่ะเชิญเลยค่ะลูกให้เพื่อนนำเสนอดูซิว่าเสื้อที่เราได้ไปเป็นยังไงดูแลยังไงเชิญค่ะ
1: สวัสดีค่ะเสื้อตัวที่หนึ่งนะคะ
0: ตัวไหนลูกตัวที่หนึ่งเก่งมากเป็นยังไงลูกต้องดูแลยังไง
1: มีวิธีดูแลนะคะ 1. ซักด้วยน้ำตามอุณหภูมิที่กำหนดค่ะสัญลักษณ์ตามนี้เลยค่ะ 2. รีดด้วยใช้ความร้อนปานกลางค่ะตามนี้ค่ะ 3. นะคะห้ามซักแห้งค่ะ 4. ห้ามใช้สารฟอกขาวค่ะ
0: ห้ามใช้สารฟอกขาวมีห้าม2ห้ามห้ามซักแห้งกับห้ามใช้สารฟอกขาวเสื้อตัวนี้เป็นเส้นใยอะไรคะ
2: ใยฝ้าย 100% ครับ
0: เป็นใยฝ้าย 100% ใยฝ้ายคือใยที่ผลิตจากใยธรรมชาติใช่ไหมลูกนะคะเก่งมากกลุ่มนี้แล้วตัวถัดไปตัวถัดไปเชิญครับข้างหน้าเลยลูกตัวที่2ตัวไหนลูกตัวนี้คือตัวที่2นะคะดูที่ต้องดูแลยังไงตัวเนี้ย
3: ตัวที่2ต้องดูแลก็คือซักด้วยน้ำตามด้วยอุณหภูมิที่กำหนด
0: สัญลักษณ์

0: ลูกสัญลักษณ์ไหนซักด้วยน้ำ
1: ตามเลยตามที่อุณหภูมิที่กำหนดค่ะ
0: ตามอุณหภูมิที่กำหนดคือเท่าไหร่ลูก
1: 40องศา
0: 40องศา
1: 2รีดโดยใช้ความร้อนปานกลางค่ะ
0: รีดโดยใช้ความร้อนปานกลางต่อไป
1: ห้ามซักแห้งค่ะ
0: ห้ามซักแห้งเช่นกันต่อไป
1: ห้ามใช้สารฟอกขาวค่ะ
0: ห้ามใช้สารฟอกขาวนะคะเสื้อตัวนี้ห้ามใช้สารฟอกขาวแล้วก็ห้ามซักแห้งเหมือนกันเลยกับตัวเมื่อกี้ใช่ไหมลูกแต่ดูซิว่าเส้นใยที่ใช้ในการผลิตคือเส้นใยอะไรคะลูกให้เพื่อนตอบลูกเส้นใยอะไรคะ
2: โพลีเอสเตอร์ครับ
0: เส้นใยโพลีเอสเตอร์ 100% เนื้อสัมผัสเป็นไงลูก
2: ครูขาครับ
0: ลื่นๆใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: บางเบาใช่ไหม
2: ครับ
0: นะคะต่างกับตัวนู้นคอตตอน 100% เนื้อเป็นไงลูกเนื้อสัมผัสเป็นไง
3: น
0: ิ่มมากลื่นมากนะคะ
1: ต
0: ัวที่3
1: ตัวที่3นะคะวิธีการดูแลก็คือใช้น้ำยาซักแห้งได้เฉพาะประเภทไฮโดรคาร์บอนรีดโดยใช้ความร้อนปานกลางห้ามใช้สารฟอกขาวค่ะ
0: ห้ามใช้สารฟอกขาวแสดงว่าทั้ง3ตัวเนี่ยเสื้อที่เพื่อนนำเสนอทั้ง3ตัวนี้คือสิ่งที่ต้องห้ามในการดูแลรักษาคือห้ามใช้สารฟอกขาวนะคะแล้วก็เสื้อตัวนี้ผลิตจากเส้นใยอะไรลูก
4: เส้นใยโพลีเอสเตอร์ 100% ครับ
0: เส้นใยโพลีเอสเตอร์ 100% เหมือนกับของเพื่อนเลย
4: ใช่คร
0: ับ แต่ลองสัมผัสเนื้อลักษณะเนื้อเป็นยังไงลูก
4: ใส
0: ่
4: สบาย
0: ใส่สบายไหมครับ
4: สบายคร
0: ับเนื้อเป็นไงลูกสัมผัสแล้วนุ่มไหมนุ่มไหมคะ
4: ครับ
0: บางเบาเหมือนกันไหม
4: คล้าย
0: คล้าย
4: คล้าย
0: กันนะคะคล้ายคล้ายกันฉะนั้นการดูแลรักษาก็น่าจะคล้ายคล้ายกันนะคะโพลีเอสเตอร์นะคะโพลีเอสเตอร์เป็นเส้นใยสังเคราะห์ใช่ไหมลูกใยฝ้ายเป็นเส้นใยอะไรลูกเส้นใยอะไรครับเส้นใยเพื่อนตอบหน่อย
3: ธรรมชาติ
0: เส้นใยธรรมชาติของลูกเส้นใยอะไรคะ
5: เส้นใยฝ้ายค่ะ
0: เอาทีละตัวตัวไหน
5: ตัวนี้เส้นใยฝ้าย 100% ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ที่สีชมพูเส้นใยอะไรลูก
5: อันนี้ยังไม่ทราบค่ะ
0: อันนี้คือเส้นใยสังเคราะห์นะคะต่อไปที่บนหัวคือ
5: เส้นใยฝ้ายค่ะ
0: เส้นใยสังเคราะห
5: ์
0: ค่ะนะคะต่อไปตอนนี้คือเส้นใยเส้นใยอะไรครับ
4: เส้นใยโพลีเอสเตอร์ครับ
0: โพลีเอสเตอร์เส้นใยโพลีเอสเตอร์คือใยอะไรลูกสังเคราะห์ต่อไป
6: เส้นใยฝ้ายกับคอตตอนครับ
0: คอตตอนคือเส้นใยฝ้ายลูกเส้นใยฝ้ายคือเส้นใยอะไรคะ
6: ธรรมชาติครับ
0: ธรรมชาติต่อไปค่ะ
7: ผ้าฝ้ายกับ
0: เส้นใยเส้นใยธรรมชาตินะคะได้3คนเส้นใยสังเคราะห์2คนแล้วก็กึ่งสังเคราะห์อีก1นะคะฉะนั้นวันนี้นักเรียนน่าจะได้เรียนรู้เรื่องของเส้นใยแล้วก็เรื่องของการดูแลรักษาเสื้อผ้าแล้วนะคะด้วยป้ายฉลากสินค้าที่ติดอยู่กับตัวเสื้อหรือเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายต่างๆนะคะด้วยสัญลักษณ์ที่เป็นภาพนะคะสัญลักษณ์ที่เป็นภาพและก็สัญลักษณ์ที่เป็นข้อความต่างๆนะคะเดี๋ยวเชิญนักเรียนลงข้างล่างเลยนะคะแล้วหวังว่านักเรียนจะนำความรู้นี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ในการดูแลรักษาเสื้อผ้าของนักเรียนนะคะอย่างถูกต้องก็เรื่องต่อไปนะคะที่เราจะเรียนในเรื่องของการขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้านะคะรบกวนคุณครูปลายทางนะคะดาวน์โหลดเอกสารใบงานใบความรู้นะคะจาก www.dltv.ac.th นะคะสำหรับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ
8: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: หลงรักวัดสวัสดีครับวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารเป็นวัดสำคัญที่มีความเกี่ยวเนื่องกับรัชกาลที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์อย่างไรวันนี้เรามาทราบพร้อมๆกันครับเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลรัชกาลที่8เสด็จมาสักการะพระศรีศากยมุนีได้ทรงแสดงพระองค์เป็นพุทธมามกะมีพระราชดำรัสว่าจะเสด็จมาผนวดที่วัดนี้เมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตจึงอัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารมาประดิษฐานที่ฐานชุกกชีพระศรีศากยมุนีพระประธานในพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางพระนครด้วยเหตุนี้การออกแบบวัดจึงมีองค์ประกอบที่มีความหมายตามคติศูนย์กลางจักรวาลของคัมภีร์ไตรภูมิเริ่มจากพระอุโบสถเป็นชมพูทวีปมีระเบียงคดเป็นจักรวาลพระวิหารเปรียบเสมือนศูนย์กลางจักรวาลภาพจิตรกรรมภายในพระวิหารล้วนบอกเล่าว่ากำลังนำเราเข้าสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงมีพระศรีศากยมุนีพระพุทธรูปปางมารวิชัยซึ่งอัญเชิญมาจากสุโขทัยประดิษฐานเป็นพระประธานภายในพระวิหารยังมีแผ่นศิลาจำหลักสมัยทวารวดีที่งดงามล้ำค่าเป็นภาพพระพุทธเจ้าทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์และภาพขณะทรงแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาณสวรรค์ชั้นดาวดึงรวมทั้งองค์พระสุนทรีวานีเทพธิดาตามคติในศาสนาพุทธทำหน้าที่คุ้มครองดูแลรักษาพระธรรมและพระไตรปิฎกการเข้ามาอยู่ในพระวิหารหลวงแห่งนี้ก็เปรียบได้กับการที่เราได้มาสักการะพระพุทธเจ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงนั่นเองครับ
1: ส่วนพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธตรีโลกเชษฐ์พระพุทธรูปปางมารวิชัยภายในองค์พระบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเบื้องหน้ามีพระอสีติมหาสาวกพระสาวกผู้ใหญ่80องค์ในสมัยพุทธกาลนั่งพนมมือจิตรกรรมฝาผนังอันวิจิตรงดงามปรากฏเป็นงานเขียนพุทธประวัติและภาพประวัติของพระปัจเจกพุทธเจ้าซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยนอกจากนี้ที่ศาลาการประเรียนยังมีพระพุทธเศรษฐมุนีที่หล่อจากกลักฟินจากการกวาดล้างในสมัยรัชกาลที่3เมื่อแรกจึงเรียกว่าพระกลักฟินเป็นกุศโลบายว่าผู้ติดสิ่งเสพติดทั้งหลายสามารถกลับใจเป็นคนดีได้
0: ทั้งหมดนี้คือศิลปกรรม

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: Good morning, everyone.
1: Greet the teacher.
2: Good morning, teacher.
0: Good morning, my lovely student. How have you been up to? How are you today? แอมของตัวเราเองแต่ว่าจะเป็นบ้านของใครเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะคะในกิจกรรมในชั้นเรียนแต่ก่อนอื่นเลยนะคะที่ช่วยอยากให้นักเรียนนะคะดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้ของเราก่อนนะคะ everyone look at the objective for today first number one you'll be able to classify adjective used to describe houses correctly into category นักเรียนนะคะจะสามารถแยกประเภทของคำคุณศัพท์นะคะให้ถูกต้องนะคะตามหมวดหมู่ของมันเองนะคะ Number two you'll be able to ask for and give the information about what houses look like นักเรียนจะสามารถพูดขอข้อมูลนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของบ้านได้ And the third one you'll be able to speak and write for describing the houses by using adjective order.โอเคคำคุณศัพท์นะคะในนักเรียนรู้จักคำคุณศัพท์อะไรบ้างรู้จักไหมคำคุณศัพท์คืออะไร What is the adjective วันนี้ที่เชิญจะสอนเรานะคะผ่านเรื่องนี้นักเรียนทราบไหมเอ่ยจากภาพ What is it about In Thai we called ลูกหมู3ตัว but what is in Englishthree pigsThe story is about the first pig's house. บ้านของลูกหมูตัวแรกเป็นอย่างไรนะคะ What do you think? สำหรับทิชเชอร์ปิ่นทิชเชอร์ปิ่นจะบอกว่า I think it is a great house. มันก็เป็นบ้านที่ดีนะรู้สึกว่าบ้านเขาก็น่ารักดีนะคะรู้สึกว่าโอเคเป็นบ้านที่เยี่ยมแล้วนักเรียนล่ะคะรู้สึกว่าบ้านหลังเนี้ยเป็นอย่างไร Could you can you please give me your opinion or your idea? จากที่ดูจากภาพจากสิ่งที่เห็นคิดว่าบ้านเขาเป็นยังไงคะไม่แข็งแรงมันดูไม่มั่นคงเหรอคะโอเคถ้าเกิดว่านักเรียนต้องการจะใช้หรือการจะแสดงความคิดเห็นนักเรียนก็สามารถใช้ประโยคนี้ได้ it is ตามด้วย adjective ตัวแรกนะคะจะเป็น adjective ที่

0: เกี่ยวกับความคิดของนักเรียนนะคะจะเป็นด้านบวกหรือด้านลบขึ้นอยู่กับนักเรียนนั่นเองอ่ะข้อที่2 number 2 question number 2 what size is it what size is it what do you think if you can answer you can hit the bell okay group 2 what do you think about the size
1: small
0: okay if you want to make a sentence ถ้านักเรียนจะทำเป็นประโยคบอกว่า it
1: is smallIt's a small house.
0: One more time. It's a small house.
1: It's a small house.
0: Very good. You got one point. บ้านหลังนี้มันเล็กใช่ไหมคะ Question number 3. What color is it? What color? Group 6. What color is it? What color? ดูจากภาพได้เลยค่ะ Look at the picture.เราเรียนปลายทางถ้าตอบได้ก็พูดออกมาเลยนะคะ
1: brown
0: do you agree with them oh I think it's yellow it's yellow right is it brown or yellow I think it's yellow okay you got one point good job number 4 what is it made of good one what is the house made ofจำได้ไหมคะฟางคืออะไรจำได้ไหมฟางคืออะไรฟางโอเค teacher will tell you ฟางนะคะในภาษาอังกฤษก็คือ straw โอเค good one
2: is made of straw
0: เมื่อสักครู่เวียบอกว่า it's made of straw เวียเรียงประโยคได้ถูกต้องหรือเปล่าคะ it's made of straw ถูกต้องไหมถูกต้องอ่ะ clap your hand for group 1 good job ดีมากพี่ชอบมีให้เป็นเซต4คำถามเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูภาพที่2นะคะของลูกหมูตัวที่2 the second pig what do you think about the second pig's houseบ้านหลังที่2เป็นยังไงนักเรียนคิดว่าบ้านหลังนี้เป็นยังไงคะ No okay คิดว่าบ้านหลังนี้เป็นยังไงคะแข็งแรงอ่ะโอเคแข็งแรง is strong you can say it strong take the microphone please
2: It's strong.
0: Okay. Good job. ดีมากนะคะประโยคนี้จะเป็นประโยคที่เป็นการแสดงความคิดเห็นเพราะฉะนั้นไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะกลุ่มที่6บอกว่า It's strong or it is a strong house. กลุ่มที่6บอกว่าบ้านหลังนี้มันดูแข็งแรงนะแข็งแรงขึ้นมาใช่ไหมคะสำหรับทิชเชอร์ปิ่นทิชเชอร์คิดว่าบ้านที่ทำจากไม้แบบนี้ก็สวยดีนะคะเราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า It is a beautiful house แบบนี้นะคะโอเค everyone say together it is a beautiful house
3: it is a beautiful house
0: แต่สำหรับบางคนมันไม่สวยก็ได้ถูกต้องไหมเพราะว่ามันเป็นเพียงข้อคิดเห็นเท่านั้นนะคะต่อไป question number 2 what size is it oh my god group 4 only one time what size is it
2: It is a tiny house.
0: It is a tiny house. That's right. It is a tiny house. Very good. You got one point. Now, I think group 1, group 2, group 4, and group 6, you got
4: one point.
0: Okay. Tiny. What does it mean, tiny? Is it big or small? Big or small? Tiny. Small one. นะคะ Tiny แปลว่าเล็กเหมือนกันนะคะใช้กับลักษณะของบ้านได้เวลาที่เราจะบอกขนาดก็ตามนี้เลยนักเรียน it's a tiny house everyone say together it's a tiny house
3: it's a tiny house
0: ถ้าวันนี้นักเรียนได้สำรวจบ้านต่างๆแล้วรู้สึกว่าบ้านหลังนั้นขนาดเล็กสามารถใช้ได้ทั้งคำว่า small or tiny นะคะ next one question number 3 ครั้งต่อไปนะคะจะเป็นภาพบ้านหลังสุดท้ายแล้วทีนี้ทิชเชอร์อยากให้เราสัมผัสกระดิ่งแค่ครั้งเดียวพอนะคะโอเคโอเค look at the picture what do you think about the third pig's house

0: What do you think? Good one. What do you think?
1: It's a strong house.
0: It's a strong house. I agree with you. You got one point. เวลาที่เราแสดงความคิดเห็นนะคะเมื่อสักครู่กลุ่มที่หนึ่งบอกว่า it is a strong house I agree with that ครูก็คิดแบบนั้นเหมือนกันส่วนในความคิดเห็นของทีเชอร์นะคะทีเชอร์คิดว่ามัน it is an awesome house รู้สึกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านที่เป็นยังไงคะ awesome good or bad good it's good awesome okay the next one what size is it group sixWhat size is it? บ้านหลังนี้เป็นขนาดยังไงคะ Small หรือว่าไม่ใหญ่เกินไปใช้ประโยคนี้ได้เลยโอเค question number 3 Good four What color is it?
1: It's a brown and red color
0: It's a brown
1: and red
0: And red, okay. It's brown and red. I think so. The roof is red, right? And the body is quite brown. ถ้าเกิดว่า thank you so much. You got one point. แต่ถ้าเกิดว่าสีมันจืดกว่าสีน้ำตาลล่ะคะนักเรียนรู้จักสีเป็นแบบครีมครีมรู้จักไหม
2: สีขี้เหร่ค
0: ่ะเขาเรียกว่าสี beige. Okay. It's a beige house.
3: ขาว
0: นักเรียนจดคำนี้ไว้นะคะถ้าบ้านเป็นสีครีมๆนะคะก็คือสีเนื้อนั่นเองนะคะสีเบจเขียนคำศัพท์ใหม่เอาไว้นะคะถ้านักเรียนไม่รู้จักเนาะเบจ B E I G E beige เป็นเสียงเจอนะคะโอเค everyone say it again it's a beige house it's a beige house ก็คือสีมันเป็นสีเนื้อนั่นเอง and the last questionsWhat is it made of? Okay, I will count 3, 2, 1. And one more time. 3, 2, 1. Group 2.
4: It's made of brick.
0: It's made of brick. Very good. Clap your hand for yourself. Good job. That's right. They are the adjectives, right? มันทั้งหมดที่พูดมาเมื่อสักครู่นะคะก็คือคำคุณศัพท์นั่นเองคำคุณศัพท์ทำหน้าที่อะไรทราบไหมคำที่ขยายคำนามนะคะทีนี้มันมีหลายตัวหรือมันมีแค่ตัวเดียว
3: หลายต
0: ัวแล้วเราจะสามารถจัดเรียงยังไงให้มันอยู่ในประโยคเดียวนักเรียนสังเกตไหมว่าทีเชอร์ถามนักเรียนไปทั้งหมดกี่คำถามตอนหนึ่งภาพYes, I asked you about 4 questions. About only one pick, right? ในภาพที่เราบรรยายไปนะคะแต่ละภาพเนี่ยทีเชอร์สามารถถามได้ถึง4คำถามแต่เวลาบรรยายเนี่ยถ้านักเรียนจะต้องพูดถึง4ประโยคด้วยกันมันก็จะยาวเกินไปใช่ไหมคะวันนี้ทีเชอร์จะพานักเรียนนะคะสามารถบรรยายบ้านได้ภายใน1ประโยคเท่านั้นแต่เราดูก่อนนะคะว่าเราจะต้องทำอย่างไรเราจะต้องใช้ adjective นะคะ we can use adjective to describe this detail เราจะใช้คำคุณศัพท์นะคะบรรยายเพียงแค่ประโยคเดียวเท่านั้นแต่ก่อนที่เราจะไปบรรยายวันนี้อยากให้นักเรียนทบทวนก่อนนะคะโอเควันนี้เราจะดูในเรื่องของ adjective และนำไปสู่ order of adjective ด้วยความที่คำคุณศัพท์มีหลายชนิดนะคะเราจะมาเรียงกันให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์แต่ก่อนที่เราจะไปเรียงเราจะมาดูกันก่อนว่านักเรียนรู้จักคำเหล่านี้บ้างหรือเปล่าคำแรกชนิดแรกนะคะ adjective ชนิดแรกนะคะคือประเภทของ opinion everyone opinion opinion what is it opinion it's about your มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อคิดเห็นนั่นเองนะคะ opinion จึงเป็นคำที่เราสามารถเลือกใช้บรรยายได้อย่างไม่มีผิดแล้วก็ไม่มีถูกเช่นอะไรบ้างทีเชอร์ให้ดูทั้งหมด6คำด้วยกัน everyone the first one can you pronounce this word together
3: beautiful
0: one more time beautiful
3: beautiful
0: เคยสังเกตไหมคะว่าเพื่อนบ้านของเราเนี่ยสวยมากเลยแต่บางคนอาจจะมองต่างจากเราอาจจะมองว่าคนนั้นน่ารักบางคนก็มองว่าคนนั้นสวยจริงไหมคะด้วยความที่มันเป็นเรื่องของข้อคิดเห็นมันจึงไม่มีทั้งผิดและไม่มีทั้งถูกนะคะขึ้นอยู่กับความคิดของใครของมันโอเค everyone this word lovely

0: One more time. Lovely.
1: Lovely.
0: Love, not love. Love. Lovely.
1: Lovely.
0: ถ้าเรารู้สึกว่าสิ่งของที่เราจะบรรยายเนี่ยมันปุ๊กปิ๊กน่ารักจังเลยนะคะใช้คำนี้ได้ lovely ต่อไป next one cute
1: cute
0: cute,
1: cute.
0: yeah is it the same it look the same meaning but you can choose the one that you like นักเรียนจะเลือกใช้คำว่า lovely หรือว่า cute ก็ได้นะคะแปลว่าน่ารักเหมือนกันนะคะโอเค next one what is it
1: nice
0: nice nice, nice แปลว่าอะไรคะ nice
1: d
0: ดีนั่นเองโอเคต่อไป amazing
1: amazing
0: amazing amazing ก็เป็นคำเชิงบวกใช่ไหมคะว่าโอ้มันสุดยอดมากเลยนะคะและ the last one interesting
1: interesting
0: วันมาทำ interesting
1: interesting
0: ถ้าบ้านหลังคือ medium size คำว่า size ตัวนี้ออกเสียงตัว t เพิ่มขึ้นมานิดหนึ่ง medium size แบบนี้นะคะ very goodand this size นะคะด้านนี้ทั้ง3คำเนี่ยแปลว่า big หมดเลย big large huge is the same meaning is big นะคะแต่ว่า large เนี่ยก็จะใหญ่กว่า big huge ก็จะใหญ่ออกไปอีกค่ะมหึมาเลยนะคะในภาษาไทยก็มีความหมายเยอะใช่ไหมคะใหญ่มหึมามีอะไรอีกคะอะไรที่ใหญ่ไปกว่ามหึมามีไหมมโหฬารอะไรนะคะคำก็จะยิ่งใหญ่ไปนะคะในภาษาอังกฤษเราก็มีคำให้เลือกใช้หลายอย่างเช่นเดียวกันนะคะต่อไป everyone can you tell me what are these color what is color of this house
1: white
0: right what about the next one
1: blue
0: what about this one
1: yellow
0: or
1: brown
0: yellowเหลืองเหลืองขาวขาวนวลนวลแบบนี้เรียกว่าสีเบจนะคะหรือว่าสีเนื้อนั่นเองนะคะโอเค good job โอเค and the last one number 4 material what is it material what is it วัสดุใช่ไหมคะบ้านหลังนั้นทำมาจากอะไรบ้างยังจำได้หรือเปล่า what about the first one very goodcement one more time cement what about this one
1: brick
0: very good brick and the last one
1: bamboo
0: very good bamboo or bamboo wood it's okay นักเรียนยังจำคำศัพท์ได้อยู่เลยเก่งมากนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะสามารถจำคำศัพท์ได้หรือเปล่า can you remember all of the words that we learnedต้นทางจำได้ปลายทางก็น่าจะจำได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูที่กิจกรรมแรก everyone activity pick then put นักเรียนจะต้องเลือกคำศัพท์แล้วก็นำมันไปวางให้ถูกต้องตาม category นะคะผ่านใบงานที่44 the worksheet number 44 we are adjectives คุณครูนำเสนอคำศัพท์นะคะที่เป็นคำคุณศัพท์ทั้งหมดนะคะอยู่ในกล่องสีส้มๆนักเรียนเห็นไหมในใบงานเห็นไหมคะCan you see it? เห็นไหมคะ
1: Yes.
0: Okay. Look at the instruction first. คำสั่งสั่งให้เราทำอะไรนะคะเขาบอกว่า put the adjectives in the correct category box below. ก็คือให้เรานะคะเลือกคำศัพท์ให้ตรงกับหมวดหมู่ของมันเองนะคะตามตารางเลยนะคะแบบนี้นะคะหมวดหมู่ที่หนึ่งสีฟ้าคืออะไรเอ่ย Opinion หรือว่าความคิดเห็นใช่ไหมคะต่อไป the K ต่อไปนักเรียนเลือกได้แล้วใช่ไหมคะคำที่สองคำที่สองออกเสียงว่าอย่างไร
1: cement
0: นะคะ cement ก็คือวัสดุนะคะก็จะมาอยู่ที่ materialขั้นตอนนี้นะคะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถทำพร้อมกับทีเชอร์ได้เลยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่มีใบงานนักเรียนก็เปล่งเสียงออกมาตอบทีเชอร์ก็ได้นะคะ Everyone the third one nice where should nice be nice ควรที่จะอยู่ category ไหนคะ opinion that's right opinion what about the next one large ใหญ่ควรที่จะอยู่ไหนเอ่ย size it should be in the size the green one what about this word black what does it mean black
1: the color
0: right

0: คโปรแบกนักเรียนปลายทางนะคะสามารถช่วยกันตอบคำถามที่เชื่อได้เลยนะคะถ้าเกิดนักเรียนปลายทางไม่มีใบงานก็เอากระดาษขึ้นมาจดได้ตอนนี้ยังทันนะยังมีเวลานะคะ The next one is blue What about the category color I think so Okay Opinion That's right Metal What is it metal This one is metal toomaterial that's right metal ก็คือโลหะนะคะอย่าลืมนะ brown what about brown color scary you look like you watch some movies and you feel like it's very scary หนังบางเรื่องนะคะก็บางคนก็รู้สึกดูแล้วก็เป็นยังไงกลัวนะคะแต่บางเรื่องอาจจะไม่ได้น่ากลัวสำหรับเราก็ได้นะคะ scary คือopinion that's right what about yellow color straw what is it straw จำได้ไหมคะ straw material tiny size and the last one huge size very good you can check your answer คำศัพท์ทั้งหมดนี้นะคะนักเรียนจะได้นำไปใช้นะคะในกิจกรรมของวันนี้อีกเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเขียนให้เรียบร้อยเลยนะคะลองตรวจสอบดูนะคะตรวจสอบตัวสะกดให้ถูกต้องนะคะสิ่งสำคัญอย่าลืมเขียนชื่อลงในใบงานตัวเองด้วยนะคะแล้ววันนี้ได้คะแนนพิเศษไปเท่าไหร่อย่าลืมเขียนไว้บนหัวใบงานให้ทีเชอร์ด้วยนะคะOkay. Have you finished? เรียบร้อยไหมคะ Okay. Almost done. Okay. Group 6, group 5, almost done. เกือบจะเรียบร้อยแล้วนะคะ Okay. Can I move to the next part? จะเชื่อไปต่อเลยนะ Okay. Okay. Everyone, we learn aboutadjective already we have learned about the adjective already เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำคุณศัพท์ไปแล้วนะคะต่อไปจะเป็นเรื่องของ order of adjectives หรือ adjective orders นั่นเองคือการที่เรานำคำ adjective ทั้งหมดที่เราได้เรียนไปเนี่ยมาเรียงให้ถูกต้องตามลำดับตามไวยากรณ์ในภาษาอังกฤษนะคะโอเค you can write a sentence to describe a house by using the following order โครงสร้างที่คุณครูให้เราบรรยายส่วนใหญ่คุณครูจะให้เราใช้คำว่า it ถูกต้องไหมคะ it is หรือว่า it's ก็ได้ตามด้วย article a หรือว่า and ขึ้นอยู่กับว่า adjective ขึ้นต้นด้วยเสียงสระหรือเสียงพยัญชนะนะคะและลำดับของมันก็จะเป็นไปตามนี้เลยลำดับที่1เราจะเรียง opinion ไว้ก่อนลำดับที่2เราจะเรียง size ลำดับที่3เราจะเรียง color and the last oneis material แบบนี้นะคะเราจะเรียง adjective ตาม4ลำดับนี้จริงๆแล้วในลำดับมีมากกว่านี้หลายตัวมากเลยนักเรียนแต่ว่าวันนี้ในการบรรยายบ้านคุณครูให้เราใช้4อย่างนะคะเพื่อให้จำได้ง่ายขึ้นแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปต่อยอดเพิ่มเติมได้เองนะคะนี่ก็คือคำศัพท์ที่นักเรียนเขียนลงไปในใบงานเมื่อสักครู่แล้วนะคะทีเชอร์มีตัวอย่างให้ดูโอเค everyone look at the pictureLook at นะคะลักษณะของบ้านเนี้ยเป็นอย่างไร What does the house look like เวลาเราจะบรรยายเราจะใช้ adjective ถึง4ตัวในประโยคเดียวอย่างที่ทีเชอร์บอกไปนะคะเราสามารถบอกได้ว่า It is an amazing big green cement house เราสามารถบรรยาย adjective ได้กี่ตัวก็ได้นะคะในประโยคเดียวแต่ต้องเรียงให้ถูกวันนี้มี4ตัวมาสอนเพราะฉะนั้นก็จะให้เรียงแค่4ลำดับนักเรียนคิดว่ากิจกรรมต่อไปนักเรียนจะได้ทำอะไรถ้าสังเกตที่รอบๆห้องนะคะนักเรียนจะเห็นว่าใบงานในครั้งที่แล้วเนี่ยใบงานที่42ของนักเรียนนะคะทีเชอร์เลือกบ้านมาทั้งหมด10หลังด้วยกันนะคะที่เพื่อนๆได้เขียนบรรยายเอาไว้นะคะแล้วก็แปะไว้รอบๆห้องนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะฝึกบรรยายบ้านของเพื่อนๆนั่นเองโดยใช้ adjective ทั้งหมด4อย่างด้วยกันนะคะขึ้นอยู่กับว่าบ้านหลังนั้นเป็นยังไงนักเรียนก็หยิบขึ้นมาใช้นะคะใช้ทั้งคำศัพท์ที่เป็นข้อคิดเห็นคำศัพท์ที่บอกขนาดคำศัพท์ที่บอกสีและบอกวัสดุของบ้านด้วยคิดว่านักเรียนปลายทางนะคะพร้อมแล้วนักเรียนต้นทางพร้อมหรือยัง Everyone are you ready?
1: Yeah.

0: I think so. Okay, look at the worksheet number 45. ใบงานเรามาถึงใบที่45แล้วนะคะใบงานนะคะชื่อว่า describing your friends' houses คือเราจะได้บรรยายนะคะบ้านของเพื่อนทั้งหมด5หลังที่เชิญเตรียมมาให้เราเนี่ยมากมายเลยประมาณ10หลังแต่ให้นักเรียนเลือกบ้านที่อยากจะบรรยายด้วยตัวเองนะคะเลือกมา5คนบ้านของเพื่อนคุณครูชื่อว่าแนนี่เพื่อนของครูชื่อแนนี่นะคะ what does คำถามเขาถามครูว่า what does your friend's house look likeคำถามถามครูว่าบ้านของเพื่อนเธอเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะคุณครูก็จะเลือกบรรยายตามนี้เลย This is an ทำไมทีเชอร์ใช้ an คะเพราะว่า adjective ตัวแรกที่เราเลือกขึ้นต้นด้วยเสียงสระนะคะขึ้นต้นด้วยเสียงสระจะใช้ an แต่ถ้าขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะจะใช้อะตามปกตินะคะIt is a big green cement house. Everyone, repeat after teacher again. Everyone, repeat after teacher again. Song Tham, repeat after teacher again. It is an amazing big green cement house.
1: It is an amazing big green cement house.
0: Very good. Clap your hand for yourself. เก่งมากคราวนี้นะคะจะเป็นตาของนักเรียนนักเรียนลอง everyone look around your room look around the wall นักเรียนลองเล็งบ้านไว้นะคะว่านักเรียนอยากจะบรรยายบ้านหลังไหนบ้างนะคะเดี๋ยวตอนนี้สังเกตก่อนยังไม่ต้องลุกนะคะเดี๋ยวครูจะให้เวลาทุกคนนะคะในการเลือกบ้านของเพื่อน

houses that you got. Who got five? Raise your hand. Hand up. Okay. 1, 2, 3. Okay. Who got 4 houses? ใครได้สี่หลังคะสี่หลัง Okay. Only one. Who got 3 houses? Wow. That's a lot. Who got 2? That's nice. It's okay. Who got only one? No problem. ไม่มีปัญหานะคะโอเคดีมากต่อไปนักเรียนได้เขียนแล้วคุณครูจะให้นักเรียนตรวจสอบนะคะตัวอักษรว่าเขียนคำศัพท์ถูกต้องหรือเปล่าก่อนอย่างแรกเลยเขียนถูกไหมดูในประโยคที่ตัวเองเขียนลงไปนะคะ adjective แต่ละตัวเขียนถูกต้องแล้วหรือยังวันนี้ได้เขียนไปแล้วใช่ไหมคะออกเสียงแล้วเขียนแล้วยังไม่ค่อยได้พูดเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวครูจะให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มนะคะหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะคะเลือกบรรยายภาพที่ตัวเองสนใจWho wants to be the volunteer from the group? ใครเป็นตัวแทนกลุ่มให้เลือกก่อนตัวแทนกลุ่ม raise your hand ปิงปองกลุ่ม2ปิงปองกลุ่ม1 is we กลุ่ม3 who is the volunteer? กลุ่ม4 Eva กลุ่ม5ส่งทำ and กลุ่ม

0: 6 ณเดช right โอเคอ่ะทีนี้นักเรียนที่เป็นตัวแทนนะคะฟังทีเชอร์ดีๆนะฟังดีๆนะตอนนี้ให้เลือกบ้านก่อนหลังไหนที่อยากจะบรรยายทีเชอร์จะให้จองให้ไปยืนอยู่ที่บ้านหลังนั้นห้ามซ้ำกันอ่ะโก้โอเคโอเคกรุ๊ป1กรุ๊ป3 4 and 6 what about group 3 group 3 I need you only one person มาไหนเดี๋ยวที่ฉันช่วยเองไปเลยมาหลังไหนดีคะโอเค no problem group 5 I need only one personโอเคโนทรงธรรมทรงธรรมออกหลายครั้งแล้วนะคะขอ1คนเอาที่หนูรู้สึกว่าบรรยายภาพนั้นได้นะคะ This one is easy one มาขอ1คนทรงธรรมเลือก1คนน้ำ please โอเค grab your microphone please go on เดี๋ยวทีเชอร์ช่วยเองเดี๋ยวช่วยเร็ว come ให้เลือก1หลังอยู่กับที่นะห้ามเปลี่ยนWhere, which house you want? Okay, this house. Okay. เดี๋ยวตัวแทนฟังทีเชอร์ดีๆนะคะตัวแทนเห็นประโยคตรงนี้ใช่ไหมวิธีการบรรยายก็คือให้นักเรียนใช้ adjective ทั้งหมด4ตัวและบอกเดี๋ยวเชอร์จะเดินไปตามบ้านที่พวกหนูยืนอยู่นะคะยกตัวอย่างเช่นบ้านหลังนี้ใช่ไหมทีเชอร์บอกว่า it is an amazing big green cement housenักเรียนก็ต้องบรรยายทั้งสิ่งที่เป็นความคิดเห็นของตัวเองทั้งขนาดสีและวัสดุทีเชอร์จะเริ่มจากบ้านหลังที่ไกลจากทีเชอร์ที่สุดเดี๋ยวเชอร์จะไปที่เอวาก่อนนะคะเดี๋ยวทีเชอร์จะถามนะคะว่า what does it look like what does the house look like เดี๋ยวให้เอวาบรรยายตามภาพที่เลยว่าเป็นยังไงบ้างนะคะด้วย adjective 4ตัวด้วยกัน are you ready
1: yes
0: okay what does it look like
1: It is nice big white wood house.
0: Is it nice big white wood house? เป็นสีขาวๆอ่อนๆใช่ไหมคะ Okay, everyone clap your hand for Eva. Good job. Eva ได้เลือก adjective ทั้งหมด4ตัวในการบรรยายแล้ว Okay, go back to your seat, please. Group 4, you got 1 point. The next one is Nadeed. Nadeed, what does it look like? What does the house look like?
2: It is a nice brick white cement house.
0: It is a let me see a nice big white cement house, right? One more time. Is this a nice? One more time. Is this a
2: nice big white cement house?
0: Clap your hands for Nadeed, everyone. Good job. Take back your seat. The next one. Ping pong. Hi, ping pong. What does your friend's house look like?
1: It is an amazing big green wood house.
0: An amazing big green wood house. Very good. Clap your hands for ping pong. Good job. Nice.Are you ready? Okay. What? Look at the picture first. What does your friend's house look like?
1: It is a nice big yellow cement house.
0: It is a big. Sorry, one more time. This is a. This picture. Look at the picture. What is the material? What do you think? It's not cement. I don't think so. I think it's the wood. One more time.
1: It is a nice,
0: big,
1: yellow,
0: wood,
1: house.
0: Very good. Clap your hand for Nan. Good job. Thank you. The next one, look at the picture first. The picture. Go. Okay. What does your friend's house look like?
1: It is a beautiful big black brick house.
0: It is a beautiful.、

0: Big.
1: Black.
0: Black.
1: Bricks.
0: Bricks house. Is it black? The roof is black, but the body. What is the color?
1: The color is beige.
0: Okay, one more time. เอามารวมกันอีกรอบหนึ่งค่ะ
1: It is a beautiful big black and beige bricks house.
0: Okay. Clap your hand for Weir. Good job. The last one. Which picture you shoot? เลือกรูปไหนครับ
2: รูปนี้ครับ
0: Okay. What does your friend's house look like?
3: It's a nice small green wood house.
0: Very good. Clap your hand for your friend. Good job. มากนะคะดีมากเลยนะคะถือว่านักเรียนนะคะบรรยายได้ถูกต้องนะคะทั้งความคิดเห็นขนาดสีแล้วก็วัสดุที่บ้านหลังนั้นทำมาจากด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนอีกสักครั้งหนึ่งนะคะว่าเราเรียนในเรื่องของอะไรนะคะวันนี้เด็กๆได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของadjective order นะคะหรือการเรียงลำดับคำคุณศัพท์ให้ถูกต้องนะคะลำดับที่1คืออะไรเราเรียงตัวอะไรขึ้นก่อนคะ opinion what about the second one size colors and cement right ถูกต้องนะคะแล้วเราก็ตามด้วยคำว่า house คำคุณศัพท์นะคะใช้บรรยายคำนามเพราะฉะนั้นเราจะใช้คำนามที่เราบรรยายไว้ท้ายสุดเลยเหมือนที่เราได้ยินทั้งหมดเลยเช่น it is a beautiful tiny white cement house นะคะคำที่เป็นคำคุณศัพท์เนี่ยจะวางอยู่หน้าคำนามเสมอโดยเรียงลำดับตามที่คุณครูสอนเลยในวันนี้นะคะนักเรียนทำได้ดีมาก clap your hand for yourself good job สำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วที่จะเกี่ยวกับบ้านนะคะก็คือ all aboutHouses นะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนหน่วยกันแล้วนะคะขอให้นักเรียนตั้งตารอนะคะและบทเรียนในครั้งต่อไปเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะเราจะมีกิจกรรมเปิดแผ่นป้ายนะคะมีกิจกรรมทั้ง3กิจกรรมรวมถึงใบงานที่คุณครูจะเป็นคนเตรียมให้เองนะคะรบกวนคุณครูปลายทางเตรียมใบงานไว้ให้นักเรียนปลายทางด้วยนะคะโอเค everyone okay are you happy
4: yeah
0: I hope you are happy and I need to see you next time okay, hope to see you soon. Bye-bye.
4: Thank you, the teacher.
5: Bye.

ีกครั้งในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่มิซ่าอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีสวนสัตว์ Zoo Z-O-O Zoo สวนสัตว์วันนี้นะคะพี่มิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนขนาดใหญ่ I-C-K-E-T Ticket ตั๋วเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าไปกันเลยว่าพี่ลิซ่าเจออะไรใช่แล้วมันคือขนนกนั่นเองแล้วน้องๆรู้ไหมว่านกชนิดไหนถึงมีขนนกสีชมพูแล้วก็สีขาวเดี๋ยวเราไปตามหาดูกันดีกว่าไปอุ๊ยนี่ไงนกฟลามิงโกนก bird b i r d bird นกน้องๆรู้ไหมว่าตอนที่ฟลามิงโกเกิดมานะคะจะมีขนเป็นสีเทาซะส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าจะมีสีขาวอยู่นิดนึงแล้วพอโตขึ้นขนก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีชมพูบนขาวนะคะตามอาหารที่มันกินเลยเจ๋งไหมล่ะแล้วน้องๆลองสังเกตดูนะคะว่าฟลามิงโกมีจุดเด่นคืออะไรใช่แล้วขายาวๆของฟลามิงโกนั่นเองแล้วถ้าน้องสังเกตดีๆนะคะขาของฟลามิงโกจะงอไปด้านหลังแต่ขาของเราจะงอไป

น้องๆสังเกตเห็นไหมว่าจุดเด่นของลีเมอร์คืออะไรนี่ใช่แล้วหางยาวๆของน้องนั่นเองหาง tail T A I L tail หางลีเมอร์จะเป็นสัตว์ที่อยู่ในตระกูลลิงนะคะน้องๆแต่ว่าจะมีหน้าที่เป็นทรงคล้ายๆกับหมาจิ้งจอกเลยแต่ว่าจะมีจมูกยาวๆตาโตๆแล้วก็ขนนุ่มฟูมากเลยนะคะน้องๆ

น้องๆเมื่อกี้มีลีเมอร์มาเกาะไหล่พี่ลิซ่าด้วยถ้าน้องๆมาเที่ยวเกาะลีเมอร์นะคะอย่าลืมถ่ายรูปมาอวดกันด้วยนะคะถ่ายรูป take a photo T A K E A P H O T O take a photo ถ่ายรูป

0: แล้วตอนนี้พี่ลิซ่าก็ได้พาน้องๆมาหาเจ้ายักษ์ใหญ่แห่งแอฟริกานะคะนั่นก็คือเจ้าแรดนั่นเองน้องๆสังเกตเห็นจุดเด่นของเจ้าแรดไหมคะว่าเป็นตรงไหนใช่แล้วแรดจะมีนออยู่ด้านหน้านะคะเอาไว้ป้องกันตัวเองเห็นตัวใหญ่แบบนี้แรดเป็นสัตว์กินพืช นะคะไม่ว่าจะเป็นหญ้าใบไม้หรือว่าผลไม้พืชและ PLANT plant พืชวันนี้พี่ลิซ่าสนุกมากเลยแล้วน้องๆล่ะได้เห็นสัตว์หลายชนิดเลยมีตัวไหนเป็นตัวโปรดไหมคะเหมือนกันเลยแต่ตอนนี้ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะไปกันเลย
1: Zoo Z O O Zoo สวนสัตว์ Ticket T I C K E T Ticket ตัว Bird B I R D Bird นกAdventure A-D-V-E-N-T-U-R-E Adventure ผจญภัย Tail T-A-I-L Tail หาง Take a photo T-A-K-E-A-P-H-O-T-O Take a photo ถ่ายรูป Plant P-L-A-N-T Plant พืช
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าก็ขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
3: รับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง

0: วัฒนธรรมของอาหารเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับวงการอาหารมาช้านานเรามีวัฒนธรรมอาหารประจำในแต่ละพื้นที่แต่ทว่าในปัจจุบันได้เกิดการผสมผสานวัฒนธรรมต่างพื้นที่เข้าด้วยกันจนเกิดเมนูอาหารใหม่ๆ
1: ให้ความเปลี่ยนแปลงและความดั้งเดิมมารวมตัวกัน

0: คนเหนือชอบพูดกันว่าเป็นคนเมืองต้องคู่กับลาบเมืองเมนูที่บ่งบอกอัตลักษณ์ของคนเหนือได้ดีที่สุดอีกหนึ่งเมนูลาบเมืองเปรียบเสมือนเมนูแห่งการรวมตัวกันเพื่อสังสรรค์งานเลี้ยงงานมงคลเมนูแห่งวันรวมญาติและยังเป็นเมนูที่ใครได้ลองก็ต้องติดใจเพราะความจัดจ้านของเครื่องเทศกลิ่นของมะแขวนผสมผสานเป็นพริกลาบทำให้มีรสชาติเฉพาะตัวแม้ว่าลาบเมืองจะมีหลายแบบทั้งทานดิบแบบสุกหรือเปลี่ยนเนื้อสัตว์ให้สามารถทานได้หลากหลายแต่ก็ยังมีผู้คนติดภาพลักษณ์ของลาบที่ต้องมีแต่ของดิบทำให้ยากที่จะเปิดใจลิ้มลองดังนั้นในวันนี้เมนูลาบจะถูกสร้างสรรค์ใหม่ให้กลายเป็นเมนูลาบในรูปแบบของแกสโทรโนมีเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนได้มากขึ้นนั่นเอง
1: คุณยฤทธิ์ นิทัศน์จักรครับเป็นเจ้าของร้านลาบลุงฐานลาบผมอยู่ตลาดกระจาวครับโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของพ่อค้าแม่ค้าในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ทำให้เรามีทักษะในการทำอาหารกระบวนการวิธีการต่างๆได้นำหลักการวิทยาศาสตร์มาใช้ช่วยให้เราพัฒนาเมนูอาหารที่เรามีอยู่นะครับรวมถึงการถนอมอาหารสามารถที่จะเก็บไว้ได้นานสามารถส่งไปต่างจังหวัดได้ให้ญาติพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดไกลๆได้การสร้างเมนูใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะพัฒนาในเรื่องของยอดขายแล้วก็สามารถมีกลุ่มรายได้ที่เป็นคนรุ่นใหม่ขึ้นมามากขึ้นครับปกติก็จะมีลาบหมูดิบแล้วก็ลาบหมูคั่วอันนี้คือเป็นปกติธรรมดาของภาคเหนือเรานะครับแต่ว่าผมก็จะทำเป็นลาบหมูทอดครับความสวยงามของอาหารจะต้องก็วัตถุดิบทั่วไปก็จะเป็นเนื้อหมูจุดเด่นของเมนูนี้นอกจากความแปลกจากเดิมนอกจากจะทำให้ทอดให้มันแห้งแล้วเนี่ยความหอมของเครื่องเทศนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดของเมนูนี้เลยครับเพราะว่าที่ร้านเราทำเครื่องเทศเองมีเครื่องเทศอยู่หลายอย่างประมาณ 6-7 ชนิดนะครับรวมกันอยู่ในนั้นความหอมของเครื่องเทศเนี่ยจะต้องนำมาเป็นอันดับแรกครับแล้วก็ความเผ็ดหรือว่าอะไรเนี่ยเราสามารถสั่งได้ครับว่าจะชอบเผ็ดหรือว่าไม่เผ็ดก็สั่งได้เครื่องเทศก็มีหลายตัวนะครับแต่ว่าจุดเด่นจริงๆเนี่ยก็จะอยู่ที่มะแขวนแล้วก็ดีปลีครับซึ่งเป็นวัตถุดิบที่หาได้ในภูมิภาคของเราและในจังหวัดของเราด้วยครับ

ก็เริ่มจากที่เราเอาสันในหมูครับสับเป็นชิ้นเราคลุกกับเลือดหมูพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาหมูที่ได้เนี่ยครับไปคลุกกับเครื่องเทศที่เราเตรียมไว้

หลังจากที่เราปั้นลาบเป็นก้อนๆแล้วเนี่ยครับเราก็จะนำลาบที่เราปั้นเนี่ยเอาไปนึ่งก่อนลาบของเราที่จะนำไปทอดเนี่ยจะได้ไม่แข็งเกินไปนะครับเรานึ่งได้สักพักหนึ่งเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมตลบอบอวนไปเลยครับแล้วก็เรานึ่งเสร็จแล้วเราก็เอาไปทอดในน้ำมันปกตินี่แหละครับทอดเสร็จแล้วก็พักไว้เสร็จแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับเครื่องเคียงต่างๆเป็นผักแคบหมูหรือว่าไส้ทอดกระเทียมพวกนี้ครับเป็นเครื่องเคียงเยอะๆครับ

0: ผักเด่นๆของเราก็จะมีผักพื้นบ้านก็จะเป็นจำพวกข่าวตองผักไผ่แล้วก็จะมีพวกดีกระทิงที่จะมีรสชาติออกขมๆเข้ากับลาบเนื้อได้ดีครับรสชาติเครื่องเทศที่อยู่ในตัวของหมูเนี่ยครับพอเรากัดเข้าไปเนี่ยมันจะมีความหอมแล้วก็ความเผ็ดร้อนของเครื่องเทศอยู่อย่างมากเลยครับผมว่ามันเป็นการที่พัฒนารูปลักษณ์ของอาหารของเราที่มีอยู่นะครับให้มันแตกต่างไปจากเดิมเพื่อที่ว่ากลุ่มคนใหม่ๆจะได้เข้ามาสนใจในวัตถุที่เราสร้างขึ้นครับปกติทั่วไปที่มาจากต่างจังหวัดก็จะมากินข้าวซอยแกงอ่อมแล้วก็จะเป็นพวกของขนมจีนน้ำเงี้ยวอะไรพวกนี้ครับแต่อยากจะให้มาลองทานลาบเหนือดูบ้างครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยวัยรุ่นทั่วไปจะไม่ค่อยทานอาหารพื้นเมืองกันแล้วนะครับผมจึงคิดเมนูนี้ขึ้นมาให้มันมีรูปลักษณ์ที่แปลกเดิมให้เขามาสนใจการที่เราได้ของจากชาวบ้านเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่ปลอดสารพิษไม่มีพิษภัยครับมันทำให้คุณภาพของอาหารของเราที่ไปสู่ผู้บริโภคเนี่ยดีขึ้นครับแล้วก็ทำให้ประชาชนมีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีครับ
1: จากเมนูลาบหมูคั่วแบบเดิมสู่เมนูเมี่ยงลาบทอดแบบใหม่ของเชฟเจี๊ยบที่ยังคงกลิ่นและรสของลาบแบบดั้งเดิมไว้แต่เปลี่ยนการรับประทานให้สนุกขึ้นลาบทอด1คำราดน้ำจิ้มหอมมันทานกับผักสดกรอบถือว่าเป็นเมนูที่เหมาะแก่การรับรองแขกและยังได้สุขภาพอีกด้วยล่ะครับ
2: มุมมองของแม่ลาบสมัยก่อนนี่กว่าจะได้กินลาบนี่เนาะเจ้าขั้นตอนมันลักเนาะเจ้าเนาะส่วนมากนี่ก็จะต้องลาบเพื่อมันเหนียวๆลาบมันจะได้ลำนะเจ้าอาจจะเป็นหมู่บ้านนี่เวลามีงานบุญเนาะแต่มันจะต้องมีลาบชื่อลาบนี่มันเป็นสิริมงคลทุกภาคทุกอย่างนะเจ้าขึ้นบ้านใหม่แต่งงานงานบวชงานอย่างเงี้ยจะต้องล้มงัวล้มหมูเนี่ยนะเจ้าบางคนบอกให้กินชิ้นงัวชิ้นควายเนาะเอาใจปลาไก่มันง่ายส่วนมากมันจะเป็นปลายี่ตกปลาเพี้ยนะเจ้าปลาที่มีเกล็ดอะเจ้าเพราะว่าละถ้าลาบปลานี่ถ้าจะหนังปลาแล้วก็เกล็ดปลาจะเอามาทอดมันจะเป็นเคียงๆที่มันกรอบๆกินด้วยลาบเนี่ยเจ้าอ๋อลาบส่วนใหญ่นี่เป็นเกิดจากกินดิบนะเจ้าชาวบ้านเป็นจะกินดิบกันถ้าสมมติไม่ยิงใครอยากกินลาบสุกก็เอาไปคั่วสูตรนี่จะสูตรไผ่สูตรมันเจ้าจังสูตรลาบต้นยางก็จะเป็นเน้นเครื่องเทศเนี่ยเจ้าเนาะสมมติว่าอย่างลาบมึงแปะเนาะเจ้าลาบเนื้อเหมือนกันมันจะเน้นหมกแผ่นลาบเชียงใหม่นี่จะเน้นเครื่องเทศนะเจ้าเจ้าแล้วแต่
1: จะไม่ใช้เครื่องบดหรือเครื่องทุ่นแรงใดๆต้องสับอย่างใจเย็นส่วนมือยำลาบที่คลุกเคล้าจะต้องรู้ถึงความหนักเบาของเครื่องเทศเพราะลาบที่ดีต้องหอมเครื่องต้องถึงเนื้อยังคงความสดฉ่ำไม่ขาวส่วนผู้หญิงในหมู่บ้านจะช่วยกันเตรียมเครื่องเคียงเช่นผักสดลาบต้องทำแบบดิบก่อนหากอยากรับประทานแบบสุกค่อยนำไปคั่วใน

0: กระทะให้สุกก็จะได้รสชาติที่หอมอร่อยไปอีกแบบลาบในบางพื้นที่จะทานคู่กับเครื่องในทอดกรอบผักสดและที่ขาดไม่ได้คือข้าวเหนียวดังนั้นเมนูนี้จึงเรียกว่าเป็นเมนูวัฒนธรรมของชาวเหนือที่อยากให้ผู้มาเยือนได้ลองทานสักครั้งครับและเมนูที่2ลาบปราบสเฟียซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟนิ่มนั่นเองครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะยศธรสุนทองนะคะคือต้องบอกก่อนว่าลาบเหนือนะคะมีเอกลักษณ์หลายอย่างเลยค่ะที่ทุกคนต้องมารู้จักหรือว่ามาเรียนรู้ค่ะเพราะว่าบางคนยังเข้าใจในเรื่องของลาบอีสานกับลาบเหนือที่แตกต่างกันค่ะถ้าทุกคนได้ลองมองลึกๆ ลงไปแล้วนะคะการวิธีการทําลาบเหนือนะคะจะแตกต่างกันอย่างมากเลยค่ะซึ่งการที่ได้เข้าร่วมโครงการลานาแกสโตโนมีนะคะก็เกิดจากการที่เราไลฟ์ฟีด Facebook ค่ะแล้วก็เปิดไปเจอแล้วก็ลงทะเบียนสมัครค่ะเพราะว่าเห็นว่าโครงการนี้สามารถตอบโจทย์ในการทำอาหารของเราได้ที่เอามาพัฒนาเมนูอาหารในร้านอาหารของเราได้ค่ะก็ประโยชน์ที่ได้เข้าร่วมโครงการแกสโตโนมีนะคะสิ่งแรกเลยก็คือในเรื่องของความรู้ในเรื่องของโมเลกุล่าค่ะเกิดการทำอาหารแนววิทยาศาสตร์ค่ะที่รู้เพิ่มเติมนอกจากการดูในทีวีหรือค้นหาใน YouTube นะคะเพราะว่าเราได้ลงมือทำแล้วก็ปฏิบัติจริงค่ะมันทำให้รู้เทคนิคต่างๆมากมายความรู้ในการทำแกสโตโนมีนะคะก็มาประยุกต์ใช้ในการทำเป็นอาหารในร้านค่ะก็คือเป็นลาบปลาสเฟียค่ะซึ่งเอาเทคนิคการทำสเฟียมาประยุกต์ใช้กับอาหารในร้านให้มันดูมีลูกเล่นแล้วก็มีความน่าตื่นตาตื่นใจขึ้นค่ะเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะคะก็จะเป็นลาบปลาสเฟียค่ะจุดเริ่มต้นก็คือมันเป็นคำถามของลูกค้าหลายๆคนค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าต่างจังหวัดหรือลูกค้าในท้องถิ่นค่ะเขาก็จะมักมีคำถามกับอาหารชนิดนี้ก็คือลาบปลาเด่นของวัตถุดิบในเชียงใหม่นะคะถ้าให้ยกตัวอย่างก็คืออย่างมะแขวนนะคะก็ถือว่าเป็นผักพื้นบ้านเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่เขาปลูกกันตามจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ในภาคเหนือของเราซึ่งมีรสชาติที่โดดเด่นแล้วก็แตกต่างคือเวลาใครได้กินได้สัมผัสแล้วมันก็จะรู้สึกถึงความเป็นภาคเหนือเป็นเชียงใหม่ค่ะส่วนผักไผ่ค่ะก็คือเป็นผักต้องบอกว่าส่วนตัวเป็นคนที่ชอบผักไผ่มากเพราะว่าเวลาเรากัดกินเข้าไปนะคะจะมีความรสขมแล้วก็แบบแป๊บๆที่ปลายลิ้นซึ่งมันก็คล้ายๆกับมะแขวนนะคะซึ่งมันทำให้อาหารพื้นเมืองดูมีเสน่ห์แล้วก็มันเหมือนมีลูกเล่นอะไรต่างๆให้เรามากมายค่ะเมื่อเอามาผสมรวมกันแล้วมันทำให้รู้สึกรสชาติของมันอร่อยขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกเลยค่ะความพิเศษของเมนูนี้ก็คือเป็นลาบปลาที่ไม่เหมือนที่ไหนมาก่อนค่ะเพราะว่าเราได้ใช้เทคนิคในเรื่องของโมเลกุล่านะคะการทำสเฟียร์ค่ะเข้ามาร่วมด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือพิเศษในเรื่องของรสชาติอาหารเหนือแท้ๆอย่างลาบปลาที่ใช้วัตถุดิบของภาคเหนือของเราเข้ามาร่วมด้วยและเป็นรสชาติดั้งเดิมจากรุ่นสู่รุ่นเลยค่ะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าถ้าเมนูนี้เสร็จนะคะรูปร่างหน้าตาของลาบปลาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปค่ะเพราะเราสามารถกินลาบปลาได้ในคำเดียวค่ะเพราะว่าลาบปลาของเราก็จะมีก้อนสเฟียร์กลมๆนะคะอยู่ข้างบนแล้วก็จะมีลาบที่เราเอาไว้แก้มกันข้างๆด้วยค่ะเมนูนี้นะคะเราจะใช้ซุปส่วนก็เอาลาบมาพักทิ้งไว้เราก็เริ่มจากขั้นตอนแรกก็คือต้มน้ำซุปลาบปลาค่ะซึ่งก็นำเอาเครื่องสมุนไพรที่เราเตรียมไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงนะคะมาใส่ในน้ำที่ต้มให้เดือดแล้วก็ใส่ชิ้นส่วนของปลาไม่ว่าจะเป็นหัวปลาหางปลาก้างปลากระดูกปลาใส่รวมไปในหนึ่งหม้อค่ะ

เราก็รอให้เดือดแล้วเราก็เอามาพักทิ้งไว้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เตรียมในเรื่องของการทำลาบค่ะก็จะเตรียมลักษณะคล้ายๆกับน้ำซุปลาบปลาค่ะเราก็เริ่มจากการใส่กะปิค่ะเป็นกะปิของทางภาคเหนือนะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็จะใส่ในเรื่องของพริกลาบเครื่องเทศเกลือค่ะแล้วก็ตามด้วยมะแขวนค่ะก็คนให้เข้ากันแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาเนื้อปลาเข้ามาใส่ค่ะพอนำเนื้อปลาเข้ามาใส่เราก็ยำนะคะพอยำเสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นลาบปลาค่ะ

แล้วนะคะแต่ขั้นตอนที่พิเศษไปไกลค่ะประมาณ1คืนค่ะและหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาน้ำของโซเดียมอัลจิเนตมาตั้งวางไว้เราก็ใช้ช้อนค่ะตักน้ำซุปลาบปลาที่เราใส่แคลเซียมคลอไรด์ไว้แล้วค่ะเอามาทำให้มันเป็นก้อนกลมๆเกิดเป็นเจลเม็ดบีที่มันจะแตกในปากอะค่ะ

0: ุดเด่นก็คือในเรื่องของรสชาติค่ะแล้วก็ในเรื่องของกรรมวิธีที่ได้บอกไปข้างต้นรสชาติของมันนะคะอย่างแรกเลยก็คือเราจะได้กินรสชาติลาบที่ยังคงเป็นความดั้งเดิมของภาคเหนือที่สืบต่อรุ่นสู่รุ่นค่ะแต่เราจะเสริมในเรื่องของความสนุกค่ะในเรื่องของการกัดถ้าเท็กเจอร์มันจะเหมือนกับเรากัดไข่ปลาคาเวียร์แล้วมันก็จะแตกเราก็จะทำที่ก้อนที่มันใหญ่ขึ้นมากินเข้าไปแล้วมันก็จะแตกอยู่ในปากของเรานะคะทำให้รสชาติเหมือนมีน้ำไหลเยิ้มอยู่ในปากของเราค่ะแบบที่ไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนค่ะหนูมองว่านะคะตอนนี้มันเป็นยุคโลกที่เปลี่ยนไปทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่าอะไรก็ตามซึ่งการเปลี่ยนแปลงมันก็ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้แต่ของเราไม่ได้สนใจว่ามันล้ำหน้าหรือว่าไม่ล้ำหน้าเราสนใจแค่ว่าของตรงนั้นกินได้ไหมวัตถุดิบตรงนั้นสามารถตอบโจทย์ของเราได้ไหมไม่ว่าจะทำวิธีการใดๆก็ตามแต่ขอให้รสชาติอาหารมันไปถึงเป้าหมายที่ผู้บริโภคต้องการนั่นเองค่ะกลุ่มเป้าหมายของเมนูนะคะก็คืออยากให้เป็นคนทุกๆกลุ่มค่ะแต่ว่าเราก็อยากเน้นไปเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่มยุคใหม่ค่ะเพราะว่าเราก็อยากสืบสานลาบให้มันสามารถคงต่อไปได้จากรุ่นสู่รุ่นเหมือนที่เราทำมาตลอดนอกจากที่เราจะมีลาบในแบบดั้งเดิมแล้วเรามีแบบใหม่ทำให้คนสนใจแล้วก็สนุกกับการที่จะกินลาบค่ะตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าทางร้านนะคะก็ได้สนับสนุนในเรื่องของการซื้อวัตถุดิบจากไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเกษตรกรของภาคเหนือหรือแม้แต่กระทั่งเป็นกลุ่มของโรงเรียนค่ะที่สามารถปลูกผักพื้นบ้านให้กับเราซึ่งเป็นผักที่มันปลอดสารพิษมากๆเลยซึ่งมันก็ได้เป็นการสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือคนในพื้นถิ่นของเราด้วยถ้าเกิดเปรียบเทียบในการปลูกผักผลไม้เขาก็จะนำเอาผักผลไม้ทางใต้มาปลูกทางภาคเหนือซึ่งรสชาติมันก็จะไม่ได้อร่อยเหมือนทางที่เราไปกินภาคใต้ถูกต้องไหมคะซึ่งถ้าเราได้ใช้วัตถุดิบที่ทำจากภาคเหนือทำจากเชียงใหม่แล้วก็มาทำปรุงอาหารของภาคเหนือมันทำให้ได้รสชาติแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจที่ดีขึ้นแล้วก็การท่องเที่ยวยังจะดีขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกไปค่ะเมื่อวัฒนธรรมของเรามากินอาหารของเราแล้วก็เป็นวัตถุดิบของทางภาคเหนือของเรามันทำให้คนอยากจะขึ้นมากินอาหารที่รสชาติเป็นของภาคเหนือเลยจริงๆค่ะมันก็เป็นการส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวด้วยค่ะ
1: ลาบปลาสเฟียกับเมนูที่เพิ่มลูกเล่นแปลกใหม่เปลี่ยนรูปแบบให้เป็นขนาดพอดีคำและใช้เทคนิคสเฟียให้ยังคงรสชาติลาบปลาเพียและซุปที่คุ้นเคยเข้าด้วยกันเพิ่มประสบการณ์ที่แปลกใหม่ในการรับประทานแก่ผู้บริโภคถือว่าเป็นเมนูในแบบแกสโทรโนมีที่น่ามาลิ้มลองอีกหนึ่งเมนู เราก็ได้เห็นเมนูลาบจากฝีมือของเชฟท้องถิ่นที่ตั้งใจสร้างสรรค์เมนูลาบในรูปแบบใหม่แต่ยังคงไว้ซึ่งรสชาติและกลิ่นอายของความดั้งเดิมเอาไว้โดยเฉพาะการเลือกใช้วัตถุดิบในพื้นที่เพื่อส่งต่อคุณค่าสู่ชุมชนสร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆที่ไม่ใช่มีเพียงลาบดิบลาบเลือดและความคาวเท่านั้นแต่ยังมีลาบที่สามารถทานเพื่อสุขภาพอย่าง2เมนูนี้อีกด้วยครับ

สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงภายนอกบ้านสามารถเกิดขึ้นได้เสมอทั้งจากภายในชุมชนบริเวณรอบๆบ้านโรงเรียนความรุนแรงมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกับภายในครอบครัวเช่นเรื่องของความรุนแรงที่เกิดจากคำพูดการทำร้ายร่างกาย

0: ายและการล่วงละเมิดทางเพศรุนแรงแบบใดก็ได้ต้องลงโทษด้วยความเหมาะสมตามฐานของความผิดที่ควรจะเป็นตามวัยของเด็กแต่เด็กเองก็จะต้องมีระเบียบวินัยตามเงื่อนไขของโรงเรียนด้วยซึ่งเป็นหน้าที่ของเด็กที่ควรกระทำความรุนแรงที่เกิดจากเพื่อนคือการบูลลี่เป็นการรังแกและการแกล้งกันทั้งการใช้วาจาและการทำร้ายร่างกายเพื่อกดดันยั่วยุเยาะเย้ยนินทาเสียดสีหรือชกต่อยรวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเกิดความรุนแรงเด็กต้องตั้งสติและเลือกอยู่ในที่ปลอดภัยเรียกความเชื่อมั่นให้ตัวเองปรึกษากับผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือไว้วางใจได้เพื่อหาวิธีการแก้ไขและหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดถ้าเด็กไม่มีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือควรขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานมูลนิธิและหน่วยงานของรัฐในการให้คำปรึกษาและเข้ามาช่วยเหลือต่อไป
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาของรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพเพื่อชีวิตที่ดีของคนไทยทุกคนค่ะคุณผู้ชมอยู่กับหงส์ธิตารีวงสว่างพานิชนะคะแน่นอนค่ะว่ารายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับการรักษาสุขภาพโดยผ่านศาสตร์ของธรรมชาติบำบัดโดยมีหลักการนะคะว่าโรคทุกโรคสาม

0: ามารถรักษาและป้องกันได้ด้วยการรักษากายใจให้สมดุลอยู่เสมอค่ะซึ่งครั้งที่ผ่านมานะคะเราได้รู้แล้วว่าการเลือกรับประทานอาหารนั้นมีความสำคัญต่อสุขภาพร่างกายของเรามากขนาดไหนสำหรับวันนี้ค่ะหงจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับมหัศจรรย์พืชผักหลากสีค่ะอย่างที่บอกไปนะคะคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาพูดถึงมหัศจรรย์พืชผักหลากสีค่ะแล้วก็เราได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงลลิตาธีรสิริมาเป็นวิทยากรรับเชิญนะคะซึ่งเป็นผู้บริหารแล้วก็แพทย์ประจำศูนย์ธรรมชาติบำบัดบาลวีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณหมอคะอย่างนี้อยากจะพูดถึงมหัศจรรย์ของพืชผักที่คุณพ่อคุณแม่ชอบบอกเราว่าเฮ้ยต้องทานผักผลไม้เยอะๆนะถึงจะดีอยากจะให้คุณหมออธิบายถึงประโยชน์เน้นๆของผักและผลไม้หน่อยค่ะ
1: คืออย่างนี้นะคะคือสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราพูดถึงพืชถึงผักอะไรเนี่ยนะคะเราก็จะบอกว่าเขาอะมีวิตามิน A เบต้าแคโรทีนวิตามิน C วิตามิน K วิตามิน B อะไรต่างๆเนี่ยนะคะทีนี้พอความรู้ทางด้านการแพทย์เนี่ยมันพัฒนาขึ้น
0: เ
1: ราก็รู้อีกว่ามันยังมีสารอาหารในผักต่างๆเนี่ยเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าไฟโตนิวทรีนต์แต่ว่าถึงทุกวันนี้เราไม่ต้องอธิบายแล้วว่าไฟโตนิวทรีนต์มันคืออะไรเพราะว่าจากการโฆษณาจากการขายอาหารเสริมจากการอะไรก็แล้วแต่เขาพูดถึงไฟโตนิวทรีนต์กันทั้งนั้นนะคะทีนี้ไฟโตนิวทรีนต์เนี่ยอยากจะให้ได้มันได้มาครบแบบทุกอย่างเนี่ยก็เริ่มมีคนที่จะแบ่งออกเป็นผักเนี่ยเป็นสีสีหมายความว่าอ่ะสีขาวก็ต้องกินสีเขียวก็ต้องกินสีเหลืองก็ต้องกินสีม่วงวิตามินกับไฟโตนิวทรีนต
0: ์
1: นะคะวิตามินที่สำคัญที่เราจะได้จากผักก็คือเบต้าแคโรทีนกับวิตามินซีนะคะส่วนไฟโตนิวทรีนต์เดี๋ยวหมออธิบายให้ฟังนิดนึงเพื่อความเข้าใจว่าทำไมเราจะต้องกินผักแล้วต้องกินหลากหลาย
0: ะ
1: นะคะเอาเบต้าแคโรทีนก่อนเบต้าแคโรทีนเนี่ยมันจะมาจากผักประเภทสีเหลืองสีส้มสีแดงสีม่วงม่วงนั่นคือแดงกล่ำเพราะฉะนั้นถ้ากลุ่มแรกที่เราจะพูดกันถึงว่าผักหลากสีเนี่ยก็ต้องเป็นสีแดงนะคะมีอะไรบ้างอะคะมีแครอทมีฟักทองมีมะละกอมีบรีดรูทมีกะหล่ำม่วงแดงอย่างอื่นอีกก็เนี่ยค่ะมะเขือเทศแตงโมอะไรเหล่านี้นะคะ
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นกลุ่มแดงนะคะซึ่งหลักๆของเขาคือเบต้าแคโรทีนนะคะเบต้าแคโรทีนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ1ใน3ตัวที่สำคัญมาก
0: เ
1: ราจำเป็นจะต้องได้เบต้าแคโรทีนเข้าไปถ้าเป็นคนโบราณเขาก็จะบอกว่าคุณต้องกินผักสีเหล่านี้ให้มันมีผิวออกเหลืองนิดๆเพราะว่าคนโบราณเขาบอกว่าคนที่ผิวเหลืองเนี่ยจะมีผิวสวยกว่าคนที่ผิวขาวจั่วเพราะว่าเราอยู่กับแสงแดดแสงแดดอัลตราไวโอเลตคือสารอนุมูลอิสระในขณะที่เบต้าแคโรทีนเนี่ยมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ของเบต้าแคโรทีนในตัวเราก็คือว่าใต้ผิวหนังเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้ผิวสวยนะคะทีนี้เวลาเราจะเลือกต้องการให้ผิวสวยเนี่ยหรือว่าเราต้องการเบต้าแคโรทีนเนี่ยเราก็ดูใช้ตาดูได้เลยมันง่ายตรงนี้ค่ะว่าเอาละเอาแดงเอาเหลืองเอาส้มนะคะพวกนี้จะเป็นกลุ่มเบต้าแคโรทีนนะ
0: คะ
1: ทีนี้สำหรับเบต้าแคโรทีนเนี่ยเขาจะมีงานวิจัยโอ้หลายปีมากๆแล้วในอังกฤษนะคะอังกฤษจะมีคนกลุ่มนึงที่กินแต่เนื้อแล้วก็ไม่กินผัก
0: ค่ะว่าได้โปรตีน
1: คนกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็จะไม่มีระดับเบต้าแคโรทีนในกระแสเลือดนะคะมันมีงานวิจัยอันนึงที่ทำกับคนเยอะมากนะคะ 86,000 คนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลุ่มนี้เนี่ยคนที่ไม่กินผักเขาก็ไม่ว่าอะไรนะเขาก็ตามประวัติไปอย่างนั้นปรากฏว่าภายใน20ปีคนที่ไม่กินผักเนี่ยที่ไม่มีเบต้าแคโรทีนอยู่ในตัวเนี่ยกลายเป็นมะเร็งอย่างใดอย่างหนึ่งหมดเพราะฉะนั้นเราเอาสามารถเอาความรู้อันเนี้ยมาเล่าสู่กันฟังได้ว่าเด็กๆนะไม่กินผักน
0: ะ
1: เคลียร์ออกนะนั่นน่ะอยู่ได้20ปีเองนะ
0: เดี๋ยวจะเป็นมะเร็งอย่างใดอย่างหนึ่ง
1: มันอยู่ไม่ได
0: ้
1: เนื่องจากว่าทุกวันนี้เนี่ยเรารู้ว่ามะเร็งส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดจากสารอนุมูลอิสระมันเยอะแล้วมันทำให้เซลล์ของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้ไปป้องกัน ไปปกป้องเซลล์ร่างกายเ

0: โอกาสที่เซลล์มันจะกลายไปเป็นเนื้อร้ายเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วเราก็มะเร็งเนี่ยเราก็รู้ว่ายากไหมล่ะมันก็รักษายากแต่ในขณะเดียวกันถ้าเรากินผักไว้เนี่ยเราก็จะมีภูมิต้านทานต่อมะเร็งนั้น
1: ค่ะคุณหมอคะนิดนึงค่ะอย่าง
0: ตรงกลางใช่ไหมแล้วอิเล็กตรอนมันก็จะวิ่งรอบนะคะไอ้อิเล็กตรอนนั้นมันวิ่งเร็วมากบางทีมันหลุดโค้งเหมือนกับรถแข่งมันฟิ้วออกไปถ้ามันหายไปตัวนึงตายละมันก็ไม่เสถียรถ้ามันไม่เสถียรปุ๊บมันก็ต้องไปดึงเอาอิเล็กตรอนจากไอ้โมเลกุลที่อยู่ข้างๆที่มันวิ่งอยู่เนี่ยมันก็เอามาดึงมาเข้าคู่กับตัวมันเองพอมันทำอย่างนี้เนี่ยไอ้โมเลกุลตัวที่สองเนี่ยมันก็เป็นอนุมูลอิสระเพราะฉะนั้นเวลามันเกิดขึ้นมันก็จะเป็นปฏิกิริยาส่งผ่านอิเล็กตรอนจากตัวที่1ไปหาตัวที่2ตัวที่2ตัวที่3ให้ตัวที่2ตัวที่4ให้ตัวที่3ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยทีนี้การปฏิกิริยาส่งผ่านอิเล็กตรอนเหล่านี้เนี่ยเวลามันเกิดขึ้นในร่างกายของเราเนี่ยมันจะเกิดพลังงานมหาศาลแล้วมันเป็นเค้าเรียกว่าเป็นปฏิกิริยาลูกโซ
1: ่ค่ะ
0: มันก็เกิดระเบิด
1: ทำทั้งร่างกายเลย
0: ทำให้ร่างกายของเรามันเหมือนกับมีระเบิดปรมาณูเพราะมันเป็นปฏิกิริยาเดียวกันมันก็ระเบิดเป็นที
1: ่
0: ก็ลองคิดดูว่าถ้าอย่างในหลอดเลือดของเราเนี่ยถ้าอนุมูลอิสระมันลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องตุ๊บป่องเข้าไปเนี่ยนะคะแล้วมันไปทำให้เกิดระเบิดปรมาณูลูกเล็กๆในหลอดเลือดหลอดเลือดของเราที่เคยเรียบแล้วก็ลื่นเนี่ยมันก็จะเป็นขรุขระก็จะเป็นหลุมเป็นบ่อนึกถึงฮิโรชิมานางาซากิมันก็เป็นแล้วเวลาไฟบรินลอยมาคอเลสเตอรอลลอยมาอะไรลอยมาเนี่ยมันก็จะติดแล้วมันก็จะพอกออกมามันก็กลายเป็นหลอดเลือดอุดตันเกิดที่หัวใจก็เป็นโรคหัวใจเกิดสมองก็เป็นอัมพาตนี่ไงอันนี้คือปฏิกิริยาของอนุมูลอิสระ
1: เฉพาะ
0: ในหลอดเลือดนะอย่างอื่นๆมันมีหมดอะในข้อเอ้ยก็ข้อเสื่อมใช่ไหมคะในกระเลนตาตาเลนตาก็มัวกลายเป็นต้อไปอะไรอย่างเงี้ยมัน
1: ถือว่ามีผลได้ทุกส่วนของร่างกาย
0: ใช่ในทุกส่วนของร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยเบต้าคาร์โบไฮเดรตเป็นตัวแรกที่สำคัญมากที่เราพูดกันถึง
1: ะ
0: นะคะมันก็จะอยู่ในผักกลุ่มสีเหลืองสีแดงสีม่วง
1: ค่ะ
0: นะคะสีส้
1: ม
0: พวกนี้จะเป็นกลุ่มที่มีเบต้าแคโรทีนสูง
1: ะ
0: นะคะเอายกตัวอย่างก็อย่างเช่นมะละกอแครอทมะปรางมะม่วงสุก
1: มีผลไม้ด้วย
0: นะคะมีในผักมีในผลไม้
1: ะ
0: นะคะแล้วก็มันไม่มีในเนื้อสัตว์ตัวนี้จะไม่มีในเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นสารต้านอนุมูลอิสระที่มันจะไปต้านโรคร้ายแรงต่างๆเรื้อรังต่างๆ
1: อยู่ในผักและผลไม
0: ้อยู่ในผักกับผลไม้ก็คือเบต้าแคโรทีนกับวิตามินซีอีกตัวนึงคือวิตามินอีมันก็จะอยู่ในคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะคะเบต้าแคโรทีนเราพูดไปแล้ววิตามินซีเนี่ยมันจะอยู่ในผักสดและผลไม้สดความเปรี้ยวไม่ใช่นะคะบางคนคิดว่ามะนาวเปรี้ยวนะ
1: คือ
0: ว
1: ิ
0: ตาม
1: ิน
0: ซีเยอะไม่ใช่นะคะเปรี้ยวนั้นมันเปรี้ยวกรดเป็นความเปรี้ยวจากกรดมะนาวที่อยู่ในมะนาวนะคะอย่างวิตามินซีเนี่ยอย่างในส้มเนี่ยอ่ะมีนะคะในฝรั่งอย่างเนี้ยมีแล้ววิตามินซีที่มีมากที่สุดในบรรดาผลไม้ต่างๆเนี่ยนะคะคือมะขามป้อมเพราะฉะนั้นวิตามินซีเนี่ยรสชาติของมันจะเป็นรสชาติของมะขามป้อมคือเปรี้ยวกว่า อยู่ด้วยกัน
1: มะขามป้อมคือมีเยอะที่สุดเลย
0: มะขามป้อมเนี่ยเยอะที่สุดเลยเพราะฉะนั้นถ้าอย่างส้มเนี่ยมันก็จะเปรี้ยวๆนิดนึง
1: ค่ะ
0: อย่างในมะนาวเนี่ยมันไปอยู่ที่เปลือกเพราะถ้าคุณกินมะนาวหั่นออกมาเนี่ยนะแล้วกินเปลือกมันด้วยนะเหมือนกับเป็นชิ้นบางๆ เนี่ยนะคุณก็จะได้รสชาตินั่นน่ะก็คือเปรี้ยวกับฝาดอยู่ด้วยกัน
1: อ
0: ันนั้นคือวิตามินซีมันอยู่ที่เปลือกนะคะมันไม่ได้อยู่ที่ระบีบมันสลายตัวได้ด้วยความร้อนได้ด้วยแสงได้ด้วยอากาศสำหรับผลไม้นะคะที่มีวิตามินซีสูงๆเนี่ยมันกลายเป็นฝรั่งเนี่ยสูงกว่าส้มอีกนะคะและที่สูงรองลงมาจากมะขามป้อมเนี่ยก็คือมะกอกไทยเนี่ยนะคะ
1: มะกอกน้ำหรือว่ามะกอก
0: มะกอกไทยที่เอามาใส่น้ำพริกเอามาใส่ส้มตำ
1: ค่ะ
0: อันนั้นก็สูงแล้วก็ไอ้ที่มันแพงจัดๆแล้ววิตามินซีสูงก็คือเชอร์รี
1: ่อ๋อตัวนั้นก็คือ
0: แพงไปนะคะก็อันนี้ก็จะเห็นว่ามันหลากสีไหมล่ะตั้งแต่พูดมานี่มันสีอะไรมากแล้ว
1: เยอะมากๆ
0: ใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นวิตามินเบต้าแคโรทีนวิตามิน A เบต้าแคโรทีนแล้วก็วิตามิน C นะคะที่มันจะมาจากผักทีนี้ในสมัยใหม่จะที่บอกแล้วว่ามันมีไฟโตนิวทรีเอนต
1: ์
0: นะคะไฟโตนิวทรีเอนต์เนี่ยมันคือสารต้านอนุมูลอิสระที่มันริดแรงกว่าความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้นะคะว่า

0: โรคเราใบเนี้ยเวลาโรคมันเกิดมาใหม่ๆเนี่ยโรคมันเย็นลงเนี่ยพืชมันเกิดก่อนสัตว
1: ์อือค่ะ
0: พืชต้นไหนก็ตามที่มันยังสามารถดำรงพันธุ์ได้จนถึงทุกวันนี้นะคะแสดงว่าในต้นมันเนี่ยในใบนี้เนี่ยก็คือกินพืช
1: ค่ะ
0: ถ้าเรากินเนื้อสัตว์ก็เท่ากับเรากินอนุมูลอิสระมือสองเนี่ยไม่มีนะ เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีอยู่ในเนื้อสัตว์มันจะอยู่ในผักเท่านั้น
1: คือสัตว์ได้ประโยชน์แต่เราทานเนื้อสัตว์ไม่ได้
0: อย่างวัวเนี่ยอ่ะมันกินหญ้าใช่ไหมคะมันก็ได้อนุมูลสารต้านอนุมูลอิสระจากหญ้าเนี่ยไปทำให้มันมีสุขภาพดี
1: ค่ะ
0: เราก็ไปกินเนื้อมันเราไม่ได้ไม่มีมันไม่สามารถถ่าย
1: ไม่ได้สกัดมาให้เรา
0: ไม่ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเอาเป็น primary source คือกินเป็นมือหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องเริ่มต้นจากผักนะ
1: คะ
0: ผักทุกอย่างมันก็จะมีไฟโตนิวทรีนที่ต่างๆกันซึ่งเอาที่เราเห็น
1: ที่เห็นอยู่
0: เนี่ยนะคะผักกวางตุ้ง
1: ค่ะ
0: ผักกวางตุ้งมีสารตัวหนึ่งเขาเรียกว่า N อะซิไตลซิสเตอีน
1: ค่ะ
0: N อะซิไตลซิสเตอีนเนี่ยเวลาเข้าไปสู่ร่างกายแล้วเนี่ยมันจะเข้าไปเป็นกลูตาไทโอนรู้จักกลูตาไทโอนมาก
1: ค่ะ
0: กลูตาไทโอนที่เขาใช้
1: เขาบอกว่าทำให้ขาว
0: นั่นแหละผิวสวยหรือว่าอะไรสวยต่างๆเนี่ยก็คือว่าอันนั้นมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ฤทธิ์แรงมากนะคะแต่ว่ามันไม่สามารถกินเข้าไปได้ไม่มีนะคะกลูตาไทโอนกินไม่มีมีแต่ N อะซิไตลซิสเตอีนซึ่งกินเข้าไปแล้วให้ร่างกายเรามันประหยัด
1: มัน
0: เปลี่ยนเอง
1: หลายคนบอกว่าทานกลูตาแล้วขาวอย่างเงี้ยไม่จริงใช่ไหม
0: ไม่จริง
1: ไม่มี
0: มันเข้าไปไม่ได้มันใช้ไม่ได
1: ้
0: มันต้องกินเป็น N อ
1: ะ
0: ซิไตลซิสเตอีนแต่ว่าบางผลิตภัณฑ์บางยี่ห้อที่เขาขายอยู่เนี่ยก็คือเอ็นอะซิไตลซิสเตอีนแต่เขาดันเรียกว่าก
1: ลูตาเพราะว่าเป็นที่รู้จัก
0: ก็เป็นที่รู้จักกันมากกว่าใช่ไหมคะอย่างเนี้ยเป็นต้นมันก็จะทำให้ที่กลูตาไทโอนมันดีกว่านั้นนะคะก็คือว่ามันไปช่วยตับขับสารพิษออกมา
1: อ๋อมีผลอย่างอื่นด้วย
0: มีผลอย่างอื่นซึ่งอันนี้ดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นก็อย่างกวางตุ้งเนี่ยเขาก็มีอย่างนั้นบรอกโคลี
1: ค่ะ
0: มีเหมือนกัน
1: เป็นพืชสีเขียวอย่างเงี้ยคะ
0: ต้องบอกว่าเป็นพืชตระกูลกะหล่ำ
1: อ๋อค่ะ
0: กะหล่ำดอกกะหล่ำปลีกะหล่ำม่วงอย่างนั้น
1: ก็มี
0: บรอกโคลี
1: อ่าค่ะ
0: กวางตุ้งเป็นกลุ่มเดียวกันหมดพวกนี้จะมีประโยชน์ที่จะทำให้ผิวสวยแต่ว่าสวยเนี่ยมันไม่ใช่สวยเพราะว่าเบต้าแคโรทีนอย่างเดียวมันมี N อะซิไตลซิสเตอีนซึ่งจะไปเปลี่ยนเป็นกลูตาไทโอนอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะถ้าสาวๆอยากจะ
1: ผิว
0: สวยใช่ไหมก็กินอย่างนี้ดีกว่าใช่ไหมคะซึ่งก็หมายความว่าเราก็ต้องตั้งใจกินอันนี้เป็นตัวอย่างอันนึงที่เป็นไฟโตนิวทรีนที ่สำคัญนะคะไฟโตนิวทรีนเนี่ยมันจะมาจากพืชผักทั้งนั้นน
1: ะ
0: คะยกตัวอย่างอีกอันนึงที่มีประโยชน์ก็กลุ่มไลโคปีนน
1: ะ
0: คะไลโคปีนเนี่ยจะอยู่ในมะเขือเทศแตงโมอย่างนี้เป็นต้นแครอทมีบ้าง
1: สีแดงๆส้ม
0: ๆค่ะอันนี้ก็เนื่องจากว่าผิวเราเนี่ยมันผจญกับ
1: มลภาวะเยอะแยะ
0: มลภาวะอัลตราไวโอเลต
1: ค่ะ
0: อันเนี้ยก็จะทำให้ผิวเราสวยเห็นไหมมันว่าด้วยผิวก่อนนะคะส่วนอย่างอื่นเนี่ยแซมทีนซึ่งอยู่ในสีเหลืองสีอะไรเนี่ยพริกขี้หนูพริกขี้หนูเนี่ยมันเผ็ดจัดเพราะฉะนั้นอันนั้นคือแคปไซซินนะคะแคปไซซินเนี่ยมีผลมากๆเลยนะคะต่อความสะอาดของหลอดเลือด
1: อ๋อเหมือนเขาช่วยเข้าไปช่วยล้างเหรอ
0: เข้าไปช่วยล้างวันนี้เขามีงานวิจัยในประเทศไทยนี่แหละ
1: ค่ะ
0: โดยเอาพริกป่นมานะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้กินเนี่ยวันละ2ช้อนชาโอ้ยคนไทยพริกป่น2ช้อนชาสบายมาก
1: ค่ะ
0: 3มื้อนะ
1: ค่ะ
0: คุณกินยังไงก็ได้คือกินเป็นพริกป่นนั่นแหละในก๋วยเตี๋ยวในลาบในอะไรก็แล้วแต่
1: บางคนมื้อเดียวก็ถึงแล้วค่ะสองชั้นจ้ะ
0: เออนั่นแหละเพราะว่าความเผ็ดอันนั้นเนี่ยปรากฏว่าทำให้หลอดเลือดสะอาดแล้วมันสามารถป้องกันโรคหัวใจ
1: อ
0: ัมพาตอย่างเงี้ยได้
1: เขาไปล้างหลอดเลือดช่วยล้างหลอดเลือด
0: อันเนี้ยก็คือกลุ่มที่เราเรียกว่าไฟโตนิวทรีนจากพริก
1: เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวแล้วบางคนนึกไม่ถึง
0: บางคนยังไม่รู้อ่ะอย่างอื่นอีกนะคะอย่างอื่นอีกก็คือพวกผักใบเขียวผักใบเขียวจริงๆเนี่ย
1: นี่เห็นเยอะ
0: เห็นเยอะ
1: ค่ะ
0: นะคะวิธีเลือกผักใบเขียวเนี่ยสำหรับหมอเนี่ยหมอว่าเอาตาดูอันไหนเขียวกว่านั้นมีประโยชน์กว่า

0: อย่างเขียวจัดๆอย่าง
1: คะน้าอย่างเงี้ยค่ะ
0: ไอ้ที่เขียวจัดแล้วก็มีประโยชน์ที่สุดเนี่ยคือใบยอ
1: ใบยอ
0: ใบยอที่เรามาใส่ห่อหมกที่เรามาแกลงกับปลาดุกแล้วเวลาเราเอามาทำอาหารแล้วเนี่ยมันจะมีสีเข้มเขียวเข้มเลยอันนั้นนะก็คืออันนั้นคือ
1: ที
0: ่
1: มีประโยชน
0: ์สุดนะคะแล้วก็รองลงมาก็เป็นพวกใบยะนางอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้ามันรองลงมาเป็นผักสลัดเงี้ยมันก็มีประโยชน์น้อยกว่าถ้ามันเป็นผักกาดขาวขาวจั่วเลยก็มันก็ไม่มีหรือถ้ามันเป็นมะเขือยาวอย่างเงี้ยข้างนอกมันเป็นสีเขียวมันก็โอเคกว่
1: า
0: แต่ข้างในมัน
1: ขาว
0: มันก็ไม่มี
1: อ๋อค่ะอ
0: ย่างเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรากินฝรั่งเนี่ยก็อย่าไปปอกเปลือกทิ้งเพราะว่าปอกเสร็จแล้ว
1: ส่วนที่ประโยชน์คือเปลือก
0: ใช่ส่วนนั้นคือส่วนที่เป็นสีเขียวของเขาผักสีเขียวจัดๆที่มันไฟโตนิวทรีนที่มีประโยชน์จริงๆเนี่ยมันกลายเป็นผักไทยยกตัวอย่างเช่นมะระขี้นกไอ้ที่มันเขียวปี๋ๆอย่างงั้นนะคะ
1: ค่ะขยับ
0: ค่ะมันจะช่วยในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในรายที่เป็นเบาหวานหรืออย่างผักเสียงดาผักเสียงดาเนี่ยเป็นผักทางเหนือซึ่งเขียวปี๋เลยเนี่ยนะคะก็อันนั้นก็มีสารตัวนึงที่เป็นกลุ่มไฟโตนิวทรีนที่จะทำให้ลดน้ำตาลในเลือดซึ่งอันนี้ญี่ปุ่นไปจดลิขสิทธิ์ไว้แล้วเรียบร้อยเพราะมันวิจัยออกมาแล้ว
1: แต่เป็นผักทางเหนือของไทย
0: เป็นผักทางเหนือนะคะไอ้ที่ญี่ปุ่นเอาไปอีกก็มีก็เครื่องต้มยำของเราข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะเอาละใบมะกรูดสีเขียวข่ากับตะไคร้เนี่ยมันออกทางขาวละ
1: ขาวๆแล้ว
0: นะคะถึงบอกว่าบางอันมันก็ต้องพูดขาวอันนี้มันจะมีสารไฟโตนิวทรีนกลุ่มหนึ่งที่ป้องกันมะเร็งของหลอดอาหารและมะเร็งของกระเพาะอาหารได้
1: นั่นนะคะว่าแก้ในจุดเล็กๆในการรับประทานอาหารของเราเองแค่นี้ป้องกันได้มะเร็งเลย
0: ทีนี้ที่ถามว่าต้องเท่าไหร่
1: สัดส่วน
0: ใช่ไหมสัดส่วนเท่าไหร่หมอก็ยังยืนยันว่าเอ้าเราดูผักโดยรวมซึ่งถ้าเอาตามองค์การเขาบอกหนึ่งกำมือ
1: หนึ่งกำมือ
0: ของมะระขี้นกควักเอาไส้มันออกเอาแกนกลางมันออกเอาแต่เนื้อมันมาแล้วก็คั้นเอาแต่น้ำแล้วดื่มอันนั้นนะคะมันก็จะมีกลุ่มไฟตรงนิวทรีนที่ไปลดระดับน้ำตาลในเลือดนั่นแหละค่ะก็หนึ่งกำมือ
1: ค่ะเราพูดมาถึงประโยชน์ของผักผลไม้หลากสีแล้วอยากรู้ว่ามีข้อพึงระวังในการรับประทานไหมคะ
0: หมอว่ามันไม่น่าจะมีอะไร ที่ต้องระวังอีกแล้วนะคะเพราะว่าโดยชนิดของมันเนี่ยบรรพบุรุษของเราคล้ายๆกับว่ากลั่นกรองให้เสร็จแล้วอะไรที่กินไม่ได้คือกินไม่ได้เอ้ยอย่างใบนี่กินไม่ได้ไอ้อย่างใบนี่กินได้นะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงผักที่เราห่วงกันมากก็คือเรื่องของสารเคมีที่มันติดมา
1: ความสะอาดของผัก
0: เป็นยาฆ่าแมลง
1: ค่ะ
0: เป็นอะไรที่เขาพ่นแล้วมันติดมานะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะกินผักให้เหมือนกับสบายใจก็ควรจะต้องเลือกผักปลอดสารพิษผักปลอดสารพิษเนี่ยในท้องตลาดมีเยอะแยะไปหมดแล้วแต่ว่าคุณจะเลือกอันไหน
1: ค่ะ
0: นะคะในซูเปอร์มาร์เก็ตมีหลายเกรดนะคะแล้วก็มันก็ย่อมต้องแพงกว่าผักที่ปลูกโดยใช้ปุ๋ยเร่งหรือว่าใช้สารเคมีอย่างอื่นเพราะว่าใช้ผงถ่านล้างผักซึ่งมันเป็นผงถ่านกำมันเป็น activated charcoal เอาไปแช่มันก็จะดูดเอาอะไรที่ติดมาใบผักทิ้งไปบ้าง มันก็ออกไปบ้างไม่ถึงก็หมดหรอกนะคะมันจะมีน้ำยาล้างผักนะคะ
1: เคยเห
0: ็
1: น
0: ในซูเปอร์มาร์เก็ต
1: ข
0: าย นะคะหรือไม่งั้นก็ใช้ผงฟูโซดาอะไรเงี้ยผงโซดานั่นแหละแล้วก็น้ำส้มสายชูอย่างเงี้ยเป็นต้น
1: คือมีวิธีช่วยให้ผักสะอาด
0: ม
1: ัน
0: ม
1: ี
0: ว
1: ิ
0: ธ
1: ี
0: ที่จะทำให้ผักสะอาดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเราไม่ไว้ใจก็ควรจะต้องล้างแต่ถ้าเราปลูกเองหรือว่าเราซื้อผักจากแหล่งเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันก็จะกินผักได้ปลอดภัยกว่า
1: อืมค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะเราก็จะเห็นนะคะว่าประโยชน์ของพืชผักเนี่ยเยอะมากๆเลยยังไงวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยที่มาให้ความรู้ขอบคุณมากค่ะและต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆด้วยนะคะศูนย์ธรรมชาติบำบัดบัลลวีค่ะสำหรับวันนี้หงและคุณหมอขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: นำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่

0: ่เป็นความภาคภูมิใจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย This is See You on the Road Season 2และเราอยู่ในรอบกรุงเทพมหานครครับเราจะเฟ้นหาอีก1ทีมเพื่อเข้าสู่รอบ5ทีมสุดท้ายนะครับและดูว่าใครจะได้เป็นตัวแทนกรุงเทพขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆโรงเรียนอมาตยกุลและโรงเรียนเทพศิรินทร์เรามีน้องพันช์น้องมุกและก็น้องบอส Is there anything that you guys at อมาตยกุล would like to tell your friends from เทพศิรินทร์
1: เรามาอย่าง
0: เป็นมิตรนะฮะแต่ดูสีหน้าและท่าทางเป็นมิตรมากอะโอเคน้องๆเทพสุรินทร์นะครับมีน้องพีชน้องนาซาแล้วก็น้องตงอะน้องตงและชาวคณะนะฮะลูกแม่ลำเพยทั้ง3อยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆอมาตยกุลครับ
2: ปิดไวเลสไปเลยก็ได้นะไม่ต้องแข่งหรอกยังไงก็รู้ว่าใครชนะ
0: โอเคทีนี้เราจะขออนุญาตนะที่จะพาน้องๆทั้ง2ทีมและคุณผู้ชมนะฮะไปดูดีกว่าว่าเกมเนี้ยเขาเล่นกันยังไง Here are the rules of the game โอ้โหข่มขู่กันขนาดนี้จะแพ้ไม่ได้แล้วนะครับน้องนาซาและทั้ง2ทีมจะต้องมาแข่งขันกันทั้งหมด3เกมมูลค่า100 200และ300คะแนนตามลำดับและแน่นอนเกมแรกก็คือการตอบคำถามจาก BTR
3: Is it annoying when you have a car accident during rush hour, and you have to wait for the insurer to arrive?
4: But these days, we have something to help us with this problem. It's a popular app that's won many awards, from ASEAN ICT Award 2013 and Digital Winners of DTAC Accelerate 2014 too. Let's go have a look at this app.When you have a car accident or your car breaks down, you can use the ClaimD app, which is supported by Jula Innovation Hub, to immediately send information to your car insurance company without having to wait for a representative to arrive. All you and the third party have to do is shake your mobile phones in order for the system to approve your insurance claim. The app can also examine your car's condition. If you want to change your insurerYou can examine your own car with the app to get the best coverage possible for your car. In the case of an accident with no third-party involvement, you can take a picture of the damages yourself and immediately send them for claim approval. You can also make an appointment with an automobile repair shop.
5: This app is a startup business that is currently very popular and being continually developed.
0: The question is, which service does the application not provide? A. Facilitating claim approvals for accidents with no third-party involvement. B. Examining the condition of the car for insurance claim. C. Reporting accidents to the police. Or D. Making appointments with automobile repair shops.พร้อมนะครับน้องๆ C U น้องๆเทพสุรินทร์ครับตอบว่า
6: C ครับ reporting accident to the police
0: Your answer Correct Claim the application นั้นจะช่วยเราได้ทั้งหมดที่เอ่ยมายกเว้นข้อเดียวคือการส่งข้อมูลไปยังตำรวจบอกว่าช่วยมาหน่อยเร็ว All rightMoving on to our second game. มูลค่า200คะแนน worth 200 points. The game is called Who, What, or Where. The following are the characteristics of which disease? In Thailand, for every 100,000 people, there are 425 people who suffer from this disease. Many of themare from the central region of Thailand. Clue number two. This disease can affect people

0: People of all races and are 1.5 times more likely to get it. And 1% of the people age 60 and above has it. Clue number three, the disease can be caused by chromosomal abnormalities and can be transmitted to the offspring. Factors that may increase the risk of this disease include history of head injury, exposure to insecticides, consumption of well water, or having a family history of this disease. Clue number four, it is a neurodegenerative disorder that leads to the decrease in the neurotransmitter.
1: สถาบันภาษาไทยสิรินธรโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับการทดสอบระดับภาษาไทยแก่ผู้สนใจและชาวต่างชาติเพื่อนำผลไปใช้ยืนยันศึกษาต่อรวมพัฒนาทักษะภาษาไทยไปพร้อมกันกับเราได้แล้ววันนี้

0: Welcome back to See on the Road Season 2เกมที่เราจะได้ดังต่อไปนี้ครับมีมูลค่าถึง300คะแนนแต่ว่าเราต้องผ่านกระบวนการ Random เชิญครับTrue or false? The one word that I'm going to give both teams for them to decide which of their members will represent the whole team. That word is Asia. น้องๆมาติยากุลครับส่งใครเข้าประกวดลูก
1: น
0: ้องพันช์ All right. เทพสุรินทร์เป่ายิงชุบเยี่ยมเพราะตัวแทนคือ
2: นาซา
0: หมวดหมู่ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวครับสำหรับคำใบ้ว่า Asia และน้องพันกับน้องนาซาจะต้องมาสลับจะตอบคำถามทั้งหมด10ข้อข้อละ3วินาทีไปดูกันครับว่าทั้ง2คนจะรู้เรื่องรอบเอเชียขนาดไหน The following statements about Asia are true or false. Are you ready?
3: Yes.
0: Let's go. It's the largest continent on the planet.
3: Yes.
2: False.
0: There are 48 countries in Asia, not including dependent territories or areas of special sovereignty.
2: True.
3: True.
0: Slovakia is in Asia.
3: No. False.
2: True.
0: The southernmost point of Asia is at Pamana Island, Indonesia.
2: False.
3: True.
0: The largest lake in Asia is the Dead Sea.
3: False.
2: False.
0: The longest river in Asia is the Yangtze River.
2: True.
3: True.
0: The largest island in Asia is Borneo.
3: False.
2: False.
0: The highest mountain in Asia is the Everest.
2: False.
3: False.
0: Luang Prabang Range straddles Thailand and Myanmar.
3: False.
2: False.
0: Indonesia has the highest number of islands in Asia.
2: True.
3: True.
0: และผลคะแนนอยู่ในมือพี่เต้แล้วครับตอนนี้มีโรงเรียนหนึ่งที่ได้ไป7จาก10อีกโรงเรียนหนึ่งได้ไป5จาก10และโรงเรียนที่ได้สร้าง Mountain Range เนี่ย straddles ประเทศไทยกับเมียนมาใช่ไม่ใช่ไทยลาวสิครับแล้วก็ถามว่าประเทศที่มีเกาะมากที่สุดแน่นอนครับอินโดนีเซีย 17,508 เกาะนั่นเองนะครับช่วงนี้เราเข้าสู่ช่วงของ Sudden Death Which British singer was invited to sing at the 2018 World Cup opening ceremony? Is it A. Jessie J B. Robbie Williams C. Chris MartinOr D, Adele. Amatia Kun, กดแล้ว Your first answer is...
4: Choice B, Robbie Williams.
0: Robbie Williams, then. เป็นคำตอบที่ Correct! ขอเสียงปรบมือกำลังใจให้กับ Amatia Kunช่วงนี้ขออนุญาตนะครับพาน้องๆโรงเรียนอมาตยากุลและอีก4โรงเรียนที่เข้ารอบไปก่อนหน้านี้เข้าสู่รอบ Final 5กับการแข่งขันเกมที่มีชื่อว่า

0: และโรงเรียนแรกที่จะมาเล่นเกม Think Fast กับเราก็คือน้องๆจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา You guys ready?
1: Yes.
0: All right. Name the island countries that are sovereign states. Begin.
2: New Zealand.
3: Haiti.
4: Indonesia.
2: Tahiti.
5: Maldives.
6: Peru.
2: Perth.
7: Greenland.
8: Norway.
2: Pass.
9: Hawaii.
10: Tonga.
11: Costa Rica.
2: Pass.
12: Fiji.
13: Philippines.
2: Madagascar.
6: Thailand.
10: Papua New Guinea.
14: Phuket.
0: หมดเวลาก่อนอื่นเลยโจทย์เนี่ยเอาจริงคือ if you can't translate it or interpret it it's gonna be very difficult because in order to be a state คือรัฐะเนี่ย4องค์ประกอบที่ต้องมีคือดินแดนประชากรรัฐบาลและที่สำคัญคือ sovereignty อำนาจอธิปไตยแปลว่ารัฐบาลซึ่งจะมาจากรูปแบบไหนก็แล้วแต่เพราะฉะนั้น sovereign state นี่ชัดเลยมีคนตอบภูเก็ตมานะฮะ
15: ไม่ได้นะแจ
0: Alright, so โรงเรียนแรกที่จะได้เข้าสู่รอบต่อไปคือเตรียมอุดมครับโรงเรียนต่อไปคือราชินีบนครับ Congratulations ladies Next in line isอมาตยกุลครับ The school that I am about to mention Yeah, I'm gonna read out A big congratulations to our fourth and last school proceeding to the final four for the Bangkok round สาธิตจุฬาครับขอเสียบประมือเป็นกำลังใจให้น้องๆสาธิตพัฒนาด้วยครับสองโรงเรียนแรกนะครับที่จะได้ขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและราชินีบน Alright โปเต้ซีซ่าและอ๋องนะครับมีอะไรอยากจะบอกสามสาวจากราชินีบนครับ
16: ราชินีบนครับเงินเฟ้อแก้ด้วยนโยบายการคลังเธอทำหัวใจฉันพังแก้ด้วยนโยบายอะไรครับ
0: อย่าไปไว้ใจผู้ชายเนี่ยจริงๆนะน้องอุ้มน้องกระติ๊ดและน้องเต๋าเป่ามีอะไรที่อยากจะบอกหนุ่มๆจากเตรียมอุดมไหมครับ
17: ถึงพวกเธอจะเป็นเตรียมอุดมแต่พวกเราก็เตรียมมาดีนะคะ
0: โอเคเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มกันที่ VTR ก่อนเลยครับ
18: I have an earache runny nose swollen nose sneezing and can't breathe properly my doctor says these are symptoms of allergic rhinitis it's a torture for me every time the weather changes and the medication is so expensive can anybody out there help me
19: today pharmaceutical spending is one of the major spending in the Thai public health system more than half of the spending comprises expensive medicines that must be imported in order to provide people with greater access to medicinesThe Government Pharmaceutical Organization is working with Chulalongkorn University to develop new pharmaceutical products. In the initial phase, we will focus on developing new pharmaceutical products from previously approved or registered drug substances. This approach will take relatively much shorter development time and is less costly when comparing to developing new drug products from new drug substances, and therefore,providing patients an access to the needed medicines with a reasonable cost and timeline. The first project is the production of nasal sprays, which have never been produced in Thailand before. They're used to treat patients with allergies and any nasal conditions, such as nasal irritation and inflammation, sneezing, runny nose, and nasal congestion due to seasonal allergies, and rhinitis due to chronic allergies.
20: The collaboration will help elevate the research to international level. More importantly, it will help people access to affordable and quality medicine. Also, the research will benefit Thai economy by reducing imported medicine. In the future, we also hope that Thailand will be able to develop new medicine for export.

0: The newly invented nasal spray is suitable for patients with which illness? A. Allergic rhinitis. B. Bronchitis. C. Respiratory infection. D. Asthma. 好吗? C. You. 레무다 ได้ไปครับ.
1: The answer is A. Allergic rhinitis.
0: ตอบข้อ A. Correct. แล้วมันคืออะไร? Allergic rhinitis นี่คืออะไร?
1: The root rhinite, it means related to the nose.
0: Ah.
1: And I guess that it's rhinitis because nasal spray is injected in the nose,
0: right.
1: Nasal cavity.
0: ใช่ nasal spray ใช่ไหมฮะ
1: yes.
0: ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนในจมูกเป็นช่องในจมูกนะฮะ 200 คะแนนต่อไปจะมาจากเกม Who, What, or Where. The question is, the following are the characteristics of which organ? Clue number one, if you're healthy, this organ can be donated. Clue number two, the name of this organ appears in the title of a romantic Japanese film based on a novel. What is it? Your answer is
1: liver.
0: Think of top T. มือก็จ่อต่อตรงนั้น Everybody's hands on their buttons. Your answer is incorrect. เตรียมอุดมได้กด 3 ครับ
1: Pancreas
0: ซึ่งก็คือตับอ่อน Your answer correct. Come on, yep. The name of the organ appears in the title of a romantic Japanese film based on a novel by Yoru Sumino. Clue number 3 is this organ is located in the abdomen and is part of the digestive system. ระบบย่อยอาหารก็มานะครับ. It is divided into 4 parts: the head, the neck, the body, and the tail. If this organ is infected and does not receive proper treatment, it may lead to other conditions and diseases such as diabetes and cancer. The last clue, the organ's main function. หลักๆเลยตับอ่อนมีหน้าที่
1: produce the juice.
0: Produce the juice นะเป็นน้ำผลไม้อะไรบางอย่าง.
1: No, it's
0: enzyme.
1: Yes.
0: โอเคทีนี้น้องๆเตรียมอุดม. You guys have 300 points. ช่วงนี้พักสักครู่เดียวก่อนครับเดี๋ยวกลับมา. This is a time where we have to random. จะต้องสุ่มครับว่าหนึ่งในสามเกมไหนที่ The boy who's 3 years old has 2 footballs. Boy D is the youngest. How old are boys A, B, C, and D? And how many footballs does each of the boys have? เริ่มครับ.
2: ข้อนี้น้องๆต้องหาว่าเด็กๆทั้ง 4 คนมีลูกบอลคนละกี่ลูกคุณผู้ชมพอจะรู้คำตอบไหมครับไปชมกันเลยดีกว่าเตรียมอุดมศึกษาว่ามา
1: A is a 2 years old boy and has 4 footballs. B is 4 years old and has 3 footballs. C is 3 years old and has 2 footballs. And D is 1 years old and has 1 football.
0: และนั่นเป็นคำตอบที่
3: เริ่มขีดก็คือ D เป็น the youngest ก็คือ D ต้องมีอายุ 1 ขวบต่อมาก็คือ
4: the boy who's
3: ก็คือคนที่อายุ 3 ขวบต้องมีลูกบอล 2 ลูกก็จะโยง 3 กับ 2 เข้าด้วยกันพอ D มีลูกบอลน้อยกว่า B
0: ครับคือตอนแรกก็ยังไม่รู้ว่า
3: B มีเท่าไหร่แต่ว่าก็ลองให้ D เป็น 1 ก่อนถ้า
4: A เป็น 3 นะ A จะต้องมีฟุตบอล 2
0: ซึ่งก็จะผิดเพราะว่าทำไมถึงผิดเพราะว่ามัน
5: 3 ต้องมี
3: 2
6: finals competing
0: โอเคขอเสียงปรบมือกำลังใจให้น้องๆราชีบนด้วยครับ ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้น้องๆเตรียมอุดมด้วยครับและหมดเวลาสำหรับรายการ See You on the Road Season 2ของเราในวันนี้แล้วนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: The hacker can hack your IoT devices. So when the police trace back, they don't know where is the traffic or the attack came from. Close to our daily life, and they can gain the privacy information. So it's a kind of the international concerns now.

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับสัปดาห์นี้ก็จะมีความท้าทายน้องๆในการใช้ภาษาอังกฤษมาก
1: อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเกมทายศัพท์ตอนกลางคืน
2: ซึ่ง
1: ผมก็ไม่แพ้นะ
0: นี
3: ่แต่ก็ไม่ชนะ
0: ไม่ธรรมดาสิไม่ชนะเลย
1: ก็เกือบแพ้
3: แล้วภาษาอังกฤษเป็นไงบ้างรู้สึกเกิดการพัฒนาขึ้นไหม
4: เหมือนทริปนี้ทำให้กล้ามากขึ้นค่ะเพราะว่าเราได้รับแรงบันดาลใจมาจากเขาอีกทีนึง
0: ยังไง
4: เขามาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักเหมือนบ้านเราค่ะ
0: คือภาษาบ้านเขาก็มีของภาษาของเขา
4: เขามาจากฝรั่งเศสยูเครน
3: รัสเซีย
4: รัสเซียอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีมากก็เลยเหมือนทำให้เราแบบอยากทำได้เหมือนเขาบ้าง
3: เป็น inspiration ค่ะ
0: โอ้ inspiration
3: เป็นแรงบันดาลใจใช่ไหมลูกนะ
0: แล้วพอเรามีแรงบันดาลใจอยากจะทำได้แบบเขาแล้วเราทำได้แบบเขาไหมครับ
5: เราก็ทำได้ครับผมเราก็พยายามแลกเปลี่ยนกันไปเวลาเขาพูดมาเราก็พยายามเข้าใจเขาครับผมแล้วก็มันแตกต่างกันนิดนึงคือของเขาอาจจะมีเป็นแอคเซนต์ของเขาคือเป็นสำเนียงของเขาที่แตกต่างกันไป
0: เอาละครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นการพัฒนาภาษาอังกฤษของน้องอีกรูปแบบนึงความท้าทายจะมีมากขึ้นเพราะว่าเราจะให้ความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น
3: More fun
0: และจะมีความยากยิ่งขึ้นด้วย
3: More difficult
0: โอ้โหเพราะนี่จะเป็นภารกิจใหม่สำหรับน้องๆนะครับนั่นคือเกมออนทัวร์กับลูกทัวร์เจ้าจิบาใครเป็นใครอะไรยังไงพวกเรา
4: โอเคมาเนี่ย
6: โตน่ารักเงี้ยค่ะแต่ก็แบบใสๆคนละแบบ
7: I'm Miyuki I'm from Osaka Japan Nice to meet you
8: My name is Yuji
9: Yuji
8: I'm from Nagoya
9: Nagoya
8: Nice to meet you
6: Yuji ก็ตอนแรกหนูคิดว่าเขาเป็นยากุซ่าคือเขามาแบบตาดำๆนิดนึงแล้วตาเขาแบบตาชั้นเดียวตาแบบเคิ้มๆฟินๆนิดนึงส่วนผมก็จะแบบตั้งๆครั้งแรกอะไรเงี้ยหนูก็นึกว่าแบบเป็นยากุซ่า
10: My name is Shogo
9: Shogo
10: Hi Aomori Aomori
6: โหยเขาเข้ามาแบบให้อะไรเงี้ยแบบทำให้คืนมากค่ะไม่คิดว่าเขาจะแบบสนุกสนานขนาดนี้
0: คลิปนี้จะสนุกสนานคลื่นเคลงมากๆเพราะว่าเราจะมีเกมออนทัวร์เพื่อให้เล่นกิจกรรมกันสนุกสนานตลอดทั้งทริปเลยทีเดียวนะฮะพร้อมหรือยัง
9: พร้อม
0: Are you ready
9: Yeah
0: Let's go
11: ทัวร์ทริปใหม่กันแล้วด้วยโจทย์ภารกิจเกมออนทัวร์กับลูกทัวร์เจปันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับเนี่ยน้องแป้ง
12: ย่านะคะทุกคนเราต้องไปผ่าน
11: แบบนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า unexpected situation แปลว่าเหตุการณ์ไม่คาดคิดแล้วลูกทัวร์เจแปนของเราจะรู้สึกยังไงกันบ้างล่ะครับไกด์เด็ก
13: ตอนนี้คนญี่ปุ่นทัวร์ของเรากำลังแตกตื่นมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาตกใจว่ามันเป็นปัญหาใหญ่

0: ากรางรถไฟใช้งานได้ไกด์เด็กพร้อมลูกทัวร์ก็สามารถเดินทางมาถึงตลาดแม่กลองได้สำเร็จเรียกว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ตรงกับสำนวนของภาษาอังกฤษที่เรียกว่า keep on track การมุ่งมั่นให้เป็นไปตามแผนแม้จะเกิดอุปสรรคขึ้นก็ตามและคำว่า track เมื่อทำหน้าที่เป็นนาวจะแปลว่ารางรถไฟนั่นเองครับ
1: และตอนนี้เรามาอยู่ที่ตลาดที่คลาสสิกที่สุดในประเทศไทยนะครับตลาดร่มหุบที่แม่กลองนะฮะแล้วเราจะเล่นเกมแรกกันเลยครับกับเกมที่มีชื่อว่า
2: The Market Hunting
1: ตามล่าของในตลาดส
0: ดไม่ยากเลยครับกับโจทย์เกม The Market Hunting
3: I smell red ball red color
4: red color like a ball small no no it's some kind of herb herb
1: Some small,
4: small ball, okay. Very small, but it's not a fruit. Okay, a leg. It have a root.
1: Move. Go. Go. Go. This way to the market.
4: ความยากในการทำกิจกรรมชิ้นนี้เป็นการสื่อสารนี่แหละครับอย่างเช่นภารกิจแรกที่ให้ไปหาของในตลาดครับเขาก็เข้าใจในส่วนของเขาแล้วก็ไปปรึกษากับคนญี่ปุ่นในการในภาษาของเขาผมก็ไม่รู้แต่ว่าผมก็พยายามเล่าอ้อมๆไปเรื่อยๆ
0: เกิดอาการลังเลซะแล้วสิครับลูกทัวร์น้องเปรมของเราซึ่งอาการลังเลเนี่ยภาษาอังกฤษก็คือคำว่า uncertain นั่นเองครับแล้วแบบนี้จะได้หอมแดงหรืออะไรกลับออกมาให้น้องเปรมล่ะครับคุณผู้ชม
2: เอ๊ะどうしようこれでいいやも
5: う can I
2: buy this
6: หอมแดง
1: และของที่ซื้อมาคือชิ้นนี้ครับมันคือหอมแดงสิ่งที่น้องแปรอธิบายไปคือสิ่งนี้ครับหอมแดงและโจทย์ของน้องตุลครับและของชิ้นนี้ครับมันคือ this one
7: พอเปิดออกมาเป็นปลาทูแล้วหนูก็แบบปลาทูแล้วจะบอกยังไงแล้วเขาเป็นญี่ปุ่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะรู้เปล่าว่ามันเป็นปลาทูนะอย่างเงี้ยหนูก็เลยอธิบายไปว่าเนี่ยเป็นปลาตัวเล็กๆนะไม่ใหญ่มาก not too large but small like yeah and it's usually on the king อ่ะ
0: it's usually on the king สงสารลูกทัวร์จริงๆครับเพลงภาษาอังกฤษก็คือ fish basketนั่นเองครับ
7: But, and Thai people like to eat it. Is it a fish?
8: Fish.
7: Yeah.
8: Fish.
7: And
8: 10.
7: And not.
8: 9.
7: Not large.
8: 8.
7: Small.
8: 7. 6.
7: Yeah. And Thai. And they love to.
8: 4.
7: And they love to.
8: 3.
7: Sell on the.
8: 2.
7: Box.
8: Okay. 1.
7: Yes. Yeah, and. Box. เพื่อนเนี่ยเขาเป็นนักท่องเที่ยวมาใหม่แล้วเขาเป็นญี่ปุ่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะรู้เปล่าว่ามันเป็นปลาทูนะอย่างเงี้ยถ้าไม่รู้ก็ไปถามแม่ค้าดูว่าแบบคนไทยชอบกินนะอะไรเงี้ย
0: พอจะเดาได้ไหมครับนี่ลูกทัวร์ของเราแล้วก็มาเดินป้วนเปี้ยนอยู่แถวปลาทูซะด้วยสิแต่ก็ไม่แน่ใจครับว่าปลาที่เห็นจะใช่ปลาที่น้องตุลใบว่ามันอยู่ในเข่งหรือเปล่าตัวนี้เฮีย
1: What do we call this
9: So fish
1: yeah และคำใบ้มีผลเลยนะครับบอกว่าคนไทยชอบมันนะฮะและคำตอบคือปลาทู
7: การใช้ภาษาครั้งนี้ค่ะสนุกที่สุดเพราะว่าที่แล้วมาเราเจอเจ้าของภาษาจริงๆที่เขาพูดภาษาอังกฤษเก่งอะค่ะพอมาเป็นครั้ง

0: ญี่ปุ่นเขาก็เหมือนไม่ค่อยจะเข้าใจแล้วเขาก็พูดกับเราไม่ค่อยได้ดังนั้นก็เลยใช้ภาษาท่าด้วยหนูคิดว่าครั้งนี้สนุกดีค่ะหาได้คือเก่งมาก
1: จบ
2: ใช
1: ่ใช
2: ่โอเค
1: และ1นาทีครับ
2: โอเค
1: สิ่งที่จะให้หานะครับไม่ยากไม่เย็นครับมันคือของสิ่งนี้ครับ
2: ปึ้ง
3: ตั้งแต่ยังไม่เปิดมาหนูดูภาพไม่ออกหนูแบบอะไรปลากระป๋องอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเหมือนที่บอกก็ไม่ให้ว่าปลาร้าหนูแบบเอาแล้วไงปลาร้าไง
4: โอเค it's a fish and
2: fish
4: and we love to eat with ส้มตำ
2: ส้มตำ
4: ส้มตำ eat with ส้มตำ
1: you know ส้มตำ
4: fish that eat with ส้มตำ and it's very smelly smell smell smelly
2: bad smell
4: and taste not good
1: Thai people love it
4: but people but Thai people love to eat with ส้มตำ
2: yeah fish
4: Fish. Eat with some tam. Min.
2: Yeah.
1: 10, 9, 8,
4: 7,
2: 6,
4: 5,
1: 4,
2: 3,
1: 2, 1, done! Thumbs up!
2: Okay.
1: You know what it is?
2: ปลา
5: ส้มตำฟิชปลาส้มตำอ้าวเดินท่องไปตลอดทางแบบนี้แม่จะมีแม่ค้าคนไหนช่วยบอกลูกทัวร์ของเราให้หาปลาร้าได้เจอสำเร็จไหมล่ะครับเนี่ย
2: ปลาส้มตำส้มตำปลาส้มตำปลา
6: ส้มตำปลา
2: โถ่เชียวๆส้มตำปลาปลา
7: แวะ
2: ปลาปลา
6: ที
2: ่
6: ไหน
2: เหรอปลาปลาปลาปลาส้มตำปลาส้มปลาปลาม
3: ันก็ไม่ง่ายเลยทีเดียวแล้วแบบก็ใบขาวทีนี้ก็ใบประมาณว่าส้มตำส้มตำทีนี้เขาก็เล่าให้หนูฟังว่าตอนเขาไปเงี้ยคนก็เยอะทางก็ไกลแบบระหว่างทางก็ตะโกนปลาปลาปลาคนก็คำไกลก็ไกลหาก็ไม่เจอแบบคนก็เบียดปลา
2: ปลา
6: ปลาไม่เจอ
2: ปลาโอ
6: ้ปลาปลาปลา
2: ปลา
6: ปลา
2: ปลาปลา
8: ปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาป
3: ลาปลาปลา
1: ปลาปลา
3: ปลาปลาปลาปลา
2: ปลา
3: ปลา
2: ปลาปลาปลา
6: ปลาปลา
2: ปลาปลาปลาปลาปลา
6: ปลา
2: ปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลา

0: for Laminis and Spicicles!
1: มันไกลมากๆแบบเป็นกิโลเลยแล้วกว่าจะได้ปรากฏเวลาเกินก็เลยโดนไม้หนีบผ้าแล้วคือน้อยผ้าหนูโดนหนีบหูแล้วแบบโชโกะคนนี้คู่กับหนูค่ะเขาโดนหนีบจมูกแล้วหนีบจมูกพอแกะออกมาเป็นรอยไม้หนีบผ้าน่าสงสารมากแต่ก็แบบขอบคุณที่เขาอุตส่าห์ช่วยทำให้เกมมันสนุกขนาดนี้ค่ะ
0: แล้วของชิ้นนี้ครับ1นาทีเช่นกันนะครับลองดูครับปึ้งตึบมันคือของทายเล่นของไทยเราอย่างหนึ่งขายกันอย่างดาดเดือนทั่วไปเลยพร้อมนะฮะเอ้า1นาทีเชิญครับ
2: โอเค the first is it a like a snack okay the Thai people like to eat it okay and is eat with chili paste you know
3: chili paste
2: is have a yellow color like that maybe it's fly in the pot
3: okay what is made from
2: it's made from flavor you know flavor
3: flour
2: no not flour flavor flour อะไรอ่ะ
4: บางทีมันเป็นคำศัพท์ที่เราไม่รู้หรือไม่ก็เป็นบางทีเขาอาทิตย์เราต้องการที่จะพูดกับเขาแบบนี้แต่เขาเข้าใจไปอีกแบบนึงเราก็ไม่เข้าใจกันแต่ก็พยายามแก้ปัญหาโดยการที่ว่าถามเพื่อนหรือไม่ก็พยายามที่จะพูดคุยกับเขาให้มากขึ้น
0: 10
2: from you the ingredient of bread you like that maybe it's made from that
3: มันกรอบอะไร
2: is

0: chip like a snack in the kids, it had a sour, right?
1: Sour.
0: Not sour.
2: Then,
3: what do you think?
1: To be honest, I don't know what it's called, but I think I will just go and find it.
3: Okay, oh. Oh. I don't know how to find it.
0: คือฮาร์ดเนี่ยได้คู่กับไมจังแล้วก็ตอนแรกคือรู้สึกเหมือนว่าใบแล้วมันรู้สึกแปลกๆคือให้รายละเอียดเขาไม่ชัดเจนแล้วก็เขาก็ไปหาแต่ว่าก็สนุกดีครับผมด้วยตอนลุ้นมากเลยตอนนั้น
1: สแน็คI don't see any snack. It's dinner round. Do you have another snack? The round. Circle. Okay, I think I'll just take this.
3: แล้วคำตอบข้อนี้คือข้าวเกรียบ
4: จบลงไปแล้วสำหรับภารกิจวิ่งหาของในตลาดแม่ทั้งวิ่งกันจนเหนื่อยครับไกด์เด็กจึงพาลูกทัวร์เจแปนของเรามาพักที่บ้านโฮมสเตย์คืออวดบรรยากาศที่แสนจะธรรมชาติติดกับริมแม่น้ำแม่กลองแบบนี้ล่ะครับ
5: Okay, everybody, here is the old traditional style of Thai house, and it's very the best place to stay in Amphoa because it's very near to nature. We can touch the real feelings of nature, of river, trees, animals, and wow, here's a river. So let's check it out.
6: Oh,
5: go there.
6: Riba.
7: Riba.
6: Kawa.
7: Hi.
6: Riba.
8: Oh, yeah. Amazing!
9: Wait, and this is the main river of the Samut Songkhram province and Ratchaburi province. This is the river Meklong.
8: Oh, Meklong!
9: Meklong River.
8: Riba Meklong.
9: River Meklong.
8: Okay. Yeah.
9: Maybe you can see a fly in at night.
7: Really?
10: Okay, now it's time to relax. And then in 30 minutes,We have to make a special meal together. Special meal. Okay, let's go.
11: Okay.
10: Hi.
3: เอาละครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้เรากำลังจะเตรียมทำอาหารเย็นของเรานะฮะ
12: ใช่ค่ะ
3: แต่อาหารเย็นไม่ใช่เมนูอะไรที่แปลกใหม่ครับเพราะว่ามันเป็นเมนูที่เราได้ซื้อของตั้งแต่ก่อนหน้าแล้วเล่นเกมมาต้องใช้เป็นประโยชน
12: ์
3: มีอะไรบ้างครับครูเก๋ครับ
12: นะคะก็มีปลาทูค่ะนะ
3: ใครเป็นคนซื้อปลาทูมาครับ
12: ปลาทูยกปลาทูทอดนี่ก็เรียกว่า fried mackerel นั่นเองอันนี้คืออะไรคะเนี่ย
13: ข้าว
12: สวย beautiful rice นะคะไม่ใช่นะคะก็เรียกว่า rice นั่นเองค่ะ
3: เราจะให้ชาวเพื่อนๆชาวญี่ปุ่นนี่สอนเราทำซู
12: ชิน
3: ะครับแล้วก็พวกเราก็ต้องอธิบายให้คุณผู้ชมฟังด้วยว่าทำกระบวนการไงแล้วอยากรู้อะไรก็สอบถามมันไปเหมือนเพื่อนชวนเพื่อนทำกับข้าว
14: ได้ครับ
3: นี่คือ
15: hungry
4: ปิดท้ายดินเนอร์ด้วยการทำซูชิไทยญี่ปุ่นของไกด์เด็กและลูกทัวร์ชาวเจแปนแต่วัตถุดิบรสชาติที่ออกมานั้นจะผสมผสานได้ลงตัวหรือไม่อย่างไรอาทิตย์หน้ามาติดตามชมกันต่อครับช่วงแรปอัพ
12: คำว่าเข่งจำได้รู้อิสระเข่งอุ้ยที่จริงเนี่ยด้วยความที่พูดเร็วๆนะหนูก็อุ้ยอิสระเข่งนะที่จริงแล้วมันจะไม่ใช่ถูกปะเราอาจจะพูดว่า is weavingcontainer
16: ค
12: ่
16: ะ
12: ไม่เป็นไรถ้าสมมติรู้ว่าคิดว่าเฮ้ยมันเราพูดภาษาไทยไปเราต้องรีบกลับมาอธิบายว่าแข่ง is อะอะไรก็ว่าไปโอเคไม่โลกเราต้องรีบอธิบายเขาเข้าใจฟังโอเคเนาะ
16: ค่ะ
12: หนูพูดว่า the old อุ้ย old o ค่ะเนี่ย o เป็นในลูกตัว o เป็น
16: สระ
12: ค่ะมีอะไรบ้างที่เป็นสระลูก
16: a e i o u
12: a e i o u a e i o u

0: คะดังนั้นค่ะอุ๊ยเด้อลูกเราจะไม่บอกว่าเด้อเราต้องเป็น
1: ดี
0: เออ the old the old ค่ะท่านผู้ชมต้องจำไว้นะคะ a e i o u ต้องเป็นสระต้องอ่านว่า the old ค่ะแต่ครูแก่เนี่ยหนูจะเข้ามหาวิทยาลัยอะค่ะแต่เผอิญว่ามันเป็น university ตัว u เหมือนกันแต่ตัวนี้ยกเว้นค่ะท่านผู้ชมต้องจำเลยนะคะว่าถ้าสมมติตัว u แต่เผอิญออกเสียงเป็นเยอะเยอะเยอะเยอะค่ะยะยักค่ะยะยักค่ะเป็นพยัญชนะนะคะต้องออกเสียงเป็นเยอะ university ดังนั้นจะไม่อ่านว่า the university ต้องอ่านว่าไงลูกแป้ง
1: the
0: เออ the university ค่ะ
2: ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้กันทั่วโลกสามารถทำให้สื่อสารกับคนต่างชาติได้ได้ทั้งเพื่อนได้ประสบการณ์
3: ถ้าเก่งภาษาอังกฤษก็อาจจะสามารถรับเป็นครอบครัวประถามให้เด็กต่างประเทศได้ก็อยากเป็นพวกทูตอะไรเงี้ยค่ะแล้วแม่ก็ชอบบริษัททัวร์นำเขาเที่ยวอะค่ะหนูพูดภาษาอังกฤษทีไรหนูก็รู้สึกมีความสุขมากส่วนใหญ่หนูจะชอบดูหนังแบบพวกฝรั่งเนี้ยค่ะจะอ่านพวกหนังสือภาษาอังกฤษบ้างก็จะรู้ว่าเขาจะใช้ศัพท์ยังไงจะรู้สำนวนของเขาบ้างอย่างเงี้ยค่ะ
4: วิชาแบบที่มีอาจารย์ต่างชาติสอนชั่วโมงเดียวเนี่ยส่วนใหญ่ก็สอนแกรมม่าเลยปกติน่าจะแบบมีภาควิชาที่แบบออกไปข้างนอกเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะไม่อยู่ในวิชาเนาะต้องไปหาเอาเองอย่างชมรมอะไรต่างๆ
5: Theater change people. Theater change people who come and take part in it. We use art to control together. My name is Dr. Pawalak Suraswadi. I am a theater lecturer at Faculties of Liberal Arts, Mahidol University.

รายการคลิกเราวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาพูดถึงภาษาอังกฤษที่มีความสำคัญมากที่สุดง่ายที่สุดแต่ที่ผมเห็นเนี่ยนะครับหลายๆคนมักจะลืมหรือว่ามองข้ามมากที่สุดเหมือนกันครับดังนั้นครับวันนี้นะครับเราจะมาดูภาษาอังกฤษที่มีชื่อว่า Polite English นั่นเองครับซึ่ง polite English นะครับในภาษาอังกฤษก็จะแปลว่าสุภาพนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับวันนี้คุณชายจากวังจุฑามาศเนี่ยนะครับผมคุณชายทรพีเหรอครับไม่ใช่ครับคุณชายคริสโตเฟอร์เนี่ยนะครับจะพาไปสอนนะครับภาษาอังกฤษแบบสุภาพแบบวังจุฑาเทพเราจะได้กลายเป็นสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีในสายตาของชาวโลกนั่นเองแหละครับสิ่งแรกเลยนะครับก็คือเราจะต้องรู้จัก2 P กันก่อนครับ 2 P นี้ก็คือคำแรกคือคำว่า public ก็คือสาธารณะอย่าลืมนะครับคำนี้ต้องมีตัว L อยู่ในนั้นด้วยนะครับถ้าตัว L หายไปจะกลายเป็นอีกหนึ่งคำที่ไปลองหาความหมายเอาเองแล้วกันครับอีกคำนึงก็คือคำว่า private ก็คืออะไรครับชีวิตส่วนตัวของเรานั่นเองครับดังนั้นทุกวันนี้นะครับเราก็จะต้องพูดภาษาอังกฤษแบบสุภาพกับคนทั้งในสาธารณะนะครับทั่วไปกับคนที่อยู่ในชีวิตส่วนตัวของเรานั่นเองไงล่ะครับเรื่องต่อไปครับเราจะต้องรู้จัก the three V's of effective communication the three V's of effective communication คืออะไรครับ3 V ในการเป็นนักสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะประกอบไปด้วย3ปัจจัยคือ visual ก็คือภาพนะครับที่คนอื่นเห็นตัวเรานั่นเองครับจะประกอบไปด้วย eye contact smile นะครับการหันไปหาเขาเนี่ยนะครับก็คือ face ของเราเนี่ยนะฮะต่อไปก็จะเป็นเรื่องราวของ body language ก็คือการใช้ hand gestures ก็คือมืออย่างเช่นถ้าจะใช้แบบนี้กับแบบนี้อันนี้น่าจะสุภาพกว่าการเดินการยืนนะครับการยืนก็คือมี posture ที่ดี posture ก็คือการยืนนะครับแบบ stand tall stand smart ไม่ใช่ยืนแบบหลังห่อๆแบบนี้หรือว่านั่งแบบอย่างนี้นะฮะนั่นก็คือนะครับปัจจัยต่างๆของปัจจัยที่หนึ่งก็คือ visual นั่นเองครับเรื่องที่2ก็คือ vocal คือน้ำเสียงของเรานั่นเองครับน้ำเสียงของเราจะต้องมี power จะต้องมี color แล้วก็จะต้องมี speed นะฮะที่ดีนั่นเองนะครับนั่นก็คือต้องมีพลังเสียงต้องมีนะครับเขาเรียกว่าสีสันของเสียงแล้วก็จะต้องมีนะครับความเร็วความช้าของเสียงไปพร้อมๆกันนั่นเองครับและแน่นอนครับอันดับ3ซึ่งวันนี้เราจะพูดถึงนะครับก็คือ verbal เนี่ยนะครับก็คือคำพูดและประโยคที่คุณเลือกใช้ที่จะทำให้คนนั้นเขาชอบแล้วก็เอ็นดูคุณมากขึ้นนั่นเองไงล่ะครับแต่ก่อนที่ผมจะมาสอนภาษาอังกฤษแบบสุภาพซึ่งก็อยู่ในหมวดของ verbal ผมก็อยากจะถามคุณผู้ชมเนี่ยนะครับสักนิดหนึ่งว่าใน3 V นี้นะครับคุณผู้ชมคิดว่าอันไหนนะครับสำคัญที่สุดครับติ๊กตักหมดเวลาครับไม่ใช่ verbal นะครับผมหลายคนจะชอบนึกว่าคำพูดที่เราเลือกใช้นะครับสำคัญที่สุดแต่ที่จริงแล้วนะครับปัจจัยที่1เลยสำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือ visual ครับ visual ก็คือภาพพจน์นะครับที่คุณเห็นนั่นเองถ้าวันนี้นะครับผมมาแต่งตัวซอมซ่อแล้วมายืนพูดกับคุณแบบนี้นะครับแถมน้ำเสียงก็เป็นแบบนี้ผมว่าคุณปิดนะฮะรายการเราไปดูอย่างอื่นแน่นอนเห็นไหมครับดังนั้นครับ visual สำคัญที่สุดvocal ก็คือเป็นระดับ2และสุดท้ายจริงครับก็คือ verbal อย่าลืมนะครับว่ามนุษย์เราเนี่ยนะครับจะตัดสิน image ของคนคนหนึ่งภายในไม่กี่นาทีแรกที่พบเจอกันนะครับดังนั้นครับทันทีที่คุณนั้นพบเจอกับคนคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นใน public หรือว่าใน private เนี่ยนะฮะของคุณก็จะต้องเริ่มด้วย visual ที่ดียิ้มมองเขาทักทายเขาแบบดีๆแล้วก็ทำตัวแบบสุภาพนั่นเองครับดังนั้นครับเรื่องแรกของการเป็นคนสุภาพในสายตาชาวโลกก็คือ meet and greet คืออะไรครับการเจอกันแล้วก็ร้องกรี๊ดจะบ้าแล้วครับ meet and greet นะครับก็คือเจอกันแล้วก็ทักทายกันสิครับซึ่งแน่นอนครับการทักทายกันแบบภาษาอังกฤษนะครับสิ่งแรกเลยก็คือเราจะต้องเป็นคนที่เข้าหาคนบ้างไม่ใช่นั่งนะครับแบบนี้แล้วก็รอให้คนเข้ามาหาเราอย่างเดียวรอยยิ้ม eye contact เข้าไปหาเขาเนี่ยนะครับแล้วก็เข้าไปทักทายภาษาอังกฤษเขาสักนิดนึงครับแต่ปัญหานะครับของบ้านเราก็คือรู้จักประโยคทักทายอยู่แค่หลักๆ3อันเท่านั้นเองครับนั่นก็คือ how are you today 2ก็คือ how do you do และ3ก็คือ what's up yo ซึ่งคำว่า what's up yo หรือ what's up man นะครับเอาไว้เก็บทักทายนะครับเพื่อนกันดีกว่าอย่าไปทักทายนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวถ้า

0: ฝรั่งแก่ๆเดินมาแบบนี้นะครับแล้วคุณก็เดินเข้าไป Hey yo what's up old man เขาก็จะบอก What's up yourself ดังนั้นนะครับอันนี้ไม่สุภาพที่จริงแล้วนะครับภาษาอังกฤษในการทักทายแบบสุภาพอันแรกเลยคือ How do you do How do you do อันนี้ครับสุภาพที่สุดแล้วเขาเรียกว่าเป็นการกรีตแบบ formal มากๆแต่เราจะใช้กันเป็นครั้งแรกเท่านั้นนะฮะไม่ใช่ว่าเจอกัน3ครั้งก็ยัง How do you do อยู่นะฮะอย่าลืมครับ How do you do อันแรกครั้งแรกแล้วแบบสุภาพครับส่วน How are you today เนี่ยนะครับผมขอซื้อได้ไหมครับน่าเบื่อมากเลยครับดังนั้นนะครับวันนี้นะครับอยากจะแนะนำประโยคทักทายนะครับที่เขาใช้กันมากที่สุดในโลกนะครับอันดับ1ก็คือแน่นอนครับ How are you today แต่อันดับ2ที่ตามมาติดๆนะครับก็คือ How's it going today How's it goingแต่ผมกลัวไงถ้าคุณไปฟัง how ยังไงสิทธิ์นั่ง going ไปนั่งไปยังไงคุณอาจจะตอบว่า I go by taxi ฝรั่งก็ถามว่าสบายดีไหมครับผมนั่งแท็กซี่ไปครับ how's it going today ก็จะแปลว่าสบายดีหรือเปล่า how are you doing ก็คืออีกหนึ่งอันนะครับและสุดท้ายนะครับก็คือ how have you been ประโยคทักทายนะครับที่เขาใช้กันมากที่สุดในโลกนะครับอันดับหนึ่งก็คือ how are you todayHow's it going today? How's it going? How are you doing? How are you doing? How have you been? How have you been? ต่อไปเราไปดูเรื่องของการตอบในการเป็นคนสุภาพบ้างครับชาวไทยก็จะรู้จักอยู่ประโยคเดียวนะครับก็คือ I'm fine, thank you, and you ผมเคยเจอนะครับเข้าไปทักทายนะครับลูกศิษย์คนหนึ่ง How are you today? เขาตอบมาแบบนี้ครับI'm fine, thank you, and you มันไม่ได้ฟายแล้วนะฮะแบบนี้แถวบ้านนะครับเรียกว่าต้องตอบอย่างอื่นกันบ้างครับดังนั้นครับวันนี้จอร์ดนะครับขอซื้อเลยนะครับ How are you today กับ I'm fine, thank you, and you เอาไปทิ้งขยะแล้วก็ใช้ประโยคอื่นกันบ้างดีกว่าครับอย่างเช่นแน่นอนครับ I'm good I'm doing great I'm alright not too bad ถ้าวันนี้ไม่ค่อยสบายครับI'm not very good today not very good แปลว่าไม่ค่อยดีแล้วก็ตอบไปครับว่า I'm sickหรืองานยุ่ง I'm busy นะฮะนี่ก็คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับในการทักทายแบบฝรั่งแบบสุภาพอย่าลืมครับการนี่นะครับไม่ทักทายเขาเข้ามาแล้วคุณก็นั่งมองเขาหรือยืนมองเขาแบบนี้นะครับอันนี้แถวบ้านเรียกว่าเอ๊ะไม่สุภาพนะครับดังนั้นสิ่งที่หนึ่งครับของการทักทายกับฝรั่งเพื่อให้เป็นคนที่สุภาพก็คือ meet and greet นอกจากการ meet and greet ในการใช้วาจานะครับเราก็ต้องใช้อะไรครับสีหน้าแล้วก็ท่าทางใช่ไหมครับอย่าลืมครับยิ้มมองหน้าเขาแล้วก็ต้องเช็คแฮนด์กันนะครับแบบถูกต้องด้วยนะฮะถูกกิจลักษณะซึ่งในการเช็คแฮนด์กับฝรั่งเนี่ยนะครับผมว่า6ขั้นตอนแล้วกันครับผมมาแบ่งกันอย่างนี้นะครับอันดับที่1ครับก็คือการเข้าไปล็อกคืออย่ามาปลายมือแบบนี้นะครับเข้ามาครับเข้าไปล็อกนะฮะเหมือนเวลามือมันจะสามารถล็อกกันแบบนี้ได้ครับอันดับ2ก็คือ gripนะครับผม grip นะฮะและอันดับ3ก็คือ squeeze นะครับผมบีบสักนิดนึงนะครับสังเกตว่าฝรั่งเขาบีบมาขนาดไหนถ้าเขาบีบมาหนักนะครับเราก็ต้องบีบหนักกลับไปนะครับไม่ใช่เหมือนเขาบีบมาหนักแล้วก็มือเบาๆเหมือนปลาไหลนะครับอันนี้ไม่ได้นะครับฝรั่งเขาจะนึกว่าคุณนั้นไม่มั่นใจหรือว่าไม่แฮปปี้หรือว่านะครับไม่ใจอ่ะนะครับไม่อยากจะเจอเขานะครับ4นะครับ shake นะครับผม shake นะฮะแล้วก็5 eye contact แล้วก็ smile แล้วก็6ครับบอกเขานะครับมองตาเขา Hi nice to meet you ไม่ใช่ Hi nice to meet your shoe นะฮะ nice to meet you เนี่ยนะครับผมสำคัญมากๆเราจะต้องมองเขาและถ้าฝรั่งเขาทักทายกลับมาว่า nice to meet you too คุณก็อย่าไปตกใจแล้วก็ตอบกลับว่า nice to meet you three yeah nice to meet you nice to meet you too ดูว่าใครเป็นคนพูดกันก่อนแล้วกันครับบางคนนั้นอาจจะรู้จักฝรั่งอยู่แล้วนะครับก็อย่าไปใช้ nice to meet you นะฮะเราต้องใช้แบบนี้ครับถ้าเจอกัน 2-3 ครั้งเข้าไปเช็คแฮนด์ Hey it's good to see you again good to see you again ก็คือยินดีนะครับหรือดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้เจอกันอีกครับผมอย่าลืมครับการเป็นคนสุภาพต้องมีการ meet and greet แบบถูกกิจลักษณะด้วยนะครับเรื่องที่2นะครับในการเป็นคนที่สุภาพในสายตาชาวโลกนะครับก็คือการแนะนำตัวเองทุกครั้งที่เจอคนคนหนึ่งเป็นครั้งแรกครับเราจะเรียกว่า introduce yourself introduce yourself นั่นเองครับซึ่งผมจะเจออยู่บ่อยๆนะครับชาวเอเชียนะครับเวลาจะเจอใครเป็นครั้งแรกโดยเฉพาะเวลาอยู่ในสถานการณ์ทำงานเนี่ยนะครับจะชอบทำอย่างนี้ครับ hello hi annyeonghaseyo อ่านเอาเองแล้วกันนะครับว่าผมชื่ออะไรทำงานอยู่ที่ไหนตำแหน่งอะไรครับผมซึ่งที่จริงแล้วนะครับโอเคชาวเอเชียจะทำกันแบบนี้นะครับแต่อยากจะบอกนะครับว่า the main purpose of the name card the main purpose of the name card ก็คือจุดประสงค์เนี่ยนะครับหลักๆของนามบัตรนะครับในสายตาชาวฝรั่งนะฮะที่พูดภาษาอังกฤษกันเนี่ยนะครับเขาจะมีไว้เพื่อ contact กันมากกว่าครับก็คือ if you like to contact meHere's my name card ก็คือเขาจะมีนะครับรายละเอียดเบอร์โทรศัพท์กับอีเมล address ใช่ไหมครับดังนั้นนะครับวันนี้นะครับอยากจะฝากนะครับ4 step นะครับในการแนะนำตัวถ้าคุณนั้นเป็นคนที่ทำงานอยู่หรือถ้าคุณนั้นเป็นนักเรียนก็ได้นะครับผมอันดับที่1นะครับก็คือชื่อของคุณครับ your name อันดับที่2เนี่ยนะครับก็คือ your position ตำแหน่งที่คุณทำงานเนี่ยนะฮะอันดับ3ก็คือ your organization นะครับก็คือชื่อองค์กรที่คุณทำงานด้วยและอันดับ4ครับเผื่อว่าองค์กรของคุณนั้นอาจจะไม่ได้เป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงโด่งดังเนี่ยนะครับก็อาจจะบอกสักนิดนึงครับว่าองค์กรของคุณนั้นหลักๆเนี่ยทำอะไรกันบ้างส่วนถ้าคุณเป็นน้องๆนักศึกษาหรือนักเรียนเนี่ยนะครับก็แน่นอนครับชื่อใช่ไหมครับผมแล้วก็เรียนอยู่ด้วยนะฮะชั้นไหนแล้วก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนอะไรหรือมหาวิทยาลัยอะไรอาจจะบอกได้ครับว่านะฮะในอนาคตอยากจะทำอะไรต่อคือเขาเรียกว่าเหมือนแนะนำตัวเองให้ตัวเองนั้นดูเหมือนเป็นคนมีสีสันสักนิดหนึ่งนั่นเองครับนะฮะอย่างเช่นถ้าเป็นของผมครับถ้าผมเจอฝรั่งทุกครั้งครับผมก็จะเดินเข้าไปนะครับแล้วก็บอกเขาว่า Hi I'm Christopher Wright ก็คือชื่อ I am the head teacher and the owner นะครับก็เป็นครูใหญ่นะฮะแล้วก็เป็น owner เจ้าของนะครับof Chris English School at Central World ก็ชื่อโรงเรียนของผมเนี่ยนะครับที่ Central World และบางครั้งเนี่ยนะครับผมก็จะบอกเขาด้วยนะครับว่า our school teaches English conversation to Thai people ประมาณนี้นั่นเองครับลำดับต่อไปสิครับผมเรื่องที่3ที่ผมเห็นลืมกันประจำนั่นนะครับก็คือเวลาพาญาติโยมหรือว่าญาติสนิทมิตรสหายไปด้วยเนี่ยนะฮะไม่เคยแนะนำคนที่ไปด้วยเลยครับผมเจอประจำครับเจอลูกศิษย์บางทีพาพ่อพาแม่มานะครับแล้วก็เจอก็ทักทายกันอ้าวคริสเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมอย่างเงี้ยแล้วก็ปล่อยนะครับให้ญาติสนิทมิตรสหายนั้นยืนมองหน้ากันผมก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครอะไรอย่างงี้นะครับอย่าลืมครับให้มันเป็นเขาเรียกสัญชาตญาณนะครับว่าเจอใครเนี่ยนะครับผมที่เรารู้จักเนี่ยแล้วถ้าเราไปกับแฟนหรือไปกับเพื่อนเนี่ยนะครับต่อให้คุณเป็นคนไทยหรือฝรั่งเนี่ยนะครับมันเป็นมารยาทสังคมนั่นก็คือ introduce the people you are with แนะนำคนที่คุณอยู่ด้วยสิครับอย่างเช่นครับสมมติว่าวันนี้นะฮะผมเนี่ยนะฮะอาจจะไปกับภรรยาด้วยนะครับผมเจอฝรั่งที่ผมรู้จักเนี่ยนะครับก่อนจะคุยกันเรื่องอื่นนะครับผมจะบอก hey this is my wife นะครับผม this is my wife this is my colleague นะฮะ this is my colleague ก็คือเป็นเพื่อนร่วมงานนั่นเองครับผมแต่ถ้าผมไปเจอกิ๊กเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปกับเมียขอหลีกก่อนเลยครับผมไม่แนะนำนะฮะอันนี้ก็ฝากไว้นะครับเรื่องต่อไปเนี่ยนะครับอยากจะบอกนะฮะว่าการแนะนำคนที่มาด้วยเราอาจจะเคยไปเรียนประโยคแบบลิเกนิดนึง Let me introduce you to my หรือว่า I would love you to meet my เนี่ยนะฮะถ้าใครภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงนะครับคมๆสั้นๆ This is ชื่อแล้วก็เขาเป็นใครกับคุณนั่นเองครับแล้วก็อย่าลืมแนะนำทั้งสองฝ่ายให้เขาได้นะครับ Nice to meet you อะไรก็ว่ากันไปนะฮะเรื่องต่อไปครับการเป็นคนสุภาพในสายตาชาวโลกก็คือการ break the ice ก็คือการละลายพฤติกรรมสักนิดหนึ่งครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับในภาษาอังกฤษ break the ice มันนี่แปลว่าละลายพฤติกรรมนะครับคือชาวไทยเนี่ยเวลาเราไปเจอคนที่เหมือนเราไม่รู้จักกันมาก่อนนะครับเราจะเหมือนแอปเราจะฟอร์มเราจะตัวแข็งเหมือนอยู่ในน้ำแข็งก้อนใหญ่มากใช่ไหมครับเราก็จะเป็นงี้ทำตัวไม่ถูกทักดีไหมจะคุยอะไรดีนะจะเอายังไงดีใช่ไหมครับเราก็ต้องหากิจกรรมที่จะมาแห่ละลายน้ำแข็งแล้วก็กลายเป็นตัวของตัวเองได้แต่ในภาษาอังกฤษนะครับ break the iceแปลว่าอะไรครับแปลว่าทำลายน้ำแข็งระหว่างกันครับก็คือการชวนคุยทำความรู้จักสร้างความเป็นกันเองครับซึ่งแน่นอนครับเราก็เจอกันประจำนะครับที่ชาวไทยบางครั้งเนี่ยก็จะเจอกันนะฮะแล้วก็ถามฝรั่งกันอยู่แค่คำถามเดียวครับคือเจอปุ๊บก็ไม่ได้เป็นคนเปิดการทักทายฮะฝรั่งก็ถามมา how are you today ก็ไปตอบกลับครับ I'm fine thank you and you หลังจากนั้นครับฝรั่งก็ถาม what is your name
1: my name is สมชาย
0: ฝรั่งไม่ถามแล้วกลับโอเค and where are you from
1: Thailand
0: okay and where do you live
1: Thailand
0: สุดท้ายก็มีคำถามที่โหลดมาจากสมัยเรียนหนังสือตอนชั้นประถมมัธยมนะครับก็คือ
1: May I go to the toilet
0: แล้วก็หายไปเลยแล้วก็ไม่เคยกลับมาคุยกับฝรั่งนะครับดังนั้นครับวันนี้ผม

ขอฝากนะครับคำถามเนี่ยนะครับ break the ice ก็คือเจอกันเป็นครั้งแรกที่ผมจะถามฝรั่งทุกครั้งที่เจอเขาที่ประเทศไทยนะครับหนึ่งเลยครับ where do you come from อันนี้เรารู้จักอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมติเขาบอกว่า I come from Poland ฉันมาจากประเทศโปแลนด์เนี่ยนะฮะผมก็จะถามเขาต่อนะครับเกี่ยวกับประเทศโปแลนด์ชนิดนึงครับอย่างเช่น oh which city do you live in คุณอยู่เมืองไหนแต่ปัญหาก็คือถ้าเขาบอกว่า I live in Warsawแล้วคุณก็อาจจะงงแล้วฮ่าวอซอคืออะไรต้องหัดไปศึกษานะครับว่าโลกของเรานั้นมีอะไรกันบ้างนะครับอันดับต่อไปนะครับผมจะถามเขาว่า what is Poland like what is Poland like ก็แปลว่าอะไรโปแลนด์นั้นเป็นยังไงกันบ้างครับโปแลนด์เป็นยังไงบ้างอย่างเช่นผมเคยเจอนะครับไม่นานมานี้นะครับผู้หญิงจากโปแลนด์ผมก็ถามเขาว่า what is Poland like what is Poland like แปลว่าโปแลนด์เป็นยังไงเนี่ยนะครับเขาก็ตอบกลับมาว่า oh, you want to go to Poland คือคุณอยากจะไปโปแลนด์เหรอแต่ในหัวผมคิดครับ no แต่ป๋าผมบอก yes please tell me about Poland เธอก็เริ่มเล่าไปเรื่อยๆนะครับว่าโปแลนด์นั้นเป็นยังไงกันบ้างนะครับจนทุกวันนี้นะครับถ้าผมเนี่ยนะฮะมีโอกาสและมีทุนทรัพย์สักนิดนึงผมก็อยากจะไปเที่ยวบ้างนะครับโปแลนด์เนี่ยลำดับต่อไปนะครับเรามาพูดถึงเรื่องประเทศไทยหน่อยดีกว่าไหมอาจจะถามเขาก็ได้ครับว่า what brings you to Thailand คุณมาเมืองไทยทำไมมาเพราะอะไรอย่าลืมนะครับเพราะถ้าคุณไปอเมริกาเขาถามคุณว่า what brings you to Americaคุณจะได้ไปตอบว่า I bring my bag, my money, my clothes, my no ไม่ใช่เหรอ oh Thai Airway bring me so แน่นอนครับ What brings you to Thailand คุณมาเมืองไทยเพราะอะไรนั่นเองฮะอันนี้ก็ประโยคนี้ก็ใช้ประจำครับอันที่สองครับ How long have you been in Thailand นะฮะอยู่เมืองไทยมานานเท่าไหร่แล้วอาจจะถามเขานะครับว่า Have you ever traveled around Thailand Have you ever traveled around Thailand คุณเคยเที่ยวในเมืองไทยกันบ้างไหมชวนพูดถึงประเทศไทยสักนิดหนึ่งลำดับต่อไปครับ What do you do now คุณทำงานอะไรครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับเป็นแพ็กเกจสำเร็จรูป What do you do now คุณทำงานอะไร What does your company do บริษัทของคุณทำอะไรคุณชอบทำอะไรในเวลาว่าง What do you like to do in your free time What are your plans for tomorrow What are your plans for next week What are your plans for the Songkran holiday นี่นะฮะแน่นอนครับอยากจะฝากไว้นะครับว่าคนที่จะเป็นคนที่สุภาพนะครับในสายตาคนอื่นจะต้องเป็นคนที่อะไรนะครับเวลาเขาถามอะไรเรามาเราก็ต้องตอบเหมือนแบบอยากจะตอบจากใจซะนิดหนึ่งนะครับไม่ใช่เหมือนกับตอบแบบถามคำตอบคำเวลาที่มีฝรั่งเนี่ยนะครับเขามาถามอะไรคุณเนี่ยนะครับก็อยากจะบอกนะครับว่าจะมีอยู่ทั้งหมดนะครับ3ระดับในการตอบนั่นเองนะฮะนั่นก็คืออันดับที่1ครับถามคำตอบคำก็คือ one word answers อันนี้แถวบ้านเรียกว่าไม่พอนะครับชาวไทยก็บอกเลยครับว่าถามคำตอบคำก็ไม่สุภาพนี่เนาะนะฮะดังนั้นครับ one word answers ก็คือไม่เอาดีกว่าอันดับ2ครับก็คือ one sentence answers นั่นเองครับโอเคอันนี้ก็ยังพอรับได้นะครับ one sentence answers แต่อันนี้ผมอยากจะแนะนำวันนี้นะครับและที่จริงแล้วมันไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิดนะครับแค่คุณพยายามเห็นภาพแล้วก็พยายามพูดจากภาพที่อยู่ในจินตนาการของคุณนะครับนั่นก็คือ expand นั่นเองครับ expand ก็แปลว่าขยายความนะฮะสิ่งที่คุณอยากจะตอบไปลองดูตัวอย่างครับระดับหนึ่งฮะแต่ผมก็ยังไม่ค่อยอยากจะให้แนะนำนะครับอย่างที่บอกถามคำตอบคำครับสำหรับฝรั่งถามว่า what do you do now workอันนี้ก็ไม่ได้นะครับผมอันนี้ก็ไม่เอาดีกว่าลำดับที่2นะครับก็คือการตอบเป็นรูปประโยคนะฮะสัก1ประโยคครับหรือว่า one sentence answer สุดท้ายฝรั่งก็ถามผมว่า what do you do now ผมก็จะบอกอย่างนี้ครับ I work I'm a teacher จำไหมฮะผมทำงานนะผมก็เป็นครูแต่รู้สึกไหมครับว่ามันยังไม่สมบูรณ์นะฮะมันเหมือนกับอ่ะแน่จริงนะฉันจะตอบไปเธอแค่นี้ถ้าอยากรู้มากอีกนะก็ถามมาละกันนะฮะดังนั้นครับไม่ได้นะฮะแต่ถ้าให้เจ๋งจริงๆนะครับก็คือเราเข้าสู่ขั้นเทพหรือขั้นที่3นะครับก็คือการเป็นนักนะฮะขยายความนะก็คือการ expand นะฮะคำตอบของเราได้อย่างเช่นครับถ้ามีฝรั่งคำถามผมนะครับว่า So Chris what do you do now ผมก็จะบอกเลยครับว่า Well I do many things I'm a teacher I'm an English teacher I teach at my own school so that means that I'm the owner of the school as well and I write all the courses and I write all the booksI'm also an author. I write a lot of books. I have written many books. Some books were bestsellers. Some books were best sleepers. นี่นะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นการนะครับขยายความให้ฝรั่งเนี่ยนะครับเขาได้รู้จักเรามากขึ้นครับและสองครับก็เป็นการให้เกียรตินะครับผู้ถามกับคำถามของเขาเนี่ยนะครับและสามนะครับมันก็จะเป็นการแสดงนะครับว่าคุณนั้นก็มีความอยากจะตอบคุณมีสปิริตที่อยากจะคุยกับเขาแล้วก็ให้ข้อมูลรายละเอียดกับเขานั่นเองครับดีกว่าแค่เขาถาม What do you do now? Work.อันนี้ไม่ได้นะครับผมดังนั้น

0: วัสดีค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ชมรับชมการถ่ายทอดสดการบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยผู้บรรยายภาคภาษาไทยในวันนี้ประกอบด้วยคุณสายสวรรค์ขยันยิ่งคุณกมลวรรณสุนทรธรรมและดิฉันปิยณีเทียมอมพรผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษได้แก่ร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภท่านผู้ชมสามารถรับฟังเสียงบรรยายภาษาอังกฤษได้หากโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษารวมทั้งรับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ prdee.prd.go.th และ Facebook NBT World ของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั้นได้มีการบำเพ็ญต่อเนื่องมาในกำหนดระยะเวลาที่ตรงตามโบราณราชประเพณีอย่างเคร่งครัดการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสัตมวานครบ7วันในวันพุธที่17มิถุนายนพุทธศักราช2569ปันนรสัมมวานคือครบ15วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ปัญญาสัมมวานครบ50วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569และสัตมวานครบ100วันตรงกับวันนี้ค่ะวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569ซึ่งการบำเพ็ญพระราชกุศลในวันนี้เป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นวันแรกซึ่งในวันพรุ่งนี้จะมีการบำเพ็ญพระราชพิธีในช่วงเช้าต่อเนื่องจากงานพระราชพิธีซึ่งเริ่มต้นขึ้นในเย็นวันนี้ค่ะ
1: ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานับแต่สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสิ้นพระชนก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยนะคะรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและมีการประโคมย่ำยามในเวลา6นาฬิกา9นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและ21นาฬิกามีกำหนด100วันค่ะวันละ6รอบโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีนะคะตลอด100วันนี้ยังมีคณะองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินีกุลราชินีกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติ

0: ศตามโบราณราชประเพณีค่ะและสิ่งที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าสักการะพระศพด้วยนะคะซึ่งนับเป็นสิ่งที่ประชาชนต่างก็ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านตลอด100วันที่ผ่านมารวมทั้งในวันนี้ด้วยนะคะก็มีการเปิดให้เข้าถวายสักการะได้ครึ่งวันก่อนที่จะปิดให้เข้าภายในพระบรมมหาราชวังเพื่อเตรียมการพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินในค่ำวันนี้ค่ะ
1: และพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานในวาระนี้นะคะก็นับได้ว่าเป็นวาระที่สำคัญอีกวาระหนึ่งค่ะที่พวกเราเหล่าประสบนิกรจะได้น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านผ่านพระราชประวัติและพระกรณียกิจนะคะที่ทรงได้อุทิศพระวรกายทุ่มเทมุ่งมั่นปฏิบัติสืบมาตลอดพระชนชีพซึ่งในช่วงเวลานี้ค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะขอนำท่านผู้ชมรับชมสารคดีพระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาพัชรกิติยาภาเจ้าฟ้าของปวงไทย

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคม2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถและทรงเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อมาเมื่อวันที่11มกราคม2522พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจรดพระกรรบิดกริบพระเกศาและทรงเจิมพระขวัญตามโบราณราชประเพณีซึ่งเป็นพิธีรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่ทรงเจริญวัยได้เสด็จไปทรงศึกษาที่โรงเรียนราชินีตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยทรงปฏิบัติพระองค์เฉกเช่นนักเรียนทั่วไปทรงร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมออาทิกิจกรรมไหว้ครูทรงรำถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเข้าค่ายยุวกาชาดร่วมกับพระสหายไม่ว่าจะที่ค่ายพระราม6อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีโดยทรงเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในทุกฐานด้วยความสนพระทัยหรือที่ค่ายหลวงบ้านไร่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนอกจากนี้ในปี2533เสด็จไปทรงร่วมในโครงการค่ายไฮกุแคมปิ้งที่เกาะอิกุชิเมืองเซโตดะประเทศญี่ปุ่นและได้ทรงอ่านบทกลอนไฮกุที่ทรงพระนิพพ์ระหว่างการเข้าค่ายในงานเอ็กซ์โป90ที่นครโอซาก้าด้วยนอกจากนี้ยังทรงร่วมการประกวดในโครงการการประกวดอ่านฟังเสียงไทยศรีนครระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ในนามโรงเรียนราชินีเมื่อปี2534โดยทรงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1และต่อมาได้เสด็จเข้าร่วมการประกวดอีกครั้งในระดับมัธยมศึกษาปีที่4ถึงอุดมศึกษาในนามโรงเรียนจิตรลดาเมื่อปี2538ส่งได้รับรางวัลชนะเลิศ
1: การพัฒนาบุคลากร
0: เมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้เสด็จไปทรงศึกษาที่โรงเรียนฮิตฟิลในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรในปี2536เป็นเวลา1ปีก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรลดาจากนั้นทรงสอบเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปี2540ทรงสำเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นภาคเรียนที่1ของปีการศึกษา2543รวมเวลาที่ทรงศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเวลา3ปีครึ่งซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงร่วมในพิธีมอบตัวในฐานะทรงเป็นผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ในระหว่างที่ทรงศึกษาได้ทรงร่วมกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยในฐานะนักศึกษาอย่างเต็มที่เสด็จไปทรงทัศนศึกษาวิชากฎหมายของฝรั่งเศสที่เมืองเอ็กซองโปรวองส์สาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบซีวิลลอซึ่งเป็นรากฐานของประมวลกฎหมายไทยหรือกฎหมายที่บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นระบบประมวลและมิได้ตัดสินตามแนวคำพิพากษาของศาลอย่างไรก็ตามแนวคำพิพากษาของศาลยังถือว่ามีน้ำหนักในการพิจารณาคดีความซึ่งแบ่งเป็น2 ส่วนสำคัญคือกฎหมายแพ่งและอาญาและกฎหมายปกครอง และการเสด็จไปทอดพระเนตรกิจกรรมของศาลแพ่งศาลแรงงานกลางศาลเยาวชนและครอบครัวกลางนับว่าเป็นกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และพระประสบการณ์ในการเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนรวมทั้งยังได้ทรงฝึกงานภาคปฏิบัติที่สำนักงานกฎหมายด้วยตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทรงปฏิบัติพระองค์เฉกเช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปทรงร่วมกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมออาทิกิจกรรมไหว้ครูกิจกรรมด้านการกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์ทั้งยังทรงเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ประทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54เมื่อปี2541ส่งเข้าร่วมในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55เมื่อปี2542สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงสำเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2ด้วยคะแนนเฉลี่ย 77.64 และได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งขณะนั้นทรงดำรงพระราชสุริยยศสมเด็จพระบรมสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่26กรกฎาคม2544โดยทรงเป็นพระราชวงศ์ชั้นสูงพระองค์แรกที่ทรงสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตในประเทศไทยนอกจากนี้ยังทรงศึกษาวิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชควบคู่ไปด้วยโดยทรงสำเร็จการศึกษาปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากนั้นทรงมุ่งมั่นเข้าสู่เส้นทางนักกฎหมายอย่างเต็มพระองค์โดยได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทาการัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศหรือกลุ่มไอวีลีกโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีและทรงศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์จนทรงสำเร็จการศึกษาในปี2548ระหว่างนั้นทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปทั้งยังทรงงานด้านการศึกษาโดยทรงเป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโทคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายแก่นักศึกษาโดยทรงตั้งพระปณิธานในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาและลดช่องว่างในกระบวนการยุติธรรมทางอาญารวมทั้งสร้างความเท่าเทียมและความเป็นธรรมเพื่อพระราชทานโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังและกลายมาเป็นรากฐานสำคัญในการทรงงานขับเคลื่อนด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนในเวลา

0: นั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะของพระประวัติและพระกรณียกิจที่ได้ชมไปนั้นนะคะเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นของพระประวัติและพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาที่โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้นำคุณผู้ชมย้อนรำลึกถึงพระองค์ท่านด้วยความรักและความอาลัยสุดหัวใจนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งจะเป็นสถานที่ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาบัดนี้ก็ได้มีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนรอรับเสด็จอยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะสำหรับหมายกำหนดการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมินีจะเสด็จพระราชดำเนินด้วยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ถึงยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังจากนั้นก็จะมีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลโดยลำดับไปตามโบราณราชประเพณีค่ะ
1: สำหรับการบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาน100วันพระราชทานพระศพในวันนี้เป็นวันแรกนะคะพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสจะถวายศีลก่อนที่จะถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์4รูปสวดพระธรรมคาถาค่ะจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและที่สวดพระธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งซึ่งทั้งหมดนี้เป็นภาพรวมลำดับขั้นตอนที่สำคัญในการบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาในวันนี้นะคะส่วนในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ค่ะก็จะเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลต่อเนื่องกันเป็นวันที่2ซึ่งโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะได้ถ่ายทอดสดการบำเพ็ญพระราชกุศลต่อเนื่องทั้ง2วันค่ะ
2: ซึ่งในทุกครั้งของการถ่ายทอดสดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนี้นั้นนะคะคุณผู้ชมจะได้รับชมหรือว่าได้เห็นพระพุทธรูปประจำวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิเนื่องจากทรงประสูติในวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ค่ะโดยพระพุทธรูปประจำวันประสูติเป็นปางสมาธิประทับนั่งขัดสมาธิราบพระหัตถ์ทั้งสองวางซ้อนกันบนพระเพลาหรือหน้าตักโดยพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายคติความเชื่อของวันพฤหัสบดีตามคติไทยโบราณวันพฤหัสบดีถือเป็นวันแห่งครูความรู้และธรรมะความหมายของปางสมาธิสื่อถึงจิตที่ตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวมีความสงบนิ่งและปราศจากความฟุ้งซ่าน ซึ่งในทางราชประเพณีและงานพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆจะมีการอัญเชิญพระพุทธรูปปางสมาธิซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูติมาประดิษฐานณมณฑลพิธีเพื่อใช้เป็นที่ตั้งเครื่องนมัสการบูชาค่ะ

บริเวณที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นทางด้านทิศใต้ของพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระโกศทองใหญ่ค่ะพระโกศทองใหญ่องค์นี้สร้างขึ้นในรัชกาลที่9ประดับพุ่มเฟื่องดอกไม้ไหวและดอกไม้เอวเต็มตามพระอิสริยยศค่ะภายนอกก็มีบรรดาคณะรัฐมนตรีบรรดาข้าราชการผู้ใหญ่ผู้มีตำแหน่งเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จนะคะตลอด100วันที่ผ่านมาต่างก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ได้เข้ามาถวายสักการะพระศพรวมทั้งได้มีหน่วยงานองค์กรต่างๆรวมถึงคณะบุคคลได้รับพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพด้วยค่ะและที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นี้นะคะนั่นคือพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ค่ะซึ่งเหนือกรอบพระฉายาลักษณ์มีอักษรพระนามาภิไธยย่อพอพออักษรพอสีแสดอันเป็นสีประจำวันประสูติคือวันพฤหัสบดีอักษรพอสีเหลืองอันเป็นสีประจำพระราชวงศ์จักรีประดิษฐานภายใต้พระเกี้ยวยอดค่ะ

ายในพระที่นั่งพิมานรัตยาเราได้เห็นเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ขึ้นนั่งอย่างอาสงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยบัญชีพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ในวันนี้นะคะลำดับแรกคือสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศนวชิระมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามและสมเด็จพระวชิระรัตนโมลีวัดปากน้ำค่ะ

สำหรับในวันนี้จะมีการถวายพระธรรมเทศนาโดยพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสในหัวข้อเศรษฐชีวิตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดนะคะ

พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในช่วงเวลา 17:30 น.ถึง 21:00 น.โดยเตียงสวดทิศตะวันออกได้แก่พระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสวดพระอภิธรรม7 ปีค่ะในทำนองกะและทำนองเลื่อนส่วนเตียงสวดทิศตะวันตกในเวลา 17:30 น.ถึง 21:00 น.เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดเป็นบทพระธรรมใหม่นะคะในทำนองเลื่อนและทำนองสารพันยะค่ะ

สำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยานี่เป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนนะคะหลังคาทรงไทยลด3ชั้นประดับด้วยช่อฟ้าใบระกาหางหงนาคสะดุ้งมีคันถวยรับชายคาประดับด้วยกระจกสีเขียวหลังคาพระที่นั่งเมื่อแรกสร้างมุงด้วยกระเบื้องดีบุกต่อมาในการบูรณะในสมัยรัชกาลที่3จึงเปลี่ยนมามุงด้วยกระเบื้องดินเผาแล้วก็เปลี่ยนมาใช้กระเบื้องเคลือบสีเขียวในสมัยรัชกาลที่5ค่ะเฉพาะองค์ประธานของพระที่นั่งกว้าง 13.8 เมตรยาว 31.85 เมตรนะคะยกพื้นสูง 2.3 เมตรด้านนอกจะมีเฉลียงรอบทั้ง3ด้านเฉลียงด้านทิศตะวันออกและตะวันตกเป็นเฉลียงระดับพื้นดินกว้าง 1.9 เมตรปูด้วยกระเบื้องดินเผาสีแดงสำหรับภายในเราจะได้เห็นความงดงามนะคะไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรมที่บริเวณซุ้มพระบัญชรถ้าเกิดว่าเราเห็นด้านหลังของอาจสงที่มีพระสงฆ์นั่งเรียงรายกันอยู่นั้นก็จะมีซุ้มพระบัญชรเป็นซุ้มบรรทแหลงทั้งบานพระบัญชรบานพระทวารต่างก็มีจิตรกรรมที่งดงามเขียนลายรดน้ำพุ่มเข้าบินหน้าสิงหลังบานเขียนสีเป็นรูปเทวดาทรงพระขันยืนแท่นมีลายกระหนกเปลวเป็นลายพื้นค่ะ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์จากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภานะคะกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีซึ่งกองทหารเกียรติยศด้านนอกนั้นจะจัดจากกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์ค่ะจากนั้นเสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการพวกมาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศณที่นั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีกิจการินีพีรยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีทรงยืนหน้าพระราชอาสน์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนยืนหน้าเก้า

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศลขณะนั้นเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยกองทหารเกียรติยศพระศพนั้นจัดจากกองพันทหารมาที่5กรมทหารมาที่4รักษาพระองค์ค่ะ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาแล้วทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่จะได้อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10 รูปสวดพระพุทธมนต์ตามลำดับต่อไปค่ะ

สายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพพยะวินาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะวินาสายะปริตังรูทะมังคลัง

Thank you.

0: ระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: และขณะนี้นะคะพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาและจะออกจากพระที่นั่งโดยหลังจากนี้เจ้าพนักงานจะนิมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์รวมถึงพระสงฆ์4รูปสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาจสงฆ์ซึ่งประกอบไปด้วยพระครูพิพิธธรรมพานะพระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณพระมหาอนุสิทธิ์ณัฐสิทธิปริยธรรม7ประโยคและพระครูพิสารสรวุฒิจากวัดประยุรวงศาวาสค่ะโดยในวันนี้นะคะพระพรหมบัณฑิตซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสจะถวายพระธรรมเทศนาในหัวข้อเศรษฐชีวิตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดค่ะ

สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการออกฎีกานิมนต์พระสงฆ์ในการพระราชพิธีทุกๆครั้งนั้นนะคะก็จะเป็นหน้าที่ของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมค่ะด้วยกรมการศาสนานั้นมีภารกิจหลักนะคะในการที่สนองงานสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพระราชพิธีต่างๆในพระบรมมหาราชวังที่เราเห็นในการถ่ายทอดทุกๆครั้งนะคะเราเห็นมีเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ขึ้นบนพระมหาปราสาทก็ดีหรือพระที่นั่งองค์ต่างๆในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลก็ดีนะคะทั้งนิมนต์ขึ้นนั่งอย่างอาจสงและเมื่อเจริญพระพุทธมนต์เสร็จเรียบร้อยก็จะมีเจ้าพนักงานเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในการนิมนต์พระสงฆ์ลงจากพระมหาปราสาทหรือพระที่นั่งอย่างเรียบร้อยนะคะและไม่ใช่อย่างที่เราเห็นเฉพาะในการถ่ายทอดสดนะคะแต่ว่าทางกรมการศาสนา

0: องมีหน้าที่ถวายการดูแลพระสงฆ์แบบครบวงจรนะคะนับตั้งแต่การออกฎีกานิมนต์ในแต่ละการพระราชพิธีเรียบร้อยแล้วต้องมีการส่งรายชื่อหรือว่าบัญชีพระสงฆ์เพื่อส่งมีพระบรมราชวินิจฉัยในแต่ละงานนะคะซึ่งทางสำนักพระราชวังก็จะต้องประสานกันกับทางกรมการศาสนาในเรื่องเกี่ยวกับการพิธีสงฆ์ทั้งหมดนะคะจากนั้นเจ้าหน้าที่ซึ่งก็เป็นข้าราชการและบุคลากรของกรมการศาสนาก็จะต้องมีหน้าที่ในการรับส่งพระสงฆ์ทุกๆรูปยังพระอารามคือนับตั้งแต่เริ่มต้นนะคะในการนิมนต์จัดรถรับส่งก็ดีแล้วก็มีที่พักคอยมีที่ที่ให้พระสงฆ์ก่อนที่จะขึ้นปฏิบัติศาสนกิจในการพระราชพิธีนะคะก็จะต้องมีการดูแลเป็นที่เรียบร้อยนะคะเป็นอีกหน้าที่หนึ่งซึ่งทำงานอยู่เบื้องหลังอย่างที่เราอาจจะไม่ทราบนะคะว่าเป็นส่วนหนึ่งและเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพระราชพิธีทุกๆครั้งที่มีพิธีสงฆ์ค่ะ
1: ค่ะสำหรับลำดับถัดไปนะคะที่จะมีการถวายพระธรรมเทศนาซึ่งก็ถือว่าเป็นการแสดงหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะเพื่อที่จะอธิบายให้ผู้ฟังนั้นเกิดความรู้ความเข้าใจในพระสัทธรรมซึ่งเป็นหลักความเป็นจริงของธรรมชาตินะคะและเป็นความจริงของชีวิตทุกชีวิตเมื่อผู้ฟังธรรมนั้นเกิดความเข้าใจและได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติค่ะก็นับได้ว่าเป็นการพัฒนาสติและปัญญาย่อมทำให้เกิดความพ้นทุกข์และได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงค่ะ

ำหรับพระพรหมบัณฑิตนะคะที่ท่านจะถวายพระธรรมเทศนาในวันนี้นะคะท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสนามเดิมประยุรมีเลิกค่ะฉายาธรรมจิตโตเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญญบัตรปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารอดีตผู้รักษาราชการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลางอุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตร์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมเป็นลำดับต่อไปค่ะ

0: สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์มังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงกราบทรงถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะจากนั้นพระพรหมบัณฑิตก็จะได้ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาตามลำดับค่ะ
1: ทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะติยมปิยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเย
1: รัมมาจะโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอยาจทาสันติทะสัตตาปรชคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระปรเมนทรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหารอัตถาธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอเดชะพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระคันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัญญาชีวิงชีวิตมาหุเศรษฐันติบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปแด่พระราชกุศลบุญญาราศีทักษิณานุประธานกิจซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดให้จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาผู้สิ้นพระชนเมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569สิริพระชนสา47ปีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเมื่อครั้งดำรงพระชนชีพได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่ประเทศชาติพระศาสนาและพระบรมราชจักรีวงศ์อย่างอเนกอนันต์ด้วยทรงเพียบพร้อมด้วยพระคุณลักษณะทั้งส่วนที่เป็นอัตหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติข้อที่ว่าทรงเพียบพร้อมด้วยอัตหิตะสมบัตินั้นหมายถึงความพร้อมแห่งคุณสมบัติส่วนพระองค์ซึ่งพระบุญญาธิการหนุนทรงให้ทรงเป็นอุปโตสุชาติหมายความว่าผู้ถือกำเนิดดีแล้วทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายพระบิดาและฝ่ายพระมารดากล่าวคือทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐซึ่งประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นสุทธินารีนาถ
โดยที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดให้พระราชธิดาได้รับการศึกษาอย่างดีเลิศจนทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี2สาขาได้แก่นิติศาสตร์บัณฑิตและรัฐศาสตร์บัณฑิตทั้งยังทรงศึกษาเพิ่มเติมจนสำเร็จเป็นเนติบัณฑิตไทยจากเนติบัณฑิตยสภาจากนั้นได้ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกณสหรัฐอเมริกาส่วนข้อที่ว่าทรงเพียบพร้อมด้วยปรหิตะปฏิบัตินั้นหมายถึงทรงบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมด้วยพระกรุณาคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงใช้พระปณานานัปการและคุณวุฒิระดับสูงทางด้านกฎหมายเป็นฐานสำคัญในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมโดยทรงเริ่มปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดจนกระทั่งทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดและอัยการผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในด้านการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าโดยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาทั้งยังทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำประเทศออสเตรียประเทศสโลวาเกียและประเทศสโลวีเนียต่อมาทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และตำแหน่งสุดท้ายทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ไม่ว่าจะทรงงานในตำแหน่งใดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นได้ทรงปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังพระสติปัญญาด้วยความรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัยด้วยเหตุนี้จึงชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดสมดังพระบาลีนิเขปบทที่รับพระราชทานยกขึ้นไว้นะเบื้องต้นว่าปัญญาชีวิงชีวิตมาหุเศษถังแปลความว่าปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่าชีวิตของผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดคำว่าปัญญาในพุทธภาษิตนี้มีความหมาย2ประการคือ 1. ปัญญาคือความฉลาดรอบรู้ได้แก่ความรอบรู้ในความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลายว่าอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นตามหลักปฏิจจสมุปบาทในมิตินี้ปัญญาเปรียบประดุจแสงสว่างดังพุทธภาษิตที่ว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี 2. ปัญญาคือความฉลาดหลักแหลมได้แก่ความอย่างรู้มิติด้านในของปรากฏการณ์ทั้งปวงคืออย่างเห็นสรรพสิ่งตามหลักไตรลักษณ์ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพระอัตถกถาจารย์ได้อธิบายลักษณะของปัญญาข้อนี้ไว้ว่ายะถาสภาวะปฏิเวทลักษณาปัญญาปัญญามีการแทงตลอด
สภาวธรรมตามความเป็นจริงเป็นลักษณะในความหมายที่สองนี้ปัญญาเปรียบประดุจลูกศรที่ยิงทะลุทะลวงผ่านสิ่งกำบังปัญญาอันประกอบด้วยความฉลาดรู้และความฉลาดหลักแหลมนี้แบ่งออกเป็นสองประเภทคือหนึ่งความฉลาดทางโลกเป็นผลของปาริหาริยปัญญาได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในการบริหารจัดการชีวิตให้ประสบความสุขและความสำเร็จในการประกอบกิจการงานดังพุทธภาษิตที่ว่าปฏิรูปการีทุรวาอุทธาตาวินทะเตทนังคนขยันเอาการงานทำการเหมาะสมย่อมหาทรัพย์ได้สองความฉลาดทางธรรมเป็นผลของวิปัสสนาปัญญาได้แก่ความฉลาดหลักแหลมที่เกิดจากการปฏิบัติกรรมฐานจนเห็นไตรลักษณ์แล้วสลัดถอนความทุกข์ได้ดังคำกล่าวที่ว่าทุกข์มีเพราะยึดทุกข์ยืดเพราะอยากทุกข์มากเพราะพลอยทุกข์น้อยเพราะหยุดทุกข์หลุดเพราะปล่อยวางดังเถระภาษิตที่ว่าปัญญาสหิโตนโรอิทะอปิทุกเขสุสุขานิวินทติแปลความว่านรชนในโลกนี้ผู้มีปัญญาย่อมพบสุขได้แม้ในยามที่กำลังทุกข์ยากขอรับพระราชทานถวายวิสัชนาต่อไปว่าความฉลาดจัดเป็นปัญญาจักษุคือดวงตาแห่งปัญญาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอันทสูตรว่าบุคคลผู้ขาดทั้งความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมเรียกว่าอันทะจักขุคือคนตาบอดบุคคลผู้มีความฉลาดทางโลกเพียงอย่างเดียวแต่ขาดความฉลาดทางธรรมเรียกว่าเอกจักขุคือคนตาเดียวส่วนบุคคลผู้มีความพร้อมทั้งความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมเรียกว่าทวิจักขุคือคนสองตานับเป็นมนุษย์ที่

ที่สมบูรณ์เพราะไม่พิกลพิการทางปัญญาชีวิตของมนุษย์ผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาจักษุเช่นนี้ที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเพียบพร้อมด้วยปัญญาจักษุทั้งสองประการคือความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมดังเป็นที่ประจักษ์ว่าความฉลาดทางโลกของพระองค์เป็นผลจากการพัฒนาปาริหาริยปัญญาผ่านการศึกษาเล่าเรียนทางนิติศาสตร์จนสำเร็จเป็นดุษฎีบัณฑิตแล้วทรงงานในตำแหน่งพนักงานอัยการซึ่งเป็นงานที่จะต้องอาศัยปัญญาในการตีความตัวบทกฎหมายที่ได้ทรงศึกษามาสมดังพระบาลีที่ว่าปัญญาสุตะวินิชินีปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยเรื่องที่ได้ศึกษามาส่วนความฉลาดทางธรรมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นผลจากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามที่พระวิปัสสนาจารย์ได้ถวายคำแนะนำขณะทรงปฏิบัติหน้าที่รองอัยการจังหวัดอุดรธานีและรองอัยการจังหวัดหนองบัวลำพูโดยในนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจึงทรงเพียบพร้อมด้วยปัญญาจักษุครบทั้งสองประการได้ชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดยิ่งไปกว่านั้นชีวิตของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นได้ชื่อว่าประเสริฐสุดเพราะทรงดำรงพระชนชีพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรชาวไทยพระปัญญาคุณของพระองค์นำส่งให้เกิดพระกรุณาคุณขึ้นในพระหทัยทั้งนี้เพราะบุคคลผู้มีปัญญาย่อมมองเห็นความทุกข์ของคนทั้งหลายแล้วเกิดกรุณาความสงสารหวั่นใจปรารถนาจะชี้ทางออกจากความทุกข์ให้แก่คนเหล่านั้นด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาเปรียบเหมือนคนที่ยืนอยู่บนยอดปราสาทแล้วมองลงมายังฝูงชนบนพื้นดินผู้ที่กำลังประสบปัญหาแล้วเกิดความกรุณาขึ้นในใจดังนั้นความกรุณาจึงเป็นปกติวิสัยของผู้มีปัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจึงทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านสาธารณกุศลเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พระสงฆ์นิกรในฐานะองค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือและให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์รวมถึงเด็กติดผู้ต้องขังด้วยทรงมีพระราชดำริว่าเด็กติดผู้ต้องขังเป็นผู้บริสุทธิ์สมควรได้รับการช่วยเหลือดูแลไม่ให้มีตราบาปติดตัวความสำเร็จของโครงการกำลังใจทำให้กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรียูนิเฟมได้กราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นให้ทรงดำรงตำแหน่งทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กความสำเร็จของโครงการกำลังใจได้พัฒนาต่อเนื่องเป็นโครงการราชทัณฑ์ปันสุขในปัจจุบันพระก
กรุณาคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นอัปปมัญญาคือหาที่สุดมิได้เพราะปกแผ่ไปยังมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอย่างไม่มีขีดจำกัดดังจะเห็นได้จากโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าโดยการจัดตั้งหมู่บ้านคชานุรักษ์ซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงรับโครงการนี้ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงมอบหมายให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงเป็นองค์ประธานโครงการพระกรณียกิจอันเกิดจากพระกรุณาคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นไปเพื่อสนองพระราชปณิธานในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าสู้ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐตามที่ปรากฏในพระปฐมบรมราชโองการที่ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปนอกจากการสนองพระราชปณิธานดังกล่าวแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นยังทรงใช้พระปัญญาคุณในการปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดยทรงปฏิบัติหน้าที่ในการถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและพระบรมวงศานุวงศ์ด้วยญาณสัมปยุตตะวิริยะคือความเพียรและความกล้าหาญที่ประกอบด้วยปัญญาแม้ชีวิตของพระองค์เองก็ยอมสละให้ได้สมตามนัยยะแห่งพุทธดำรัสที่ว่าอาปทาสุนวิชหติไม่ทอดทิ้งกันในยามมีภยันตรายและชีวิตังปิสะอัฏฐายะปริจจตังโหติแม้ชีวิตก็ยอมสละให้ได้การที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเช่นนี้จัดว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดซึ่งปริมาณคือระยะเวลาในการดำรงชีวิตไม่สำคัญเท่ากับคุณภาพชีวิตบุคคลแม้จะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีแต่ขาดปัญญาก็ไม่มีค่าเทียบเท่าชีวิตเพียงวันเดียวของผู้มีปัญญาข้อนี้สมด้วยพุทธภาษิตที่ว่าโยจะวัสสตังชีเวทุปปัญโยอสมาหิโตเป็นต้นแปลความว่าบุคคลผู้มีปัญญาเพ่งพินิจมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวยังประเสริฐกว่าบุคคลผู้มีปัญญาสามมีใจไม่มั่นคงดำรงอยู่ตั้งร้อยปีแม้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วแต่พระเกียรติคุณและความดีนานับประการที่ทรงบำเพ็ญไว้หาได้เลือนหายไปไม่หากยังคงสถิตอยู่ในดวงใจของพระสกนิกรชาวไทยทั้งปวงตราบชั่วนิรันดร์สมดังพุทธภาษิตที่ว่ารูปังชีรติมัจจานังนามโคตังนะชีรติร่างกายย่อมเสื่อมสลายไปแต่ชื่อเสียงและวงตระกูลหาเสื่อมสลายไปไม่อิมินากุญเยนะด้วยอำนาจแห่งกุศลผลบุญที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญอุทิศถวายในการนี้ขอจงเป็นผลสำฤทธิ์อันยิ่งใหญ่ในสุคติสวงสวรรค์สัมปรายภพ
แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า

0: ัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาสมดังพระราชเจตนาปารภทุกประการรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมียุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉนี้ขอถวายพระพร
1: ประยุรวงศาวาสได้ถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐชีวิตตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดจบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะลำดับถัดไปเจ้าพนักงานจะนิมนต์พระพรหมบัณฑิตกลับลงมานั่งยังอาสงค่ะโดยสาระสำคัญช่วงหนึ่งของเศรษฐชีวิตตกถาซึ่งว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดนั้นได้กล่าวถึงปัญญานั่นก็คือความฉลาดรอบรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงใช้พระปัญญาคุณบำเพ็ญประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ตามนัยยะแห่งพุทธพจน์ที่ว่าบุคคลเมื่อคิดย่อมคิดเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์แก่ชาวโลกทั้งปวงบุคคลผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญามากย่อมเป็นเช่นนี้การดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเช่นนี้จัดได้ว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดแม้จะเสด็จสวรรคาลัยไปแล้วแต่พระเกียรติคุณและความดีนานาประการที่ทรงบำเพ็ญไว้จะยังคงสถิตอยู่ในใจของประสบนิกรชาวไทยตราบชั่วนิรันดรค่ะ

ที่ได้มีการถวายพระธรรมเทศนานั้นได้พูดถึงโครงการกำลังใจในพระดำรินะคะซึ่งก็ได้เป็นโครงการที่มีประโยชน์เป็นอันมากแก่ประสบนิกรชาวไทยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาค่ะโดยพระสงฆ์สวดธรรมคาถา4รูปนิมนต์จากวัดประยุรวงศาวาสประกอบด้วยพระครูพิพิธธรรมภานะพระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณพระมหาอนุสิทธิ์ณัฐสิทธิและพระครูพิสารสรวุฒิค่ะ

พระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจบลงแล้วเจ้าพนักงานก็ได้เข้าไปถอนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาออกนะคะจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศค่ะ

0: เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับพระราชอาสน์แล้วเจ้าพนักงานก็เตรียมการที่จะลาดพระภูษาโยงเพื่อส่งทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาในลำดับต่อไปค่ะ
1: โดยขณะนี้เจ้าพนักงานกำลังลาดพระภูษาโยงค่ะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการทอดผ้าสดับปกรณ์ลำดับถัดไปโดยมีการนำเสาวางภูษาโยงมาตั้งเรียงไว้ค่ะสำหรับเตรียมการทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์โดยพระภูษาโยงนั้นจะลาดมาจากฐานพระโกศผ่านลงมานะคะแล้วก็จะมีเจ้าพนักงานอีกชุดหนึ่งเตรียมการอยู่ที่ด้านหน้าของอาสงลาดผ้าขาวรองโยงและลาดพระภูษาโยงอีกชั้นหนึ่งพระภูษาโยงที่ทอดต่อมาจากพานเบื้องหน้าพระโกศก็จะมีถวยรับเป็นระยะค่ะเชื่อมกับภูษาโยงอีกผืนเบื้องหน้าอัดสงเตรียมพร้อมสำหรับการทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์และสดับพกรลำดับถัดไปค่ะ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถารวม5รูปแล้วประทับพระราชอาสน์ค่ะ

ยะถาวาริวาฮาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชินปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิเชโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโท

อติริกะวัสสตังชีวโตอติริกะวัสสตังชีวโตอติริกะวัสสตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทะมหาราชาสะปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทะมหาราชวรสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทา

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาเด็ดแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร

ประสงค์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ

็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาตามโบราณราชประเพณีนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบ

0: พิธีสงฆ์หลังจากนี้ก็จะเป็นการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมซึ่งพระพิธีธรรมนั้นก็จะนิมนต์ขึ้นนั่งยังเตียงพระพิธีธรรมนะคะด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ
1: โดยธรรมเนียมการสวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพและงานพระศพของพระบรมวงศ์ชั้นสูงนะคะจะมีการอาราธนาพระพิธีธรรมคราวละ2สำรับมีการสวดสลับกันอย่างต่อเนื่องทั้งกลางวันและกลางคืนค่ะซึ่งในรัชกาลปัจจุบันพระพิธีธรรมนั้นไม่ได้มีเพียงเฉพาะสิบพระอารามในกรุงเทพมหานครนะคะแต่ว่ายังมีการฝึกซ้อมให้มีพระพิธีธรรมประจำในทุกจังหวัดค่ะโดยมีกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ดำเนินงานทุกจังหวัดค่ะสำหรับการสวดพระพิธีธรรมในรอบเวลา 17:30 น.ถึง 21:00 น.นะคะเตียงสุดที่ตะวันออกนั้นเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามค่ะจะสวดบทพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระธาตุกถาบทพระปัฏฐานสวดในทำนองกะและทำนองเลื่อนนะคะสำหรับเตียงสวดทิศตะวันตกค่ะเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษสวดในบทพระธรรมใหม่และบทติลักขณาธิคาถาในทำนองเลื่อนและทำนองสรพัญญะค่ะ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะ

0: พระที่นั่งพิมานรัตยานั้นพระพิธีธรรมก็จะสวดพระอภิธรรมนับจากเวลานี้ไปจนกระทั่งถึงเวลา 21 นาฬิกาค่ะและสำหรับในวันพรุ่งนี้ที่จะมีการพระราชพิธีอีกหนึ่งวันนั้นนะคะทางส่วนราชการได้ขอเชิญชวนประชาชนเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้นะคะในวันเสาร์ที่19กันยายน2569เสด็จพระราชดำเนินเวลา10นาฬิกาค่ะโดยเปิดจุดคัดกรองในเวลา8นาฬิกาพื้นที่เข้าเฝ้ารับเสด็จคือบริเวณเต็นท์หน้าศาลฎีกาค่ะ
1: ดังนั้นจึงมีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลานะคะที่สำนักพระราชวังได้มีการแจ้งการเข้าไปยังพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามค่ะเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสถาปนา100วันในวันพรุ่งนี้19กันยายนนะคะจะเปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่ช่วงเวลา 13:00 น.ถึง 15:30 น.สำหรับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในวันพรุ่งนี้ประชาชนสามารถเดินทางมาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.ค่ะโดยจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดในช่วงเวลา 19:00 น.กรณีเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพให้สวมชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งค่ะและภายหลังจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสถาปนา100วันพระราชทานพระหน่วยงานและคณะบุคคลต่างๆสามารถขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพได้ค่ะตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ที่ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริมหาวชิราราชธิดาตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปนะคะโดยขอให้ทำหนังสือเรียนถึงเลขาธิการพระราชวังเป็นการทำหนังสือตามแบบฟอร์มที่กำหนดค่ะและให้นำส่งสำนักพระราชวังได้รวม3ช่องทางคือสามารถเดินทางไปแจ้งความประสงค์ได้ด้วยตนเองนะคะที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังภายในพระบรมมหาราชวังค่ะหรือสามารถส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ทางไปรษณีย์ส่งถึงสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางนะคะก็คือการส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โดยติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ค่ะทั้งนี้เมื่อเจ้าภาพได้ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำนักพระราชวังก็จะมีหนังสือตอบรับแจ้งรายละเอียดก่อนวันและเวลาที่ท่านเป็นเจ้าภาพล่วงหน้า15วันทำการค่ะ
0: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

ื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะซึ่งพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นได้ประดิษฐานอย่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมานับตั้งแต่วันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2568เป็นต้นมานะคะในการพระราชพิธีพระบรมศพเป็นไปตามโบราณราชประเพณีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีประดิษฐานพระโกศทองใหญ่เป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศสูงสุดกางกั้นด้วยเสวตฉัตรหรือฉัตรขาว9ชั้นซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ที่มีการถวายฉัตรขาว9ชั้นแด่ฝ่ายในของพระบรมราชจักรีวงศ์ด้วยนะคะสำหรับพระโกศทองใหญ่นั้นใช้สำหรับพระบรมศพพระมหากษัตริย์พระอัครมเหสีพระยุพราชพระราชกุมารีและผู้ที่ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเป็นพิเศษนะคะซึ่งในสมัยรัตนโกสินทร์นั้นมีพระโกศทองใหญ่3องค์ด้วยกันองค์แรกตั้งแต่รัชกาลที่1องค์ที่2สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5และองค์ที่3สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่9นะคะซึ่งพระโกศทองใหญ่ที่ประดิษฐานภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นก็เป็นพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่5ค่ะส่วนพระโกศทองใหญ่ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในการพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นก็เป็นพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9ค่ะThank you.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขณะนี้ก็มีพระราชปฏิสันถารด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จและมาร่วมในการพระราชพิธีในวันนี้นะคะประกอบด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนพร้อมด้วยเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จด้วยนะคะ

รถยนต์พระที่นั่งเทียบอยู่ที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาค่ะเมื่อสมควรแก่เวลาแล้วจะเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งที่บริเวณประตูกำแพงแก้วค่ะ

เกียรติยศพระศพวันนี้จัดจากกองพันทหารมาที่5กรมทหารมาที่4รักษาพระองค์ขณะที่กองทหารเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดจากกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์ค่ะ

0: คุณผู้ชมคะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันแรกเสร็จสิ้นลงแล้วนะคะสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้19กันยายน2569ท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ตั้งแต่ช่วงเวลา 9:50 นเป็นต้นไปค่ะสำหรับวันนี้ทีมผู้บรรยายได้แก่คุณสายสวรรค์ขยันยิ่งคุณกมลวรรณสุนทรธรรมดิฉันปิยณีเทียมอัมพรและร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธไมยลาภขอลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามและขอเชิญรับชมรายการตามปกติของทางสถานีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: Hey you
1: เฮ้ยมึง
2: เฮ้ยอ้าวมึงอยากมีเรื่องเหรอ
0: ทำไมพูดอย่างเง
2: ี้ยอ้าวก็พูดยังไงอ่ะเฮ้ยมึงพูดกับคนไทยมึงได้ยังไงอ่ะ
0: อ้าวแล้วพี่ไปบอกเฮ้ยูกับฝรั่งได้ยังไง
2: อ้าวก็เรียกแขกนี่ประจำมาเฮ้ยู
0: แล้วมีคนขึ้นไหม
2: ไม่มี
0: แหมก็ได้ละสิครับคุณผู้ชมครับเวลาเราจะเรียกฝรั่งเนี่ยนะครับไปบอกเฮ้ยูไม่ได้นะครับเฮ้ยูเหมือนกับคล้ายๆกับเฮ้ยนายเฮ้ยมึงมันแบบกันเองหรือจะดูดุไปหน่อยครับ excuse me please
2: oh what you find
3: I find
2: อีกแล้วอ่ะ
0: อะไรเนี่ย
2: โอ้โหอะไรนี่ฝรั่งด่าผมอีกแล้วอ่ะไอ้ไฟ
0: ทำไมคุณผู้ชมครับเราจะถามฝรั่งว่าหาอะไรอยู่ด้วยนะครับต้องถาม what are you looking for ไปถาม what you find จะแปลว่าเจออะไร what are you looking for ไหว้พระที่ไหน
2: วัด
0: น้องพ่อคือ ทาสี
2: looking
0: 1 2 3
2: 4
0: รวมกัน
2: what are you looking for
3: I'm looking for a cab
2: I am a cab are you messenger
3: ส่งของที่ไหนครับ
2: ส่งของทาทอนี่
3: เฮ้ย passenger
2: Messenger คืออะไรครับ
0: Messenger คือคนส่งเอกสารคนส่งข้อความคนส่งของใช่ไหมครับแต่ Passenger คือผู้โดยสาร You are a cabbie หรือ taxi driver so and he is a passenger
2: What is your destination?
3: I'm going to the Oriental
2: Oriental
3: Oriental
2: Oriental เชื่อสิอยู่เมืองไทยมานานแล้ว Oriental
3: Oriental
2: Oriental
0: แหมก็ที่เดียวกันละครับสำเนียงไทยนะครับ Oriental แต่ฝรั่งต้อง Oriental เดี๋ยวคุยกันไปเรื่องเข้าใจไหมผมเมื่อกี้ก็ถือที่เดียวกัน
2: Oriental
3: How much is the fare?
2: Don't worry your fare is fair
3: Okay Do I have to bargain?
2: Bargain
0: อะไรเราเขาบอก bargain โอ้เสียงเก้นกันชัดเจนมากคุณผู้ชมครับเวลาเราจะขึ้นแท็กซี่เนี่ยนะครับถ้าเราไม่กดมิเตอร์กันเนี่ยนะฮะก็จะต้องมีการ bargain คือการต่อรองนั่นเองนะครับ bargain เราอาจจะนึกว่ามันคือ negotiate คือเจรจาการค้านั่นก็เวอร์ไปครับแค่ต่อราคา bargain ก็พอนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็น bargain ที่พี่เอกพูดนะครับเขาเรียกว่า gay bar ไม่ใช่ bargain
4: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs น้องๆเห็นคำว่า much แล้วก็ many กันที่ประโยคไหนกันบ้าง
5: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะที่ว่า how much is the fare
4: ค่าโดยสารมีราคาเท่าไหร่ทำไมถึงใช้ how much ไม่ใช้คำว่า how many คะก็เพราะว่าน้องๆต้องมาสังเกตที่คำว่า the fare ที่แปลว่าค่าโดยสารนั่นเองค่ะคำว่าค่าโดยสารเป็นคำนามที่นับไม่ได้น้องๆเลยต้องใช้เป็น how much นะคะใช้กับนามนับไม่ได้ที่เป็นเอกพจน์ค่ะทีนี้เรามาแยกกันดีกว่าว่าอะไรที่นับได้บ้างแล้วอะไรที่นับไม่ได้วิธีการดูนะคะก็คือคำนามนับได้เนี่ยเราจะสามารถระบุจำนวนได้ว่ามันมีจำนวนเท่าไหร่มีกี่ชิ้นกี่อันตัวอย่างเช่นหมา1ตัวแมว1ตัวเก้าอี้1ตัวโต๊ะ1ตัวแบบนี้ค่ะคำนามนับไม่ได้นะคะเราจะไม่สามารถระบุจำนวนแบบนี้ได้มันจะมีเยอะมากหรือว่าเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่เราไม่สามารถที่จะหยิบมันนับเป็นชิ้นเป็นอันได้ค่ะตัวอย่างเช่นข้าวสารน้ำตาลแล้วก็เกลือค่ะ
5: มาดูตัวอย่างเพิ่มเติมกับการใช้ much กันนะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันมีเงินมากเราจะพูดว่า I have much money ฉันมีเงินมากเห็นไหมคะคำว่า money นับไม่ได้นะคะเราใช้ much นั่นเองค่ะอีกตัวอย่างนึงนะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันไม่มีเวลามากภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า I don't have much time เห็นไหมคะคำว่า time เป็นคำนามนับไม่ได้ใช้ much นั่นเองค่ะ
4: เรามาดูคำว่า many กันบ้างนะคะคำว่า many ใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์ค่ะคำว่า many แปลว่ามากใช่ไหมคะเราใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์ก็คือมีหลายๆสิ่งนั่นเองตัวอย่างเช่นมีปากกาหลายด้ามอยู่ในกระเป๋าของฉันเราจะพูดว่า there are many pens in my bag หรืออีกตัวอย่างนึงนะคะถ้าเราจะบอกว่ามีเด็กนักเรียนอยู่กันหลายคนในห้องเรียนเราจะพูดว่า there are many students in the classroomน้องๆเห็นไหมคะเราใช้ many กับคำนามนับได้ที่มีหลายสิ่งเป็นพหูพจน์ค่ะ
5: เอาละค่ะถ้าเราใช้คำว่า much กับ many กันเป็นแล้วเราลองมาเล่นเกมกันดูนะคะข้อที่1ค่ะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดฉันมีการบ้านเยอะมากเลยเราจะพูดว่า I have homework ใช้อะไรดีคะระหว่าง much กับ many ติ๊กตอกใช้อะไรดีนะถูกต้องนะคะใช้ much นั่นเองค่ะ I have much homework ฉันมีการบ้านเยอะคำว่า homework การบ้านนับไม่ได้นะคะเราเลยใช้คำว่า much นั่นเองค่ะ
4: ข้อที่2นะคะเรามาลองดูประโยคนี้กันค่ะถ้าครูเพชรจะบอกว่าเขาเป็นคนมีเพื่อนเยอะแยะเลยเราจะพูดว่าอะไรดี He has friends ใช้อะไรดีคะระหว่างคำว่า much กับ many ติ๊กตอกติ๊กตอกให้น้องๆสังเกตนะคะว่าคำว่า friends เติม s เนี่ยเป็นคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์เราจะใช้ much หรือ many ดีนะใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า many นะคะเพราะว่า many ใช้กับคำนามนับได้ที่มีหลายสิ่งที่เป็นพหูพจน์ He has many friends เขามีเพื่อนมากต่อไปนี้นะคะครูเพชรจะพาน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet แล้วน้องๆช่วยสังเกตด้วยนะคะว่าประโยคที่มีคำบอกปริมาณอยู่ที่ไหนกันบ้าง
5: ใบให้นะคะคำนี้แปลว่ามากนั่นเองค่ะไปดูกันเลย
4: ไปดูกันเลยค่ะ

0: Many of the temples in downtown Lampang were built in the Burmese style.
1: ถูกต้องครับคือวัดหลายๆวัดนะฮะรวมถึงวัดศรีชุมที่เราอยู่มาที่ด้วยนะครับก็คือสร้างโดยแบบมีสถาปัตยกรรมนะฮะมีศิลปะแบบพม่าถ้าดูนะทำไมเป็นอย่างนั้นไม่รู้เนาะ
0: Well, this is due to the fact that for two centuries, the entire Lanna Kingdom was in the hands of the Burmese.
1: เอานับกันดีๆประมาณ218ปีโดยประมาณนะครับที่ล้านนาเนี่ยตกอยู่ภายใต้การปกครองของพม่าเลย
0: ใช่
1: ทั้งอาณาจักรเลย
0: And even after the annexation of Lanna into Siam, a large number of wealthy Burmese continued to operate businesses in Lampang.
1: Oh, แม้ว่าจะมีการ annex ก็คือว่าเปลี่ยนจากล้านนาในกับสยามเนี่ยไปเป็นอาณาจักรเดียวกันเป็นประเทศไทยแล้วเนี่ยนะก็ยังคงมีอยู่ก่อนหน้านี้นะฮะก็คือเป็นพ่อค้าชาวพม่าเนี่ยเฉพาะโดยเฉพาะค้าไม้นะฮะอยู่ที่นี่ทำมาหากินที่นี่
0: ใช่ mostly in the logging industry.
1: Oh, เข้าใจ
0: Being devoted Buddhists.Part of the harvests and proceeds were used to build temples with a touch of the Burmese architectural style.
1: เข้าใจแล้วก็ด้วยที่ว่าพอมาค้าไม้กำลังกำไรเยอะแยะเนี่ยก็เอารายได้ส่วนหนึ่งใช่ไหม harvest คือการเก็บไม้ได้ใช่ไหมครับแล้วก็ proceeds คือกำไรที่นี่หน่อยๆเนี่ยก็เอามาสร้างวัดก็เลยมีกลิ่นอายเบาๆนะครับของสถาปัตยกรรมแบบพม่า
2: น้องๆจากรายการ Itchy Feed เจอคำว่ามากกันไหมคะ
3: ครูพี่นัดเจอคำหนึ่งนะคะคือคำว่า a large number of ที่แปลว่ามากนั่นเองค่ะน้องๆคะคำว่า a large number of ที่แปลว่ามากที่เราเจอกันในรายการ Itchy Feed เมื่อสักครู่นี้นะคะเราจะใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์ค่ะตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นัดจะบอกว่าจอห์นเป็นคนมีเพื่อนมากมายเลยในประเทศไทยเราจะพูดว่าJohn has a large number of friends in Thailand. John มีเพื่อนเยอะแยะเลยในประเทศไทยเห็นไหมคะคำว่า friends เราเติม s เป็นคำนามนับได้ที่มีหลายสิ่งเป็นพหูพจน์เราเลยใช้คำว่า a large number of นั่นเองค่ะอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะถ้าครูพี่เด็กต้องการจะบอกว่ามีหนังสือมากมายเลยในห้องสมุดเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า there are a large number of books in the libraryเห็นไหมคะคำว่า books เติม s เป็นคำนามนับได้ที่มีหลายสิ่งเป็นพหูพจน์เราเลยใช้คำว่า a large number of นั่นเองค่ะ
2: นอกจากคำว่า a large number of แล้วนะคะก็ยังมีคำว่า a large amount of นั่นเองค่ะแปลว่ามากเหมือนกันนะคะแต่แตกต่างกันตรงที่ a large amount of เนี่ยนะคะจะบวกคำนามนับไม่ได้นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าพวกเขาต้องการเงินจำนวนมากภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า they need a large amount of money เห็นไหมคะคำว่า money เป็นคำนามนับไม่ได้นะคะเราเลยใช้คำว่า a large amount of นั่นเองค่ะอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าพ่อของฉันมีงานจำนวนมากเลยที่จะต้องทำให้เสร็จค่ะภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า my father has a large amount of work to completeเห็นไหมคะคำว่า work เป็นคำนามนับไม่ได้นะคะเราเลยใช้คำว่า a large amount of นั่นเองค่ะ
3: ทบทวนกันหน่อยนะคะน้องๆคำว่า a large number of ที่แปลว่าจำนวนมากเนี่ยเราจะใช้กับคำนามที่นับได้เป็นพหูพจน์มีหลายสิ่งค่ะแต่ถ้าเป็น a large amount of แปลว่ามากเหมือนกันเราจะใช้กับคำนามที่นับไม่ได้ค่ะน้องๆลองมาดูตัวอย่างประโยคนี้นะคะ there are animalsIn the zoo มีสัตว์หลายตัวเลยค่ะอยู่ในสวนสัตว์เราจะใช้คำว่าอะไรดีระหว่าง a large amount of กับคำว่า a large number of ใช่แล้วค่ะน้องๆสังเกตที่คำว่า animals นะคะเติม s เป็นคำนามที่นับได้พหูพจน์เราจะใช้กับคำว่า a large number of นั่นเองค่ะ
2: นอกจาก a large number of กับ a large amount of แล้วนะคะครูพี่นุ่นเนี่ยก็มีอีกหนึ่งคำนะคะที่จะมาแถมให้น้องๆนั่นเองค่ะคือคำว่า a lot of คำนี้เจอบ่อยมากๆเลยค่ะ a lot of นะคะความพิเศษของเขาเนี่ยจะอยู่ตรงที่เขาสามารถบวกได้ทั้งคำนามนับได้พหูพจน์แล้วก็คำนามนับไม่ได้นั่นเองค่ะยกตัวอย่างการใช้ a lot of กับคำนามนับได้พหูพจน์นะคะเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันมีหนังสือจำนวนมากภาษาอังกฤษเราจะพูดว่าI have a lot of books เห็นไหมคะคำว่า books หนังสือเป็นคำนามนับไ ติม s นะคะเราสามารถใช้ a lot of ได้ด้วยค่ะ
3: อีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะคำว่า a lot of เนี่ยสามารถใช้กับคำนามนับไม่ได้ด้วยค่ะตัวอย่างเช่น we had a lot of fun at the party last night พวกเราสนุกมากๆเลยเมื่อคืนนี้ที่งานปาร์ตี้ค่ะน้องๆเห็นคำว่า fun ไหมคะคำว่า fun ที่แปลว่าสนุกนะคะเป็นคำนามนับไม่ได้เราก็จะใช้คำว่า a lot of นั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะครูพี่จะพาน้องๆไปพบกับรายการ
4: Word Cap King
3: น้องๆมาช่วยกันดูนะคะว่าเพื่อนๆสะกดคำกันได้กี่คำแล้วเราก็สะกดตามเพื่อนๆเลยนะคะ
2: ไปดูกันเลยค่ะ
3: ไปดูกันเลย
5: Good morning Vocab King
6: ถ้าพร้อมแล้วขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ
7: Good luck welcome to spelling dictation 20 words listen carefullyThe first word, number one, broom, broom. Number two, napkin, napkin. Number three, cabbage, cabbage.Number four, vegetable, vegetable. Number five, daughter, daughter. Number six, volleyball, volleyball.Number seven, forward, forward. Number eight, rectangle, rectangle. Number nine, naughty, naughty.Number 10, different, different. Number 11, economic, economic. Number 12, society, society.Number 13, education, education. Number 14, gravity, gravity. Number 15, college, college.Number 16, museum, museum. Number 17, confidence, confidence. Number 18, monument, monument.、

0: Number 19. Instruction. Instruction. Number 20. Model. Model.
1: จบกันไปแล้วนะคะสำหรับ20คำ
2: เรามาดูเฉลยกันนะครับว่าทั้ง20คำนั้นแต่ละคำสะกดแบบไหนกันบ้าง
3: Broom Napkin Cabbage Vegetable Daughter Volleyball Forward Rectangle Naughty Different Economic
1: วนคำศัพท์ด้วยนะคะว่าแต่เอวันนี้จากรายการ World Cup King เนี่ยมีคำศัพท์คำไหนน่าสนใจบ้างคะ
4: วันนี้นะคะรายการ World Cup King มีคำศัพท์ที่น่าสนใจคือคำว่า different ที่เป็น adjective แปลว่าแตกต่างค่ะคำว่า different เป็น adjective นะคะแปลว่าแตกต่างลองมาดูประโยคนี้กันค่ะ Thailand and England are very different ประเทศไทยแล้วก็ประเทศอังกฤษแตกต่างกันอย่างมากเลยค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า different ไปขยายคำว่าประเทศไทยแล้วก็ประเทศอังกฤษนะคะที่บอกว่ามีความแตกต่างกันอย่างมากทีนี้พอเขาเป็น adjective แล้วเราก็ต้องใช้ verb to be เข้ามาช่วยในที่นี้คือคำว่า are นั่นเองค่ะ
1: หลายคนนะคะคงจะสับสนคำว่า different ลงท้ายด้วย ent ที่เป็น adjective กับ difference ลงท้ายด้วย ence เป็นคำนามค่ะถ้าลงท้ายด้วย ent เป็น adjective แปลว่าแตกต่างถ้าลงท้ายด้วย ence เป็นคำนามแปลว่าความแตกต่างนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าคุณช่วยบอกฉันถึงความแตกต่างระหว่างกระเป๋า2ใบนี้ได้ไหมภาษาอังกฤษจะพูดว่า Can you tell me the difference between these two bags เห็นไหมคะคำว่า difference ลงท้ายด้วย ence เป็นคำนามนั่นเองค่ะ
4: เอาละค่ะเรามาลองเล่นเกมกันดีกว่าว่าเราเข้าใจการใช้ different กับ difference กันจริงหรือเปล่ายกตัวอย่างนะคะถ้าครูเนี่ยต้องการจะพูดว่ารถเหล่านี้แตกต่างกันเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี These cars are ใช้อะไรดีคะระหว่าง different กับ difference ใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า differentent นะคะที่เป็น adjective เพราะว่าเราวางในตำแหน่ง adjective ค่ะต้องการที่จะไปขยายรถเหล่านั้น these cars are different ent เป็น adjective ขยายคำนามคือคำว่ารถนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะครูพี่เน็ตจะพาน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้ใส่ใจในน้ำเบื้องหลังความสบายมีอะไรน่าสนใจไปดูกันเลยค่ะ
1: ไปดูกันเลย
5: はい、こちらでございます。
6: うん、ここにがすごいな。お、
5: ここは、
6: はい、ここが湯畑ですね。町の中心地湯畑でございます。
5: ครับนะที่นี่นะครับก็จะนั่งแล้วก็จะเห็นนะครับเป็นแหล่งที่ออนเซ็นเนี่ยพุ่งออกมานะครับและทางเร็วกังโรงแรมต่างๆก็จะรับน้ำออนเซ็นนะฮะไปนะครับนี่ก็เป็นแหล่งบ่อกำเนิดออนเซ็นครับ
7: ที่นี่มีจุดเด่นที่ออนเซ็นโดยแท้จริงค่ะเพราะเป็นต้นน้ำของน้ำแร่ที่มีชื่อเสียงที่มีชื่อว่าชิราฮาตะออนเซ็นที่ไหลมาจากภูเขาสูงค่ะมีอุณหภูมิสูงถึง52องศาเซลเซียสแต่ว่ามีคุณประโยชน์มากเพราะมีความเป็นกรดอยู่สูงสามารถรักษาบางโรคได้แต่52องศาเซลเซียสก็ถือว่าร้อนเกินไปนะคะจึงต้องพักน้ำไว้ให้อุณหภูมิลดลงมาอยู่ที่42องศาเซลเซียสโดยไม่มีการเติมน้ำอื่นลงผสมลงไปค่ะนั่นแสดงว่าเขาต้องมีวิธีการพิเศษบางอย่างแน่นอนค่ะ
6: 今日はちょうど湯畑の配管掃除をやりますのでその作業をご覧ください
5: ああぜひお願いしますท่านบอกว่าจะให้เราไปดู specialist นะครับซึ่งเป็นคนดูแลอุณหภูมิแล้วก็ดูแลเรื่องกรรมฐานเรื่องออนเซ็นของที่นี่โดยเฉพาะเลยครับ
6: ใช่ครับ
5: โอเคครับใช่นี่นะครับก็เป็นแหล่งต้นน้ำของออนเซ็นที่ผุดออกมานะครับนี่เขาบอกว่าประมาณ55องศานี่เรายืนห่างจากน้ำครับยังรู้สึกอุ่นเลยนะตรงนี้จะมีความรู้สึกว่าถ้าเข้าไปอาบนะแสบนิดหน่อยครับแสบกว่าผิวนิดหน่อยครับ

0: ก็จะเอาน้ำนะฮะแหล่งต้นน้ำเนี่ยฮะผ่านท่อไปนะครับไปทางด้านนู้นนะฮะแล้วเขาจะมีการทำความสะอาดมี specialist ก็คือเป็นคนรักษาน้ำเป็นคนรักษาออนเซ็นครับ
1: されてる
2: か。あったかいですね。こういうと。
1: あったかいですね。
2: 結構重いですか。
1: 結構重いですね。やってみますか。
2: 然后我呢，有在看到安迪，那刚刚。ท่อที่ผ่านออนเซ็นนะครับเป็นท่อออนเซ็นท่อพิเศษนะครับซึ่งนะฮะเขาบอกว่าจะมีกรรมฐานนะฮะซึ่งเป็นสีขาวสีเหลืองเนี่ยฮะอยู่ในท่อครับต้องล้างบ่อยๆเพราะว่าสารเนี่ยเป็นสารที่มีประโยชน์ก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าปล่อยไว้นานๆนะฮะก็จะติดท่อแล้วน้ำจะไหลไม่ดีนะครับก็เลยต้องล้างดูครับเขาบอกให้ผมลองทำดูนี่จะลองทำดีไหมเนี่ย
3: หลังจากล้างท่อแล้วก็จะต้องไปปล่อยน้ำที่ปลายท่ออีกฝั่งเพื่อให้กรรมฐานที่ถูกขูดออกมาไหลออกไปจากท่อค่ะ

0: เริ่มขุ่นแล้วเริ่มขุ่นแล้วก็เดี๋ยวก็จะเป็นก้อนขาวๆนี่เป็นตะกอนที่ล้างไปเมื่อสักครู่นี้กลิ่นโอ้โหฉุนเลยอ่ะเหลืองอ้อยเลยนี่คือตะกอนหรือภาษาญี่ปุ่นเรียกว่ายุโนฮานะครับก็เป็นเขาเรียกว่าดอกไม้ของออนเซ็นนะครับ
1: คนญี่ปุ่นเขาเข้าใจเรียกนะคะกรรมฐานจากน้ำแร่เรียกว่าดอกไม้ออนเซ็นฟังดูอ่อนโยนขึ้นมาเยอะเลยนะคะ
2: เรื่องน้ำนี่น่าสนใจนะคะสะอาดแล้วก็น่าไปแช่มากๆเลยค่ะครูพี่นุ่น
3: ใช่แล้วค่ะครูพี่แนทแล้วเมื่อเราพูดถึงน้ำนะคะน้องๆคงจะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะคำว่าน้ำในภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะใช้คำว่า waterเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันต้องการน้ำภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า I would like some water เห็นไหมคะคำว่า water เป็นคำนามแปลว่าน้ำนั่นเองค่ะ
2: น้องๆเห็นคำว่า water ที่ครูพี่นุ่นพูดเมื่อสักครู่นี้ไหมคะ water เป็นคำนามแปลว่าน้ำใช่ไหมคะแต่ครูพี่นัทมีข้อสังเกตค่ะให้น้องๆสังเกตคำว่า water เนี่ยถ้าเป็น verb แปลว่ารดน้ำได้ด้วยนะคะตัวอย่างเช่น she is watering the flowersเธอกำลังรดน้ำต้นไม้อยู่เนี่ยแหละค่ะคำว่า watering นะคะคือคำว่า water ที่เป็น verb แปลว่ารดน้ำนั่นเองอย่าใช้สับสนกันนะคะใช้ให้ถูกต้องเลย
3: นอกจากคำว่า water นะคะที่แปลว่าน้ำนะคะเราก็จะมีคำว่า drinking water ที่แปลว่าน้ำดื่มนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ามีน้ำดื่มวางอยู่บนโต๊ะภาษาอังกฤษเราจะพูดว่าThere is drinking water on the table. เห็นไหมคะคำว่า drinking water แปลว่าน้ำดื่มนะคะ
2: คำต่อมานะคะคือคำว่าน้ำแร่นั่นเองค่ะคำว่าน้ำแร่นะคะน้องๆเราจะใช้คำว่า mineral water ที่แปลว่าน้ำแร่ค่ะเป็นคำนามตัวอย่างเช่น Could you buy me a bottle of mineral water please? ขอให้ซื้อน้ำแร่มาฝากฉันสักขวดหนึ่งได้ไหมเนี่ยแหละค่ะคำว่า mineral water แปลว่าน้ำแร่ค่ะ
3: นอกจากคำนามที่แปลว่าน้ำแล้วนะคะครูพี่นุ่นก็อดไม่ได้เลยค่ะที่จะให้คำสองคำนี้นะคะคือคำว่า take a bath กับ take a shower น้องๆรู้ความแตกต่างระหว่างสองคำนี้ไหมคะความแตกต่างก็คือคำว่า take a bath แปลว่าอาบน้ำในอ่างค่ะส่วนคำว่า take a shower แปลว่าอาบน้ำฝักบัวค่ะ
2: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆวันนี้เลเวลอัพกันหรือยังเอ่ยถ้าเลเวลอัพแล้วนะคะเรามาทบทวนกันอีกครั้งนึงดีกว่า
3: ข้อแรกนะคะ much กับ many แปลว่ามากทั้งคู่เลยค่ะ much ใช้กับคำนามนับไม่ได้ many ใช้กับคำนามนับได้เพราะค
2: ่ะข้อ2นะคะ a large number of ใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์ส่วน a large amount of ใช้กับคำนามนับไม่ได้ส่วนคำว่า a lot of ที่แปลว่ามากเหมือนกันเนี่ยใช้กับทั้งคำนามนับได้แล้วก็นับไม่ได้เลยค่ะ
3: ข้อที่3นะคะคำว่า different ลงท้ายด้วย ent เป็น adjective แปลว่าแตกต่างและก็คำว่า difference ลงท้ายด้วย ence เป็นคำนามแปลว่าความแตกต่างค่ะ
2: ข้อที่4นะคะเราเติมพลังคำศัพท์กันไปคำว่า water ที่เป็นคำนามแปลว่าน้ำแล้วคำว่า water นะคะที่เป็น verb แปลว่ารดน้ำได้ด้วยค่ะต่อมานะคะ drinking water แปลว่าน้ำดื่ม mineral water แปลว่าน้ำแร่ take a bath แปลว่าอาบน้ำในอ่างส่วน take a shower แปลว่าอาบน้ำฝักบัวค่ะ
3: โอ้โหเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกันไปกับรายการ

0: การ English Level Up กันแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะ Level Up กันหรือยังเอ่ยถ้าน้องๆอยากจะเก่งภาษาอังกฤษนะคะก็ต้องมันทบทวนบทเรียนนะคะแล้วก็ต้องท่องศัพท์ไปด้วยค่ะ
1: เอาละค่ะก่อนจากกันในวันนี้นะคะครูพี่เน็ตก็มีสำนวนมาฝากเช่นเคยค่ะ All things are difficult before they are easy ลำบากก่อนสบายทีหลัง
0: ใช่แล้วค่ะก็เหมือนกันกับการเรียนภาษาอังกฤษนะคะน้องๆแรกๆเนี่ยมันอาจจะยากลำบากนิดนึงค่ะกับการที่จะต้องท่องศัพท์แล้วก็เรียนรู้แกรมม่าใหม่ๆใช่ไหมคะแต่ถ้าน้องๆมันฝึกฝนไปเรื่อยๆนะคะภาษาอังกฤษก็จะง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ
1: สำหรับวันนี้รายการ English Level Up ขอลาไปก่อน
0: สวัสดีค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับพบกับผมเทรนเนอร์ต๊อดครับ
1: ผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
0: ครับและนี่คือรายการ Strong Together รายการที่พาทุกท่านไปฟิตร่างกายยามเช้าครับ
1: รวมถึงดูแลสุขภาพให้ดีในทุกๆวันกันด้วยครับผม
0: ใช่เลยครับแล้วก็วันนี้เรากลับมาฝึกเวทเทรนนิ่งกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เรามาในธีมของการฝึกกล้ามเนื้อที่ให้พักน้อยๆหน่อยเราเน้นเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อให้เยอะขึ้น
1: แล้วก็เน้นความต่อเน
0: ื่องเน้นความต่อเนื่องเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อก็จะมีการทำงานที่ค่อนข้างจะต่อเนื่องแล้วก็ล้าขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะเป็นท่าอะไรเราใช้อะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวกันสักครู่ครับ

0: โอเคครับก็กลับมาเดี๋ยวทีนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปออกกำลังกายกันอย่าลืมว่าสิ่งที่สำคัญทั้งก่อนและหลังออกกำลังกายนะครับผมก็ต้องมีการวอร์มอัพร่างกายกันก่อนรวมถึงคูลดาวน์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนเราจะออกกำลังกายโค้ชอัพนำวอร์มอัพครับ
1: เดี๋ยวเราไปเริ่มการวอร์มอัพพีเรียดกันนะครับยืนเท้ากว้างสักเล็กน้อยนะครับเหมือนตอนเรายืดปิดเนาะทีนี้เราเพิ่มการขยับนะครับเริ่มจากมือดึงหัวไหล่แล้วบิดลำตัวซ้ายขวาช้าๆนะครับแบบนี้
2: เปลี่ยนข้างบ้าง
1: แบบนี้เขาเรียกว่าเป็นการยืดแบบมีการเคลื่อนไหวนะครับจะเหมาะมากกับการวอร์มอัพจากบางทีเราเพิ่งตื่นหรือ

0: าแบบง่ายๆนะครับยามเช้าแบบนี้จับบริเวณข้อเท้านะครับเท้าชิดกัน3 2 1เรียบร้อยครับโคตรเกาะพร้อมออกกำลังกายวันนี้มีอะไรบ้างเอ่ย
1: เซตแรกเราไม่ต้องใช้น้ำหนักเลยใช้น้ำหนักตัวเรานี่แหละครับเราใช้บริเวณในการออกกำลังกายหรือเวิร์กเอาท์ของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของความต่อเนื่องแล้วก็ท่าแรกเป็นท่าที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเบสิกมากๆคือการทำสควอตนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้เวลาประมาณไม่เกิน30วิโดยประมาณแล้วก็ทำต่อเนื่องอาจจะหยุดพักนิดนึงได้โอเคถ้าอย่างนั้นพร้อมแล้วทุกคนนะครับเซตการยืน strong position นะเท้าอยู่ประมาณช่วงหัวไหล่เรากำลังดีแต่ละคนก็อาจจะไม่เท่ากันนะตามธรรมชาติโอเคเปิดปลายเท้าเล็กน้อยท่านี้เขาเรียกว่าท่า half squat ถ้าพร้อมแล้วนะครับไปเลยครับ half squat คือลงนะครับแล้วขึ้นแค่ครึ่งเดียวนะดูด้านข้างปุ๊บครึ่งเดียวมือแล้วแต่นะจริงๆมือแตะที่หัวไหล่ก็ได
0: ้กอดอกก็ได้นะ
1: โอ้โหเท่ไปอีก
0: เท่เลยฮะ
1: เพราะฉะนั้นสังเกตว่าเห็นไหมย่อดูนะย่อลงสุดเลยเหมือนเรานั่งเก้าอี้เหมือนที่เราเคยฝึกช่วงแรกนะนั่งเก้าอี้แต่เราจะลุกลุกแค่ครึ่งเดียวนั่งไปใหม
0: ่ใช่ครับ
1: ลุกครึ่งเดียวแล้วนั่งใหม
0: ่นี่ก็แบบนี้เมื่อยเหมือนกันนะแค่แบบ
1: พูดไม่ได้เมื่อยแล้ว
0: ค่อยๆขยับคอนเซ็ปต์เราครับโปรตอนวันนี้เน้นความต่อเนื่อง
1: เน้นความต่อเนื่อง
0: เน้นให้ล้าได้มากที่สุด
1: ให้ขาอุ่นๆ
0: 3 2 1โอเค
1: โอเคเห็นมั้ยรู้สึกเลย
0: ครับรู้สึกก็เลยเดี๋ยวเราไปท่าที่2กันต่อเนาะ
1: ครับผม
0: โอเคครับท่าที่2ทีนี้ท่าที่2เราจะลงกับพื้นมากเป็นท่าดันพื้นหรือท่าพุชอัพนะครับ
1: โอเคทีนี้ท่าพุชอัพเราทําแนวเดียวกันเลยคือการทําเพาส์หรือการทําแค่ครึ่งเดียวนะเป็นทําลงครึ่งขึ้นครึ่งอ่ะถ้าพร้อมแล้วท่าไปครับแบบนี้นะลงแล้วดันครึ่งนึงไม่ต้องทําเร็วมากเรายังสามารถแบบว่ารู้สึกว่าตัวเรายังตั้งตรงได้แล้วดันได้ขึ้นครึ่งลงเกือบสุดขึ้นขึ้นมาครึ่งนึงลงขึ้นลงขึ้นประมาณนี้ท่านี้ให้รู้สึกว่าโอ้ใช้กล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลังแล้วก็กล้ามเนื้ออกได้เต็มที่เก่งท้องไปนะ
0: หัวปัดไปมาเก่งหมดเลยเนี่ยโค
2: ้
0: ช
2: ใช่ครับรู้สึกแขนสั่นมากเลยฮะ
0: โอเคนี่ขนาดวางเข่านะครับ
1: นี่เลย
0: อก
1: ต้นแขนด้านหลังอย่างที่บอก
0: ใช่ครับกระชับเลยล้ามากด้วย
1: ใช่อ่ะงั้นเรากลับมาในการทำสควอตของเราทีนี
0: ้
1: สควอตของเราเนี่ยเมื่อกี้เราเน้นความต่อเนื่องเราพักน้อยๆรอบนี้เราเป็นฟูลสควอตแต่ทำให้ต่อเนื่องมากขึ้นคือพักน้อยลงโอเคพร้อมครับไปครับเหมือนเดิมปุ๊บทำช้าหน่อยนะเพราะฉะนั้นเท้าของเราเนี่ยเหยียบให้เต็มฝ่าเท้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นระวังนิดนึงตอนที่เรานั่งหรือตอนที่เราเหยียดขึ้นน่ะอย่าให้มันเขย่งจนเกินไปหรืออย่าให้เท้าเรากระดกเพราะฉะนั้นป้องกันการบาดเจ็บที่บริเวณพวกข้อต่อของเราด้วยนะย่อปึ๊บแล้วขึ้นการย่อของเราบางคนอาจจะนึกภาพโอ๊ยทําสควอตไม่ถูกง่ายๆเลยนั่งเก้าอี้นั่นเองหย่อนสะโพกหย่อนก้นไปหาเก้าอี้แล้วยืนขึ้นนั่งแล้วก็ยืนโอเคแค่นี้เป็นไงบ้างต่อเซตแรกเราแบบเน้นแบบว่าทำต่อเนื่องครึ่งเดียวครึ่งเดียว
0: ใช่ครับ
1: แล้วมาประกอบกับทำแบบ full range นะครับทำแบบเต็ม
0: เรายังคงล้าอยู่แล้วเรากลับมาเล่นแบบเต็มระยะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคในการเพิ่มความเข้มข้นในการฝึกได้ด้วยเนาะ
1: ใช่
0: เดี๋ยวเรากลับไปด้านล่างครับ
1: ต่อครับผม
0: รอบนี้เราวิดพื้นถูกต้องไหมฮะ
1: ถูกต้อง
0: รอบนี้เราลองชาเลนจ์นะยกเข่าขึ้นดูยกเข่าขึ้น
1: 3 2 1ไปครับนะแต่สำหรับแบบว่ามาตรฐานของท่านผู้ชมทางบ้านที่เป็นสุภาพสตรีนะครับวางเข่าได้แล้วดันส่วนท่านสุภาพบุรุษนะผู้ชายอย่างเรายกเข่าขึ้นมามุมของศอกนะครับควรอยู่สักข้างลำตัวแล้วหันไปด้านหลังของเราเนี่ย45องศากำลังดีนะ
2: ครับผม
1: ไม่แนบตัวจนเกินไปแล้วก็ไม่กลางจนเกินไปนะครับ
0: อ่ะโอเคเป็นไงบ้าง
2: ก็ล้าเหมือนกันฮะ
0: ถ้าต่อเนื่อง
2: ต่อเ

0: ก็ครบแล้วทั้งท่า
1: ใหญ่แน่นอนนะครับผมอ่ะทีนี้เราจับมาที่ตัวดัมเบลของเราแล้วเราตัวน้ำหนักของเรานะครับตัวน้ำหนักของเราท่าเขาเรียกว่าท่าไบเซปเคิร์ลท่าไบเซปเคิร์ลเนี่ยเราจะทำเป็นพาวเซสเหมือนกันพาวเซสคือทำครึ่งนึงใช่ครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1ดูนะผมด้านข้างก็ได้ขึ้นอย่างนี้ตำแหน่งคือสักประมาณเหนือสะดือแล้วก็ลงแล้วขึ้นอ่ะวันนี้อย่าลืมนะว่า

0: านี้คืออ่ะสิ่งที่สำคัญอีกท่านึงคือให้เราผักหัวไหล่ไปด้านหลังดูด้านข้างอยู่งี้ยืนเชิดอกอย่าห่อตัวนะอย่าห่อตัวไว้เชิดอกไว้แล้วขึ้นเอาครึ่งนึงแค่นี้เอาครึ่งเดียวโอเคนี้ต่อเนื่องตรงข้ามกันไตรเสพหรือกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลัง
1: ครับผม
0: โน้มตัวท่านี้เขาเรียกว่าท่าคิกแบ็คอันนี้เตรียมไว้ก่อนนะเราดึงแล้วก็ผลักไปข้างหลังหรือการเหยียดไปข้างหลังนั่นเองแต่ท่านี้ต่อเนื่องนะครับผมปึ๊บ1 2 3ไปครับเหยียดไปเลยผลักไปด้านหลังผลักไปด้านหลังผลักไปให้สุดนะเพราะศอกเราพับตอนเริ่มต้นแบบนี้แต่ตอนผลักคือเหยียดไปให้สุดแขนไปด้านหลังท่านี้ทำไมเราต้องก้มประมาณนี้จริงๆแล้วพอมันเริ่มทำไปสักพักหนึ่งอ่ะตัวเราจะยกขึ้นมาโดยอัตโนมัติเพราะงั้นก้มไว้ยืดอกไว้เก็บคางนิดนึงแล้วเหยียดเพื่อเป็นการทำให้กล้ามเนื้อต้นแขนเรามันทำมุมพอดีนะครับโอเคเป็นไงบ้าง
1: ได้ทั้งหน้าแขนหลังแขนนะผมสุดยอดมากล้ามากฮะ
0: ใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาไบเซปแบบฟูลเลนท์นะครับผม
1: ได้ครับ
0: ทีนี้ตอนที่เราทำฟูลเลนท์เมื่อกี้เราเน้นครึ่งเดียวแหละตอนทำฟูลเลนท์ทำช้าลงเพราะว่ามันเต็มระยะนะเดี๋ยวโค้ชจะผ่านด้านหน้าเลยก็ได้พร้อมเลยครับ3 2 1ไปครับขึ้นให้สุดหัวช้าท่านี้เหมือนกันให้เรายืดและผักหัวไหล่ไปด้านหลังยืนตัวตรงเชิดอกนะครับเก็บปลายคางนิดนึงเก็บคางเชือกใช่ถูกต้องประมาณนี้ตำแหน่งของดัมเบลเนี่ยอยู่ชิดลำตัวแล้วก็ขึ้นมาสักประมาณหัวไหล่แค่นี้เองไม่ได้ล้ำขึ้นมาถึงศีรษะขนาดนี้นะไม่แกว่งแบบนี้ด้วยพยายามยืดแล้วพับเข้ามาแค่นี้กำลังดีอ่ะโอเคต่อมาท่าเดิมแต่รอบนี้เราเพิ่มการดึงเหยียดแล้วกลับดึงเหยียดกับแบบนี้นะครับผมมาครับ3 2 1ไปครับดึงเหยียดกับดึงเหยียดท่านี้อย่างที่บอกคือพยายามอย่าให้เข่ามันไปข้างหน้าแบบนี้เพราะฉะนั้นลองดูนะโน้มตัวลงเหมือนเราก้มมองพื้นแบบนี้เลยเหมือนเวลาเราเล่นกีฬาหรือทำอะไรเหนื่อยแล้วเราแบบก้มจับเข่าตัวเองอ่ะเพราะฉะนั้นหน้ามันเป็นแบบนั้นเลยมองที่พื้นไม่เงยหน้าเพราะฉะนั้นระวังเรื่องของต้นคอด้วยจากนั้นมองพื้นปุ๊บดึงเหยียดแค่นี้โอเคเรียบร้อยเป็นไงบ้างกล้ามเนื้อมันเล็กแต่เน้นความต่อเนื่อง
1: โอ้รู้สึกล้ามากเลยครับช่วงนี้แขนตึงมากเลย
0: โอเคครับมาเดี๋ยวเรากลับมาทำครึ่งเดียวเหมือนเดิมทำเป็นเพาส์เซตอีกรอบหนึ่งนะครับผม
1: พร้อมเข้มข้นนะครับผม
0: ลงนิดเดียวพอใช่ไหมครับโคตอส
1: ลงนิดครึ่งหน่อย
0: โอเคยืนตัวตรง3 2 1ไปครับปึ๊บลงครึ่งขึ้นครึ่งอย่างนี้นะงั้นตำแหน่งของตัวน้ำหนักตำแหน่งของแขนเราจะอยู่สักประมาณช่วงนี้ไม่สูงเกินกว่าอกไม่ต่ำเกินกว่าเอวของเราประมาณนี้
1: ขึ้นลงสักประมาณ1ฝ่ามือ
0: น่าจะกำลังดีครับผมถูกต้องครับเข้าใจง่ายเลย1ฝ่ามือประมาณนี
1: ้ขึ้นลงแค่สัก1ฝ่ามือฮะไม่เยอะจนเกินไป
0: ใช่ครับ
1: ปึ๊บยืดตัวถ้าเราฝึกแรงกำมือในท่านี้ช่วยมั้ยครับโพตอส
0: โอ้ช่วยได้ดีนะครับ
1: ช่วยมากเลยตอน
0: ใช่ๆ
1: รู้สึกล้ามากเลยครับข้อมือของเราปึ๊บ
0: ปึ๊บโอเคครับอันนี้ก็คือแบบเค้าเรียกว่าพาวเซ็ตนะที่เราเรียกกันเพราะว่าพาวเซ็ตมันเหมือนเป็นการพาวเซ็ตคือการเต้นหัวใจใช่ไหมมันทำก็จะแบบทำครึ่งครึ่งครึ่งจังหวะ
1: ทำรัวๆทำเร็วๆแบบต่อเนื่องเองครับ
0: ก็ทีนี้ต่อมาคิกแบ็กคิกแบ็กพร้อมครับเหมือนเดิมนะเราคิกแบ็กกันยาวๆเลยนะคิกแบ็กกันต่อเนื่อง3 2 1ไปครับคิกแบ็กอย่างเดียวปึ๊บปึ๊บเหยียดท่านี้ถ้ารู้สึกว่าเริ่มพอทำแล้วรู้สึกว่ามันไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ตึงแขนหรือว่ารู้สึกที่ต้นแขนโค้ชจะทำมาด้านนี้โอเคดูครับถ้ารู้สึกว่าบริเวณต้นแขนของเราเนี่ยเริ่มโฟกัสไม่ได้ไปโฟกัสที่ตรงนี้แทนโน้มตัวมันด้านหน้าอีกเล็กน้อยแล้วเหยียดแขนไปให้สุดใช่ครับพับกลับมาแค่ครึ่งเดียวปึ๊บแล้วเหยียดไปให้สุดถูกต้องแบบนี้โอเคครับสุดท้ายเดี๋ยวเรากลับมาฟูลรอบหนึ่ง
1: นะครับเน้นแขนกันนะกระชับแขนกันนะฮะ
0: ใช่ครับชับแขนแบบต่อเนื่องเลยนะเพราะนั้น

0: แขนกระชับเดียวเล็กแน่นอนแน่นอนครับผมอย่าลืมสิ่งที่สำคัญเมื่อกี้ผมย้ำตั้งแต่ท่าแรกเลยเซตแรกเลยคือยืนตัวตรงโชเดอร์แพ็คหรือว่าเก็บหัวไหล่ให้หัวไหล่ไปอยู่ข้างหลังดังนั้นถ้าเราห่อไหล่แบบนี้เดี๋ยวมันเกิดอาการบาดเจ็บค่อนข้างง่ายเสี่ยงนะครับผมยืดตัว3 2 1ไปครับ full range full range ของท่านี้ bicep curl จริงๆง่ายมากๆน้ำหนักแนบลำตัวใช่ไหมจากนั้นเรา curl หรือการม้วนพับเข้ามาแค่ระดับอกหรือไหล่แค่นี้เองไม่ต้องเหวี่ยงจนแบบขึ้นมาเหนือศีรษะแบบนี้นะเอาแค่นี้ครับขึ้นแค่นี้เองยืดตัวตรงเห็นไหมโอ้จำรู้สึกใช่ไหมครับมีเซตสุดท้ายแล้วของการฝึกแขน
1: ใช่ครับก็จะรู้สึกว่าเริ่มล้ามากเลยจนถึงแรงกำมือก็จะเริ่มหมดแล้วด้วย
0: ใช่โอเคเรียบร้อยต่อมาคิกแบ็คแต่รอบนี้อย่าลืมนะเน้นกันอีกย้ำอีกทีดึงขึ้นมาก่อนเหยียดกลับแล้วเหยียดเก็บลงไปใหม่นะครับผมเก็บค้างนิดนึงท่านี้โอเคอย่าลืมนะต้นคอเพราะนั้นที่ผมเน้นว่าอย่างแหงนคอเพราะว่ากระดูกต้นคอของเราพยายามให้มันอยู่ในแนวเดียวกับกระดูกสันหลังของเรานะมันเป็นเส้นเดียวกันนะครับไปครับเริ่มดึงเหยียดกลับเหยียดลงมาเก็บใหม่เริ่มครับไปต่อครับไปต่อใช่เหยียดจนเส้นตรงนะแต่ไม่ต้องเหวี่ยงขึ้นมาจนแบบเหนือศีรษะขนาดนั้นนะเพราะนั้นลองดูเราจะลองหันทางนี้ชุมทางบ้านเห็นนะหัวไหล่ข้อศอกเป็นแนวขนานกับพื้นโอเคสวยงามเรียบร้อยเป็นไงบ้าง
1: มาได้ประโยชน์มากครับช่วงแขนทั้งหมดเลยนะแขนลังแขนแรงกำมือไปด้วยนะครับ
0: ผสมกันเลยนะหน้าหลังตรงข้ามกันใช้ด้วยกันหมดเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปช่วงสุดท้ายแล้วก็เซตสุดท้ายกันบ้างว่าเรามีท่าอะไรบ้าง
1: ครับผม

โอเคครับในช่วงสุดท้ายครับเรามาฝึกแกนกลางลำตัวหรือว่าช่วงกล้ามเนื้อหน้าท้องกันบ้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแรกของช่วงของเซตสุดท้ายเราเน้นการทำคลันช์แต่เราก็จะไม่ได้คลันช์แบบธรรมดาเพราะวันนี้คอนเซ็ปต์ของเราคือการทำแบบต่อเนื่องทำแบบพาวเซสนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะเน้นแบบนั้นเลยนะครับเริ่มเซตท่าครับท่าแรกท่าคลันช์เหมือนคราวที่แล้วนะครับเหมือนการทำคลันช์คือชันเข่าวางเท้าขนานกับพื้นแบบนี้เลยเหยียบพื้นให้เต็มฝ่าเท้าเลยนะครับจากนั้นเอามือประสานกันตรงนี้ก็ได้ให้มันอยู่กึ่งกลางระหว่างขาทั้งสองข้างหัวเข่าทั้งสองข้างนะครับแล้วทำ3ครั้งนะ3 pulses นะครับ3 2 1ไปครับแบบนี้ช้าๆขึ้นมา1ลงไปครึ่งนึงขึ้นมา2 3แล้วก็ลงสุดขึ้นมาใหม่ไปเลยนะตำแหน่งของการเขาเรียกว่าอะไร position หรือว่าตำแหน่งของการทำเนี่ยท่านี้คือแค่ขอให้หลังของเราช่วงบนหลังช่วงบนหรือหัวไหล่ของเราเนี่ยพ้นจากพื้นขึ้นมาแค่นั้นเองเน้นเกรงไปที่จุดกึ่งกลางของหน้าท้องของเราม้วนขึ้นมา3ครั้งฮึบ1ช้าช้า2 3แล้วเก็บโอเคเรียบร้อยนี่ท่าแรกนะครับท่าที่2เราทำต่อเนื่องแล้วยังไม่ได้พักโดยสิ้นเชิงให้กล้ามเนื้อได้เกรงอยู่กับที่เมื่อกี้เราเกรง movement ตลอดใช่ไหมรอบนี้ทำท่าเขาเรียกว่าท่า V sit ที่เราเคยได้ยินกันหรือท่าโบ๊ทนั่นเองท่าเรือนะครับผมเหยียดขามาด้านบนนะครับ45องศาโดยประมาณถ้าพร้อมแล้ว3 2 1เหยียดปุ๊บแล้วยกตัวขึ้นมาครับเอามือแตะไปที่บริเวณนี้ก็ได้ถ้าท่านผู้ชมทางบ้านรู้สึกว่ายังไม่สามารถประคองตัวได้สามารถเอามือวางไว้ที่สะโพกข้างสะโพกได้สามารถวางไว้แบบนี้แล้วเก่งไปที่หน้าท้องนะครับโทษนะแบบนี้ช่วงบริเวณที่เก่งควรเป็นแบบนี้งั้นเก็บคางเล็กน้อยโอเคแบบนี้ครับเก่งหน้าท้องไว้เหมือนเดิมนะหัวไหล่เราพ้นจากพื้นขึ้นมานิดนึงเก่งไว้โอเคเรียบร้อยครับเราทำแบบนี้3เซตท่าแรกเป็นไงบ้างหลังจากที่เราทำ pause set มันต่างกับคราวก่อนๆที่เราทำ

0: เต็มระยะยังไงครับโค้ช
1: ออกแรงต่อเนื่องครับ อย่างเช่นบางทีเราขึ้นไปครันช
2: ์บางทีเราปล่อยตกเลย
1: ครับไม่ได้มีจังหวะ
2: แต่กระชากดึงไปนิด
0: แต่อันนี้เก่งตลอดเวลาใช่ไหม
1: ใช่ครับมีการจังหวะก๊อก2อ่ะเหมือนก๊อก2 อาจจะแบบอย่างรอบก่อนนะเราขึ้นตู้มแล้วเราปล่อยตกเลยรอบนี้ต้องจะเป็นจะต้องแบบมีการต้าน
0: มาการต้านเองเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อแน่นอนมันทำเต็มระยะแล้วก็ตลอดเวลาแน่ๆในการทำมาครับพร้อม3 2 1เหมือนเดิมทํา3ครั้ง1 23แล้วลงทำแค่ครึ่งเดียวนะ1ครึ่งเดียว2ครึ่งเดียว3ครึ่งเดียวแล้วก็ลงอ่ะแบบนี้ทำช้าๆเก่งละคือหน้าท้องให้รู้สึกว่าเก่งให้หน้าท้องเราเนี่ยพยุงตัวขึ้นมาเหมือนมีคนดึงมือขึ้นมาเลย1 2 3แบบนี้ค่อยๆทำเก่งท้องเป็นหลัก2 3โอเคเป็นไงบ้างสบายสบายนี่เซตที่2นะ
1: เซตที่2
0: เดี๋ยวเราทำกันต่อเนื่องนะครับ
1: ครับผมท่าต่อมาเหมือนเดิมครับท่าโบ๊ทหรือว่าท่าเรือของเรา
0: เหยียดขาถ้าเหมือนที่เมื่อกี้ที่แจ้งไปก็คือสมมติถ้าท่านผู้ชมทางบ้านรู้สึกว่าโอ้ท่านี้มันรู้สึกหนักเกินไปเราไม่สามารถควบคุมมันได้เนี่ยสามารถเอามือค้ำไปที่บริเวณข้างลำตัวหรือวางมือแถวๆช่วงสะโพกของเราได้เพื่อพยุงตัวช่วยนะครับอ่ะพร้อมแล้วมาครับใช่แต่ถ้ารู้สึกท่านี้ถ้าใครทำไหวกดลงมาประมาณนี้ตำแหน่งของขาของเราเนี่ยลงต่ำนิดนึงแล้วพยายามเหยียดตัวไปแบบนี้แต่ยังไงก็ตามนะครับยังคงต้องให้หัวไหล่หรือว่าช่วงลำตัวหรือหลังส่วนบนเราพ้นจากพื้นขึ้นมาประมาณสัก1ฝ่ามือเช่นเดิมนะครับ3 2 1โอเคครับ
1: เซต2เริ่มไปแล้วฮะเริ่มเอาไม่อยู่แล
0: ้
1: ว
0: เฮ้ยอย่างที่ผมแจ้งไงแบบว่าอะไรนะถ้าเก่งเนี่ยมันไม่ผิดปกติแสดงว่ากล้ามเนื้อเรามันกำลังทำงานอยู่เต็มที่พยายามพยุงตัวแบบว่าให้สู้กับแรงต้านเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อก็จะสั่นๆเก่งๆอยู่นะครับโอเคอันนี้คือเรื่องปกตินี่ขนาดบางคนที่แข็งแรงอย่างโค้ชจ๊าบเนี่ยก็ยังมีอาการแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมทางบ้านไม่ต้องตกใจนะครับเวลาทำแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยโอ้มันสั่นจังเลยฉันไม่แข็งแรงหรือเปล่าอันนั้นอาจจะไม่ถูกซะทีเดียวเพราะฉะนั้นร่างกายเรากำลังทำงานอยู่นะครับโอเคท่าแรกครับป้ายดีครับช้าๆโอเคอย่าลืมนะท่านผู้ชมทางบ้านทำช้าๆนะดูตามโค้ชจ๊าบไปเลย1 2 3แล้วลงสวยครับเหมือนที่ผมบอกคือให้เราเก่งจุดโฟกัสหลักๆคือให้เราเก่งตรงบริเวณกล้ามเนื้อหน้าท้องอ่ะเหมือนเก่งแล้วเหมือนมีเชือกผูกตรงนี้แล้วดึงขึ้นมาดึงให้ตัวเราลุกขึ้นมาจากเบาะ3ครั้งนิดๆโอเคครับเรียบร้อยสุดท้ายหายใจหายคอก่อนหายใจเข้าลึกๆเพราะฉะนั้นรอบนี้อย่างที่บอกนะท่านี้คือเหยียดขา45องศาแต่ถ้าใครรู้สึกว่าหนักเกินไปควบคุมลำบากวางมือข้างๆลำตัวอยู่บริเวณสะโพกนะครับแล้วก็ยกตัวขึ้น3 2 1เริ่มครับแบบนี้แบบนี้ได้วางแนบลำตัวประคองช่วยลองกดขาลงมานิดนึงโอเคประมาณนี้กำลังสวยเกร็งหน้าท้องเก็บคางดีครับ
1: ไม่ต้องเหงียนหน้าขึ้นนะ
0: เก็บคางไว้เกร็งหน้าท้องนะครับเก่งสั่นแบบนี้ถือว่าถูกต้องนะครับถือว่าดีนะครับกล้ามเนื้อทำงานได้อย่างเต็มที่นะครับแบบนี้แหละเก็บหัวไหล่ไม่ต้องนี่ประมาณม้วนขึ้นนิดนึงพ้นจากพื้น3 2 1โอเคเรียบร้อย
1: เรียบร้อยฮะ
0: จบไงบ้าง
1: รู้สึกว่าล้าช่วงหน้าท้องมากเลยฮะ
0: ก็ขึ้นมาโอเคเยี่ยมครับก็เรียบร้อยฝึกเสร็จแล้วอันนี้คือหน้าท้อง
1: ครับ
0: ก็อย่าลืมเดี๋ยวเราต้องเดี๋ยวไปยืดกล้ามเนื้อกันหน่อยเด
1: ี๋
0: ยวตะคิวกินหน้าท้องใช่ไหม
1: ใช่
0: โอเคครับผมโอเคเสร็จสิ้นวันนี้ครบทุกส่วนเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เน้นเรื่องของความต่อเนื่องเพราะฉะนั้นห้ามลืมเด็ดขาดเพราะฉะนั้นพอเราฝึกไปเยอะๆเนี่ยถ้าสมมติเราลืมยืดกล้ามเนื้อโอ้โหอันดับแรกที่เราเห็นได้ชัดอาจจะเป็นตะคริวได้นะ
1: ใช่ อาจจะตึง
0: ว
1: ันปวดเมื่อยทั้งวันแทนที่จะแบบว่ากระตุ้นร่างกายตอนเช้ากลายเป็นสร้างภาระให้ตั้งแต่เช้าเพราะฉะนั้นเรา
0: สำคัญมาก
1: ใช่ครับต้องมีการคูลดาวน์ร่างกายยืดกล้ามเนื้อให้รู้สึกว่าร่างกายเราผ่อนคลายพร้อมจะเริ่มกิจวัตรประจำวันในวันนี้นะฮะ
0: โอเคครับ
1: มาเดี๋ยวเราเริ่มจากท่าง่ายๆ
0: ครับผม
1: ว
0: ัน
1: นี้ยืนเท้ากว้างเล็กน้อยนะครับประสานมือขึ้นด้านบนนะครับหายใจเข้าช่องท้องเกร็งหลังส่วนล่างเล็ก
0: น้อยนะครับหลังจากนั้นค่อยๆเอนไปหายใจเข้าลึกๆนะครับให้ลมหายใจผ่านช่องท้องหายใจเข้าท้องป่องหายใจท้องแฟบนะฮะ3 2 1ค่อยๆลดแขนลงช้าๆนะครับประสานมือด้านหลังนะครับกำและดึงตัวลงเชิดอก
1: ปลายคางเงยขึ้นนะครับแบบนี้หายใจเข้าลึกๆนะครับให้รู้สึกว่าร่างกายเราผ่อนคลายเนาะ
0: 3 2 1นั้นเราก้าวเท้าให้กว้างกว่าเดิมนะครับแบบนี้เราจะเริ่มยืด
1: ต้นขาด้านหลังและสะโพกของเรานะครับลงเท่าที่ไหวนะถ้าใครไม่ไหวจับต้นขาหัวเข่าหน้าแข้งเท่าไหวแตะพื้นได้เลยนะครับเข่าตึงนะฮะแต่สะโพกด้านหลังหลังตรงครับให้รู้สึกว่าต้นขาด้านหลังกับก้นเราถูกยืดออกจากกันนะครับหลังนั้นค่อยๆย่อนเข่าและออกแรงดันยืดตัวขึ้นช้าๆนะ
0: อีกสักหนึ่งท่าครับจับบริเวณข้อเท้ากลางแขนสร้างบาลานเนาะหัวเข่าเสมอกันนะครับดึงขึ้นมาให้สูงนะครับให้รู้สึกตึงที่ต้นขาด้านหน้าของเรานะครับแบบนี้วางขาลงช้าๆนะครับเปลี่ยนข้างฮึบแบบนี้ฮะหัวเข่าเสมอกันเหมือนเดิมนะครับจับข้อเท้าดึงขึ้นให้สูงเนาะ3 2 1วางขาลงช้าๆครับ
1: เรียบร้อยครับโคตอสสดชื่นเลย
0: สดชื่นเลย
1: ออกกำลังกายเสร็จก็ปีกระเป๋ายามเช้าเพราะนั้นก็อย่าลืมนะครับสำคัญย้ำอีกทีพอก่อนออกกำลังกายหลังออกกำลังกายต้องมีวอร์มอัพมีคูลดาวน์นะครับ
0: ผมก็อย่างเช่นเคยครับก็สามารถพบกับพวกเราได้ทุกวันนะครับทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาสำหรับวันนี้พวกเราสองคนต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 17:23 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงกราบจากนั้นทรงรับการถวายความเคารพของผู้ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วประทับพระราชอาสน์โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานสงฆ์ในการนี้เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรและเมื่อพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนเครื่องทรงธรรมในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเพียงเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศลสำหรับพระศพทรงธรรมโดยมีพระพรหมบัณฑิตประยูนธรรมจิตโตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐชีวิตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกฝังวินัยทางทหารแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานับตั้งแต่ทรงพระเยาว์โดยเมื่อปี2541ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ทรงเข้ารับการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษณโรงเรียนสงครามพิเศษศูนย์สงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีขณะมีพระชนสา19ปีและในปี2553ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เข้ารับการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธินรุ่นที่50ซึ่งต้องทรงใช้ทักษะขั้นสูงเนื่องจากต้องทรงโดดร่มลงทะเลนอกจากนี้ทรงเข้ารับการฝึกทางทหารอีกหลายหลักสูตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ

มื่อเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจบทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามสี่รูปและวัดสะเกดสี่รูปในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงกราบถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีตามเสด็จไปด้วยสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้เวลา 8:40 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานเฟื่องฟ้าพระตำหนักทักษิณราชนิเวศตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสุสานเฟื่องฟ้าตามพิธีทางศาสนาอิสลามโดยมีนายสุไฮมีมะเกะอิหม่ามประจำมัสยิดบุเกตตันหยงนำผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยผู้นำทางศาสนาผู้นำท้องถิ่นและประชาชนชาวตำบลกะลุวอเหนือจากบ้านเขาตันหยงบ้านโคกสยาบ้านตือลาขอปาลัดบ้านค่ายบ้านคีรีบ้านจะเลเกาะบ้านบางมะนาวบ้านปูลากะปะบ้านบูติกอ่าวมะนาวบ้านเปลและบ้านใหม่กว่า 1,000 คนละหมาดฮายัดกล่าวซอลาวันดับบีสรรเสริญศาสดานบีมูฮัมหมัดขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับและร่วมสวดดูอาถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์โอกาสนี้พระราชทานเงินแก่โต๊ะอิหม่ามและทรงพระราชปฏิสันถารกับผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่นแล้วทรงเยี่ยมคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ที่ไปร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จอาทิโรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่153โรงเรียนบ้านหัวเขาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา10โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยาโรงเรียนอัตตันกียะอิสลามิยะและโรงเรียนอิสลามบุรพาลานเฟื่องฟ้าเป็นกุโบเก่าหรือสุสานเก่าของชาวมุสลิมบ้านเขาตันหยงครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระตำหนักทักษิณราชนิเวศขึ้นจึงปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นลานเฟื่องฟ้าและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิธีทำบุญทางศาสนาอิสลามแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับบ้านเขาตันหยงเป็นประจำทุกปีจากนั้นพระราชทานสิ่งของแก่ผู้แทนเด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตันหยงซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์แห่งนี้ขึ้นเมื่อปี2528เพื่อลดภาระของผู้ปกครองและเตรียมความพร้อมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีก่อนเข้าศึกษาในระดับปฐมวัยปัจจุบันมีเด็ก51คนครูและผู้ดูแลเด็ก7คนเวลา 9:50 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชวาทราชนครินทร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสในการนี้ได้พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน1คนพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะแพทยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์คณะวิทยาการจัดการคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะศิลปศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาสวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาสและหลักสูตรประกาศศิลปะบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูรวมจำนวน610คนมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานผลิตผลงานวิชาการวิจัยและนวัตกรรมนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ทำนุบำรุงศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมรวมไปถึงการบริหารและจัดการองค์กรสู่มาตรฐานสากลโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้วถือได้ว่าเป็นผู้รู้ผู้มีความสามารถเพียงพอที่จะออกไปประกอบอาชีพการงานเพื่อสร้างความสำเร็จแก่ตนเองและส่วนรวมในการทำงานสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญนั้นนอกจากจะต้องมุ่งกระทำแต่เฉพาะการงานที่สุจริตและเป็นประโยชน์ไม่ก่อให้เกิดโทษเสียหายทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นแล้ว
บัณฑิตควรตระหนักด้วยว่าคนเราแม้จะมีความรู้ความสามารถสูงแต่ไม่อาจสร้างความสำเร็จทุกสิ่งได้โดยลำพังหากต้องได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากผู้อื่นฝ่ายอื่นอย่างพร้อมเพรียงด้วยบัณฑิตจึงต้องมีความเฉลียวฉลาดในการประสานสามัคคีประสานประโยชน์กับทุกคนทุกฝ่ายที่ทำงานร่วมกันในโอกาสที่บัณฑิตกำลังจะออกไปประกอบอาชีพการงานจึงขอให้นำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติเพื่อให้งานที่ทำดำเนินลุล่วงและสำเร็จผลประโยชน์ที่แท้ถือเป็นความเจริญมั่นคงแก่ทั้งตัวบัณฑิตเองและแก่ประเทศชาติของเรา

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเป็นวันแรกเพื่อสร้างความคุ้นเคยระหว่างม้าหลังเดินทางถึงสนามให้คุ้นเคยกับสถานที่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินางโงย่า2026โทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: เวลา 9:51 นาทีวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park โดยมีนางวิภาวีรังสิมาพรอัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนายฮายาชิวาทารุผู้จัดการสนามแข่งขันขี่ม้าเอเชียนเกม2026พลตรีสมพงษ์สุขประดิษฐ์อุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายนาราเกตสิงห์เลขาธิการสมาคมและนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงฝึกซ้อมขี่ม้าส่วนพระองค์ชื่อบูลวาดเพศผู้อายุ15ปีเพื่อปรับสภาพของม้าให้มีความคุ้นเคยกับสถานที่แข่งขันกีฬาขี่ม้าในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026สภาพอากาศและง่ายต่อการควบคุมของผู้ขี่โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงลงแข่งขันในประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ดร่วมกับนายเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นางสาวสันชนกคลาร่ารึแคร์และนางสาวนีนพุทธิสมบัติซึ่งการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์จะใช้ระบบโอนฮอร์เซสคือใช้ม้าของนักกีฬาเองและจะแข่งขันโดยใช้แบบทดสอบของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ในระดับปรีเซนต์จอร์จและระดับอินเตอร์มีเดียตวันที่เป็นการแข่งขันลำดับแรกและลำดับที่2ซึ่งสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติยอมรับและถือเป็นศิลปะการบังคับม้าลำดับสูงโดยมีนายมาเทียสอเล็กซานเดอร์ราดผู้ฝึกสอนจากศูนย์ฝึกขี่ม้าเกสตุตชาร์พอฟเมืองโครนแบกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นผู้ถวายการฝึกสอนการแข่งขันขี่ม้าเป็นการสื่อสารระหว่างผู้ขี่กับม้าเนื่องจากม้าเป็นสัตว์ที่ฉลาดขี้ระแวงและมีความเป็นเพื่อนมากกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆโดยผู้ขี่ต้องสร้างความมั่นใจให้กับม้าต้องลดความกลัวเกรงของบรรยากาศและสนามแข่งขันสำหรับการเคลื่อนไหวของม้าประกอบด้วยการเดินหรือวอล์กการวิ่งเรียบหรือทรอตและการวิ่งขโยกหรือแคนเทอร์ซึ่งการเคลื่อนไหวในแต่ละจังหวะจะมีรายละเอียดแตกต่างกันแต่หลักสำคัญคือการถ่ายน้ำหนักตัวของผู้ขี่บนหลังม้าให้สมดุลการวางมือก้นเท้าและการออกคำสั่งในการเปลี่ยนจังหวะให้ถูกต้องเหมาะสมโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารราชูทิศโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีจังหวัดราชบุรีวันนี้เวลา 9:30 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จากนั้นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพร่คลุมป้ายอาคารราชูทิศซึ่งมีขนาด4ชั้นจะสร้างขึ้นเพื่อเป็นอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์ทดแทนอาคารเรียนหลังเก่า

เสื่อมทรงไปตามกาลเวลาเป็นการเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนและรองรับนักเรียนที่มีเพิ่มมากขึ้นปัจจุบันโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีเปิดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียน 3,047 คนครูและบุคลากร198คนโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการมหาธีรราชปณิธานานุวัตรจะแสดงผลงานวิชาการของนักเรียนอาทิพระราชปณิธานจะแสดงกิจกรรมและโครงการต่างๆที่ส่งเสริมการสร้างคนดีมีคุณธรรมน้อมนำไปสู่การปฏิบัติให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัยความรับผิดชอบและจิตสาธารณะด้วยการลงมือปฏิบัติและทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมเช่นกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวัฒนธรรมภูมิปัญญาเรียนรู้บ้านเกิดสืบสานภูมิปัญญาสร้างคุณค่าจากท้องถิ่นส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องราวของราชบุรีผ่านกิจกรรมการศึกษาประวัติศาสตร์วิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเช่นการร้อยมาลัยจากลวดกำมะหยี่และการแกะสลักผลไม้และด้านกีฬาโรงเรียนส่งเสริมให้ฝึกฝนพัฒนาวินัยและสนับสนุนผู้เรียนผ่านกิจกรรมกีฬาโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนอย่างต่อเนื่องสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆเช่นนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาปีที่5เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทคบอลประเภทหญิงเยาวชนในการแข่งขันกีฬาเยาวชนเอเชีย2025ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทององคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือตอนบนประจำปีการศึกษา2567ถึง2568วันนี้เวลา 9:23 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือตอนบนประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ศูนย์แม่ริมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางรวม8คนโดยมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางรวม 2,133 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มุ่งพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องในทุกด้านมิติทั้งการจัดการศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตตามรูปแบบการผลิตบัณฑิตครู CMRU Model จนได้รับคัดเลือกให้เป็นสถาบันผลิตครูตามโครงการครูรักถิ่นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้าน Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในพื้นที่รับผิดชอบตามโครงการมหาวิทยาลัยเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุรวมทั้งสร้างความตระหนักและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการกำจัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ต้นทุนต่ำเพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพของผู้ต้องขังในทันตสถานหญิงจังหวัดเชียงใหม่นอกจากนี้ยังมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลจนได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐระดับดีเยี่ยมจากกรมบัญชีกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมุ่งมั่นจัดการศึกษาให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันรวมถึงการขับเคลื่อนงานวิจัยนวัตกรรมสืบสานคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นอันเป็นการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่21เพื่อรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตตลอดจนบูรณาการองค์ความรู้จากกระบวนการวิศวกรสังคมกับชุมชนไปสู่หลักสูตรการศึกษาจนกลายเป็นอัตลักษณ์สำคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพในการสร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เสมอภาคและเท่าเทียมและมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางน้อมนำแนวพระราชดำริที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและสังคมสู่การปฏิบัติเพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชนตลอดจนส่งเสริมการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากที่คงอัตลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตลอดจนขยายความร่วมมือสู่ระดับนานาชาตินอกจากนี้ยังมุ่งมั่นดำเนินงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการผ่านโครงการสร้างกลไกความร่วมมือเพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาส
าศทางสังคมของจังหวัดลำปางโครงการยกระดับ

ตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมและโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งก่อให้เกิดชุมชนต้นแบบที่เข้มแข็งจนได้รับรางวัลต่างๆมากมายทั้งในระดับชาติและนานาชาติองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 14:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานวัดโรงเรียนวัดในไร่จังหวัดระยองบริษัทริโก้ประเทศไทยจำกัดและสมาคมชาวปักใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยญาติการามวัดราชภาติการามวัดเสวตฉัตรวัดสวรรณารามวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดใหม่จังหวัดสมุทรปราการวัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชพิพัฒนโกศลเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องทุลพปุคละกถากล่าวถึงบุคคลที่หาได้ยากในโลกซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเปรียบเสมือนพระราชมารดาแห่งแผ่นดินของประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าด้วยมีพระราชหฤทัยมั่นในการทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติที่เปี่ยมล้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่อาณาประชาราษฎรเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 13:30 นมูลนิธิเขาพังไกรโรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงหาเสนี2กรุงเทพมหานครบริษัททีเคเทเลคอมแอนด์เน็ตเวิร์คซัพพลายจำกัดและบริษัทเมืองไทยแคปิตอลจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์ทรารามวัดยานาวากรุงเทพมหานครและวัดทุ่งทองจังหวัดกำแพงเพชรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 15:30 นายทิตนภัทรธิรามนพร้อมคณะห้างหุ้นส่วนจำกัดประพันธ์กากไม้ครอบครัวเจตวันพร้อมคณะบริษัทบุญเจริญอินเตอร์เทรดจำกัดและบริษัท SWL ประเทศไทยจำกัดได้

0: รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอมรินทรารามวัดชิมทายกาวาสกรุงเทพมหานครวัดโพปากพลีจังหวัดนครนายกและวัดบางไกรในจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องช่วงเช้าวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครองค์การบริหารส่วนตำบลวังเพลิงจังหวัดลพบุรีโรงเรียนวัดใหม่ดงศักดิ์จังหวัดกาญจนบุรีและบริษัทแพร็กติก้าจำกัดและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะทูตานุทูตต่างประเทศและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาวจังหวัดนครราชสีมาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครบริษัทริโก้ประเทศไทยจำกัดกรมสวัสดิการทหารบกห้างหุ้นส่วนจำกัดประพันธ์กากไม้และครอบครัวเจตวันบริษัทแพร็กติก้าจำกัดโรงเรียนวัดใหม่ดงศักดิ์จังหวัดกาญจนบุรีและบริษัทเอ็กซ์เพิร์ทเวลจำกัดทั้งนี้ในวันที่19กันยายน2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตะเมื่อวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทางสำนักพระราชวังแจ้งว่าจะเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นสำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:30 นจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: แน่หมายถึงหมดตัวหรือเปล่าคะ
2: โอ้ใช่ๆหมดตัวไอพูดเผ็ด
3: พูดผิด
4: นี่รู้ไหมถ้าสมัยนั้นสมเด็จพระพันปีไม่ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพงานศิลปหัตถกรรมของไทยโดยเฉพาะการทอผ้าไหมคงไม่เป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายมาทุกวันนี้หรอกนะ
2: โอ้ถ้าเป็นแบบนั้นเสียดายตายเลยไอเดินทางมาทั่วโลกของแบบนี้ไม่มีที่อื่นแล้วนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
5: จังหวัดกาฬสินธุ์พุทธศักราช2537
1: โอ้ยพี่บัวสีไปส้วนผู้อื่นเถอะ
6: โอ้ยพี่ว่าแพ้ว่าผืนนี้แม่ค้ำลาทอดได้งามอีหลี
1: สันบ่ไหวแล้วตอนนี้กับป่วยเฮ็ดบ่ไหวดอก
6: เฮ้ยแล้วค้ำแก้วล่ะ
2: ไปแล้วเด้ออีแม
6: ่ค้ำแก้วเองสิไปใส่
1: มันสิไปเฮ็ดงานได้กุ้งอยู่บ้านเฮาทำแต่หน้าทำแต่ไรมันบ่พอกิน
6: เอ็งสิไปเฮ็ดหยังวีซ่าความหูท่อผ่าแพ้ว่าของแม่เองกับมี่แล้วตอนนี้พระราชินีท่านทรงตั้งกลุ่มท่อผ่าไหมแพ้ว่าและโครงการศิลปาชีพอยู่กาฬสินธุ์แล้วคนบ้านเฮาก็ไปเป็นสมาชิกหลายคนอยู่คันเอ็งเข้าร่วมก็สิมีอาชีพมีรายได้บ่ต้องลำบากไปเฮ็ดงานอยู่หม่องอื่น
2: โอ้ยบ่เอาดอกป้าเฮ็ดไปกับบ่ฮู้สิขายผู้ใดเดี๋ยวนี้บ่มีไผเขาใส่กันแล้ว

0: ันเซยมันบ่ม้วนเดินเอานี่แมวผู้ใดนี
1: ่แก่นแก้ว
0: โอ้ยเอ็งเบิ่งนี่ก่อนค่ำแก้วนี่เป็นแพ้ว่าที่ทรงเข้าประกวดเมื่อปีก่อนการประกวดผ้าไหมมิซูปีเขารอทรงประกวดกันแทบสู่จังหวัด

0: ซอยเฮาใดอีหลี
1: ก็บ่อยากไปดอกอยู่บ้านแล้วมีกินหนูก็อยากอยู่มันเฮ็ดจังไดหนูลืมไปเบิดแล้ว
2: ว้าวสีเขียวนี่มันอะไรสวยจังเลย
3: นี่คือปีกแมลงทับแมลงชนิดหนึ่งของไทยที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงฟื้นฟูงานปากปีกแมลงทับที่มีมาแต่โบราณแล้วให้สมาชิกศิลปาชีพมาฝึกทำนี่เป็นตัวอย่างที่ท่านใช้ปักบนชุดโขนน่ะ
2: Amazing ไอไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนเลยโอ้ไอเต้นตื่น
4: เต้น
5: วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จพระพันปีได้ทรงก่อตั้งศิลปาชีพเพื่อช่วยให้ชาวบ้านที่ยากจนให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีและยังทรงส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณให้อยู่คู่ชาติเป็นนานๆ

0: ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
1: โอ้ยโอ้ย
2: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่หรอครับ
1: ก็ฝึกโขนไง
3: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปะเช่าคะ
1: ก็เพราะโขนศิลปะชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ

0: Morning สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: ค่ะแล้วอาทิตย์ที่แล้วนะคะน้องๆก็เล่นเกมกันอย่างสนุกสนานแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยแล้วรวบรวมเงินทั้งหมดได้ 21,000 บาทเพื่อบริจาค กับการกุศลนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะที่น้องๆกำลังทำอยู่เราไปถามโปรเฟสเซอร์ดีกว่าว่าคิดยังไง So what do you think about this game and what the children are doing?
1: Well, I think it's great that not only are they practicing their English but they are also donating to a charity which is a great lesson to learn at a very young age.
0: เห็นไหมคะน้องๆขนาดโปรเฟสเซอร์ยังชื่นชมเลยค่ะแล้วในวันนี้ค่ะพวกเรากำลังจะได้พบกับโฉมหน้าของน้องๆ20คนที่จะมาร่วมแข่งขันกับเราในวันนี้ไปพบกับเขาเลยค่ะอ๋อหน้าตาสดใสกันแบบนี้แสดงว่าพร้อมที่จะเล่นเกมแล้วแน่ๆเลยถ้าน้องๆพร้อมแล้วนะคะไปพบกับเกมแรกของเราเลยดีกว่าค่ะ Here we go with the first game
1: Spelling Audition
2: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: กลับเข้ามาสู่ช่วง Spelling Audition แล้วนะคะน้องๆคะถ้าพร้อมแล้วนะคะหมายเลขมาค่ะหมายเลขอะไรหมายเลขอะไร

0: มาเลยชื่ออะไรคะ
1: ชื่อพิมค่ะ
0: วันนี้เราเตรียมตัวฟิตมาแค่ไหนคะ
1: ดีมากค่ะ
0: ดีมากเลยแสดงว่าเราต้องมั่นใจแน่ๆ
1: ค่ะ
0: พร้อมแล้วนะคะน้องพิม Let's play spelling
2: Your word is structure
1: S-T-R-U-C-T-I-O-N
2: Your answer is incorrect. I am so sorry.
0: ใกล้เคียงมากเลยไม่เป็นไรนะ
2: The correct way to spell structure is S-T-R-U-C-T-U-R-E.
0: ขอเชิญน้องพิมพ์กลับไปนั่งที่เดิมเลยค่ะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันค่ะว่าหมายเลขต่อไปคืออะไรหมายเลขมาค่ะหมายเลขอะไรตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นไหมคะหมายเลขผู้โชคดีก็คือเลข10ค่ะมาเลยชื่ออะไรครับ
3: ชื่อกวีครับ
0: กวีชื่อเล่นชื่ออะไร
3: ชื่อวีครับ
0: ชื่อน้องวีกี่ขวบแล้วครับ
3: 7ขวบครับ
0: 7ขวบขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: Your word is problem.
3: P-R-O-B-L-E-M.
2: Your answer is... Correct!
0: Yeah!
2: Good job!
0: เก่งมากน้องมีเก่งมากเลย Give me five หน่อย Yeah! ไปรอได้ที่ Bike Stop เลยเข้ารอบไปแล้วเข้ารอบไปแล้ว1คนนะคะใครจะตามน้องวีไปนั่งรอที่ Bike Stop ของเราชื่ออะไรคะ
4: สตรองค่ะ
0: Strong พร้อมนะคะน้องสตรองขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: Your word is shovel
4: C H A F V E R
2: Incorrect I'm so sorryThe correct way to spell shovel is S H O V E L.
0: ชื่ออะไรครับ
5: วัสุครับ
0: วัสุน้องวัสุอายุเท่าไหร่แล้ว
5: 11ขวบ
0: 11ขวบถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling.
2: Your word is graphic.
6: G R A P H I C.
2: Your answer is...
5: Correct.
2: Correct. Correct. You
0: Correct.
2: are right.
0: เดี๋ยวก่อนมาพูดคุยกันก่อนน้องวัสดุเดี๋ยวไหนลองน้องวัสดุลองแต่งประโยคด้วยคำว่า graphic ให้พี่หน่อยได้ไหมคะ
6: I brought a new graphics card from my computer today.
2: That is correct. Great sentence.
0: เก่งมากน้องวัสดุ Yeah. เชิญไปนั่งกับน้องวีเลยที่ Bike Stop ของเราได้ค่ะเราไปค้นหาคนที่3ของเรากันดีกว่าค่ะหมายเลขมาค่ะหมายเลขหมายเลขต่อไปก็คือหมายเลข3ค่ะชื่ออะไรครับ
7: โฟกครับ
0: น้องโฟกนะคะวันนี้พร้อมไหม
7: 99% ครับ
0: 99% โอ้โหถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: Your word is tourism.
7: T-O-U-R-I-S-M.
2: Your answer is... Correct! Good
0: job! มีการถอนหายใจโล่งอกนี่คือเราโล่งอกใช่ไหม Tourism ก็คือการท่องเที่ยวนะคะเป็นน้ำนะคะเก่งมากเลยค่ะวันนี้เข้ารอบไปเลยน้องโฟกที่มี5ไปรอที่ Bike Stop เลยค่ะอีก2ที่เท่านั้นนะคะมาข้างหน้าเลยค่ะชื่ออะไรคะ
8: นัทค่ะ
0: น้องนัทวันนี้พร้อมขนาดไหนคะ
8: 45% ค่ะ
0: ก็เกือบจะครึ่งนะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: Your word is straight
8: S T A C K
2: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell straight is S-T-R-A-I-G-H-T.
0: ชื่ออะไรคะ
9: วุ้นเส้นค่ะ
0: วุ้นเส้นโอ้ชื่อน่ากินมากเลยค่ะอายุกี่ขวบแล้วคะวุ้นเส้น
9: 10ค่ะ
0: 10ขวบ Let's play spelling.
2: Your word is luggage.
1: L-U-G-E-C-H.
2: Incorrect. You were very close. The word luggage is spelled L-U-G-G-A-G-E.
0: สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
9: พาค่ะ
0: น้องพาน้องพากี่ขวบแล้วคะ
9: 9ค่ะ
2: Do you feel ready to spell?
9: Yes.
2: Okay, you only have one word to win.
0: Let's play spelling.
2: Your word is towel.
1: T-O-W-E-L.
2: Your answer is... correct!
0: Yeah, ถูกต้องค่ะเก่งมากคำว่า towel นี่นะคะแปลว่าผ้าเช็ดตัวค่ะได้เป็น1ใน5แล้วนะคะไปเลยน้องพาไปที่ไบค์สต็อปได้เลยเหลืออีกแค่1ที่เท่านั้นเรามาลุ้นกันค่ะชื่ออะไรคะ
10: ชื่อนิวค่ะ
0: ชื่อน้องนิวน้องนิวกี่ขวบแล้วคะ
10: 8ขวบ
0: 8ขวบขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
2: Your word is snorkel
1: S NA-K-E-R.
2: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell snorkel is S-N-O-R-K-E-L.
0: ยังเหลืออยู่อีกหนึ่งที่จะเป็นของใครจะเป็นของใครหมายเลขมาเลยค่ะทำไงใครใครใครใครใครหมายเลข4ค่ะมาเลยชื่ออะไรครับ
11: เกมครับ
0: น้องเกมคะน้องเกมอายุเท่าไหร่ละคะ
11: 10ขวบ
0: 10ขวบพร้อมแล้วนะ
11: พร้อม
0: Let's play spelling
2: Your word is education
11: E D U C A T I O N
2: Your answer is correct Good job
0: เก่งมากเลยเป็นคนสุดท้ายเลยสี่คนที่เหลือมาข้างหน้าที่เหลือมาข้างหน้าเลยค่ะค่ะแล้ววันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS นะคะมีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทั้ง20คนค่ะเป็นหนังสือ 5,000 คำศัพท์รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับตัวแทนผู้เข้ารอบของเราทั้ง5คนนะคะจะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านทั้ง CD-ROM ด้วยนะคะคนละ1ชุดเต็มๆรับกันไปเลยไปพบกันในเกมที่2 Let's go to
2: Spelling Charity
12: และแล้วเราก็ได้ตัวแทน5คนที่จะไปเล่นในรอบต่อไปแล้วนะครับคราวนี้ก็ถึงเวลาที่เพื่อนๆที่เหลือจะติวเข้มคำศัพท์ให้กับตัวแทนทั้ง5คนแล้วครับ
13: Good morning มันน่าจะเอาคำยากๆมาใช่ป่ะแต่ที่แท้เขาอาจจะเอาคำง่ายๆมาก็ได้ไง
12: โอ้โหมีการวิเคราะห์เดาใจทีมงานด้วยนะครับแหมสุดยอดจริงๆลองมาดูกันนะครับว่าน้องจะวิเคราะห์ได้ถูกต้องหรือไม่ในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมตอบ
0: เข้ามาสู่ช่วง Spelling Charity แล้วนะคะคราวนี้น้องๆเลือกที่จะบริจาคเงินให้กับองค์กรไหนคะ
13: องค์กรผู้ป่วยโรคเอดส์วัดพระบาทน้ำพุครับ
0: คราวนี้ทุกคนโหวตองค์กรนี้เพราะอะไรคะ
13: เดี๋ยวนี้คนเป็นโรคเอดส์กันเยอะครับ
0: เราก็อยากจะช่วยเขาใช่ไหมคะ
13: ใช่ครับ
0: ดีมากเลยนะคะน้องๆเราไปเริ่มกับคนแรกเลยดีกว่าค่ะน้องวีค่ะขอเชิญทุกคนเข้าประจำที่เลยค่ะมาเลยครับน้องวีมีทั้งหมด9หมวดด้วยกัน1ถึง9เลือกเบอร์ไหนดีครับน้องวีโอ้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะเลข5คือหมวดอะไร Animals
13: Yay!
0: แอน แสดงว่าต้องรู้ศัพท์เกี่ยวกับสัตว์เยอะแน่เลยใช่ไหม
11: ง่ายเอาเลย
0: ถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
2: we will start now tiger
11: t i g r
2: no
11: t i g g e r
2: rabbit
11: r
2: Rabbit.
11: R A B B I T.
2: Parrot.
11: Pass.
2: Elephant.
11: E L E P H A N T.
2: Eagle.
11: E N G L E.
2: Monkey.
11: M O N K E Y.
2: Zebra.
11: It's a C. What?
0: ลองดูครับว่าได้ไหม
11: C E B R A
2: correct
0: ถูกต้องและหมดเวลาค่ะเมื่อกี้นี้คำสุดท้ายเกือบไม่ได้ใช่ไหมเม
11: ื่
0: อกี้ตอนแรกพูดว่าจัดแล้วเราเปลี่ยนเป็นอะไรนะเมื่อกี้ว่าแล้ว Z คือวิธีออกเสียงที่ถูกต้องค่ะแล้วเมื่อกี้คำที่เรา
11: เร็วเกิน
0: ที่เรา pass คือคำว่าอะไรนะ
11: คำว่าเนา
2: ะ parrot
11: อ๋อนกแก้ว
0: ถูกต้อง
11: จริงด้วย
0: รู้แล้วไหนลองซิไหนบอกพ
11: ี่ P A R R O T
0: อ้าวเสียนายจังเลยเมื่อกี้ไม่ทันเอาล่ะได้ไปหมด6คำปรบมือให้น้องวีหน่อยค่ะเก่งมากคนต่อไป
14: พร้อม
0: มาเลยครับเดี๋ยวเราไปเลือกหมวดกันดีกว่าค่ะเลือกเบอร์อะไรดีคะเบอร์ว่าไง
14: ห้องสมุด
0: ห้องสมุดขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: We will start now Books
14: B O O K S
2: Shelves
14: S H E L V E S
2: Papers
14: P A P E R S
2: Tables
14: T A B L E S
2: Chairs
14: C H A I R S
2: Title
14: T I T L E
2: Reader.
14: R E A D E R.
2: Magazine.
14: M A G A Z I N E.
2: Newspaper.
14: N E W S P A P E R.
2: Journal.
14: J O U R N A L.
0: โอ้โหเวลายังไม่หมดเลย
2: ต้อง
0: สิบวินาทีสิบ
2: Got all of them.
0: ครบทุกคำถูกทุกคำเป๊ะทุกคำ Give me five. Yeah. เก่งมากProfessor, is there any word that you would like to give us tips or tricks on how to remember them, to spell them?
2: The word shelves. Singular, it is shelf, which ends with an F. When it turns into a plural word, shelves, the F turns to a V-E-S. You did a great job.
0: และวันนี้น้องวัสดุทำไปได้10คำนะคะรวมกับพี่น้องวีทำเอาไว้เป็นทั้งหมด16คำค่ะเก่งมากเชิญไปนั่งพักผ่อนก่อนนะคะน้องโฟกเชิญเลยไหนตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 2 4 6 7 8 9เลือกอะไรดีเลือกอะไรดีเพื่อนๆว่าไงคะ
15: 7
0: เลือกหมายเลข7ค่ะเราไปดูกันว่าจะเป็นหมวดอะไรชมกันเลยค่ะ Space มั่นใจไหมดีมากค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
2: We will start now Planets
11: P-L-A-N-E-T
2: Planets
11: S
2: Mars
11: M-A-R-S
2: Venus
11: V-E-N-U-S
2: Saturn
11: S-A-T-U-R-N
2: Jupiter
11: JUPITER
2: Uranus
11: URANUS
2: Mercury
11: MERCURY
2: Solar System
11: SOLAR SYSTEM
2: Nebula
11: Again
2: Nebula
11: Pass
2: Galaxy
11: GALAXY

0: วาย
1: โอ้โหเก่งมากเลยได้ไปทั้งหมด9คำอย่าเพิ่งไปเลยเพิ่งไปคุยกันนิดนึงเมื่อกี้คำที่เราข้ามไปคือคำว่า nebula ใช่ไหมคะ
2: To spell the word nebula correctly it is NEBULA
1: Nebula ก็คือเป็นกลุ่มเมฆหมอกฝุ่นแก๊สและพลาสมาในอวกาศค่ะน้องโฟคะได้ไปทั้งหมดกี่คำคะ
0: 9คำ
1: รวมกับของเพื่อนที่ทำมาไว้ได้ทั้งหมด25คำเก่งมากพักก่อนนะคะน้องพาคะมาเลยโอเคนะเรามี1หมายเลข2หมายเลข4หมายเลข6หมายเลข8และหมายเลข9ค่ะเลือกหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่าไงน้องพาค่ะเลือกหมายเลข2นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข2คือหมวดอะไร Clothes รู้ไหมคะว่าแปลว่าอะไร
3: เสื้อผ้าค่ะ
1: เสื้อผ้าถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
1: Let's play spelling
2: We will start now Shirt
3: S H I R T
2: Socks
3: S C O C K Pass
2: Dress
3: D R E S S
2: Skirt
3: S K I R T
2: Coat
3: C O T S H
2: No
3: Pass
2: Shorts
3: S H O R T S
2: Sweater
3: S T Pass
2: Trousers
3: Pass
2: Blouse
3: B-R-O-D-S
2: Sorry No
3: Pass
2: Necktie
3: N-E-T
1: อ๋อไม่เป็นไรนะคะน้องพาแต่เมื่อกี้มีอยู่คำหนึ่งต้นๆเลยขาดไปตัวเดียวเองอ่ะคำว่า Socks
2: The correct way to spell the word socks is S-O-C-K-S
1: What else you skip?
2: Sweater S-W-E-A-T-E-R
1: แปลว่าเสื้อกันหนาวค่ะคำสุดท้ายที่เราพลาดไปก็คือ necktie ใช่ไหมคะ necktie how would you spell that professor
2: you spell necktie N-E-C-K-T-I-E
1: ไม่เป็นไรนะคะน้องพาไว้โอกาสหน้าลองใหม่นะคะขอเสียงปรบมือกับน้องพาหน่อยค่ะได้ไปทั้งหมด4คำค่ะรวมคะแนนกับของเพื่อนนะคะเป็น29คำเชิญน้องพาไปพักผ่อนก่อนนะคะ29คำแล้วมาเลยคนสุดท้ายของเราน้องเกมหันข้างให้พี่หน่อยสิพี่อยากโชว์ผมเรามากเลยนี่ยังไงกับน้องวสุเมื่อกี้น้องวสุคนละข้างกันนะคะพร้อมไหมครับ
4: พร้อมแล้วครับ
1: ตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 4 6 8และ9ค่ะจะเลือกหมายเลขอะไรดีน้องกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข9คือหมวดอะไร yes. occupation yes ถึงกับ yes แสดงว่าเราต้องถนัดทางด้านนี้แปลว่าอะไรคะ occupation
5: อาชีพงานครับ
1: อาชีพใช่ไหมคะงานอาชีพถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ let's play spelling
2: we will start now nurse
6: n u r s e
2: artist
6: A-R-T-I-S-T
2: Dentist
6: D-E-N-T-I-S-T
2: Driver
6: D-R-I-V-E-R
2: Postman
6: P-O-S-T-M-A-N
2: Singer
6: S-I-N-G-E-R
2: Soldier
6: S-O-L-D-I-E-R
2: Banker
6: B-A-N-K-E-R
2: Farmer
6: F-A-R-M-E-R
2: Policeman
6: P-O-L-I-S-E-M-A-N
2: Try again
6: P-O-L-I-C-E-M-A-N
1: Oh!
2: Very good!
1: All the words! ยังไม่หมดเวลาด้วยทำได้ยังไงเก่งมากเลยน้องเกมพอจะบอกพี่ได้ไหมคะว่ามีเคล็ดลับอะไรในการจำคำศัพท์เราชอบอ่านหนังสือหรือไงคะถึงจำคำศัพท์ได้เยอะ
5: ชอบอ่าน
1: ชอบอ่าน
5: หนังสือการ์ตูนครับ
1: หนังสือการ์ตูนจะเป็นภาษาอังกฤษหรือเปล่าคะ
5: ใช่ค
1: ่
5: ะ
1: อ๋อก็ช่วยได้นะคะใช่ไหมเก่งมากเลยค่ะน้องเกมวันนี้น้องเกมทำได้ทั้งหมด10คำค่ะ เอาละค่ะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ Bike Stop กับ Professor มารวมตัวกันข้างหน้านี้หน่อยนะคะมาเลยแล้ววันนี้ค่ะน้องๆทำได้ทั้งหมด39คำคำละ500บาทรวมทั้งหมด 19,500 บาทที่จะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ที่วัดพระบาทน้ำพุค่ะเก่งมากเลยค่ะน้องๆมาเลยค่ะน้องๆทุกคนมาทางนี้เลยมารวมตัวกันตรงกลางขอเชิญเลยค่ะมาเลยสำหรับน้องๆทางบ้านนะคะใครที่มีความสามารถพิเศษทางด้านการสะกดภาษาอังกฤษอยากมาร่วมรายการของเราสมัครมาได้เลยค่ะที่ที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะและก่อนจากกันในวันนี้พี่ก็มีข้อคิดดีๆมาฝากนะคะการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้ต่อไปไม่มีสิ้นสุด
2: The greatest donation is to forward endlessly
1: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
2: Good morning

0: วัฒนธรรมของอาหารเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับวงการอาหารมาช้านานเรามีวัฒนธรรมอาหารประจำในแต่ละพื้นที่แต่ทว่าในปัจจุบันได้เกิดการผสมผสานวัฒนธรรมต่างพื้นที่เข้าด้วยกันจนเกิดเมนูอาหารใหม่ๆที่สามารถเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของอาหารได้มากยิ่งขึ้นและนั่นคือความหมายของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกคัลเจอร์
1: ผมว่ามันเป็นการที่พัฒนารูปลักษณ์ของอาหารของเราที่มีอยู่นะครับให้มันแตกต่างไปจากเดิมเพื่อที่ว่ากลุ่มคนใหม่ๆจะได้เข้ามาสนใจวัตถุที่เราสร้างขึ้นครับ
2: ตอนนี้มันเป็นยุคโลกที่เปลี่ยนไปทุกอย่างเลยครับต้องบอกก่อนเลยว่าการเปลี่ยนแปลงก็ต้องเปลี่ยนแปลงแต่ว่าความที่ยังคงเป็นความดั้งเดิมก็คงต้องมีอยู่แต่ว่าเราจะทำยังไงให้ความเปลี่ยนแปลงและความดั้งเดิมมารวมตัวกัน

0: คนเหนือชอบพูดกันว่าเป็นคนเมืองต้องคู่กับลาบเมืองเมนูที่บ่งบอกอัตลักษณ์ของคนเหนือได้ดีที่สุดอีกหนึ่งเมนูลาบเมืองเปรียบเสมือนเมนูแห่งการรวมตัวกันเพื่อสังสรรค์งานเลี้ยงงานมงคลเมนูแห่งวันรวมญาติและยังเป็นเมนูที่ใครได้ลองก็ต้องติดใจเพราะความจัดจ้านของเครื่องเทศกลิ่นของมะแขวนผสมผสานเป็นพริกลาบทำให้มีรสชาติเฉพาะตัวแม้ว่าลาบเมืองจะมีหลายแบบทั้งทานดิบแบบสุกหรือเปลี่ยนเนื้อสัตว์ให้สามารถทานได้หลากหลายแต่ก็ยังมีผู้คนติดภาพลักษณ์ของลาบที่ต้องมีแต่ของดิบทำให้ยากที่จะเปิดใจลิ้มลองดังนั้นในวันนี้เมนูลาบจะถูกสร้างสรรค์ใหม่ให้กลายเป็นเมนูลาบในรูปแบบของแกสโทรโนมีเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนได้มากขึ้น
1: เสน่ห์ของอาหารเชียงใหม่นะคะสิ่งแรกเลยที่มองเห็นก็คือในเรื่องของรสชาติที่โดดเด่นของวัตถุดิบแต่ละตัวค่ะและ2ก็คือในเรื่องของกรรมวิธีในการทําอาหารค่ะลาบเหนือของเราก็จะเด่นในเรื่องของเครื่องเทศแล้วก็มะแขวนซึ่งเป็นอะไรที่โดดเด่นมากๆ
2: มะแขวนในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยที่คนนิยมนะครับก็จะอยู่ที่อําเภอเสมิงแล้วก็อําเภอแม่ริมคือตำบลโป่งแยงครับจะเป็นมะแขวนที่รสชาติดีแล้วก็หอมมากๆครับ
0: ในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูลาบโดย2ฝีมือผู้สืบทอดเมนูจากครอบครัวนำมาเสิร์ฟในสไตล์ใหม่เพื่อต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองรวมไปถึงคนรุ่นใหม่ให้อยากลองรสชาติของ2เมนูนี้เมนูแรกในวันนี้เมี่ยงลาบทอดซึ่งถูกรังสรรค์โดย

0: เชฟเจี๊ยบนั่นเอง
1: บุญยฤทธิ์ณัฐจักรครับเป็นเจ้าของร้านลาบลุงฐานลาบขมอยู่ตลาดกระจาวครับโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของพ่อค้าแม่ค้าในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ทำให้เรามีทักษะในการทำอาหารกระบวนการวิธีการต่างๆได้นำหลักการวิทยาศาสตร์มาใช้ช่วยให้เราพัฒนาเมนูอาหารที่เรามีอยู่นะครับรวมถึงการถนอมอาหารสามารถที่จะเก็บไว้ได้นานสามารถส่งไปต่างจังหวัดได้ให้ญาติพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดไกลๆได้การสร้างเมนูใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะพัฒนาในเรื่องของยอดขายแล้วก็สามารถมีกลุ่มรายได้ที่เป็นคนรุ่นใหม่ขึ้นมามากขึ้นครับปกติก็จะมีลาบหมูดิบแล้วก็ลาบหมูคั่วอันนี้คือเป็นปกติธรรมดาของภาคเหนือเรานะครับแต่ว่าผมก็จะทำเป็นลาบหมูทอดครับความสวยงามของอาหารจะต้องมาก่อนเป็นอันดับแรกส่วนเรื่องของรสชาติเนี่ยเรามีวัตถุดิบในพื้นที่อยู่แล้วครับที่แตกต่างจากภูมิภาคอื่นครับก็มันเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมอื่นเพิ่มเมนูของเราให้มันดูน่าสนใจจากปกติครับเมนูนี้ก็คือเราสามารถจะกินกับเครื่องเคียงเป็นเมี่ยงเหมือนเมี่ยงคำทั่วไปที่เราเห็นในตลาดนะครับสามารถที่จะเอามาผสมผสานกันกินคู่กันได้ครับกับผักเมืองเหนือครับก็วัตถุดิบทั่วไปก็จะเป็นเนื้อหมูจุดเด่นของเมนูนี้นอกจากความแปลกจากเดิมนอกจากจะทำให้ทอดให้มันแห้งแล้วเนี่ยความหอมของเครื่องเทศนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดของเมนูนี้เลยครับเพราะว่าที่ร้านเราทำเครื่องเทศเองมีเครื่องเทศอยู่หลายอย่างประมาณ 6-7 ชนิดนะครับรวมกันอยู่ในนั้นความหอมของเครื่องเทศเนี่ยจะต้องนำมาเป็นอันดับแรกครับแล้วก็ความเผ็ดหรือว่าอะไรเนี่ยเราสามารถสั่งได้ครับว่าจะชอบเผ็ดหรือว่าไม่เผ็ดก็สั่งได้เครื่องเทศก็มีหลายตัวนะครับแต่ว่าจุดเด่นจริงๆเนี่ยก็จะอยู่ที่มะแขวนแล้วก็ดีปลีครับซึ่งเป็นวัตถุดิบที่หาได้ในภูมิภาคของเราและในจังหวัดของเราด้วยครับ

ก็เริ่มจากที่เราเอาสันในหมูครับสับเป็นชิ้นเราคลุกกับเลือดหมูพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาหมูที่ได้เนี่ยครับไปคลุกกับเครื่องเทศที่เราเตรียมไว้

จากที่เราปั้นลาบเป็นก้อนๆแล้วเนี่ยครับเราก็จะนำลาบที่เราปั้นเนี่ยเอาไปนึ่งก่อนลาบของเราที่จะนำไปทอดเนี่ยจะได้ไม่แข็งเกินไปนะครับเรานึ่งได้สักพักหนึ่งเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมตลบอบอวลไปเลยครับแล้วก็เรานึ่งเสร็จแล้วเราก็เอาไปทอดในน้ำมันปกตินี่แหละครับทอดเสร็จแล้วก็พักไว้เสร็จแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับเครื่องเคียงต่างๆเป็นผักแคบหมูหรือว่าไส้ทอดกระเทียมพวกนี้ครับเป็นเครื่องเคียงเยอะๆครับ

ผักเด่นๆของเราก็จะมีพื้นบ้านก็จะเป็นจำพวกข่าวตองผักไผ่แล้วก็จะมีพวกดีกระทิงที่จะมีรสชาติออกขมๆเข้ากับลาบเนื้อได้ดีครับรสชาติเครื่องเทศที่อยู่ในตัวของหมูเนี่ยครับพอเรากัดเข้าไปเนี่ยมันจะมีความหอมแล้วก็ความเผ็ดร้อนของเครื่องเทศอยู่อย่างมากเลยครับผมว่ามันเป็นการที่พัฒนารูปลักษณ์ของอาหารของเราที่มีอยู่นะครับให้มันแตกต่างไปจากเดิมเพื่อที่ว่ากลุ่มคนใหม่ๆจะได้เข้ามาสนใจในวัตถุที่

0: เขาสร้างขึ้นครับปกติทั่วไปที่มาจากต่างจังหวัดก็จะมากินข้าวซอยแกงอ่อมแล้วก็จะเป็นพวกของขนมจีนน้ำเงี้ยวอะไรพวกนี้ครับแต่อยากจะให้มาลองทานลาบเหนือดูบ้างครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยวัยรุ่นทั่วไปจะไม่ค่อยทานอาหารพื้นเมืองกันแล้วนะครับผมจึงคิดเมนูนี้ขึ้นมาให้มันมีรูปลักษณ์ที่แตกออกไปจากเดิมให้เขามาสนใจการที่เราได้ของจากชาวบ้านเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่ปลอดสารพิษไม่มีพิษภัยครับมันทำให้คุณภาพของอาหารของเราที่ไปสู่ผู้บริโภคเนี่ยดีขึ้นครับแล้วก็ทำให้ประชาชนมีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีครับ
1: จากเมนูลาบหมูคั่วแบบเดิมสู่เมนูเมี่ยงลาบทอดแบบใหม่ของเชฟเจี๊ยบที่ยังคงกลิ่นและรสของลาบแบบดั้งเดิมไว้แต่เปลี่ยนการรับประทานให้สนุกขึ้นลาบทอดหนึ่งคำราดน้ำจิ้มหอมมันทานกับผัดสดกรอบถือว่าเป็นเมนูที่เหมาะแก่การรับรองแขกและยังได้สุขภาพอีกด้วยล่ะครับ
2: มุมมองของแม่ลาบสมัยก่อนนี่กว่าจะได้กินลาบเนาะเจ้าขั้นตอนมันลักเนาะเจ้าเนาะถ้าส่วนมากนี่ป้าจะต้องลาบเพื่อมันเหนียวเหนียวลาบมันจะได้ลำนะจ๊ะอาจจะเป็นหมู่บ้านนี่เวลามีงานบุญเนาะแต่มันจะต้องมีลาบชื่อลาบนี่มันเป็นสิริมงคลทุกภาคทุกอย่างนะจ๊ะขึ้นบ้านใหม่แต่งงานงานบวชงานอย่างนี้จ๊ะจะต้องล้มงัวล้มหมูอย่างนี้จ๊ะบางคนบอกให้กินชิ้นงัวชิ้นควายเนาะเอาใจปลาไก่มันง่ายส่วนมากมันจะเป็นปลายี่ตกปลาเพี้ยนะจ๊ะปลาที่มีเกล็ดอ่ะจ๊ะเพราะว่าถ้าลาบปลานี่ถ้าจะหนังปลาแล้วก็เกล็ดปลาจะเอามาทอดมันจะเป็นเคียงๆที่มันกรอบๆกินด้วยลาบเจ้าอ๋อลาบส่วนใหญ่นี่เป็นเกิดจากกินดิบนะเจ้าชาวบ้านเป็นจะกินดิบกันถ้าสมมติไม่ยิงใครอยากกินลาบสุกก็เอาไปคั่วสูตรนี่จะสูตรไผ่สูตรมันเจ้าอย่างสูตรลาบต้นยางก็จะเป็นเน้นเครื่องเทศเนาะเจ้าเนาะสมมติว่าอย่างลาบมังแป๋เนาะเจ้าลาบเนื้อเหมือนกันมันจะเน้นหมกแขวนลาบเชียงใหม่นี่จะเน้นเครื่องเทศนะเจ้าแล้วแต่บ้านใต้ไปเหนือจะชอบอย่างใดจะใส่บกแขนนักกะบันแลบบกแขนเนี่ยนะเจ้าแล้วก็เขาก็จะต้องมาเตรียมขั้นตอนพอใจก็จะลาบชิ้นไม่ยิงก็จะต้มเครื่องในตำน้ำพริกล่ะการที่เขาจะลาบเนี่ยมันจะลาบคนเดียวบ่ได้มันต้องช่วยกันหลายๆคนเนี่ยเจ้ากว่าจะได้มาเป็นลาบ
1: ว่ากันว่าลาบไม่มีสูตรตายตัวขึ้นอยู่กับรสนิยมและวัตถุดิบของท้องถิ่นนั้นๆลาบบางพื้นที่เน้นกลิ่นมะแขวนนำบางพื้นที่เน้นกลิ่นเครื่องเทศนำและยังคงเป็นสูตรที่สืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่นโดยปกติแล้วถ้าได้ยินคำว่าลาบมักจะนึกถึงความสนุกและความอบอุ่นผู้ชายในบ้านจะเป็นมือลาบเพราะต้องใช้กำลังในการสับเนื้อสัตว์ให้ละเอียดเนื้อต้องเนียนไม่มีเอ็นแทรกและจะไม่ใช้เครื่องบดหรือเครื่องทุ่นแรงใดๆต้องสับอย่างใจเย็นส่วนมือยำลาบที่คลุกเคล้าจะต้องรู้ถึงความหนักเบาของเครื่องเทศเพราะลาบที่ดีต้องหอมเครื่องต้องถึงเนื้อยังคงความสดฉ่ำไม่ขาวส่วนผู้หญิงในหมู่บ้านจะช่วยกันเตรียมเช่นผักสดลาบต้องทำแบบดิบก่อนหากอยากรับประทานแบบสุกค่อยนำไปคั่วในกระทะให้สุกก็จะได้รสชาติที่หอมอร่อยไปอีกแบบลาบในบางพื้นที่จะทานคู่กับเครื่องในทอดกรอบผักสดและที่ขาดไม่ได้คือข้าวเหนียวดังนั้นเมนูนี้จึงเรียกว่าเป็นเมนูวัฒนธรรมของชาวเหนือที่อยากให้ผู้มาเยือนได้ลองทานสักครั้งครับและเมนูที่2ลาบปราบสเฟียซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟนิ่มนั่นเองครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะยศธรสุนทองนะคะคือต้องบอกก่อนว่าลาบเหนือนะคะมีเอกลักษณ์หลายอย่างเลยค่ะที่ทุกคนต้องมารู้จักหรือว่ามาเรียนรู้ค่ะเพราะว่าบางคนยังเข้าใจในเรื่องของลาบอีสานกับลาบเหนือที่แตกต่างกันค่ะถ้าทุกคนได้ลองมองลึกๆ ลงไปแล้วนะคะการวิธีการทำลาบเหนือนะคะจะแตกต่างกันอย่างมากเลยค่ะซึ่งลาบเหนือนะคะก็มีเอกลักษณ์แล้วก็รสชาติที่เฉพาะตัวมากๆเลยที่หาทานที่ไหนไม่ได้นอกจากภาคเหนือเลยค่ะระหว่างลาบเหนือกับลาบอีสานนะคะซึ่งแตกต่างแน่นอนก็คือกรรมวิธีในการทำแล้วก็วัตถุดิบตัวที่เอามาปรุงค่ะก็คือถ้าเป็นลาบอีสานเราก็จะมีใส่พริกป่นมะนาวแล้วก็ปรุงรสแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ลาบเหนือจะมีกรรมวิธีที่มากกว่านั้นกว่าจะทำลาบเหนือมาได้แต่ละขั้นตอนนี่ถือว่ายากมากๆเลยเพราะว่าเรามีทั้งในเรื่องของเครื่องเทศที่

ราจะต้องเตรียมแล้วก็มีเรื่องของน้ำพริกลาบค่ะซึ่งน้ำพริกลาบนะคะเราก็จะต้องใช้อุปกรณ์แล้วก็วิธีการหลายๆอย่างเพื่อทำน้ำพริกลาบแล้วก็เอาไปตากแห้งแล้วก็เอามาคั่วอีกเนี่ยค่ะซึ่งมันเป็นวิธีที่ละเอียดและก็ซับซ้อนซึ่งให้ได้น้ำพริกลาบที่หอมเพื่อเอามาปรุงลาบค่ะการที่ได้เข้าร่วมโครงการลานาแกสโตโนมีนะคะก็เกิดจากการที่เราไหลฟีด Facebook ค่ะแล้วก็เปิดไปเจอแล้วก็ลงทะเบียนสมัครค่ะเพราะว่าเห็นว่าโครงการนี้สามารถตอบโจทย์ในการทำอาหารของเราได้ที่เอามาพัฒนาเมนูอาหารในร้านอาหารของเราได้ค่ะก็ประโยชน์ที่ได้เข้าร่วมโครงการแกสโตโนมีนะคะสิ่งแรกเลยก็คือในเรื่องของความรู้ในเรื่องของโมเลกุล่าค่ะคือการทำอาหารแนววิทยาศาสตร์ค่ะที่รู้เพิ่มเติมนอกจากการดูในทีวีหรือค้นหาใน YouTube นะคะเพราะว่าเราได้ลงมือทำแล้วก็ปฏิบัติจริงค่ะมันทำให้รู้เทคนิคต่างๆมากมายความรู้ในการทำแกสโตโนมีนะคะก็มาประยุกต์ใช้ในการทำเป็นอาหารในร้านค่ะก็คือเป็นลาบปลาสเฟียค่ะซึ่งเอาเทคนิคการทำสเฟียมาประยุกต์ใช้กับอาหารในร้านให้มันดูมีลูกเล่นแล้วก็มีความน่าตื่นตาตื่นใจขึ้นค่ะเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะคะก็จะเป็นลาบปลาสเฟียค่ะจุดเริ่มต้นก็คือมันเป็นคำถามของลูกค้าหลายๆคนค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าต่างจังหวัดหรือลูกค้าในท้องถิ่นค่ะเขาก็จะมักมีคำถามกับอาหารชนิดนี้ก็คือลาบปลาเพราะว่าเราจะเสิร์ฟคู่กับน้ำซุปใช่ไหมคะลูกค้าเขาก็จะชอบถามว่ากินยังไงต้องกินแบบไหนบางคนเขาก็มาด้วยกันเขาก็บอกว่ากินแบบช้อนตักแล้วก็กินน้ำซุปตามบางคนก็บอกว่าราดน้ำซุปไปเลยแล้วก็กินในจานอย่างนั้นเราก็เลยอยากทำให้ลาบปลาเนี่ยค่ะสามารถกินได้ในคำเดียวก็เกิดเป็นลาบปลาสเฟียค่ะการที่เราเลือกใช้ปลาเพี้ยนะคะต้องบอกว่าปลาเพี้ยเป็นปลาแถวลุ่มแม่น้ำปิงค่ะซึ่งแม่น้ำปิงก็เป็นแม่น้ำของทางภาคเหนือของทางเชียงใหม่อยู่แล้วเนาะและปลาเพี้ยค่ะเขามีความโดดเด่นในเรื่องของมีเนื้อที่แน่นเนื้อที่เหนียวพอเราเอามาลาบมันก็จะทำให้เกิดความเหนียวเพราะว่าเนื้อเขาเยอะค่ะก็เลยเลือกเป็นปลาเพี้ยขึ้นมาค่ะความโดดเด่นของวัตถุดิบในเชียงใหม่นะคะถ้าให้ยกตัวอย่างก็คืออย่างมะแขวนนะคะก็ถือว่าเป็นผักพื้นบ้านเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่เขาปลูกกันตามจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ในภาคเหนือของเราซึ่งมีรสชาติที่โดดเด่นแล้วก็แตกต่างคือเวลาใครได้กินได้สัมผัสแล้วมันก็จะรู้สึกถึงความเป็นภาคเหนือเป็นเชียงใหม่ค่ะส่วนผักไผ่ค่ะก็คือเป็นผักส่วนตัวเป็นคนที่ชอบผักไผ่มากเพราะว่าเวลาเรากัดกินเข้าไปนะคะจะมีความรสขมแล้วก็แบบแป๊บๆที่ปลายลิ้นซึ่งมันก็คล้ายๆกับมะแขวนนะคะซึ่งมันทำให้อาหารพื้นเมืองดูมีเสน่ห์แล้วก็มันเหมือนมีลูกเล่นอะไรต่างๆให้เรามากมายค่ะเมื่อเอามาผสมรวมกันแล้วมันทำให้รู้สึกรสชาติของมันอร่อยขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกเลยค่ะความพิเศษของเมนูนี้ก็คือเป็นลาบปลาที่ไม่เหมือนที่ไหนมาก่อนค่ะเพราะว่าเราได้ใช้เทคนิคในเรื่องของโมเลกุล่านะคะการทำสเฟียร์ค่ะเข้ามาร่วมด้วยอีกอย่างนึงก็คือพิเศษในเรื่องของรสชาติอาหารเหนือแท้ๆอย่างลาบปลาที่ใช้วัตถุดิบของภาคเหนือของเราเข้ามาร่วมด้วยและเป็นรสชาติดั้งเดิมจากรุ่นสู่รุ่นเลยค่ะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าถ้าเมนูนี้เสร็จนะคะรูปร่างหน้าตาของลาบปลาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปค่ะเพราะเราสามารถกินลาบปลาได้ในคำเดียวค่ะเพราะว่าลาบปลาของเราก็จะมีก้อนสเฟียร์กลมๆนะคะอยู่ข้างบนแล้วก็จะมีลาบที่เราเอาไว้แก้มกันข้างๆด้วยค่ะเมนูนี้นะคะเราจะใช้ทุกส่วนของปลาเพี้ยเอามาทำเราตั้งใจใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์ที่สูงสุดนะคะก็คือเราจะเอาปลามาแล่ก็แล่เนื้อแล่กล้างแล่กระดูกของปลาออกทั้งหมดค่ะเราจะนำเนื้อมาลาบนะคะ

ลาบเสร็จแล้วก็เอาลาบมาพักทิ้งไว้เราก็เริ่มจากขั้นตอนแรกก็คือต้มน้ำซุปลาบปลาค่ะซึ่งก็นำเอาเครื่องสมุนไพรที่เราเตรียมไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงนะคะมาใส่ในน้ำที่ต้มให้เดือดแล้วก็ใส่ชิ้นส่วนของปลาไม่ว่าจะเป็นหัวปลาหางปลาก้างปลากระดูกปลาใส่รวมไปในหนึ่งหม้อค่ะ

เราก็รอให้เดือดแล้วเราก็เอามาพักทิ้งไว้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เตรียมในเรื่องของการทำลาบค่ะก็จะเตรียมลักษณะคล้ายๆกับน้ำซุปลาบปลาค่ะเราก็เริ่มจากการใส่กะปิค่ะเป็นกะปิของทางภาคเหนือนะคะ

เสร็จแล้วเราก็จะใส่ในเรื่องของพริกลาบเครื่องเทศเกลือค่ะแล้วก็ตามด้วยมะแขวนค่ะก็คนให้เข้ากันแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาเนื้อปลาเข้ามาใส่ค่ะพอนำเนื้อปลาเข้ามาใส่เราก็ยำนะคะพอยำเสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นลาบปลาค่ะ

นี้ก็คือขั้นตอนดั้งเดิมที่เราทำมาแล้วนะคะแต่ขั้นตอนที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือการนำหลักการของโมเลกุล่าเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะซึ่งก็คือในการทำสเฟียร์นั่นเองการทำสเฟียร์นะคะก็คือการนำเอาน้ำซุปล่าปลาที่เราทำทิ้งไว้เมื่อสักครู่นะคะมาใส่กับแคลเซียมคลอไรด์ค่ะซึ่งใส่เสร็จแล้วเราก็เอามาปั่นผสมรวมกันแล้วก็พักทิ้งไว้และหลังจากนั้นค่ะเราก็จะเตรียมน้ำนะคะน้ำต้มสุกหรือน้ำสะอาดนะคะใส่กับโซเดียมอัลจีเนตค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเราก็พักทิ้งไว้ค่ะประมาณ1คืนค่ะและหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาน้ำของโซเดียมอัลจีเนตมาตั้งวางไว้เราก็ใช้ช้อนค่ะตักน้ำซุปล่าปลาที่เราใส่แคลเซียมคลอไรด์ไว้แล้วค่ะเอามาทำให้มันเป็นก้อนกลมๆเกิดเป็นเจลเม็ดบีที่มันจะแตกในปากอะค่ะ

จุดเด่นก็คือในเรื่องของรสชาติค่ะแล้วก็ในเรื่องของกรรมวิธีที่ได้บอกไปข้างต้นรสชาติของมันนะคะอย่างแรกเลยก็คือเราจะได้กินรสชาติลาบที่ยังคงเป็นความดั้งเดิมของภาคเหนือที่สืบต่อรุ่นสู่รุ่นค่ะแต่เราจะเสริมในเรื่องของความสนุกค่ะในเรื่องของการกัดถ้าเท็กเจอร์มันจะเหมือนกับเรากัดไข่ปลาคาเวียร์แล้วมันก็จะแตกเราก็จะทำที่ก้อนที่มันใหญ่ขึ้นมากินเข้าไปแล้วมันก็จะแตกอยู่ในปากของเรานะคะทำให้รสชาติเหมือนมีน้ำไหลเยิ้มอยู่ในปากของเราค่ะแบบที่ไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนค่ะหนูมองว่านะคะตอนนี้มันเป็นยุคโลกที่เปลี่ยนไปทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่าอะไรก็ตามค่ะซึ่งการเปลี่ยนแปลงมันก็ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้เพราะว่าต้องบอกก่อนเลยว่าการเปลี่ยนแปลงก็ต้องเปลี่ยนแปลงแต่ว่าความที่ยังคงเป็นความดั้งเดิมก็คงต้องมีอยู่แต่ว่าเราจะทำยังไงให้ความเปลี่ยนแปลงและความดั้งเดิมมารวมตัวกันซึ่งเราสามารถทำให้อาหารของเรารวมตัวกันได้ทั้งคนยุคก่อนแล้วก็คนยุคใหม่ค่ะมันทำให้อาหารของเราดูสนุกมากยิ่งขึ้นและคนสามารถเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะอาหารไร้ขีดจำกัดใช่ไหมคะถ้ามองให้เห็นภาพที่ตัวเองนึกถึงมันก็เหมือนการแข่งขันกีฬาฟุตบอลใช่ไหมคะที่เราต้องการเลยก็คือโกเพื่อที่จะให้ลูกบอลมันเข้าไปที่เป้าหมายแต่การที่จะเข้าไปที่เป้าหมายได้นั้นถ้าเกิดล้ำหน้าไปปุ๊บมันผิดกติกาใช่ไหมคะแต่ของเราไม่ได้สนใจว่ามันล้ำหน้าหรือว่าไม่ล้ำหน้าเราสนใจแค่ว่าของตรงนั้นกินได้ไหมวัตถุดิบตรงนั้นสามารถตอบโจทย์ของเราได้ไหมไม่ว่าจะทำวิธีการใดๆก็ตามแต่ขอให้รสชาติอาหารมันไปถึงเป้าหมายที่ผู้บริโภคต้องการนั่นเองค่ะกลุ่มเป้าหมายของเมนูนะคะก็คืออยากให้เป็นคนทุกๆกลุ่มค่ะแต่ว่าเราก็อยากเน้นไปเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่มยุคใหม่ค่ะเพราะว่าเราก็อยากสืบสานลาบให้มันสามารถคงต่อไปได้จากรุ่นสู่รุ่นเหมือนที่เราทำมาตลอดนอกจากที่เราจะมีลาบในแบบดั้งเดิมแล้วเรามีแบบใหม่ทำให้คนสนใจแล้วก็สนุกกับการที่จะกินลาบค่ะตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าทางร้านนะคะก็ได้สนับสนุนในเรื่องของการซื้อวัตถุดิบจากไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเกษตรกรของภาคเหนือหรือแม้แต่กระทั่งเป็นกลุ่มของโรงเรียนค่ะที่สามารถปลูกผักพื้นบ้านให้กับเราซึ่งเป็นผักที่มันปลอดสารพิษมากๆเลยซึ่งมันก็ได้เป็นการสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือคนในพื้นถิ่นของเราด้วยถ้าเกิดเปรียบเทียบในการปลูกผักผลไม้เขาก็จะนำเอาผักผลไม้ทางใต้มาปลูกทางภาคเหนือซึ่งรสชาติมันก็จะไม่ได้อร่อยเหมือนทางที่เราไปกินภาคใต้ถูกต้องไหมคะซึ่งถ้าเราได้ใช้วัตถุดิบที่ทำจากภาคเหนือทำจากเชียงใหม่แล้วก็มาทำปรุงอาหารของภาคเหนือมันทำให้ได้รสชาติแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจที่ดีขึ้นแล้วก็การท่องเที่ยวยังจะดีขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกไปค่ะเมื่อวัฒนธรรมของเรามากินอาหารของเราแล้วก็เป็นวัตถุดิบของทางภาคเหนือของเรา

0: คนอยากจะขึ้นมากินอาหารที่รสชาติเป็นของภาคเหนือเลยจริงๆค่ะมันก็เป็นการส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวด้วยค่ะ
1: ลาบปลาสเฟียกับเมนูที่เพิ่มลูกเล่นแปลกใหม่เปลี่ยนรูปแบบให้เป็นขนาดพอดีคำและใช้เทคนิคสเฟียให้ยังคงรสชาติลาบปลาเพียและซุปที่คุ้นเคยเข้าด้วยกันเพิ่มประสบการณ์ที่แปลกใหม่ในการรับประทานแก่ผู้บริโภคถือว่าเป็นเมนูในแบบแกสโทรโนมีที่น่ามาลิ้มลองอีกหนึ่งเมนูเราก็ได้เห็นเมนูลาบจากฝีมือของเชฟท้องถิ่นที่ตั้งใจสร้างสรรค์เมนูลาบในรูปแบบใหม่แต่ยังคงไว้ซึ่งรสชาติและกลิ่นอายของความดั้งเดิมเอาไว้โดยเฉพาะการเลือกใช้วัตถุดิบในพื้นที่เพื่อส่งต่อคุณค่าสู่ชุมชนสร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆที่ไม่ใช่มีเพียงลาบดิบลาบเลือดและความคาวเท่านั้นแต่ยังมีลาบที่สามารถทานเพื่อสุขภาพอย่าง2เมนูนี้อีกด้วยครับ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 10:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาของรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพเพื่อชีวิตที่ดีของคนไทยทุกคนค่ะคุณผู้ชมอยู่กับหงส์ธิตารีวงสว่างพานิชนะคะแน่นอนค่ะว่ารายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับการรักษาสุขภาพโดยผ่านศาสตร์ของธรรมชาติบำบัดโดยมีหลักการนะคะว่าโรคทุกโรคสามารถรักษาและป้องกันได้ด้วยการรักษากายใจให้สมดุลอยู่เสมอค่ะซึ่งครั้งที่ผ่านมานะคะเราได้รู้แล้วว่าการเลือกรับประทานอาหารนั้นมีความสำคัญต่อสุขภาพร่างกายของเรามากขนาดไหนสำหรับวันนี้ค่ะหงจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับมหัศจรรย์พืชผักหลากสีค่ะอย่างที่บอกไปนะคะคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาพูดถึงมหัศจรรย์พืชผักหลากสีค่ะแล้วก็เราได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงลลิตาธีรสิริมาเป็นวิทยากรรับเชิญนะคะซึ่งเป็นผู้บริหารแล้วก็แพทย์ประจำศูนย์ธรรมชาติบำบัดบาลวีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณหมอคะอย่างนี้อยากจะพูดถึงมหัศจรรย์ของพืชผักที่คุณพ่อคุณแม่ชอบบอกเราว่าเฮ้ยต้องทานผักผลไม้เยอะๆนะถึงจะดีอยากจะให้คุณหมออธิบายถึงประโยชน์เน้นๆของผักและผลไม้หน่อยค่ะ
1: คืออย่างนี้นะคะคือสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราพูดถึงพืชถึงอะไรเนี่ยนะคะเราก็จะบอกว่าเขาอะมีวิตามิน A เบต้าแคโรทีนวิตามิน C วิตามิน K วิตามิน B อะไรต่างๆเนี่ยนะคะทีนี้พอความรู้ทางด้านการแพทย์เนี่ยมันพัฒนาขึ้นเราก็รู้อีกว่ามันยังมีสารอาหารในผักต่างๆเนี่ยเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าไฟโตนิวทรีนต์แต่ว่าถึงทุกวันนี้เราไม่ต้องอธิบายแล้วว่าไฟโตนิวทรีนต์มันคืออะไรเพราะว่าจากการโฆษณาจากการขายอาหารเสริมจากการอะไรก็แล้วแต่เขาพูดถึงไฟโตนิวทรีนต์กันทั้งนั้นนะคะทีนี้ไฟโตนิวทรีนต์เนี่ยถ้าอยากจะให้ได้มันได้มาครบแบบทุกอย่างเนี่ยก็เริ่มมีคนที่จะแบ่งออกเป็นผักเนี่ยเป็นสีสีหมายความว่าอ่ะสีขาวก็ต้องกินสีเขียวก็ต้องกินสีเหลืองก็ต้องกินสีม่วงก็ต้องกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งไม่ใช่ว่าถ้าฉันชอบกินแต่ผักกาดขาวฉันก็จะผักกาดขาวอย่างเดียวนั่นก็หมายความว่าคุณได้ไฟโตนิวทรีนต์เนี่ยอย่างเดียวใช่ไหมคะถ้าคุณกินหลายอย่างกินให้มันหลากหลายหลากสีเข้าไว้เนี่ยคุณก็จะได้สารอาหารเสริมที่เข้าไปบำรุงร่างกายของเราโดยที่ไม่ต้องไปกินเป็นเม็ดๆอีกเพราะว่ามันเราไม่ได้ต้องการมากแต่ว่าต้องการหลากหลายนะคะหมออยากจะเริ่มต้นอยู่เอาตรงที่ว่าผักเนี่ยแต่ละชนิดอ่ะมันมีอะไรนะคะ
0: ค่ะ
1: ผักเนี่ยมันมี2 อย่างนะคะคือวิตามินกับไฟโตนิวทรีนต
0: ์
1: นะคะวิตามินที่สำคัญที่เราจะได้จากผักก็คือเบต้าแคโรทีนกับวิตามินซี

0: สีเนี่ยก็ต้องเป็นสีแดง
1: ค่ะ
0: นะคะมีอะไรบ้างอะคะมีแครอทมีฟักทองมีมะละกอมีบรีดรูทมีกะหล่ำม่วง
1: ค่ะ
0: แดงอย่างอื่นอีกก็เนี่ยค่ะมะเขือเทศแตงโมอะไรเหล่านี้นะคะ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นกลุ่มแดงนะคะซึ่งหลักๆของเขาคือเบต้าแคโรทีนนะคะเบต้าแคโรทีนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ1ใน3ตัวที่สำคัญมาก
1: ค่ะ
0: เราจำเป็นจะต้องได้เบต้าแคโรทีนเข้าไปถ้าเป็นคนโบราณเขาก็จะบอกว่าคุณต้องกินผักสีเหล่านี้ให้มันมีผิวออกเหลืองนิดๆเพราะว่าคนโบราณเขาบอกว่าคนที่ผิวเหลืองเนี่ยจะมีผิวสวยกว่าคนที่ผิวขาวจั่วเพราะว่าเราอยู่กับแสงแดด
1: ค่ะ
0: แสงแดดอัลตราไวโอเลตคือสารอนุมูลอิสระในขณะที่เบต้าแคโรทีนเน
1: ี่
0: ยมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ของเบต้าแคโรทีนในตัวเราก็คือว่าใต้ผิวหนังเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้ผิวสวยนะคะทีนี้เวลาเราจะเลือกต้องการให้ผิวสวยเนี่ยหรือว่าเราต้องการเบต้าแคโรทีนเนี่ยเราก็ดูใช้ตาดูได้เลยมันง่ายตรงนี้ค่ะว่าเอาละเอาแดงเอาเหลืองเอาส้มนะคะพวกนี้จะเป็นกลุ่มเบต้าแคโรทีนนะ
1: คะ
0: ทีนี้สำหรับเบต้าแคโรทีนเนี่ยเขาจะมีงานวิจัยโอ้หลายปีมากๆแล้วในอังกฤษนะคะอังกฤษจะมีคนกลุ่มนึงที่กินแต่เนื้อแล้วก็ไม่กินผัก
1: ค่ะว่าได้โปรตีน
0: คนกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็จะไม่มีระดับเบต้าแคโรทีนในกระแสเลือดนะคะมันมีงานวิจัยอันนึงที่ทำกับคนเยอะมากนะคะ 86,000 คนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลุ่มนี้เนี่ยคนที่ไม่กินผักเขาก็ไม่ว่าอะไรนะเขาก็ตามประวัติไปอย่างนั้นปรากฏว่าภายใน20ปีคนที่ไม่กินผักเนี่ยที่ไม่มีเบต้าอยู่ในตัวเนี่ยกลายเป็นมะเร็งอย่างใดอย่างหนึ่งหมดเพราะฉะนั้นเราสามารถเอาความรู้อันเนี้ยมาเล่าสู่กันฟังได้ว่าเด็กๆนะไม่กินผักนะเคลียร์ออกนะนั่นน่ะอยู่ได้20ปีเองนะ
1: เดี๋ยวจะเป็นมะเร็งอย่างใดอย่างหนึ่ง
0: มันอยู่ไม่ได้เนื่องจากว่าทุกวันนี้เนี่ยเรารู้ว่ามะเร็งส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดจากสารอนุมูลอิสระมันเยอะถ้ามันทำให้เซลล์ของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้ไปป้องกันไปปกป้องเซลล์ร่างกายเนี่ยโอกาสที่เซลล์มันจะกลายไปเป็นเนื้อร้ายเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วเราก็รักษามะเร็งเนี่ยเราก็รู้ว่ายากไหมล่ะมันก็รักษายากแต่ในขณะเดียวกันถ้าเรากินผักไว้เนี่ยเราก็จะมีภูมิต้านทานต่อมะเร็งนั้น
1: ค่ะคุณหมอคะนิดนึงค่ะอยากทราบให้คุณหมออธิบายถึงสารต้านอนุมูลอิสระอยากรู้ว่าอนุมูลอิสระเนี่ยคืออะไรคะบางคนไม่เข้าใจค่ะ
0: อนุมูลอิสระมันเป็นอย่างนี้นะคะมันเป็นเศษโปรตีนเศษโมเลกุลเป
1: ็
0: นอะไรก็แล้วแต่ที่มันทำอิเล็กตรอนประจำกายของมันหายไปตัวนึง
1: คือไม่มีคู่
0: ใช่เขาเรียกว่ามันเป็นอิเล็กตรอนเดียว
1: ค
0: ือมันทำตัวคือเอางี้ดีกว่าเราเริ่มจากโครงสร้างของโมเลกุลถ้าเรามองสัญลักษณ์ของวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็นโปรตอนนิวตรอนเกาะกันอยู่ตรงกลางใช่ไหมแล้วอิเล็กตรอนมันก็จะวิ่งรอบนะคะไออิเล็กตรอนนั้นมันวิ่งเร็วมากบางทีมันหลุดโค้งเหมือนกับรถแข่งมันฟิ้วออกไปถ้ามันหายไปตัวนึงตายละมันก็ไม่เสถียรพอมันไม่เสถียรปุ๊บมันก็ต้องไปดึงเอาอิเล็กตรอนจากไอโมเลกุลที่อยู่ข้างๆที่มันวิ่งอยู่เนี่ยม
1: ัน
0: ก็เอามาดึงมาเข้าคู่กับตัวมันเองพอมันทำอย่างนี้เนี่ยไอโมเลกุลตัวที่สองเนี่ยมันก็เป็นอนุมูลอิสระ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเวลามันเกิดขึ้นมันก็จะเป็นปฏิกิริยาส่งผ่านอิเล็กตรอนจากตัวที่1ไปหาตัวที่2ตัวที่2ตัวที่3ให้ตัวที่2ตัวที่4ให้ตัวที่3ไปเรื่อยๆอย่างเง
1: ี้
0: ยทีนี้การปฏิกิริยาส่งผ่านอิเล็กตรอนเหล่านี้เนี่ยเวลามันเกิดขึ้นในร่างกายของเราเนี่ยมันจะเกิดพลังงานมหาศาลแล้วมันเป็นเค้าเรียกว่าเป็นปฏิกิริยาลูกโซ
1: ่ค่ะ
0: มันก็เกิดระเบิด
1: ทำทั้งร่างกายเลย
0: ทำให้ร่างกายของเรามันเหมือนกับมีระเบิดปรมาณูเพราะมันเป็นปฏิกิริยาเดียวกันมันก็ระเบิดเป็นที่ก็ลองคิดดูว่าถ้าอย่างในหลอดเลือดของเราเนี่ยถ้าอนุมูลอิสระมันลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องตุ๊บป่องเข้าไปเนี่ยนะคะแล้วมันไปทำให้เกิดระเบิดปรมาณูลูกเล็กๆเลยในหลอดเลือดหลอดเลือดของเราที่เคยเรียบแล้วก็ลื่นเนี่ยมันก็จะเป็นขรุขระก็จะเป็นหลุมเป็นบ่อน
1: ึ
0: กถึงฮิโรชิมานางาซากิมันก็เป็นแล้วเวลาไฟบรินลอยมาคอเลสเตอรอลลอยมาอะไรลอยมาเนี่ยมันก็จะติดแล้วมันก็จะพอกออกมาม ันก็กลายเป็นหลอดเลือดอุดตันเกิดที่หัวใจก็เป็นโรคหัวใจเกิดสมองก็เป็นอัมพาตนี่ไงอันนี้คือปฏิกิริยาของอนุมูลอิสระเฉพาะ ฉพาะในหลอดเลือดนะอย่างอื่นๆมันมีหมด

0: ล่ะในข้อเอ้ยอ้าวก็ข้อเสื่อมใช่ไหมคะในกระเลนตาตาเลนตาก็มัวกลายเป็นต้อไปอะไรอย่างเงี้ยมัน
1: ถือว่ามีผลได้ทุกส่วนของร่างกาย
0: ในทุกส่วนของร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยเบต้าคาร์โรทีนเป็นตัวแรกที่สำคัญมากที่เราพูดกันถึงนะคะมันก็จะอยู่ในผักกลุ่มสีเหลืองสีแดงสีม่วงนะคะสีส้
1: ม
0: พวกเนี้ยจะเป็นกลุ่มที่มีเบต้าคาร์โรทีนสูงนะคะเอายกตัวอย่างก็อย่างเช่นมะละกอแครอทมะปรางมะม่วงสุก
1: มีผลไม้ด้วย
0: นะคะมีในผักมีในผลไม
1: ้
0: นะคะแล้วก็มันไม่มีในเนื้อสัตว
1: ์
0: ตัวเนี้ยจะไม่มีในเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นสารต้านอนุมูลอิสระที่มันจะไปต้านโรคร้ายแรงต่างๆเรื้อรังต่างๆ
1: อยู่ในผักและผลไม
0: ้อยู่ในผักกับผลไม้ก็คือเบต้าแคโรทีนกับวิตามินซีอีกตัวนึงคือวิตามินอีจะอยู่ในคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้
1: อ
0: นนะคะเบต้าแคโรทีนเราพูดไปแล้ววิตามินซีเนี่ยมันจะอยู่ในผักสดและผลไม้สด
1: ค่ะ
0: ความเปรี้ยวไม่ใช่นะคะบางคนคิดว่ามะนาวเปรี้ยวนะ
1: เปรี้ยววิ
0: ตาม
1: ิน
0: ซีเยอะไม่ใช่นะคะเปรี้ยวนะมันเปรี้ยวกรดเป็นความเปรี้ยวจากกรดมะนาวซึ่งมันอยู่ในมะนาว
1: ค่ะ
0: นะคะอย่างวิตามินซีเนี่ยอย่างในส้มเนี่ยอ่ะมี
1: ค่ะ
0: นะคะในฝรั่งอย่างเนี้ยมีแล้ววิตามินซีที่มีมากที่สุดในบรรดาผลไม้ต่างๆเนี่ยนะคะคือมะขามป้อมเพราะฉะนั้นวิตามินซีเนี่ยรสชาติของมันจะเป็นรสชาติของมะขามป้อมคือเปรี้ยวกับฝาด อยู่ด้วยกัน
1: มะขามป้อมคือมีเยอะที่สุดเลย
0: มะขามป้อมเนี่ยเยอะที่สุดเลยเพราะฉะนั้นถ้าอย่างส้มเนี่ยมันก็จะเปรี้ยวๆนิดนึง
1: ค่ะ
0: อย่างในมะนาวเนี่ยมันไปอยู่ที่เปลือกเพราะถ้าคุณกินมะนาวหั่นออกมาเนี่ยแล้วกินเปลือกมันด้วยนะเหมือนกับเป็นชิ้นบางๆ เนี่ยนะคุณก็จะได้รสชาตินั่นน่ะก็คือเปรี้ยวกับฝาดอยู่ด้วยกัน
1: อ
0: ันนั้นคือวิตามินซีมันอยู่ที่เปลือกนะคะมันไม่ได้อยู่ที่ระบีบน้ำ
1: ไม่ใช่เปรี้ยวอย่างเดียว
0: ไม่ใช่เปรี้ยวอย่างเดียวทีนี้ถ้าเราพูดถึงวิตามินซีมันก็คงจะต้องพูดถึงคุณสมบัติของวิตามินซีก็คือว่ามันค่อนข้างจะสลายตัวได้ง่ายเบต้าแคโรทีนโดนความร้อนเท่าไหร่คุณจะไปต้มจะไปอะไร
1: ก็ยังอยู
0: ่มันก็ยังอยู่แต่วิตามินซีมันจะหายนะคะโดนอากาศก็หาย
1: ค
0: ุณเก็บอะไรเนี่ยมาทิ้งไว้เนี่ยเก็บจากผักมาจากต้นเนี่ยแล้วมาทิ้งไว้เนี่ยมันก็ค่อยๆหายไปไม่สดก็หายนะคะโดนออกซิเจนโดนความร้อนหายหมดนะคะเพราะฉะนั้นเราถึงต้องมีความรู้ว่าวิตามินซีเนี่ยมันสลายตัวได้ด้วยความร้อนได้ด้วยแสงได้ด้วยอากาศสำหรับผลไม้นะคะที่มีวิตามินซีสูงๆเนี่ยมันกลายเป็นฝรั่งเนี่ยสูงกว่าส้มอีกนะคะและที่สูงรองลงมาจากมะขามป้อมเนี่ยก็คือมะกอกไทยเนี่ยนะคะ
1: มะกอกน้ำหรือว่ามะกอก
0: มะกอกไทยที่เอามาใส่น้ำพริกเอามาใส่ส้มตำ
1: ค่ะ
0: อันนั้นก็สูงแล้วก็ไอ้ที่มันแพงจัดๆแล้ววิตามินซีสูงก็คือเชอร์รี
1: ่อ๋อตัวนั้นก็คือ
0: แพงไปนะคะก็อันนี้ก็จะเห็นว่ามันหลากสีไหมล่ะตั้งแต่พูดมานี่มันสีอะไรมากแล้ว
1: เยอะมากๆ
0: ใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นวิตามินเบต้าแคโรทีนวิตามิน A เบต้าแคโรทีนแล้วก็วิตามิน C
1: ค่ะ
0: นะคะที่มันจะมาจากผักทีนี้ในสมัยใหม่จะที่บอกแล้วว่ามันมีไฟโตนิวทรีนนะคะไฟโตนิวทรีนเนี่ยมันคือสารต้านอนุมูลอิสระที่มันฤทธิ์แรงกว่าความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้นะคะว่าโลกเราใบเนี้ยเวลาโลกมันเกิดมาใหม่ๆเนี่ยโลกมันเย็นลงเนี่ยพืชมันเกินก่อนสัตว
1: ์ค่ะ
0: พืชต้นไหนก็ตามที่มันยังสามารถดำรงพันธุ์ได้จนถึงทุกวันนี้นะคะแสดงว่าในต้นมันเนี่ยในใบมันเนี่ยมันมีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่แล้วมันต้านแสงอาทิตย
1: ์ค่ะ
0: มันต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันคือการหายใจออกซิเจนเข้าไปเนี่ยการหายใจออกซิเจนเข้าไปก็คือเกิดอนุมูลอิสระนะ
1: อ
0: ย่างเราเนี่ยเกิดอยู่ตลอดเวลาน
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นมันถึงจำเป็นที่จะต้องเอาสารต้านอนุมูลอิสระใส่เข้าไปรวมทั้งไอ้กลุ่มไฟโตนิวทรีนท์อันนี้ด้วยนะคะนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะบอกว่าอย่างนี้ว่าสัตว์เนี่ยที่ดำรงพันธุ์อยู่ได้ทุกวันนี้เนี่ยก็คือกินพืชถ้าเรากินเนื้อสัตว์ก็เท่ากับเรากินอนุมูลอิสระมือสองเนี่ยไม่มีนะ เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีอยู่ในเนื้อสัตว์มันจะอยู่ในผักเท่านั้น
1: คือสัตว์ได้ประโยชน์แต่เราทานเนื้อสัตว์ไม่ได้
0: อย่างวัวเนี่ยอ่ะมันกินหญ้าใช่ไหมคะ มันก็ได้อนุมูลสารต้านอนุมูลอิสระจากหญ้าเนี่ยไปทำให้สุขภาพดี
1: ค่ะ
0: เราก็ไปกินเนื้อมันเราไม่ได้ไม่มีมันไม่สามารถถ่าย
1: ไม่ได้สกัดมาให้เรา
0: ไม่ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเอาเป็น primary source คือกินเป็นมือหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องเริ่มต้นจากผักนะ
1: คะ
0: ผักทุกอย่างมันก็จะมีไฟโตนิวทรีเอนท์ที่ต่างๆกันซึ่งเอาที่เราเห็น
1: ที่เห็นอยู่
0: เนี่ยนะคะผักกวางตุ้ง
1: ค่ะ
0: ผักกวางตุ้งมีสารตัวหนึ่งเขาเรียกว่า N อะซิไตล์ซิสเตอีน
1: ค่ะ
0: N อะซิไตล์ซิสเตอีนเนี่ยเวลาเข้าไปสู่ร่างกายแล้วเนี่ยมันจะเข้าไปเปลี่ยนไปเป็นกลูตาไทโอนรู้จักกลูตาไทโอนมากกล
1: ู
0: ตาไทโอนที่เขาใช้
1: เขาบอกว่าทำให้ขาว
0: นั่นแหละผิวสวยหรือว่าอะไรสวยต่างๆเนี่ยก็คือว่าอันนั้นมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ฤทธิ์แรงมากนะคะแต่ว่ามันไม่สามารถกินเข้าไปได้ไม่มีนะคะกลูตาไทโอนกินไม่มีมีแต่ N อะซิไตล์ซิสเตอีนซึ่งกินเข้าไปแล้วให้ร่างกายเรามันเปลี่ยน
1: มัน
0: เปลี่ยนเอง
1: หลายคนบอกว่าทานกลูต้าละขาวอย่างเงี้ยไม่จริงใช่ไหม
0: ไม่จริงไม่มีมันเข้าไปไม่ได้มันใช้ไม่ได
1: ้
0: มันต้องกินเป็น N อ
1: ะ
0: ซิไตล์ซิสเตอีนแต่ว่าบางผลิตภัณฑ์บางยี่ห้อที่เขาขายอยู่เนี่ยก็คือ N อะซิไตล์ซิสเตอีนแต่เขาดันเรียกว่าก
1: ลูต้าเพราะว่าเป็นที่รู้จัก
0: ก็เป็นที่รู้จักกันมากกว่าใช่มั้ยคะอย่างเนี้ยเป็นต้นมันก็จะทำให้ที่กลูตาไทโอนมันดีกว่านั้นนะคะก็คือว่ามันไปช่วยตับขับสารพิษออกมา
1: อ๋อมีผลอย่างอื่นด้วย
0: มีผลอย่างอื่นซึ่งอันนี้ดีกว่านะคะงั้นก็อย่างกวางตุ้งเนี่ยเขาก็มีอย่างนั้นบรอกโคลี
1: ค่ะ
0: มีเหมือนกัน
1: เป็นพืชสีเขียวอย่างเงี้ยคะ
0: ต้องบอกว่าเป็นพืชตระกูลกะหล่ำ
1: อ๋อค่ะ
0: กะหล่ำดอกกะหล่ำปลีกะหล่ำม่วงอย่างนั้น
1: ก็มี
0: บรอกโคลี
1: ค่ะ
0: กวางตุ้งเป็นกลุ่มเดียวกันหมดพวกนี้จะมีประโยชน์ที่จะทำให้ผิวสวยแต่ว่าสวยเนี่ยมันไม่ใช่สวยเพราะว่าเบต้าแคโรทีนอย่างเดียวมันมี N อะซิไตล์ซิสเตอีนซึ่งจะไปเปลี่ยนเป็นกลูตาไทโอนอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะถ้าสาวๆอยากจะ
1: ผิว
0: สวยใช่ไหมก็กินอย่างนี้ดีกว่าใช่ไหมคะซึ่งก็หมายความว่าเราก็ต้องตั้งใจกินอันนี้เป็นตัวอย่างอันนึงที่เป็นไฟโตนิวทรีเอนท์ที่สำคัญนะคะไฟโตนิวทรีเอนท์เนี่ยมันจะมาจากพืชผักทั้งนั้นนะคะยกตัวอย่างอีกอันนึงที่มีประโยชน์ก็กลุ่มไลโคปีนน
1: ะคะ
0: ไลโคปีนเนี่ยจะอยู่ในมะเขือเทศแตงโมอย่างนี้เป็นต้นแครอทมีบ้าง
1: สีแดงๆส้ม
0: ๆค่ะอันนี้ก็เนื่องจากว่าผิวเราเนี่ยมันผจญกับ
1: มลภาวะเยอะแยะ
0: มลภาวะอัลตราไวโอเลต
1: ค่ะ
0: อันเนี้ยก็จะทำให้ผิวเราสวยเห็นไหมมันว่าด้วยผิวก่อนนะคะส่วนอย่างอื่นเนี่ยแซนทีนซีแซนทีนซึ่งอยู่ในสีเหลืองสีอะไรเนี่ยนะคะก็จะทำให้ตาเราดีเพราะเบต้าแคโรทีนก็คือทำให้เราเนี่ยรับแสงได้คมชัดขึ้นเพราะนั้นตาเราจะดีไปนาน
1: ค่ะ
0: ไอจุดรับแสงอะไรพวกเนี้ยนะคะก็จะคล้ายๆกับว่าทำให้ตาเรา acuity เนี่ยอาการมองเห็นเนี่ยมัน
1: ดีขึ้น
0: ค่อนข้างจะชัดเจนยิ่งขึ้น
1: ค่ะ
0: อะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้สำหรับพริกอ่ะพริกเขาก็มีไฟโตนิวทรีเอนท์ของเขานะพริกเนี่ยมีตัวหนึ่งชื่อแคปไซซิน
1: ค่ะ
0: นะคะแคปไซซินอยู่กับความเผ็ดแล้วมันก็จะอยู่กับไส้พริกเมล็ดเม็ดของพริก
1: แสดงว่ามีในพริกทุกสีใช่ไหม
0: มีในพริกทุกสีแต่ว่าพริกที่มันสีสวยๆอ่ะพริกหวานอ่ะพริกใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันก็เผ็ดน้อยกว่าเพราะฉะนั้นอันนั้นน้อยกว่าพริกขี้หนูพริกขี้หนูนี่มันเผ็ดจัด
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นอันนั้นคือแคปไซซิน
1: ค่ะ
0: นะคะแคปไซซินเนี่ยมีมากๆเลยนะคะต่อความสะอาดของหลอดเลือด
1: อ๋อเหมือนเขาช่วยเข้าไปช่วยล้างเหรอ
0: เข้าไปช่วยล้างวันนี้เขามีงานวิจัยในประเทศไทยนี่แหละ
1: ค่ะ
0: โดยเอาพริกป่นมานะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้กินเนี่ยวันละ2ช้อนชาโอ้ยคนไทยพริกป่น2ช้อนชาสบายมาก
1: ค่ะ
0: 3มื้อนะ
1: ค่ะ
0: คุณกินยังไงก็ได้คือกินเป็นพริกป่นนั่นแหละในก๋วยเตี๋ยวในลาบในอะไรก็แล้วแต่
1: บางคนมื้อเดียวก็ถึงแล้วค่ะสองชั้น
0: อ่ะเออนั่นแหละเพราะว่าความเผ็ดอันนั้นเนี่ยปรากฏว่าทำให้หลอดเลือดสะอาดแล้วมันสามารถป้องกันโรคหัวใจ
1: อั
0: มพาตอย่างเงี้ยได้
1: เขาไปล้างหลอดเลือดช่วยล้างหลอดเลือด
0: อันนี้ก็คือกลุ่มที่เราเรียกว่าไฟโตนิวทรีนจากพริก
1: เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวแล้วบางคนนึกไม่ถึง
0: บางคนยังไม่รู้อ่ะอย่างอื่นอีกนะคะอย่างอื่นอีกก็คือพวก

0: ใบเขียวผ
1: ัก
0: ใบเขียวจริงๆเนี่ย
1: นี่เห็นเยอะ
0: เห็นเยอะ
1: ค่ะ
0: นะคะวิธีเลือกผักใบเขียวเนี่ยสำหรับหมอเนี่ยหมอว่าเอาตาดูอันไหนเขียวกว่านั้นมีประโยชน์กว่า
1: อย่าง
0: เขียวจัดๆอย่าง
1: คะน้าอย่างเง
0: ี้
1: ยค่ะ
0: ไอ้ที่เขียวจัดแล้วก็มีประโยชน์ที่สุดเนี่ยคือใบยอ
1: ใบยอ
0: ใบยอที่เรามาใส่ห่อหมกที
1: ่
0: เรามาแกงกับปลาดุกแล้วเวลาเราเอามาทำอาหารแล้วเนี่ยมันจะมีสีเข้มเขียวเข้มเลยอ
1: ัน
0: น
1: ั้
0: นน
1: ะ
0: ก็คืออันนั้นคือ
1: ที่มี
0: ประโยชน์สุดนะคะแล้วก็ลองลงมาก็เป็นพวกใบยะนางอย
1: ่
0: างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้ามันลองลงมาเป็นผักสลัดเงี้ยมันก็มีประโยชน์น้อยกว่าถ้ามันเป็นผักกาดขาวขาวจั่วเลยก
1: ็
0: ม
1: ัน
0: ก็ไม่มีหรือถ้ามันเป็นมะเขือยาวอย่างเงี้ยข้างนอกมันเป็นสีเขียวมันก็โอเคกว่าแต
1: ่
0: ข้างในมัน
1: ขาว
0: มันก็ไม่มี
1: อ๋อค่ะอ
0: ย่างเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรากินฝรั่งเนี่ยก็อย่าไปปอกเปลือกทิ้งเพราะว่าปอกเสร็จแล้ว
1: ส่วนที่ประโยชน์คือเปลือก
0: ใช่ส่วนนั้นคือส่วนที่เป็นสีเขียวของเขาผ
1: ัก
0: สีเขียวจัดๆที่มันไฟโตนิวทรีนที่มีประโยชน์จริงๆเนี่ยมันกลายเป็นผักไทยยกตัวอย่างเช่นมะระขี้นกไอ้ที่มันเขียวปี๋ๆอย่างงั้นนะคะ
1: ค่ะขยับขยับ
0: ค่ะมันจะช่วยในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในรายที่เป็นเบาหวานหร
1: ื
0: ออย่างผักเสียงดาผักเสียงดาเนี่ยเป็นผักทางเหนือซึ่งเขียวปี๋เลยเนี่ยนะคะก็อันนั้นก็มีสารตัวหนึ่งที่เป็นกลุ่มไฟโตนิวทรีนที่จะทำให้ลดน้ำตาลในเลือดซึ่งอันนี้ญี่ปุ่นไปจดลิขสิทธิ์ไว้แล้วเรียบร้อยเพราะมันวิจัยออกมาแล้ว
1: แต่เป็นผักทางเหนือของไทย
0: เป็นผักทางเหนือนะคะไอ้ที่ญี่ปุ่นเอาไปอีกก็มีก็เครื่องต้มยำของเราข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะเอาละใบมะกรูดสีเขียวข่ากับตะไคร้เนี่ยมันออกทางขาวละ
1: ขาวขาว
0: นะคะมันถึงบอกว่าบางอันมันก็ต้องพูดขาว
1: อ
0: ันเน
1: ี้
0: ยมันจะมีสารไฟโตนิวทรีนกลุ่มหนึ่งที่ป้องกันมะเร็งของหลอดอาหารและมะเร็งของกระเพาะอาหารได้
1: นั่นถือว่าแก้ในจุดเล็กๆในการรับประทานอาหารของเราเองแค่น
0: ี้
1: ป
0: ้
1: องกันได้มะเร็งเลย
0: ทีนี้ที่ถามว่าต้องเท่าไหร
1: ่สัดส่วน
0: ใช่ไหมสัดส่วนเท่าไหร่หมอก็ยังยืนยันว่าเอ้าเราดูผักโดยรวมซ
1: ึ่
0: งถ้าเอาตามองค์การอนามัยโลกก็คือครึ่งกิโลนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราจะเอาไปต้านสมมติว่าเนี่ยขาตะไคร้ใบมะกรูดเนี่ยเราจะเอาไปต้านมะเร็งของเราเนี่ยแค่น้ำต้มยำมันคงไม่พ
1: อ
0: แต่เท่าไหร่เนี่ยมันเหมือนกับว่าบางทีคนก็บอกไม่ได้คือนักวิชาการก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่าจะต้องกินเยอะขนาดไหน
1: ค่ะ
0: นะคะก็เอาเป็นว่าอะไรบางอย่างที่เรากินเป็นอาหารได้แล้วเรายังอร่อยกับมันอยู
1: ่
0: กินไปให้รู้ว่ามันมีประโยชน์อย่างนั้น
1: แต่ที่พอดีกับร่างกายเรา
0: ให้อย่างเนี้ยนะคะสมมติมะระขี้นกอย่างที่พ
1: ู
0: ดไปตะกี้นี้เนี่ยถ้าจะเอามาลดน้ำตาลในเลือดเนี่ยควบคุมให้มันอยู่ได้ดีๆเนี่ยเขาบอกหนึ่งกำมือของมะระขี้นกควักเอาไส้มันออกเอาแกนกลางมันออกเอาแต่เนื้อมันมาแล้วก็คั้นเอาแต่น้ำแล้วดื่มอันนั้นนะคะมันก็จะมีกลุ่มไฟเรนที่ไปลดระดับน้ำตาลในเลือดน
1: ั่
0: นแหละค
1: ่
0: ะก็หนึ่งกำมือ
1: ค่ะเราพูดมาถึงประโยชน์ของผักผลไม้หลากสีแล้วอยากรู้ว่ามีข้อพึงระวังในการรับประทานไหมคะ
0: หมอว่ามันไม่น่าจะมีอะไรที่ต้องระวังอีกแล้วนะคะเพราะว่าโดยชนิดของมันเนี่ยบรรพบุรุษของเราคล้ายๆกับว่ากลั่นกรองให้เสร็จแล้วอะไรที่กินไม่ได้คือกินไม่ได้ไอ้อย่างใบนี่กินไม่ได้ไอ้อย่างใบนี่กินได้นะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงผักที่เราห่วงกันมากก็คือเรื่องของสารเคมีที่มันติดมา
1: ความสะอาดของผัก
0: เป็นยาฆ่าแมลง
1: ค่ะ
0: เป็นอะไรที่เขาพ่นแล้วมันติดมานะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะกินผักให้เหมือนกับสบายใจก็ควรจะต้องเลือกผักปลอดสารพิษผักปลอดสารพิษเนี่ยในท้องตลาดมีเยอะแยะไปหมดแล้วแต่ว่าคุณจะเลือกอันไหนนะคะในซูเปอร์มาร์เก็ตมีหลายเกรดนะคะแล้วก็มันก็ย่อมต้องแพงกว่าผักที่ปลูกโดยใช้ปุ๋ยเร่งหรือว่าใช้สารเคมีอย่างอื่นเพราะว่าผักปลอดสารพิษเนี่ยมันจะแกร่งกว่าต้นมันจะเล็กกว่า
1: ค่ะ
0: นะคะจะเอาให้แน่เนี่ยมันคงต้องปลูกผักกินเองอย่างเชียงใหม่เนี่ยนะคะอย่างเชียงใหม่เนี่ยก็เป็นเมืองที่ค่อนข้างน่ารักเขาก็จะรณรงค์ให้วิถีเกษตรอินทรีย์เหล่านี้ให้มันอยู่ในบ้านอยู่ในชุมชนเพ
1: ื่
0: อที่คนจะได้บริโภคผักได้อย่างปลอดภัย ม
1: ัน
0: ก็เหมือนกับว่ามันปลอดภัยกว่าที
1: ่
0: จะไปซื้อผักตลาดมากินแต่อย่างไรก็ตามการบอกว่าผักเนี่ยมียาฆ่าแมลงเราก็ไม่กินผักอันนั้นเป็นข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้นนะคะเพราะว่าคุณมีวิธีล้างผักตั้งเยอะตั้งแย
1: ะ
0: ยกตัวอย่างเช่นใช้ผงถ่านล้างผักซึ่งมันเป็นผง

0: านกำมันเป็น activated charcoal เอาไปแช่มันก็จะดูดเอาอะไรที่ติดมาใบผักทิ้งไปบ้าง มันก็ออกไปบ้างไม่ถึงก็หมดหรอกนะคะมันจะมีน้ำยาล้างผักนะคะ
1: เคยเห
0: ็
1: น
0: ในซูเปอร์มาร์เก็ตที่ขายนะคะหรือไม่งั้นก็ใช้ผงฟูโซดาอะไรเงี้ยผงโซดาแล้วน่ะแล้วก็น้ำส้มสายชูอย่างเงี้ยเป็นต้น
1: คือมีวิธีช่วยให้ผักสะอาด
0: ม
1: ัน
0: ม
1: ี
0: ว
1: ิ
0: ธีที่จะทำให้ผักสะอาดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเราไม่ไว้ใจก็ควรจะต้องล้างแต่ถ้าเราปลูกเองหรือว่าเราซื้อผักจากแหล่งเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันก็จะกินผักได้ปลอดภัยกว่า
1: อืมค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเราก็จะเห็นนะคะว่าประโยชน์ของพืชผักเนี่ยเยอะมากๆเลยยังไงวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยที่มาให้ความรู้ขอบคุณมากค่ะและต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆด้วยนะคะศูนย์ธรรมชาติบำบัดบัลลวีค่ะสำหรับวันนี้หงและคุณหมอขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับขอนำคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการที่เป็นความภาคภูมิใจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย This is See You on the Road Season 2และเราอยู่ในรอบกรุงเทพมหานครครับเราจะเฟ้นหาอีก1ทีมเพื่อเข้าสู่รอบ5ทีมสุดท้ายนะครับและดูว่าใครจะได้เป็นตัวแทนกรุงเทพขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆโรงเรียนอมาตยกุลและโรงเรียนเทพศิรินทร์เรามีน้องพันช์น้องมุกและก็น้องบอส Is there anything that you guys at Amatiyakun would like to tell your friends from Tep Sirin?
1: เรามาอยากเป็นมิตร
0: เรามาอย่างเป็นมิตรนะฮะแต่ดูสีหน้าและท่าทางเป็นมิตรมากโอเคน้องๆเทพสุรินทร์นะครับมีน้องพีชน้องนาซาแล้วก็น้องตงอะน้องตงและชาวคณะนะฮะลูกแม่ลำเพยทั้ง3อยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆอมาตยกุลครับ
2: ปิดไวเลสไปเลยก็ได้นะไม่ต้องแข่งหรอกยังไงก็รู้ว่าใครชนะ
0: โอเคทีนี้เราจะขออนุญาตนะที่จะพาน้องๆทั้ง2ทีมและคุณผู้ชมนะฮะไปดูดีกว่าว่าเกมเนี้ยเขาเล่นกันยังไง Here are the rules of the gameโอ้โหข่มขู่กันขนาดนี้จะแพ้ไม่ได้แล้วนะครับน้องนาซาและทั้ง2ทีมจะต้องมาแข่งขันกันทั้งหมด3เกมมูลค่า100 200และ300คะแนนตามลำดับและแน่นอนเกมแรกก็คือการตอบคำถามจาก BTR
3: Is it annoying when you have a car accident during rush hour and you have to wait for the insurer to arrive
4: But these days, we have something to help us with this problem. It's a popular app that's won many awards, from ASEAN ICT Award 2013 and Digital Winners of DTAC Accelerate 2014 too. Let's go have a look at this app. When you have a car accident or your car breaks down, you can use the ClaimD app, which is supported by July Innovation Hub, to immediately send information to your car insurance company without having to wait for a representative to arrive. All you and the third party have to do is shake your mobile phones in order for the system to approve your insurance claim. The app can also examine your car's condition. If you want to change your insurer, you can examine your own car with the app to get the best coverage possible for your car.In the case of an accident with no third-party involvement, you can take a picture of the damages yourself and immediately send them for claim approval. You can also make an appointment with an automobile repair shop.
5: This app is a startup business that is currently very popular and being continually developed.
0: The question is, which service does the application not provide?A. Facilitating claim approvals for accidents with no third-party involvement. B. Examining the condition of the car for insurance claim. C. Reporting accidents to the police. Or D. Making appointments with automobile repair shops. พร้อมนะครับน้องๆ C. You. น้องๆเทพสุรินทร์ครับตอบว่า
6: C ครับ reporting accident to the police
0: Your answer Correct ClaimD application นั้นจะช่วยเราได้ทั้งหมดที่เอ่ยมายกเว้นข้อเดียวคือการส่งข้อมูลไปยังตำรวจบอกว่าช่วยมาหน่อยเร็ว All right Moving on to our second game มูลค่า200คะแนน worth 200 points The game is called Who What or WhereThe following are the characteristics of which disease? In Thailand, for every 100,000 people, there are 425 people who suffer from this disease. Many of them are from the central region of Thailand. Clue number two, this disease can affect people of all races. Men are 1.5 times more likely to get it.And 1% of the people aged 60 and above has it. Clue number three, the disease can be caused by chromosomal abnormalities, and can be transmitted to the offspring. Factors that may increase the risk of this disease include history of head injury, exposure to insecticides, consumption of well water, or having a family history of this disease. Clue number four. It is a neurodegenerative disorder that leads to the decrease in the neurotransmitter dopamine. And the last clue, symptoms of this disease often include muscle stiffness, slowed movement, tremor, and impaired posture. Got loud up. Your answer. Parkinson's or Parkinson's disease. Is correct.
2: Oh my god.
0: นะคีย์เวิร์ดคืออะไร
2: decrease ไอตัวโดปามีนนะครับ
0: ว่าได้คำใบ้ข้อ4เลยนะเทพศิรินได้ไปอีก200เป็น300คะแนนแต่น้องๆอันมาทีคุณยังไม่ต้องกังวลเพราะอะไร The next game is worth 300 points so that means if you nail this oneก็จะเสมอกันที่300ต่อ300และนั่นค่อยมาวัดกันอีกทีนะครับว่าซันเดธนั้นใครจะอยู่ใครจะไปสักครู่เดียวครับ
7: สถาบันภาษาไทยสิรินธรโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับการทดสอบระดับภาษาไทยแก่ผู้สนใจและชาวต่างชาติเพื่อนำผลไปใช้ยืนยันศึกษาต่อรวมพัฒนาทักษะภาษาไทยไปพร้อมกันกับเราได้แล้ววันนี้

0: Welcome back to See You on the Road Season 2เกมที่เราจะได้ดังต่อไปนี้ครับมีมูลค่าถึง300คะแนนแต่ว่าเราต้องผ่านกระบวนการ Random เชิญครับTrue or false? The one word that I'm going to give both teams for them to decide which of their members will represent the whole team. That word is Asia. น้องๆอมาติยากุลครับส่งใครเข้าประกวดลูกน้องพันช์ All right. เทพศิรินทร์เป่ายิงชุบเยี่ยมเพราะตัวแทนคือ
1: นาซา
0: หมวดหมู่ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวครับสำหรับคำใบ้ว่า Asia และน้องพันกับน้องนาซาจะต้องมาสลับกันตอบคำถามทั้งหมด10ข้อข้อละ3วินาทีไปดูกันครับว่าทั้ง2คนจะรู้เรื่องรอบเอเชียขนาดไหน The following statements about Asia are true or false. Are you ready?
2: Yes.
0: Let's go. It's the largest continent on the planet.
2: Yes.
1: False.
0: There are 48 countries in Asia, not including dependent territories or areas of special sovereignty.
1: True.
2: True.
0: Slovakia is in Asia.
2: No. False.
1: True.
0: The southernmost point of Asia is at Pamana Island, Indonesia.
1: False.
2: True.
0: The largest lake in Asia is the Dead Sea.
2: False.
1: False.
0: The longest river in Asia is the Yangtze River.
1: True.
2: True.
0: The largest island in Asia is Borneo.
2: False.
1: False.
0: The highest mountain in Asia is the Everest.
1: False.
2: False.
0: Luang Prabang Range straddles Thailand and Myanmar.
2: False.
1: False.
0: Indonesia has the highest number of islands in Asia.
1: True.
2: True.
0: และผลคะแนนอยู่ในมือพี่เต้แล้วครับตอนนี้มีโรงเรียนหนึ่งที่ได้ไป7จาก10อีกโรงเรียนหนึ่งได้ไป5จาก10และโรงเรียนที่ได้300คะแนนได้แก่อมาตยกุลครับสโลวาเกียอยู่ยุโรปวันนี้เอเชียถามว่าทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุด the largest lake in Asia เดซีป่ะ
3: ไม่รู้
4: ที่เข้มที
0: ่
4: ส
0: ุ
4: ด
0: เดซีเข้มสุดลูกแต่ถ้าใหญ่สุดต้องทะเลสาบแคสเปียน
3: อ๋อที่นั่นน่ะ
0: highest mountain in Asia นี่คือเอเวอเรสต์มั้ยมันสูงที่สุดในโลกมั้ยมันสูงที่สุดในโลกก็ต้องสูงที่สุดในเอเชียมั้ยใช่มั้ยสูงที่สุดในโลกอยู่แล้วก็ต้องสูงสุดในเอเชียแล้วก็ถามว่าหลวงพระบาง range หรือว่าหลวงพระบาง mountain range เนี่ย straddles ประเทศไทยกับเมียนมาใช่ไม่ใช่ไทยลาวสิครับแล้วก็ถามว่าประเทศที่มีเกาะมากที่สุดแน่นอนครับอินโดนีเซีย 17,508 เกาะนั่นเองนะครับช่วงนี้เราเข้าสู่ช่วงของ sudden death which British singer was invited to sing atThe 2018 World Cup opening ceremony. Is it A. Jesse J. B. Robbie Williams. C. Chris Martin. Or D. Adele. อมาติยากุลกดแล้ว Your first answer is
4: ใช่ B. Robbie Williams.
0: Robbie Williams นั้นเป็นคำตอบที่ขอเสียงปรบมือกำลังใจให้กับอมาตยากรช่วงนี้ขออนุญาตนะครับพาน้องๆโรงเรียนอมาตยากุลและอีก4โรงเรียนที่เข้ารอบไปก่อนหน้านี้เข้าสู่รอบ Final 5กับการแข่งขันเกมที่มีชื่อว่า Think Fast และโรงเรียนแรกที่จะมาเล่นเกม Think Fast กับเราก็คือน้องๆจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา You guys ready?
5: Yes.
0: All right. Name the island countriesThat are sovereign states. Begin.
5: New Zealand.
2: Haiti.
6: Indonesia.
5: Tahiti.
2: Maldives.
4: Peru.
5: Perth.
2: Greenland.
7: Norway.
2: Perth.
5: Perth.
2: Pass. Hawaii.
6: Tonga.
2: Jamaica.
5: Pass.
2: Fiji. Philippines.
6: Madagascar.
4: Thailand.
6: Papua New Guinea.
2: Phuket.
0: หมดเวลาก่อนอื่นเลยโจทย์เนี่ยเอาจริงคือ if you can't translate it or interpret it it's gonna be very difficult because in order to be a state คือรัฐเนี่ยสี่องค์ประกอบที่ต้องมีคือดินแดนประชากรรัฐบาลและที่สำคัญคือ sovereignty อำนาจอธิปไตยแปลว่ารัฐบาลซึ่งจะมาจากรูปแบบไหนก็แล้วแต่เพราะฉะนั้น sovereign state นี่ชัดเลยมีคนตอบภูเก็ตมานะฮะไม่ได้นะแจ๊ะ alright so โรงเรียนแรกที่จะได้เข้าสู่รอบต่อไปคือเตรียมอุดมครับโรงเรียนต่อไปคือราชินีบนครับ congratulations ladies next in line isThe school that I'm about to mention. Yeah, I'm going to read out. A big congratulations to our fourth and last school proceeding to the final four for the Bangkok round. สาธิตจุฬาครับ ขอเสียบมือเป็นกำลังใจให้น้องๆสาธิตพัฒนาด้วยครับ สองโรงเรียนแรกนะครับที่จะได้ขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและราชินีบอลอะไรโปเต้ซีซ่าและอ๋องนะครับมีอะไรอยากจะบอกสามสาวจากราชินีบอลครับ
7: ราชินีบอลครับเงินเฟ้อแก้ด้วยนโยบายการคลังเธอทำหัวใจฉันพังแก้ด้วยนโยบายอะไรครับ
0: อย่าไปไว้ใจผู้ผู้ชายเนี่ยจริงๆนะน้องอุ้มน้องกระติ๊ดและน้องเต๋าเป่ามีอะไรที่อยากจะบอกหนุ่มๆจากเตรียมอุดมไหมครับ
8: ถึงพวกเธอจะเป็นเตรียมอุดมแต่พวกเราก็เตรียมมาดีนะคะ
0: โอเคเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มกันที่ VTR ก่อนเลยครับ
2: I have an earache runny nose swollen nose sneezing and can't breathe properly my doctor says these are symptoms of allergic rhinitis it's a torture for me every time the weather changes and the medication is so expensive can anybody out there help me
9: today pharmaceutical spending is one of the major spending in the Thai public health systemMore than half of the spending compromises expensive medicines that must be imported. In order to provide people with greater access to medicines, the Government Pharmaceutical Organization is working with Chulalongkorn University to develop new pharmaceutical products. In the initial phase, we will focus on developing new pharmaceutical products from previously approved or registered drug substances. This approach will take relatively much shorter development time.And is less costly when comparing to developing new drug products from new drug substances, and therefore providing patients an access to the needed medicines with a reasonable cost and timeline. The first project is the production of nasal sprays, which have never been produced in Thailand before. They're used to treat patients with allergies and any nasal conditions, such as nasal irritation and inflammation,sneezing, runny nose, and nasal congestion due to seasonal allergies, and rhinitis due to chronic allergies.
10: The collaboration will help elevate daily research to international level. More importantly, it will help people access to affordable and quality medicine. Also, the research will benefit Thai economy by reducing imported medicine. In the future, we also hope thatThailand will be able to develop new medicine for export.
0: The newly invented nasal spray is suitable for patients with which illness? A. Allergic rhinitis. B. Bronchitis. C. Respiratory infection. D. Asthma. On that. C. U.เตรียมอุดมศึกษาได้ไปครับ
5: The answer is A. Allergic rhinitis.
0: ตอบข้อ A. Correct. แล้วมันคืออะไร Allergic rhinitis นี่คืออะไร
5: The root rhinite it means related to the nose. And I guess that it's rhinitis.Because nasal spray is injected in the nose
0: right.
5: nasal cavity
0: ใช่ใช่ nasal spray ใช่ไหมฮะ yeah. ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนในจมูกอะเป็นช่องในจมูกนะฮะ200คะแนนต่อไปจะมาจากเกม Who What or Where The question is the following are the characteristics of which organ Number one if you're healthyThis organ can be donated. Clue number two. The name of this organ appears in the title of a romantic Japanese film based on a novel. What is it? Your answer is
5: liver.
0: เป็นคำตอบที่มือก็จ่อต่อตรงนั้น Everybody's hands on their buttons. Your answer.Is incorrect. เตรียมอุดมได้กด3ครับ
5: Pancreas
0: ซึ่งก็คือ
5: ตับอ่อน
0: ตับอ่อน Your answer Correct เขาบอกอย่างนี้The name of the organ appears in the title of a romantic Japanese film based on a novel by Yoru Sumino. Clue ข้อที่3คือ This organ is located in the abdomen and is part of the digestive system. ระบบย่อยอาหารก็มานะครับ It is divided into four parts, the head, the neck, the body, and the tail. If this organ is infected and does not receive proper treatment, it may lead to other conditions and diseases such asdiabetes and cancer the last clue the organ's main function หลักๆเลยตับอ่อนมีหน้าที
5: ่ produce the juice
0: produce the juice นะเป็นน้ำผลไม้อะไรบางอย
5: ่
0: าง
5: No,
0: it's enzyme
5: yes
0: okay ทีนี้น้องๆเตรียมอุดม you guys have 300 points ช่วงนี้พักสักครู่เดียวก่อนครับเดี๋ยวกลับมาThis is a time where we have to random. จะต้องสุ่มครับว่า1ใน3เกมไหนที่น้องๆทั้ง2ทีมนี้จะใช้ในการแข่งขันลอจิกครับ At a football field, four mothers bring children to play football. The four boys are 1, 2, 3 and 4.Years old and have 1, 2, 3, and 4 footballs. We don't know the number of footballs each boy has. We know the following. Boy A has more footballs than his age. Boy B is older than boy C. One boy has the same number of footballs as his age. Boy D has fewer footballs than boy B. The boy who's 3 years oldHas 2 footballs. Boy D is the youngest. How old are boys A, B, C, and D? And how many footballs does each of the boys have? เริ่มครับข้อนี้น้องๆต้องหาว่าเด็กๆทั้ง4คนมีลูกบอลคนละกี่ลูกคุณผู้ชมพอจะรู้คำตอบไหมครับไปชมกันเลยดีกว่าเรียนมาดูมาศึกษาว่ามา
5: A is a 2 years old boy and has 4 footballsB is 4 years old and has 3 football. C is 3 years old and has 2 football. And D is 1 year old and has 1 football.
0: และนั่นเป็นคำตอบที่ Correct!
6: เริ่มขีดก็คือ D เป็น the youngest ก็คือ D ต้องมีอายุ1ขวบต่อมาก็คือ
11: the boy who's...
6: ก็คือคนที่อายุ3ขวบต้องมีลูกบอล2ลูกก็จะโยง3กับ2เข้าด้วยกัน พอ D มีลูกบอลน้อยกว่า B
11: ครับ
6: คือตอนแรกก็ยังไม่รู้ว่า B มีเท่าไหร่แต่ว่าก็ลองให้ D เป็น1ก่อน
7: ถ้า A เป็น3นะฮะ A จะต้องมีฟุตบอล2ซึ่งก็จะผิด
11: ก็จะผิดเพราะว่าทำไมถึงผิดเพราะว่าม
7: ัน
12: 3ต้องม
6: ี2
7: 3ต้องมีลูกบอลมากกว่า
11: ไอเด็ก3ขวบมีไปละ
7: แต่ถ้าเป็น4เนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรที่มากกว่า
6: เพราะว่า4มากที่สุดแล้ว
7: เพราะ4มากที่สุด
11: ในเงื่อนไขว่ามันไม่ขโมยลูกบอลจาก3ข้างๆมานะครับ
7: ฉะนั้น A ก็จะต้องเป็น
6: 2ขวบ
7: 2ขวบแน่นอน
11: ฟัน A ไปเรียบร้อยแล้ว1อ่ะ
6: ครับทีนี้ก็พอทั้งหมดที่พูดมาวางด้วยกันก็ได้แบบนี
11: ้ถูกต้องจัดไปขออนุญาตนะฮะมาพูดคุยกับสาวๆราชินีบนกันสักนิดนึงนะฮะมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆเตรียมอุดม
13: Good luck at your finals competing
11: โอเคขอเสียงปรบมือกำลังใจให้น้องๆราชินีบนด้วยครับขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้น้องๆเตรียมอุดมด้วยครับและหมดเวลาสำหรับรายการ See You on the Road Season 2ของเราในวันนี้แล้วนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
14: The hacker can hack your IoT devices so when the police trace back they don't know where is the trafficor the attack came from, close to our daily life, and they can gain the privacy information. So it's a kind of the international concerns now.

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับสัปดาห์นี้ก็จะมีความท้าทายน้องๆในการใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นนะครับกับลูกทัวร์ของเราซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าต้องย้อนสัปดาห์ก่อนหน้าก่อนก็เป็นลูกทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์เป็นไงกับทัวร์กรุ๊ปนี้ครับแก๊งเพื่อนอินเตอร์ของเรา
1: ก็ที่เราสนุกมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราได้ใช้คำศัพท์ที่ไม่เคยใช้นะเป็นคำศัพท์เหมือนคำสแลงคำที่พูดกันแบบวัยรุ่นเลยอะค่ะแล้วด้วยความที่แบบไว้ใกล้กันก็กล้าพูดมากขึ้นทำให้แบบเราสนิทกันมากขึ้นแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษได้มากขึ้นค่ะ
0: โอ้แล้วบรรยากาศเกมการเล่นการแข่งขันของเราเป็นไงฮะ
2: ก็เราก็ได้ใช้สมองในการวางแผนในการพูดภาษาอังกฤษ
3: ใช้สมองไปแล้วนะ
0: วางแผนนะวางแผน
2: ก็พวกเพนบอลแล้วก็คาบัมอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นเกมทายสับตอนกลางคืน
0: ซึ่ง
2: ผมก็ไม่แพ้นะ
0: นี
3: ่แต่ก็ไม่ชนะ
0: ไม่ธรรมดาสิไม่ชนะเลย
2: ก็เกือบแพ
3: ้แล้วภาษาอังกฤษเป็นไงบ้างรู้สึกเกิดการพัฒนาขึ้นไหม
1: เหมือนทริปนี้ทำให้กล้ามากขึ้นค่ะเพราะว่าเราได้รับแรงบันดาลใจมาจากเขาอีกทีนึง
3: ว
0: ่
1: าเขามาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักเหมือนบ้านเราค่ะ
0: คือภาษาบ้านเขาก็มีของภาษาของเขาเอง
1: เขามาจากฝรั่งเศสยูเครน
3: รัสเซีย
1: รัสเซียอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีมากก็เลยเหมือนทำให้เราแบบอยากทำได้เหมือนเขาบ้าง
3: เป็น inspiration ค่ะ
0: โอ้ inspiration
3: เป็นแรงบันดาลใจใช่ไหมลูกนะ
0: แล้วพอเรามีแรงบันดาลใจอยากจะทำได้แบบเขาแล้วเราทำได้แบบเขาไหมครับ
4: เราก็ทำได้ครับผมเราก็พยายามแลกเปลี่ยนกันไปเวลาเขาพูดมาเราก็พยายามเข้าใจเขาครับผมแล้วก็มันแตกต่างกันนิดนึงคือของเขาอาจจะมีเป็นแอคเซนต์ของเขาคือเป็นสำเนียงของเขาที่แตกต่างกันออกไป
0: เอาละครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นการพัฒนาภาษาอังกฤษของน้องอีกรูปแบบนึงความท้าทายจะมีมากขึ้นเพราะว่าเราจะให้ความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น
3: More fun
0: และจะมีความยากยิ่งขึ้นด้วย
3: More difficult
0: โอ้โหเพราะนี่จะเป็นภารกิจใหม่สำหรับน้องนะครับนั่นคือเกมออนทัวร์กับลูกทัวร์เจ้าเจมส์แล้วกันนะสวัสดีค่ะแนะนำตัวกันหน่อยสิใครเป็นใครอะไรยังไงพวกเรา
1: โอเค my name is Sun 15 years old nice to meet you
2: my name is Sam 14 years old nice to meet you
0: yeah
5: I'm 16 years old. I'm from southern part of Thailand.
6: Hello, my name is Tai. I'm from Central Region. I'm 16 years old. Nice to meet you guys. Yeah.
0: Could you please introduce yourself to our children?
7: Hello. Nice meeting you. My name is Mai.
8: ครั้งญี่ปุ่นครั้งแรกใช่ไหมคะไมจังก็จะสวยเขาจะแบบแต่งตามาเต็มทำผมอย่างเงี้ยค่ะมาสวยเลยยูกิก็จะแบบตาโตๆน่ารักอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็แบบใสๆคนละแบบ
7: I'm Yuki I'm from Osaka Japan Nice to meet you
9: My name is Yuji
1: Yuji
9: I'm from Nagoya
0: Nagoya
9: Nice to meet you
8: ยูจิก็ตอนแรกหนูคิดว่าเขาเป็นยากุซ่าคือเขามาแบบตาดำๆนิดนึงแล้วตาเขาแบบตาชั้นเดียวตาแบบเคิร์มๆฟินๆ นิดนึงส่วนผมก็จะแบบตั้งๆครั้งแรกอะไรเงี้ยหนูก็นึกว่าแบบเป็นยากุซ่า
10: My name is Shogo
0: Shogo
10: Hi Aomori I Aomori Aomori
8: โหยเขาเข้ามาแบบอะไรเงี้ยแบบทำให้คือคืนมากค่ะไม่คิดว่าเขาจะแบบสนุกสนานขนาดนี
0: ้ไ

0: จะสนุกสนานคลื่นเคลงมากๆเพราะว่าเราจะมีเกมออนทัวร์เพื่อให้เล่นกิจกรรมกันสนุกสนานตลอดทั้งทริปเลยทีเดียวนะฮะพร้อมหรือยัง
1: พร้อม
0: Are you ready
1: Yeah
0: Let's go
2: ทัวร์ทริปใหม่กันแล้วด้วยโจทย์ภารกิจเกมออนทัวร์กับลูกทัวร์เจ๊ปันนี

0: ี
1: มช
0: ื่ออะไรนะที่มันเป็นการ์ตูนเน
1: ี่
0: ย
1: ชิงคังเซน
0: yes ใช่แล้วมันก็ very fast Have you ever been to Amphoa the place we gonna go Amphoa really
2: เอาเกิดอะไรขึ้นล่ะครับเนี่ยน้องแป้ง
3: แย่แล้วค่ะทุกคนเราต้องไปผ่าน
2: แบบนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า unexpected situation แปลว่าเหตุการณ์ไม่คาดคิดแล้วลูกทัวร์เจแปนของเราจะรู้สึกยังไงกันบ้างล่ะครับไกด์เด็ก
0: ตอนนี้คนญี่ปุ่นทัวร์ของเรากำลังแตกตื่นมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาตกใจว่ามันเป็นปัญหาใหญ่
2: หลังจากรางรถไฟใช้งานได้ไกด์เด็กพร้อมลูกทัวร์ก็สามารถเดินทางมาถึงตลาดแม่กลองได้สำเร็จเรียกว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ตรงกับสำนวนของภาษาอังกฤษที่เรียกว่า keep on track การมุ่งมั่นให้เป็นไปตามแผนแม้จะเกิดอุปสรรคขึ้นก็ตามและคำว่า track เมื่อทำหน้าที่เป็นนาวจะแปลว่ารางรถไฟนั่นเองครับ
4: และตอนนี้เรามาอยู่ที่ตลาดที่คลาสสิกที่สุดในประเทศไทยนะครับตลาดร่มหุบที่แม่กลองนะฮะแล้วเราจะเล่นเกมแรกกันเลยครับกับเกมที่มีชื่อว่า
3: หนูมาเก็บพันติง
4: ตามล่าของในตลาดส
2: ดไม่ยากเลยครับกับโจทย์เกม The Market Hunting ไกด์เด็กใบลูกทัวร์หาแต่การสื่อสารระหว่างไกด์เด็กและลูกทัวร์ชาวเจแปนจะผ่านไปอย่างราบรื่นหรือไม่มาช่วยกันลุ้นเอาใจช่วยไกด์เด็กและลูกทัวร์ของเราไปพร้อมๆกันเลยครับ
4: และของชิ้นแรกที่เราจะให้ทายนะครับและของชิ้นนี้คือตึ้งอะไรดีอะไรดีพร้อมไหมปึ๊บ
5: พร้อม
4: เรียบร้อย just one minute 1 นาทีครับถ้าพร้อมแล้วเชิญ
6: it seems to be the ball and have a red color when you taste it it will be bad smell okay
4: bad smell bad smell red ball red color
6: red color like a ball small no it's some kind of herb
4: Some
6: small ball, okay. Very small, but it's not a fruit. Okay, a lead. It have a root.
4: Ah. Go. This way to the market.
6: ความยากในการทำกิจกรรมชิ้นนี้เป็นการสื่อสารนี่แหละครับอย่างเช่นภารกิจแรกที่ให้ไปหาของในตลาดครับเขาก็เข้าใจในส่วนของเขาแล้วก็ไปปรึกษากับคนญี่ปุ่นด้วยกันในภาษาของเขาผมก็ไม่รู้แต่ว่าผมก็พยายามเล่าอ้อมๆไปเรื่อยๆ
7: เอ๊ะ It's not dry fruit
8: これかな
7: でもこれは I think vegetable
2: เกิดอาการลังเลซะแล้วสิครับลูกทัวร์น้องเปรมของเราซึ่งอาการลังเลเนี่ยภาษาอังกฤษก็คือคำว่า uncertain นั่นเองครับแล้วแบบนี้จะได้หอมแดงหรืออะไรกลับออกมาให้น้องเปรมล่ะครับคุณผู้ชม
8: เอ๊ะどうしようこれでいいやもう
7: can I buy this
1: หอมแดง
4: และของที่ซื้อมาคือชิ้นนี้ครับมันคือหอมแดงสิ่งที่น้องแปรอธิบายไปคือสิ่งนี้ครับหอมแดงและโจทย์ของน้องตุนครับและของชิ้นนี้ครับมันคือ this one
0: พอเปิดออกมาเป็นปลาทูแล้วหนูก็แบบปลาทูแล้วจะบอกยังไงแล้วเขาเป็นญี่ปุ่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะรู้เปล่าว่ามันเป็นปลาทูนะอย่างเงี้ยหนูก็เลยอธิบายไปว่าเนี่ยเป็นปลาตัวเล็กๆนะไม่ใหญ่มาก
7: not too large but small like yeah and it's usually on the king
2: it's usually on the king

0: สงสารลูกทัวร์จริงๆครับเพลงภาษาอังกฤษก็คือ fish basket นั่นเองครับ
1: and Thai people like to eat it is it a fish
2: oh fish
1: yeah
3: fish
1: and
3: 10
1: and not
3: 9
1: not large
3: 8
1: more
3: 7 6
1: yeah and
3: Thai
1: and they love to
3: 4
1: and they love to
3: 3
1: sell on the
3: 2
1: box.
3: Okay.
1: 1 yeah sell for box เนี่ยเขาเป็นนักท่องเที่ยวมาใหม่แล้วเขาเป็นญี่ปุ่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะรู้เปล่าว่ามันเป็นปลาทูนะอย่างเงี้ยถ้าไม่รู้ก็ไปถามแม่ค้าดูว่าแบบคนไทยชอบกินนะอะไรเงี้ย
0: แหมพอจะเดาได้ไหมครับนี่ลูกทัวร์ของเราแล้วก็มาเดินป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนอยู่แถวๆปูซะด้วยสิแต่ก็ไม่แน่ใจครับว่าปลาที่เห็นจะใช่ปลาที่น้องตุนใบว่ามันอยู่ในเข่งหรือเปล่าตัวนี
3: ้ What do we call this
4: so fish
3: fish
4: yeah
3: และคำใบมีผลเลยนะครับบอกว่าคนไทยชอบมันนะฮะและคำตอบคือปลาทู
1: การใช้ภาษาครั้งนี้ค่ะสนุกที่สุดเพราะว่าที่แล้วๆมาเราเจอเจ้าของภาษาจริงๆที่เขาพูดภาษาอังกฤษเก่งอะค่ะพอมาเป็นครั้งนี้ญี่ปุ่นเขาก็เหมือนไม่ค่อยจะเข้าใจแล้วเขาก็พูดกับเราไม่ค่อยได้ดังนั้นก็เลยใช้ภาษาท่าด้วยหนูคิดว่าครั้งนี้สนุกดีค่ะแล้วเขาก็หาได้คือเก่งมาก
3: จบ
5: ใ
3: ช่ใช
5: ่โอเค
3: แป๊บนึงหนึ่งนาทีครับ
5: โอเค
3: สิ่งที่จะให้หานะครับไม่ยากไม่เย็นครับมันคือของสิ่งนี้ครับปึ้ง
6: ตั้งแต่ตอนแรกเปิดมาหนูว่าดูภาพไม่ออกหนูแบบอะไรปลากระป๋องอะไรอย่างงี้แล้วแบบเหมือนที่บอกก็ไปให้ว่าปลาร้าหนูแบบเอาแล้วไงปลาร้าไง
7: โอเค it's a fish and
5: fish
7: and we love to eat with ส้มตำ
5: ส้มตำ
7: ส้มตำ eat with ส้มตำ
3: you know ส้มตำ
7: fish that eat with ส้มตำ and it's very smelly smell smell smellyTaste not good.
3: Hey, Thai people love
5: Som-tam.
3: it.
7: But people, but Thai people love to eat with som tam.
5: Yeah, fish.
7: Fish. Fish. Eat with som tam. Min.
5: Yeah.
3: 10, 9, 8,
7: eat with som tam.
3: 7,
5: som tam.
7: 6,
3: 5,
5: 4,
3: 3,
5: fish.
3: 2,
5: fish.
3: 1, done. Thumbs up.
5: Okay.
3: You know what it is?
5: Fish. Sometimes.
3: Smell bad?
5: Smell, yeah.
3: Ready? Set, go! เชิญครับไปแล้วครับ
6: ชอบที่สุดคือชอบเขาตลกมากอะเห็นหน้าก็ตลกคือเขาภาษาอังกฤษเขาก็ไม่ได้ดีเลยนะเขาเป็นคนที่แบบภาษาอังกฤษเขาไม่ค่อยแข็งแรงแต่เหมือนแบบเขาพยายามช่วยสมมติว่าหนูแบบอธิบายคำนี้แล้วเขาไม่รู้เขาก็จะให้ไปก่อนแล้วหนูไม่ได้อธิบายอะไรเกี่ยวกับคำว่าให้มัน
5: fish ส้มตำปลา
6: น่ารัก
5: ส้มตำ fish ปลา
0: ส้มตำ fish ปลาส้มตำเอาเดินท่องไปตลอดทางแบบนี้แม่จะมีแม่ค้าคนไหนช่วยบอกลูกทัวร์ของเราให้หาปลาร้าได้เจอสำเร็จไหมล่ะครับเนี่ย
5: ปลาส้มตำส้มตำปลาส้มตำปลา
8: ส้มตำปลาท
5: ูเชียวส้มตำปลา
9: ปลา
5: แว่ปลา
9: ที
5: ่ไหนอ่ะปลาส้มตำปลาม
6: ันก็ไม่ได้ง่ายเลยทีเดียวแล้วแบบก็ใบขาวทีนี้ก็ใบประมาณว่าส้มตำไอ้ที่เขาก็เล่าให้หนูฟังว่าตอนเขาไปเงี้ยคนก็เยอะทางก็ไกลแบบระหว่างทางก็ตะโกนปลาคนก็คำไกลก็ไกลหาก็ไม่เจอแบบคนก็เบียด
5: ปลา
10: หนูว่าเขารู้จัก
11: ภาษาไหม
5: ปลา
12: ปลา
5: ปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปล

0: for Laminis and Bicycles!
1: เขาบอกว่ามันไกลมากๆแบบเป็นกิโลเลยแล้วกว่าจะกลับมาได้ปรากฏเวลาเกินก็เลยโดนไม้หนีบผ้าแล้วคือไม้ผ้าหนูโดนหนีบหูแล้วแบบโชโกะคนนี้คู่กับหนูค่ะเขาโดนหนีบจมูกแล้วหนีบจมูกพอแกะออกมาเป็นรอยไม้หนีบผ้าน่าสงสารมากแต่ก็ขอบคุณที่เขาอุตส่าห์ช่วยทำให้เกมมันสนุกขนาดนี้ค่ะ
0: และของชิ้นนี้ครับ1นาทีเช่นกันนะครับลองดูครับปึ้งตึบมันคือของทายเล่นของไทยเราอย่างหนึ่งขายกันอย่างดาดเดือนทั่วไปเลยพร้อมนะฮะเอ้า1นาทีเชิญครับ
2: โอเค the first is it a like a snack okay the Thai people like to eat it okay and is eat with chili paste you know
3: chili paste
2: is have a yellow color like that maybe it's fly in the pot
3: okay what is made from
2: it's made from flavor you know flavor
3: flour
2: no not flour flavor flour อะไรวะบางทีมันเป็นคำศัพท์ที่เราไม่รู้หรือไม่ก็เป็นบางทีเขาอาทิตย์เราต้องการที่จะพูดกับเขาแบบนี้แต่เขาเข้าใจไปอีกแบบนึงเราก็ไม่เข้าใจกันแต่ก็พยายามแก้ปัญหาโดยการที่ว่าถามเพื่อนหรือไม่ก็พยายามที่จะพูดคุยกับเขาให้มากขึ้น
0: 10
2: from you the ingredient of bread you like that maybe it's made from that
0: it's
2: chip like a snack it had a sour right
0: 3
3: sour
0: 2
2: not sour
0: 1หมดเวลา What do you think?
3: 2 minutes, I don't know what it's called, but I think I will just go and find it.
0: Okay, เขาบอกว่ายังไงก็ต้องไปหามันนะไม่รู้อะไรพูดไม่ได้เลย
1: ไปต่อ
0: ไปต่อพร้อมนะพร้อมนะ3นาทีพร้อมแล้วเชิญ Go!
2: คือฮันเนี่ยได้คู่กับไมจังแล้วก็ตอนแรกคือรู้สึกเหมือนว่าใบแล้วมันรู้สึกแปลกๆคือให้รายละเอียดเขาไม่ชัดเจนแล้วก็เขาก็ไปหาแต่ว่าก็สนุกดีครับผมตอนลุ้นมากเลยตอนนั้น
1: snack
3: I don't see any snack it's dinner round do you have another snack the round circle okay I think I'll just take this
0: และคำตอบข้อนี้คือข้าวเกรียบคุณตอบ
4: จบลงไปแล้วสำหรับภารกิจวิ่งหาของในตลาดแม่ทั้งวิ่งกันจนเหนื่อยครับไกด์เด็กจึงพาลูกทัวร์เจแปนของเรามาพักที่บ้านโฮมสเตย์คืออวดบรรยากาศที่แสนจะธรรมชาติติดกับริมแม่น้ำแม่กลองแบบนี้ล่ะครับ
5: Okay, everybody. Here is the old traditional style Thai house, and it's very the best place to stay in Amphoa because it's very near to nature. We can touch the real feelings of nature, of river, trees, animals, and wow, here's a river. So let's check it out.
0: Oh,
5: go there.
0: Riba.
6: Riba.
0: Kawa.
6: Hi.
0: Riba.
7: Oh, yeah. Amazing!
2: Wait, and this is the main river of the Samut Songkhram province and Ratchaburi province. This is the river Meklong.
7: Oh, Meklong!
2: Meklong River.
7: River Meklong.
2: River Meklong. Maybe you can see a fly in at night.
6: Really?
8: Okay, now it's time to relax. And then in 30 minutes, We have to make a special meal together. Special meal. Okay, let's go.
0: Yeah. Okay.
8: Hi.
0: ครับคุณผู้ชมครับ ครับแล้วตอนนี้เรากำลังจะเตรียมทำอาหารเย็นของเรานะฮะ
9: ใช่ค่ะ
0: แต่อาหารเย็นไม่ใช่เมนูอะไรที่แปลกใหม่ครับเพราะว่ามันเป็นเมนูที่เราได้ซื้อของตั้งแต่ก่อนหน้าแล้วเล่นเกมมาต้องใช้เป็นประโยชน
10: ์
0: มีอะไรบ้างครับครูเก๋ครับ
9: นะคะก็มีปลาทูค่ะนะ
0: ใครเป็นคนซื้อปลาทูมาครับ
9: ปลาทูปลาทูยกปลาทูปลาทูปลาทูทอดนี่ก็เรียกว่า fried mackerel นั่นเองอันนี้คืออะไรคะเนี่ย
11: ข
9: ้
11: าว
9: ข้าวสวย beautiful rice นะคะไม่ใช่นะคะก็เรียกว่า rice นั่นเองค่ะ
0: เราจะให้ชาวเพื่อนๆชาวญี่ปุ่นนี่สอนเราทำ
9: ซูชิน
0: ะครับแล้วก็พวกเราก็ต้องอธิบายให้คุณผู้ชมฟังด้วยว่าทำกระบวนการไงแล้วอยากรู้อะไรก็ถามสอบถามมันไปเหมือนเพื่อนเพื่อนชวนเพื่อนทำกับข้าว
12: ได้ครับ
0: นี่คือ
13: hungry now
14: hungry
15: kiwi
13: hungry
4: ปิดท้ายดินเนอร์ด้วยการทำซูชิไทยญี่ปุ่นของไกด์เด็กและลูกทัวร์ชาวเจแปนแต่วัตถุดิบและรสชาติที่ออกมานั้นจะผสมผสานได้ลงตัวหรือไม่อย่างไรอาทิตย์หน้ามาติดตามชมกันต่อครับช่วง wrap up
9: คำว่าเข่งกับไม่รู้อิสระเข่งอุ้ยที่จริงเนี่ยด้วยความที่พูดเร็วๆนะหนูก็อุ้ยอิสระเข่งนะที่จริงแล้วมันจะไม่ใช่ถูกป่ะเราอาจจะพูดว่า is weaving container
10: ค่ะ
9: ไม่เป็นไรถ้าสมมติรู้ว่าคิดว่าเฮ้ยมันเราพูดภาษาไทยไปเราต้องรีบกลับมาอธิบายว่าเข่ง is อะอะไรก็ว่าไปโอเคไม่โลกเราต้องรีบอธิบายเขาเข้าใจฟังโอเคเนา
10: ะค่ะ
9: หนูพูดว่า the old อุ้ย oldโอค่ะเนี่ยโอเป็นในลูกตัวโอเป็น
10: สระ
9: สระค่ะมีอะไรบ้างที่เป็นสระลูก
10: A E I O U
9: A E I O U A E I O U นั่นเป็นสระนั่นเป็นสระนะคะดังนั้นค่ะอุ๊ยเดอลูกเราจะไม่บอกว่าเดอเราต้องเป็น
10: D
9: the old the O ค่ะท่านผู้ชมต้องจำไว้นะคะ A E I O U ต้องเป็นสระต้องอ่านว่า the O ค่ะแต่ครูแก่เนี่ยหนูจะเข้ามหาวิทยาลัยอะค่ะแต่เผอิญว่ามันเป็น university ตัว U เหมือนกันแต่ตัวนี้ยกเว้นค่ะท่านผู้ชมต้องจำเลยนะคะว่าถ้าสมมติตัว U แต่เผอิญออกเสียงเป็นเยอะเยอะเยอะค่ะเยอะยักค่ะเยอะยักค่ะเป็นพยัญชนะนะคะต้องออกเสียงเป็นเยอะ university ดังนั้นจะไม่อ่านว่า the university ต้องอ่านว่าไงลูกแป้ง
10: the
9: university ค่ะ
16: ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้กันทั่วโลกสามารถทำให้สื่อสารกับคนต่างชาติได้ได้ทั้งเพื่อนได้ประสบการณ์
17: ถ้าเก่งภาษาอังกฤษก็อาจจะสามารถรับเป็นครอบครัวประถามให้เด็กต่างประเทศได้ก็อยากเป็นพวกทูตอะไรเงี้ยค่ะแล้วแม่ก็พวกบริษัททัวร์นำเขาเที่ยวอะค่ะ
18: หนูพูดภาษาอังกฤษหนูก็รู้สึกมีความสุขมากส่วนใหญ่หนูจะชอบดูหนังแบบพวกฝรั่งเงี้ยค่ะจะอ่านพวกหนังสือภาษาอังกฤษบ้างก็จะรู้ว่าเขาจะใช้ศัพท์ยังไงจะรู้สำนวนของเขาบ้างอย่างเงี้ยค่ะ
19: วิชาแบบที่มีอาจารย์ต่างชาติสอนชั่วโมงเดียวเนี่ยส่วนใหญ่ก็สอนแกรมมาเลยปกติน่าจะแบบมีภาควิชาที่แบบออกไปข้างนอกเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะไม่อยู่ในวิชาเนาะต้องไปหาเองอย่างชมรมอะไรต่าง
20: ๆ This is a kind of innovation because we use our one kind of Thai herbs this kind of herbEven though the people they use it as like spices or as a good ingredient in their food recipe, but they have never been used in any oral hygiene product before.

0: รายการคลิกของเราวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาพูดถึงภาษาอังกฤษที่มีความสำคัญมากที่สุดง่ายที่สุดแต่ที่ผมเห็นเนี่ยนะครับหลายๆคนมักจะลืมหรือว่ามองข้ามมากที่สุดเหมือนกันครับดังนั้นครับวันนี้นะครับเราจะมาดูภาษาอังกฤษที่มีชื่อว่า Polite English นั่นเองครับซึ่ง polite English นะครับในภาษาอังกฤษก็จะแปลว่าสุภาพนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับวันนี้คุณชายจากวังจุฑามาศเนี่ยนะครับผมคุณชายทรพีเหรอครับไม่ใช่ครับคุณชายคริสโตเฟอร์เนี่ยนะครับจะพาไปสอนนะครับภาษาอังกฤษแบบสุภาพแบบวังจุฑาเทพเราจะได้กลายเป็นสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีในสายตาของชาวโลกนั่นเองแหละครับสิ่งแรกเลยนะครับก็คือเราจะต้องรู้จัก2 P กันก่อนครับ2 P นี้ก็คือคำแรกคือคำว่า public ก็คือสาธารณะอย่าลืมนะครับคำนี้ต้องมีตัว L อยู่ครับถ้าตัว L หายไปจะกลายเป็นอีกหนึ่งคำที่ไปลองหาความหมายเอาเองแล้วกันครับอีกคำหนึ่งก็คือคำว่า private ก็คืออะไรครับชีวิตส่วนตัวของเรานั่นเองครับดังนั้นทุกวันนี้นะครับเราก็จะต้องพูดภาษาอังกฤษแบบสุภาพกับคนทั้งในสาธารณะนะครับทั่วไปกับคนที่อยู่ในชีวิตส่วนตัวของเรานั่นเองไงล่ะครับเรื่องต่อไปครับเราจะต้องรู้จัก the 3 V's of effective communication the 3 V's of effective communication คืออะไรครับ3 V ในการเป็นนักสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะประกอบไปด้วย3ปัจจัยคือ 1. visual ก็คือภาพนะครับที่คนอื่นเห็นตัวเรานั่นเองครับจะประกอบไปด้วย eye contact smile นะครับการหันไปหาเขาเนี่ยนะครับก็คือ face ของเราเนี่ยนะฮะต่อไปก็จะเป็นเรื่องราวของ body language ก็คือการใช้ hand gestures ก็คือมืออย่างเช่นถ้าจะใช้แบบนี้กับแบบนี้อันนี้น่าจะสุภาพกว่าการเดินการยืนนะครับการยืนก็คือมี posture ที่ดี posture ก็คือการยืนนะครับแบบ stand tall stand smart ไม่ใช่ยืนแบบหลังห่อๆแบบนี้หรือว่านั่งแบบอย่างนี้นะฮะนั่นก็คือนะครับปัจจัยต่างๆของปัจจัยที่หนึ่งก็คือ visual นั่นเองครับเรื่องที่2ก็คือ vocal คือน้ำเสียงของเรานั่นเองครับน้ำเสียงของเราจะต้องมี power จะต้องมี color แล้วก็จะต้องมี speed นะฮะที่ดีนั่นเองนะครับนั่นก็คือต้องมีพลังเสียงต้องมีนะครับเขาเรียกว่าสีสันของเสียงแล้วก็จะต้องมีนะครับความเร็วความช้าของเสียงไปพร้อมๆกันนั่นเองครับและแน่นอนครับอันดับ3ซึ่งวันนี้เราจะพูดถึงนะครับก็คือ verbal เนี่ยนะครับก็คือคำพูดและประโยคที่คุณเลือกใช้ที่จะทำให้คนนั้นเขาชอบแล้วก็เอ็นดูคุณมากขึ้นนั่นเองไงล่ะครับแต่ก่อนที่ผมจะมาสอนภาษาอังกฤษแบบสุภาพซึ่งก็อยู่ในหมวดของ verbal ผมก็อยากจะถามคุณผู้ชมนะครับสักนิดนึงว่าใน3 V นี้นะครับคุณผู้ชมคิดว่าอันไหนนะครับสำคัญที่สุดครับติ๊กตักหมดเวลาครับไม่ใช่ verbal นะครับผมหลายคนจะชอบนึกว่าคำพูดที่เราเลือกใช้นะครับสำคัญที่สุดแต่ที่จริงแล้วนะครับปัจจัยที่1เลยสำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือ visual ครับ visual ก็คือภาพพจน์นะครับที่คุณเห็นนั่นเองถ้าวันนี้นะครับผมมาแต่งตัวซอมซ่อแล้วมายืนพูดกับคุณแบบนี้นะครับแถมน้ำเสียงก็เป็นแบบนี้ผมว่าคุณปิดนะฮะรายการเราไปดูอย่างอื่นแน่นอนเห็นไหมครับดังนั้นครับ visual สำคัญที่สุดvocal ก็คือเป็นระดับ2และสุดท้ายจริงครับก็คือ verbal อย่าลืมนะครับว่ามนุษย์เราเนี่ยนะครับจะตัดสิน image ของคนคนหนึ่งภายในไม่กี่นาทีแรกที่พบเจอกันนะครับดังนั้นครับทันทีที่คุณนั้นพบเจอกับคนคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นใน public หรือว่าใน private เนี่ยนะฮะของคุณก็จะต้องเริ่มด้วย visual ที่ดียิ้มมองเขาทักทายเขาแบบดีๆแล้วก็ทำตัวแบบสุภาพนั่นเองครับดังนั้นครับเรื่องแรกของการเป็นคนสุภาพในสายตาชาวโลกก็คือ meet and greet คืออะไรครับการเจอกันแล้วก็ร้องกรี๊ดจะบ้าแล้วครับ meet and greet นะครับก็คือเจอกันแล้วก็ทักทายกันสิครับซึ่งแน่นอนครับการทักทายกันแบบภาษาอังกฤษนะครับสิ่งแรกเลยก็คือเราจะต้องเป็นคนที่เข้าหาคนบ้างไม่ใช่นั่งนะครับแบบนี้แล้วก็รอให้คนเข้ามาหาเราอย่างเดียวรอยยิ้ม eye contact เข้าไปหาเขานะครับแล้วก็เข้าไปทักทายภาษาอังกฤษเขาสักนิดนึงครับแต่ปัญหานะครับของบ้านเราก็คือรู้จักประโยคทักทายอยู่แค่หลักๆ3อันเท่านั้นเองครับนั่นก็คือ how are you today 2ก็คือ how do you do และ3ก็คือ what's up yo ซึ่งคำว่า what's up yo หรือ what's up man นะครับเอาไว้เก็บทักทายนะครับเพื่อนกันดีกว่าอย่าไปทักทายนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าฝรั่งแก่ๆเดินมาแบบนี้นะครับแล้วคุณก็เดินเข้าไป hey yo what's up old man เขาก็จะบอก what's up yourself ดังนั้นนะครับอันนี้ไม่สุภาพที่จริงแล้วนะครับในการทักทายแบบสุภาพอันแรกเลยคือ how do you do how do you do อันนี้ครับสุภาพสุดแล้วเขาเรียกว่าเป็นการกรีตแบบ formal มากๆแต่เราจะใช้กันเป็นครั้งแรกเท่านั้นนะฮะไม่ใช่ว่าเจอกัน3ครั้งก็ยัง How do you do อยู่นะฮะอย่าลืมครับ How do you do อันแรกครั้งแรกและแบบสุภาพครับส่วน How are you today เนี่ยนะครับผมขอซื้อได้ไหมครับน่าเบื่อมากเลยครับดังนั้นนะครับวันนี้นะครับอยากจะแนะนำประโยคทักทายนะครับที่เขาใช้กันมากที่สุดในโลกนะครับอันดับ1ก็คือแน่นอนครับ How are you today แต่อันดับ2ที่ตามมาติดๆนะครับก็คือ How's it going today How's it goingแต่ผมกลัวไงครับว่าถ้าคุณไปฟัง how ยังไงสิทธิ์นั่ง going ไปนั่งไปยังไงคุณอาจจะตอบว่า I go by taxi ฝรั่งก็ถามว่าสบายดีไหมครับผมนั่งแท็กซี่ไปครับ how's it going today ก็จะแปลว่าสบายดีหรือเปล่า how are you doing ก็คืออีกหนึ่งอันนะครับและสุดท้ายนะครับก็คือ how have you been ประโยคทักทายนะครับที่เขาใช้กันมากที่สุดในโลกนะครับอันดับหนึ่งก็คือ how are you todayHow's it going today? How's it going? How are you doing? How are you doing? How have you been? How have you been? ต่อไปเราไปดูเรื่องของการตอบในการเป็นคนสุภาพบ้างครับชาวไทยก็จะรู้จักอยู่ประโยคเดียวนะครับก็คือ I'm fine, thank you, and you ผมเคยเจอนะครับเข้าไปทักทายนะครับลูกศิษย์คนหนึ่ง How are you today? เขาตอบมาแบบนี้ครับI'm fine, thank you, and you มันไม่ได้ฟายแล้วนะฮะแบบนี้แถวบ้านนะครับเรียกว่าต้องตอบอย่างอื่นกันบ้างครับดังนั้นครับวันนี้จอร์ดนะครับขอซื้อเลยนะครับ How are you today กับ I'm fine, thank you, and you เอาไปทิ้งขยะแล้วก็ใช้ประโยคอื่นกันบ้างดีกว่าครับอย่างเช่นแน่นอนครับ I'm good, I'm doing great, I'm alright, not too bad ถ้าวันนี้ไม่ค่อยสบายครับ I'm not very good today, not very good แปลว่าไม่ค่อยดีแล้วก็ตอบไปครับว่า I'm sickหรืองานยุ่ง I'm busy นะฮะนี่ก็คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับในการทักทายแบบฝรั่งแบบสุภาพอย่าลืมครับการนี่นะครับไม่ทักทายเขาเข้ามาแล้วคุณก็นั่งมองเขาหรือยืนมองเขาแบบนี้นะครับอันนี้แถวบ้านเรียกว่าเอ๊ะไม่สุภาพนะครับดังนั้นสิ่งที่หนึ่งครับของการทักทายกับฝรั่งเพื่อให้เป็นคนที่สุภาพก็คือ meet and greet นอกจากการ meet and greet ในการใช้วาจานะครับเราก็ต้องใช้อะไรครับสีหน้าแล้วก็ท่าทางใช่ไหมครับอย่าลืมครับยิ้มมองหน้าเขาแล้วก็ต้องเช็คแฮนด์กันนะครับแบบถูกต้องด้วยนะฮะถูกกิจลักษณะซึ่งในการเช็คแฮนด์กับฝรั่งเนี่ยนะครับผมว่า6ขั้นตอนแล้วกันครับผมมาแบ่งกันอย่างนี้นะครับอันดับที่1ครับก็คือการเข้าไปล็อกคืออย่ามาปลายมือแบบนี้นะครับเข้ามาครับเข้าไปล็อกนะฮะเหมือนเวลามือมันจะสามารถล็อกกันแบบนี้ได้ครับอันดับ2ก็คือ grip นะครับผม grip นะฮะและอันดับ3ก็คือ squeeze นะครับผมบีบสักนิดนึงนะครับสังเกตว่าฝรั่งเขาบีบมาขนาดไหนถ้าเขาบีบมาหนักนะครับเราก็ต้องบีบหนักกลับไปนะครับไม่ใช่เหมือนเขาบีบมาหนักแล้วก็มือเบาๆเหมือนปลาไหลนะครับอันนี้ไม่ได้นะครับฝรั่งก็จะนึกว่าคุณนั้นไม่มั่นใจหรือว่าไม่แฮปปี้หรือว่านะครับไม่ใจอ่ะนะครับไม่อยากจะเจอเขานะครับสี่นะครับ shake นะครับผม shake นะฮะแล้วก็ห้า eye contact แล้วก็ smile แล้วก็หกครับบอกเขานะครับมองตาเขา hiNice to meet you ไม่ใช่ Hi Nice to meet your shoe นะฮะ Nice to meet you เนี่ยนะครับผมสำคัญมากๆเราจะต้องมองเขาและถ้าฝรั่งเขาทักทายกลับมาว่า Nice to meet you too คุณก็อย่าไปตกใจแล้วก็ตอบกลับว่า Nice to meet you three Nice to meet you Nice to meet you too ดูว่าใครเป็นคนพูดกันก่อนแล้วกันครับบางคนนั้นอาจจะรู้จักฝรั่งอยู่แล้วนะครับก็อย่าไปใช้ Nice to meet you นะฮะเราต้องใช้แบบนี้ครับถ้าเจอกัน 2-3 ครั้งเข้าไปเช็คแฮนด์It's good to see you again. Good to see you again. ก็คือยินดีนะครับหรือดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้เจอกันอีกครับผมอย่าลืมครับการเป็นคนสุภาพต้องมีการ meet and greet แบบถูกกิจลักษณะด้วยนะครับเรื่องที่2นะครับในการเป็นคนที่สุภาพในสายตาชาวโลกนะครับก็คือการแนะนำตัวเองทุกครั้งที่เจอคนคนหนึ่งเป็นครั้งแรกครับเราจะเรียกว่า introduce yourself introduce yourself นั่นเองครับซึ่งผมจะเจออยู่บ่อยๆนะครับชาวเอเชียนะครับเวลาจะเจอใครเป็นครั้งแรกโดยเฉพาะเวลาอยู่ในสังเวียนของการทำงานเนี่ยนะครับจะชอบทำอย่างนี้ครับ Hello Hi Annyeonghaseyo อ่านเอาเองแล้วกันนะครับว่าผมชื่ออะไรทำงานอยู่ที่ไหนตำแหน่งอะไรครับผมซึ่งที่จริงแล้วนะครับโอเคชาวเอเชียอาจจะทำกันแบบนี้นะครับแต่อยากจะบอกนะครับว่า the main purpose of the name card the main purpose of the name card ก็คือจุดประสงค์เนี่ยนะครับหลักๆของนามบัตรนะครับในสายตาชาวฝรั่งนะฮะที่พูดภาษาอังกฤษกันเนี่ยนะครับเขาจะมีไว้เพื่อ contact กันมากกว่าครับก็คือ if you like to contact meHere's my name card ก็คือเขาจะมีนะครับรายละเอียดเบอร์โทรศัพท์กับอีเมล address ใช่ไหมครับดังนั้นนะครับวันนี้นะครับอยากจะฝากนะครับ4 step นะครับในการแนะนำตัวถ้าคุณนั้นเป็นคนที่ทำงานอยู่หรือถ้าคุณนั้นเป็นนักเรียนก็ได้นะครับผมอันดับที่1นะครับก็คือชื่อของคุณครับ your name อันดับที่2เนี่ยนะครับก็คือ your position ตำแหน่งที่คุณทำงานเนี่ยนะฮะอันดับ3ก็คือ your organization นะครับก็คือชื่อองค์กรที่คุณทำงานด้วยและอันดับ4ครับเผื่อว่าองค์กรของคุณนั้นอาจจะไม่ได้เป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงโด่งดังเนี่ยนะครับก็อาจจะบอกสักนิดนึงครับว่าองค์กรของคุณนั้นหลักๆเนี่ยทำอะไรกันบ้างส่วนถ้าคุณเป็นน้องๆนักศึกษาหรือนักเรียนเนี่ยนะครับก็แน่นอนครับชื่อใช่ไหมครับผมแล้วก็เรียนอยู่ด้วยนะฮะชั้นไหนแล้วก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนอะไรหรือมหาวิทยาลัยอะไรอาจจะบอกได้ครับว่านะฮะในอนาคตอยากจะทำอะไรต่อคือเขาเรียกว่าเหมือนแนะนำตัวเองให้ตัวเองนั้นดูเหมือนเป็นคนมีสีสันสักนิดหนึ่งนั่นเองครับนะฮะอย่างเช่นถ้าเป็นของผมครับถ้าผมเจอฝรั่งทุกครั้งครับผมก็จะเดินเข้าไปนะครับแล้วก็บอกเขาว่า Hi I'm Christopher Wright ก็คือชื่อ I am the head teacher and the owner นะครับก็เป็นครูใหญ่นะฮะแล้วก็เป็น owner เจ้าของนะครับof Chris English School at Central World ก็ชื่อโรงเรียนของผมเนี่ยนะครับที่ Central World และบางครั้งเนี่ยนะครับผมก็จะบอกเขานิดนึงครับว่า our school teaches English conversation to Thai people ประมาณนี้นั่นเองครับลำดับต่อไปสิครับผมเรื่องที่3ที่ผมเห็นลืมกันประจำนั่นนะครับก็คือเวลาพาญาติโยมหรือว่าญาติสนิทมิตรสหายไปด้วยเนี่ยนะฮะไม่เคยแนะนำคนที่ไปด้วยเลยครับผมเจอประจำครับเจอลูกศิษย์บางทีพาพ่อพาแม่มานะครับแล้วก็เจอก็ทักทายกันอ้าวคริสเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมอย่างเงี้ยแล้วก็ปล่อยนะครับให้ญาติสนิทมิตรสหายนั้นยืนมองหน้ากันผมก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครอะไรอย่างงี้นะครับอย่าลืมครับให้มันเป็นเขาเรียกสัญชาตญาณนะครับว่าเจอใครเนี่ยนะครับผมที่เรารู้จักเนี่ยแล้วถ้าเราไปกับแฟนหรือไปกับเพื่อนเนี่ยนะครับต่อให้คุณเป็นคนไทยหรือฝรั่งเนี่ยนะครับมันเป็นมารยาทสังคมนั่นก็คือ introduce the people you are with introduce the people you are with แนะนำคนที่คุณอยู่ด้วยสิครับอย่างเช่นครับสมมติว่าวันนี้นะฮะผมเนี่ยนะฮะอาจจะไปกับภรรยาด้วยนะครับผมเจอฝรั่งที่ผมรู้จักเนี่ยนะครับก่อนจะคุยกันเรื่องอื่นนะครับผมจะบอก hey this is my wife นะครับผม this is my wife this is my colleague นะฮะ this is my colleague ก็คือเป็นเพื่อนร่วมงานนั่นเองครับผมแต่ถ้าผมไปเจอกิ๊กเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปกับเมียขอหลีกก่อนเลยครับผมไม่แนะนำนะฮะอันนี้ก็ฝากไว้นะครับเรื่องต่อไปเนี่ยนะครับอยากจะบอกนะฮะว่าการแนะนำคนที่มาด้วยเราอาจจะเคยไปเรียนประโยคแบบลิเกนิดนึง Let me introduce you to my หรือว่า I love you to meet my เนี่ยนะฮะถ้าใครภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงเนี่ยนะครับคมๆสั้นๆ This is ชื่อแล้วก็เขาเป็นใครกับคุณนั่นเองครับแล้วก็อย่าลืมแนะนำทั้งสองฝ่ายให้เขาได้นะครับ Nice to meet you อะไรก็ว่ากันไปนะฮะเรื่องต่อไปครับการเป็นคนสุภาพในสายตาชาวโลกก็คือการ break the ice ก็คือการละลายพฤติกรรมสักนิดหนึ่งครับซึ่งจริงๆนั้นนะครับในภาษาอังกฤษ break the ice มันนี่แปลว่าละลายพฤติกรรมนะครับคือชาวไทยเนี่ยเวลาเราไปเจอคนที่เหมือนเราไม่รู้จักกันมาก่อนนะครับเราจะเหมือนแอปเราจะฟอร์มเราจะตัวแข็งๆเหมือนอยู่ในน้ำแข็งก้อนใหญ่มากใช่ไหมครับเราก็จะเป็นอย่างนี้ทำตัวไม่ถูกทักดีไหมจะคุยอะไรดีนะฮะจะเอายังไงดีใช่ไหมครับเราก็ต้องหากิจกรรมที่จะมาแห่ละลายน้ำแข็งแล้วก็กลายเป็นตัวของตัวเองได้แต่ในภาษาอังกฤษนะครับ break the ice แปลว่าอะไรครับแปลว่าทำลายน้ำแข็งระหว่างกันครับก็คือการชวนคุยทำความรู้จักสร้างความเป็นกันเองครับซึ่งแน่นอนครับเราก็เจอกันประจำนะครับที่ชาวไทยบางครั้งเนี่ยก็จะเจอกันนะฮะแล้วก็ถามฝรั่งกันอยู่แค่คำถามเดียวครับคือเจอปุ๊บก็ไม่ได้เป็นคนเปิดการทักทายฮะฝรั่งก็ถามมา how are you today ก็ไปตอบกลับครับ I'm fine thank you and you หลังจากนั้นครับฝรั่งก็ถาม what is your name
1: my name is สมชาย
0: ฝรั่งไม่ถามแล้วกลับโอเค and where are you from
1: Thailand
0: Okay, and where do you live?
1: Thailand.
0: สุดท้ายก็มีคำถามที่โหลดมาจากสมัยเรียนหนังสือตอนชั้นประถมมัธยมนะครับก็คือ
1: May I go to the toilet?
0: แล้วก็หายไปเลยแล้วก็ไม่เคยกลับมาคุยกับฝรั่งนะครับดังนั้นครับวันนี้ผมขอฝากนะครับคำถามนะครับ Break the ice ก็คือเจอกันเป็นครั้งแรกที่ผมจะถามฝรั่งทุกครั้งที่เจอเขาที่ประเทศไทยนะครับหนึ่งเลยครับ Where do you come from? อันนี้เรารู้จักอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมติเขาบอกว่า I come from Poland ฉันมาจากประเทศโปแลนด์เนี่ยนะฮะผมก็จะถามเขาต่อนะครับเกี่ยวกับประเทศโปแลนด์ชนิดนึงครับอย่างเช่น Oh which cityDo you live in? คุณอยู่เมืองไหนแต่ปัญหาก็คือถ้าเขาบอกว่า I live in Warsaw แล้วคุณก็อาจจะงงแล้วฮ่า Warsaw คืออะไรต้องหัดไปศึกษานะครับว่าโลกของเรานั้นมีอะไรกันบ้างนะครับอันดับต่อไปนะครับผมจะถามเขาว่า What is Poland like? What is Poland like? ก็แปลว่าอะไรโปแลนด์นั้นเป็นยังไงกันบ้างครับโปแลนด์เป็นยังไงบ้างอย่างเช่นผมเคยเจอนะครับไม่นานมานี้นะครับผู้หญิงจากโปแลนด์ผมก็ถามเขาว่า What is Poland like? What is Poland like? แปลว่าโปแลนด์เป็นยังไงเนี่ยนะครับเขาก็ตอบกลับมาว่า oh, You want to go to Poland? คือคุณอยากจะไปโปแลนด์เหรอแต่ในหัวผมคิดครับ No แต่ป๋าผมบอก Yes Please tell me about Poland เธอก็เริ่มเล่าไปเรื่อยๆนะครับว่าโปแลนด์นั้นเป็นยังไงกันบ้าง นะครับจนทุกวันนี้นะครับถ้าผมเนี่ยนะฮะมีโอกาสและมีทุนทรัพย์สักนิดนึงผมก็อยากจะไปเที่ยวมากนะครับโปแลนด์เนี่ยลำดับต่อไปนะครับเรามาพูดถึงเรื่องประเทศไทยหน่อยดีกว่าไหมอาจจะถามเขาก็ได้ครับว่า What brings you to Thailand คุณมาเมืองไทยทำไมมาเพราะอะไรอย่าลืมนะครับเพราะถ้าคุณไปอเมริกาเขาถามคุณว่า What brings you to America คุณจะได้ไปตอบว่า I bring my bag my money my clothes my ไม่ใช่เหรอ oh Thai Airways bring me สนแน่นอนครับ What brings you to Thailand คุณมาเมืองไทยเพราะอะไรนั่นเองฮะอันนี้ก็ประโยคนี้ก็ใช้ประจำครับอันที่2ครับ How long have you been in Thailand นะฮะอยู่เมืองไทยมานานเท่าไหร่แล้วอาจจะถามเขานะครับว่า Have you ever traveled around Thailand Have you ever traveled around Thailand คุณเคยเที่ยวในเมืองไทยกันบ้างไหมชวนพูดถึงประเทศไทยสักนิดหนึ่งลำดับต่อไปครับ What do you do now คุณทำงานอะไรครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับเป็นแพ็กเกจสำเร็จรูป What do you do now คุณทำงานอะไร What does your company do บริษัทของคุณทำอะไรคุณชอบทำอะไรในเวลาว่าง What do you like to do in your free time? What are your plans for tomorrow? What are your plans for next week? What are your plans for the Songkran holiday? นี่นะฮะแน่นอนครับอยากจะฝากไว้นะครับว่าคนที่จะเป็นคนที่สุภาพนะครับในสายตาคนอื่นจะต้องเป็นคนที่อะไรรู้ไหมครับเวลาเขาถามอะไรเรามาเราก็ต้องตอบเหมือนแบบอยากจะตอบจากใจสักนิดนึงนะครับไม่ใช่เหมือนกับตอบแบบถามคำตอบคำเวลาที่มีฝรั่งเนี่ยนะครับเขามาถามอะไรคุณเนี่ยนะครับก็อยากจะบอกนะครับว่าจะมีอยู่ทั้งหมดนะครับ3ระดับในการตอบนั่นเองนะฮะนั่นก็คืออันดับที่1ครับถามคำตอบคำก็คือ one word answers อันนี้แถวบ้านเรียกว่าไม่พอนะครับชาวไทยก็บอกเลยครับว่าถามคำตอบคำก็ไม่สุภาพนี่เนาะนะฮะดังนั้นครับ one word answers ก็คือไม่เอาดีกว่าอันดับ2ครับก็คือ one sentence answers นั่นเองครับโอเคอันนี้ก็ยังพอรับได้นะครับ one sentence answers แต่อันที่ผมอยากจะแนะนำวันนี้นะครับและที่จริงแล้วมันไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิดนะครับแค่คุณพยายามเห็นภาพแล้วก็พยายามพูดจากภาพที่อยู่ในจินตนาการของคุณนะครับนั่นก็คือ expand นั่นเองครับ expand ก็แปลว่าขยายความนะฮะสิ่งที่คุณอยากจะตอบไปลองดูตัวอย่างครับระดับ1ฮะแต่ผมก็ยังไม่ค่อยอยากจะให้แนะนำนะครับอย่างที่บอกถามคำตอบคำครับส่วนฝรั่งถามว่า what do you do nowWork อันนี้ก็ไม่ได้นะครับผมอันนี้ก็ไม่เอาดีกว่าลำดับที่2นะครับก็คือการตอบเป็นรูปประโยคนะฮะสัก1ประโยคครับหรือว่า one sentence answer สุดท้ายฝรั่งก็ถามผมว่า What do you do now ผมก็จะบอกอย่างนี้ครับ I work I'm a teacher จำไหมฮะผมทำงานนะผมก็เป็นครูแต่รู้สึกไหมครับว่ามันยังไม่สมบูรณ์นะฮะมันเหมือนกับอ่ะแน่จริงนะฉันจะตอบไปเธอแค่นี้ถ้าอยากรู้มากอีกนะก็ถามมาละกันนะฮะดังนั้นครับไม่ได้นะฮะแต่ถ้าให้เจ๋งจริงๆนะครับก็คือเราเข้าสู่ขั้นเทพหรือขั้นที่3นะครับก็คือการเป็นนักนะฮะขยายความนะก็คือการ expand นะฮะคำตอบของเราได้อย่างเช่นครับถ้ามีฝรั่งคำถามผมนะครับว่า So Chris what do you do now ผมก็จะบอกเลยครับว่า Well I do many things I'm a teacher I'm an English teacher I teach at my own school so that means that I'm the owner of the school as well and I write all the courses and I write all the booksI'm also an author. I write a lot of books. I have written many books. Some books were bestsellers. Some books were best sleepers. นี่นะเห็นไหมครับมันจะเป็นการนะครับขยายความให้ฝรั่งเนี่ยนะครับเขาได้รู้จักเรามากขึ้นครับและสองครับก็เป็นการให้เกียรตินะครับ ผู้ถามกับคำถามของเขานะครับและ3นะครับมันก็จะเป็นการแสดงนะครับว่าคุณนั้นก็มีความอยากจะตอบคุณมีสปิริตที่อยากจะคุยกับเขาแล้วก็ให้ข้อมูลรายละเอียดกับเขานั่นเองครับดีกว่าแค่เขาถาม What do you do now work อันนี้ไม่ได้นะครับผมดังนั้นนะครับเรามาติดตามต่อนะครับในตอนหน้าว่าจะมีภาษาอังกฤษแบบสุภาพอะไรกันอีกนะครับแต่ตอนนี้ผมลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ต่อไปให้ยกมือเสียงชัดๆ
1: Okay, 1, 2, 3. A, A, B, B, C, K, D, D, E. A, how many? E, A, F,
2: V,
1: G, G, H, H, I, I, E, J, J, K, L.คัวคัวคัวอ่านให้เร็วลูกคูวะคัวคัวต่อไป R R R R R R แต่ต้องเร็วๆS V V เวลาออกเสียง V ฟันฟันลูกฟันข้างหน้ามากระทบกับริมฝีปากข้างล่างลองดูสิ v v v ในภาษาไทยเราไม่มีมีแต่เสียงในภาษาอังกฤษภาษาไทยเราเวลาเราไม่พูดว่าวีรวันเราไม่พูดอย่างนี้นะวีรวันไม่มีนะเรามีแต่วีรวันนะแต่ภาษาอังกฤษมีนะคะภาษาอังกฤษต้องมีเสียงนี้นะคะต่อไป w w คำนี้ปากเป็นรูเลย w w ปากจู w w ต่อไป xนี่ภาษาเหมือนเอาพูดเร็วๆสิลองพูดเร็วเร็วกว่านี้อีกเร็วกว่านี้อีกเร็วกว่านี้ x x x ต่อไป y
2: y
1: oh yeah z z โอเคนี่คือเสียงของเขาเนาะเสียงของเขาเอาใหม่ a aC D E F G H I J J K K L M N O P P Q R S T TU Viva W X X Y Z Z อันนี้ก็ไม่ออกเสือแต่ออกเสียงมันสั่นอ่ะ Z Z สั่นเสียงสั่น Z เหมือนคำว่า Zoo ที่เราออกเสียง Zoo ที่แปลว่าอะไร Zoo แปลว่าอะไรนะสวนสัตว์เก่งมากครับเก่งมากเอาล่ะเดี๋ยวทิชเชอร์จะเอาทิชเชอร์จะเอาคำสระเมื่อกี้สระมีตัวอะไรบ้างนะสระมีอะไรบ้างนะ A A E I O U ใช่ไหมเนาะมารวมทีนี้ทิชเชอร์จะให้รวมแล้วเรามาดูคำนี้ค่ะเมื่อกี้ A ออกเสียงยังไงลูก A ออกเสียงไง A ตัว T ล่ะตัว T ออกเสียงไง Tตัว T ออกเสียงไง T ตัว T เธออ้าวลองพูดเร็วๆสิ

at สรุปแล้ว at สองตัวนี้รวมกันแล้วอ่านว่า at พร้อมกันค่ะ at

เข้าไป B ออกเสียงไงลูก B B ใช่ไหมคะข้างหลัง A T อ่านว่า at ใส่ B เข้าไปเป็น bat bat อ่ะพร้อมกัน bat teacher ใส่ C เข้าไปค่ะ k k at k at k at เป็น cat ต่อไป teacher ใส่ F F no not fat A T อ่านว่า at ใส่ F เข้าไปเป็นfat ค่ะ at fat เอาใหม่ at อ่านว่า at at at b at b at bat นะใส่ลงไปเอาใหม่ b ใส่เข้าไปเป็น at b at b at เป็นไง bat ใครออกเสียงได้ลองดูนะต้องจำตัวข้างหน้าให้ได้ว่าออกเสียงไงลูกเพราะข้างหลังเรารู้แล้วว่ามันออกเสียงว่า at เราใส่ b เข้าไปบอใบไม้ใช่ไหมใส่บอใบไม้ถูกไหมตัว b นี่ b บอใบไม้ใส่ b เข้าไปบอใบไม้ b กับสระ at เป็น bat เห็นไหมลูกเอามารวมกันเลยเป็น bat k คอควาย k กับ at คอแอทอ cat เห็นหรือยังcat ตัว f ล่ะ f ตัวอะไร f f ออกเสียงไง f f f f for for อะไร for fun ก็เป็น fat fat ต้องดูตรงนี้กระดานค่ะดูกระดานลูกดูกระดาน fat ต่อไป h ล่ะ hat ต่อไป m ล่ะ mat ต่อไป rRed ต่อไป Sad ต่อไป Pet ต่อไป Wet อ้าวร้องกันใหม่ค่ะ1 2 3 Bad Cat Fat Hat Mad Red Sad Pet Wet อ้าวผู้ชายก่อนผู้ชายก่อน1 2 3ให้พร้อมกันเสียงดังโอเคต่อไปผู้หญิงบ้างนะผู้หญิงอ้าว1 2 3 bad cat wet ไหนใครรู้บ้างว่าใครรู้ความหมายตัวไหนบ้างบอกทิชเชอร์เร็วใครรู้ความหมายตัวไหนบ้าง bat แปลว่าอนัทบอกรู้คำนี้ครับ cat แปลว่าแมวคำอื่นล่ะดิวรู้จักคำไหนบ้าง bat รู้จักไหมคำใครรู้จักคำว่า bat บ้างอยู่ในถ้ำอนัทได้อีกแล้ว bat ค้างคาวhat hat hat หมวก hat หมวกหมวกฮะต่อไป rat แปลว่าอะไร rat ฮะหนูต่อไป matmat ไม่ใช่ mass mat mat เวลาไปทะเลเราเอาอะไรไปปูนั่งเสือ mat mat เนาะพร้อมกันเอาใหม่อีกรอบนึงค่ะbat พร้อมกัน1 2 3ดูกระดาน bat เดี๋ยววันนี้ก่อนออกจากห้องตอนเย็นก่อนออกจากห้องไปพักเลยทิชเชอร์จะให้อ่านไม่ออกก็ยังไม่ต้องไปฮะทำไมไม่สบายเหรอ
เดี๋ยวบอกทิชเชอร์เดี๋ยวให้ครูทิชเชอร์มา

โอเคเมื่อกี้ผู้ชายผู้ชายพร้อมกันเลยผู้ชายพร้อมกันดูบนกระดานลูก A N อ่านว่า and ใช่ไหมอ้าว one two three พร้อมกันสิพร้อมกันฮะran ran โอเคเดี๋ยวจะให้อ่านทีละแถวแล้วไม่ได้ไปทีละแถวไม่ได้ต้องอยู่ตรงไหนต้องอยู่ตรงนั้นแหละมาดิงจะอยู่แถวไหนดิงเดี๋ยวครูให้ทิชเชอร์อยู่คนเดียวดิงอ่ะเอาละแถวที่หนึ่งดิวใช่ไหมลูกแถวที่หนึ่งนะพร้อมกันนะดิวถ้าเกิดว่านี่ใครวุฒิอ้ำดิงใครลูกชื่อวินนะนันกิงไม่พูดไม่ได้ยินเสียงนะได้ยินเสียงแต่ใครเดี๋ยวทิชเชอร์จะให้คะแนนคนนั้นนะคะพร้อม1 2 3เอาใหม่ๆ ran พร้อมกัน man panแทนยังไม่ค่อยสามัคคีกันนะยังไม่ใช่อานัทเอาอานัทคนเดียวเหรออ้าวพร้อม1 2 3 very good เห็นหรือยังเห็นมั้ย very good ดูมาอ้าว1 2 3โอเค good ต่อไปลูกgood ต่อไปค่ะvery good ต่อไปแถวสุดท้ายค่ะโอเคผ่านต่อไปคำใหม่ค่ะคำใหม่ A อ่านออกเสียงว่า A ออกเสียงว่าแอ P ออกเสียงแอปต้องมีเพแอปพร้อมเอาผู้หญิงก่อนพร้อมอ่านว่าแอปแอป one two three gap โอเคต่อไปแถวที่สอง cap nap map tap ต่อไปแถวที่สาม cap gapNap Map Tap ต่อไปแถวนี้ค่ะอะไรแก้แล้วมาดูหน้าครูทิชเชอร์ทำไมดูกระดาน Cap Gap เดี๋ยวตั้งแต่ตรงนี้นะครึ่งหนึ่งนะไปถึงอาปั๊บนะคะตรงนี้ไม่ต้องนะสี่คนนี้ไม่ต้องพร้อม1 2 3 เป็นใบเลยเห็นไหมแคปโอเคไม่ใช่แจบแกปแกปแนปแมปแทบโอเคต่อไปอนัท
gap ไม่ใช่แทดแท็บทุกคนออกเสียงเพอะเพราะการไม่ต้องออกเพอะพูดสินั่นแหละต่อไปแถวสุดท้ายดิวข้างหลังตามาเลย one two three capGap Nap Map Tap โอเคผ่านแล้วนะที่เจอรอบเดียวนะแล้วเดี๋ยววนกลับมาทีนี้แหละทีนี้แหละนะที่จะดิ่งเดี๋ยวเอาไปทำลูกชิ้นนี่I ออกเสียงอีอินอ่านว่าอินi n in ใส่เบอร์เข้าไปเป็นบินพร้อมกันบินสินสินทินพินวินทีละแถวค่ะทีละแถววินโอเคเดี๋ยวนะที่เจอเห็นแล้วมีไม่กี่คนพูดนะที่เหลือไม่พูดนะแถวนี้ค่ะแถวนี้แถวอนัทอนัทvery good แถวนี้ค่ะพร้อมกันโอ้เริ่มสามัคคีตรงนี้ very good ต่อไปค่ะบินต่อไปแถวสุดท้ายลูกบินโอเคไปแล้วนะต่อไปนะต่อไปลองดูนะ IG IG อ่านออกเสียงยังไงคะ IG อ่านออกเสียงยังไงก่อนตัวนี้ลูกตัวนี้อีกแล้วนี่ตัว G มันต้องออกเกอีกใส่ P เข้าไปเป็น pig ต่อไป big ต่อไปนี่ weak ต่อไป big ต่อไป fig เก่งมากค่ะพร้อมกัน one two three pig big weak big big very good จำได้ยังจำได้นะไปอ่ะต่อไปตัว e ออกเสียงไง e เอ ใช่ไหม e n n ออกเสียงn นะคะ n ต่อไปที่เชิดใส่ h เข้าไป hen ใส่ m เข้าไปเป็น men pen ten ben very good พร้อมกัน one two three hen very good อันนี้อ่านว่า n ต่อไป e e t t e e e e e กลายเป็น e

ใส่เบิกเข้าไปเป็น bet ใส่เกิดเข้าไปเป็น get เอาพร้อมกัน bet get jet let met pet net set wet อีกรอบหนึ่งค่ะอีกรอบหนึ่ง one two three bet เอาใหม่เอาใหม่ไม่พร้อมไม่พร้อมเอาใหม่ one two threeถูกต้องค่ะถูกต้องเอาละต่อไปมาตัว O แล้วค่ะตัว O แล้วเยอะมากนะแต่เดี๋ยวทิชเชอร์จะให้พวกเราออกมาหาคำคำที่ทิชเชอร์พูดอย่างนี้เลยนะคะคำที่ทิชเชอร์พูดนะคะO ออกเสียงไง O P ออกเสียงไง Up Up Up ก็เป็น Upop ใส่ม เข้าไปเป็น mop top hop pop โอเค one two three mop เอาผู้ชายก่อนผู้ชาย one two three hoppop โอเคผู้หญิงผู้หญิงตรงนี้นะตรงนี้นะเดี๋ยวเอาคืนเดี๋ยวคืนสติ๊กเกอร์ผู้หญิงค่ะ1 2 3 mop pop pop โอเคเสียง p ดังนั้นเวลาลูกออกเสียงจะต้องปิดปากปิดปากก่อนปิดปากแล้วก็ปล่อยลมออกไปนั่นแหละดังนั้นเวลาออกเสียงเนี้ยมอมอบมอบฮอฮอฮอปเธอเธอท็อปเพอพอต่อไปโอ้คำนี้ออกเสียงยากจังยากไหมออกเสียงว่าออกออกคำนี้ออกเสียงเลยออกbox box เก่งมากค่ะ ox แปลว่าอะไรเนี่ย ox วัววัวตัวตัวผู้ box แปลว่า box แปลว่าไม่ใช่ box แปลว่าอะไรกล่องfox ล่ะสุนัขจิ้งจอกไม่ใช่ frogFrog Frog คือกบแต่ Fox ก็คือจิ้งจอกใช่เอาละเดี๋ยวครูทิชเชอร์จะให้ส่งนะส่งเป็นกลุ่มเลยมานะคะเดี๋ยวตรงนี้จะต้องลดมาเป็นกลุ่มเดียวนะนะเดี๋ยวให้5คนออกแถวละ1 1 1นะคะนี่ก็ไปรวมครับแถวละ1คนกลุ่มละ1คนเดี๋ยวจะให้ออกมาเล่นเกมต่อไปOT OT อ่านว่าอะไร Ot Ot พร้อมกัน1 2 3 Dot Lot เก่งมากเอาอีกทีนึง1 2 3lot ต่อไปตัว u ละหมดละจะหมดละ u a g a g a g a g a g ต่อไปอ่านว่า ag ใส่เบิกเข้าไปเป็น bug โอเคเก่งมากค่ะ bug mug hug jug rug tugโอเคเอาผู้ชายก่อนผู้ชายพร้อม1 2 3 bug jug rug ไม่มีวักอ่ะ tug ต
ต่อไปผู้หญิงผู้หญิงพร้อม one two three bug mug hug jug rug tug โอเคหมดแล้วสุดท้ายจะเดี๋ยวจะให้เล่นเกมต้องจำให้ได้นะว่าที่เชื่อพูดว่าอะไร ut at at ใส่เบอร์เข้าไปเป็น but hut ใส่เคเข้าไปเป็น cut ใส่เนเข้าไปเป็น nut เอาไม้พร้อมกันพร้อมกันค่ะพร้อมกัน butCut, hut, nut. แต่คำนี้พิเศษคำเดียวมีอยู่คำหนึ่งพิเศษไม่ได้อ่านว่า put นะแต่อ่านว่า u ตัวนี้ออกเสียงเพราะเมื่อกี้ทิชเชอร์ให้ดูแล้วมันมีออกเสียงได้อะกับเออใช่ไหมแต่อ่านออกเสียงนี้ก็คือ put โอเค

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: ค่ะแล้วอาทิตย์ที่แล้วนะคะน้องๆก็เล่นเกมกันอย่างสนุกสนานแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยแล้วรวบรวมเงินทั้งหมดได้ 21,000 บาทเพื่อบริจาค กับการกุศลนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะที่น้องๆกำลังทำอยู่เราไปถามโปรเฟสเซอร์ดีกว่าว่าคิดยังไง So what do you think about this game and what the children are doing?
1: Well, I think it's great that not only are they practicing their English, but they are also donating to a charity, which is a great lesson to learn at a very young age.
0: เห็นไหมคะน้องๆขนาดโปรเฟสเซอร์ยังชื่นชมเลยค่ะแล้วในวันนี้ค่ะพวกเรากำลังจะได้พบกับชมหน้าของน้องๆ20คนที่จะมาร่วมแข่งขันกับเราในวันนี้ไปพบกับเขาเลยค่ะโอ้โหหน้าตาสดใสกันแบบนี้แสดงว่าพร้อมที่จะเล่นเกมแล้วแน่ๆเลยถ้าน้องๆพร้อมแล้วนะคะไปพบกับเกมแรกของเราเลยดีกว่าค่ะ Here we go with the first game
1: Spelling Audition
2: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: กลับเข้าช่วง Spelling Audition แล้วนะคะน้องๆคะถ้าพร้อมแล้วนะคะหมายเลขมาค่ะเลขอะไรหมายเลขอะไร2ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
3: ชื่อพิมค่ะ
0: วันนี้เราเตรียมตัวฟิตมาแค่ไหนคะ
3: ดีมากค่ะ
0: ดีมากเลยแสดงว่าเราต้องมั่นใจแน
3: ่ๆค่ะ
0: พร้อมแล้วนะคะน้องพิม Let's play spelling
1: Your word is structure.
3: S-T-R-U-C-T-I-O-N.
1: Your answer is incorrect. I am so sorry.
0: ใกล้เคียงมากเลยไม่เป็นไรนะ
1: The correct way to spell structure is S-T-R-U-C-T-U-R-E.
0: ขอเชิญน้องพิมพ์กลับไปนั่งที่เดิมเลยค่ะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันค่ะว่าหมายเลขต่อไปคืออะไรหมายเลขมาค่ะหมายเลขอะไรตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นไหมคะหมายเลขผู้โชคดีก็คือหมายเลข10ค่ะมาเลยชื่ออะไรครับ
4: ชื่อกวีครับ
0: กวีชื่อเล่นชื่ออะไร
4: ชื่อวีครับ
0: ชื่อน้องวีกี่ขวบแล้วครับ
4: 7ขวบครับ
0: 7ขวบขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is problem.
4: P-R-O-B-L-E-M.
1: Your answer is correct.
0: Yeah.
1: Good job.
0: เก่งมากน้องมีเก่งมากเลย Give me five หน่อย Yeah. ไปรอได้ที่ Bike Stop เลยเข้ารอบไปแล้วผู้เข้ารอบไปแล้ว1คนนะคะใครจะตามน้องวีไปนั่งรอที่ Bike Stop ของเราชื่ออะไรคะ
5: สตรองค่ะ
0: Strong พร้อมนะคะน้อง Strong ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is shovel
5: C H A F V E R
1: Incorrect I'm so sorryThe correct way to spell shovel is S H O V E L.
0: ชื่ออะไรครับ
6: วสุครับ
0: วสุน้องวสุอายุเท่าไหร่แล้ว
6: 11ขวบ
0: 11ขวบถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling.
1: Your word is graphic.
7: G R A P H I C.
1: Your answer is...
6: Correct.
1: Correct! You are right!
0: เดี๋ยวก่อนมาพูดคุยกันก่อนน้องวัสดุเดี๋ยวไหนลองน้องวัสดุลองแต่งประโยคด้วยคำว่า graphic ให้พี่หน่อยได้ไหมคะ
7: I brought a new graphics card from my computer today.
1: That is correct. Great sentence.
0: เก่งมากน้องวัสโซ Yeah! เชิญไปนั่งกับน้องวีเลยที่ Bike Stop ของเราได้เลยค่ะเราไปค้นหาคนที่3ของเรากันดีกว่าค่ะหมายเลขมาค่ะหมายเลขหมายเลขต่อไปก็คือหมายเลข3ค่ะชื่ออะไรครับ
8: โฟกครับ
0: น้องโฟกนะคะวันนี้พร้อมไหม
8: 99% ครับ
0: 99% โอ้โหถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: Your is tourism
8: T O U R I S M
1: Your answer is correct good yeah. job
0: โหมีการถอนหายใจโล่งอกนี่คือเราโล่งอกใช่ไหม tourism ก็คือการท่องเที่ยวนะคะเป็นนามนะคะเก่งมากเลยค่ะวันนี้เข้ารอบไปเลยน้องโฟกที่มี5ไปรอที่ Bike Stop เลยค่ะอีก2ที่เท่านั้นนะคะมาข้างหน้าเลยค่ะชื่ออะไรคะ
9: นัทค่ะ
0: น้องนัทวันนี้พร้อมขนาดไหนคะ
9: 45% ค่ะ
0: ก็เกือบจะครึ่งนะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is straight
9: S T A C K
1: Incorrect I'm so sorry The correct way to spell straight is S T R A I G H T
0: ชื่ออะไรคะ
10: วุ้นเส้นค่ะ
0: วุ้นเส้นชื่อน่ากินมากเลยค่ะอายุกี่ขวบแล้วคะวุ้นเส้น
10: 10ค่ะ
0: 10ขวบ Let's play spelling
1: Your word is luggage
10: L U G
0: เกือบ
10: แล้ว G E C H
1: Incorrect you were very close The word luggage is spelled L U G GAGE
0: สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
11: พาค่ะ
0: น้องพาน้องพากี่ขวบแล้วคะ
11: 9ค่ะ
1: Do you feel ready to spell?
11: Yes
1: Okay you only have one word to win
0: Let's play spelling
1: Your word is towel
10: T O W E L
1: Your answer is Correct
0: เย้ถูกต้องค่ะเก่งมากคำว่า towel นี้นะคะแปลว่าผ้าเช็ดตัวค่ะได้เป็น1ใน5แล้วนะคะไปเลยน้องพาไปที่ Bike Stop ได้เลยเหลืออีกแค่1ที่เท่านั้นเรามาลุ้นกันค่ะชื่ออะไรคะ
12: ชื่อนิวค่ะ
0: ชื่อน้องนิวน้องนิวกี่ขวบแล้วคะ
12: 8
0: ขวบขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
1: Your word is snorkel
10: S N A K E R
1: Incorrect I'm so sorry The correct way to spell snorkel is S N O R K E L
0: ยังเหลืออยู่อีกหนึ่งที่จะเป็นของใครจะเป็นของใครหมายเลขมาเลยค่ะไหนใครใครใครใครใครหมายเลข4ค่ะมาเลยชื่ออะไรครับ
13: เกมครับ
0: น้องเกมค่ะน้องเกมอายุเท่าไหร่ละคะ
13: 10ขวบ
0: 10ขวบพร้อมแล้วนะ
13: พร้อม
0: Let's play spelling
1: Your word isEducation.
13: E-D-U-C-A-T-I-O-N.
1: Your answer is... Correct! Good job!
0: โอ้โหเก่งมากเลยเป็นคนสุดท้ายเลยอ้าว4คนที่เหลือมาข้างหน้าที่เหลือมาข้างหน้าเลยค่ะค่ะแล้ววันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS นะคะมีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทั้ง20คนค่ะเป็นหนังสือ 5,000 คำศัพท์รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับแทนผู้เข้ารอบของเราทั้ง5คนนะคะจะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านทั้ง CD-ROM ด้วยนะคะคนละ1ชุดเต็มๆรับกันไปเลย ไปพบกันในเกมที่สอง Let's go to
1: Spelling Charity
2: และแล้วเราก็ได้ตัวแทน5คนที่จะไปเล่นในรอบต่อไปแล้วนะครับคราวนี้ก็ถึงเวลาที่เพื่อนๆที่เหลือจะติวเข้มคำศัพท์ให้กับตัวแทนทั้ง5คนแล้วครับ
14: กลุ่มมอร์นิ่งมันน่าจะเอาคำ

0: ที่แท้เขาอาจจะเอาคำง่ายๆมาก็ได้ไง
1: โอ้โหมีการวิเคราะห์เดาใจทีมงานด้วยนะครับแหมสุดยอดจริงๆลองมาดูกันนะครับว่าน้องจะวิเคราะห์ได้ถูกต้องหรือไม่ในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
2: เข้ามาสู่ช่วง Spelling Charity แล้วนะคะคราวนี้น้องๆเลือกที่จะบริจาคเงินให้กับองค์กรไหนคะ
3: องค์กรผู้ป่วยโรคเอดส์วัดพระบาทน้ำพุครับ
2: คราวนี้ทุกคนโหวตองค์กรนี้เพราะอะไรคะ
3: เดี๋ยวนี้คนเป็นโรคเอดส์กันเยอะครับ
2: เราก็อยากจะช่วยเขาใช่ไหมคะ
3: ใช
2: ่ดีมากเลยนะคะน้องๆเราไปเริ่มกับคนแรกเลยดีกว่าค่ะน้องวีค่ะขอเชิญทุกคนเข้าประจำที่เลยค่ะมาเลยครับน้องวีมีทั้งหมด9หมวดด้วยกัน1ถึง9เลือกเบอร์ไหนดีครับน้องวีโ
4: อ้5
2: เลข5นะครับน้องวีเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะเลข5คือหมวดอะไร Animals Animals แปลว่าอะไรดีใจขนาดนี้แสดงว่าต้องรู้สัตว์เกี่ยวกับสัตว์เยอะแน่เลยใช่ไหมง
4: ่
2: าย
4: เอาเลย
2: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
5: We will start now Tiger
4: T I G R
5: No
4: T I G G E R
5: Rabbit. Rabbit.
4: R A B B I T.
5: Parrot.
4: Pass.
5: Elephant.
4: E L E P H A N T.
5: Eagle.
4: E N G L E.
5: Monkey.
4: M-O-N-K-E-Y
5: Zebra
4: It's a C
2: What? ลองดูครับว่าได้ไหม
4: C-E-B-R-A
5: Correct
2: ถูกต้องและหมดเวลาค่ะเมื่อกี้นี้คำสุดท้ายเกือบไม่ได้ใช่ไหมเมื่อกี้ตอนแรกพูดว่าจัดแล้วเราเปลี่ยนเป็นอะไรนะเมื่อกี้ว่าแล้ว Z คือวิธีออกเสียงที่ถูกต้องค่ะแล้วเมื่อกี้คำที่เรา
4: เร็วเกิน
2: ที่เราพาสคือคำว่าอะไรนะ
4: คำว่าไอ้เนาะ
5: parrot
4: อ๋อนกแก้ว
2: ถูกต้อง
4: จริงด้วย
2: อ่ะรู้แล้วไหนลองซิไหนบอกพ
4: ี่ P A R R O T
2: อ้าวเสียนายจังเลยเมื่อกี้ไม่ทันเอาล่ะได้ไปหมด6คำกับมือน้องวีหน่อยค่ะเก่งมากคนต่อไป
6: พร้อม
2: มาเลยครับเดี๋ยวเราไปเลือกหมวดกันดีกว่าค่ะเลือกเบอร์อะไรดีคะเบอร์ว่าไงเบอร์ว่าไงlibrary คืออะไร
6: ห้องสมุด
2: ห้องสมุดขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
5: We will start now Books
6: B O O K S
5: Shelves
6: S H E L V E S
5: Papers
6: P A P E R S
5: Tables
6: T A B L E S
5: Chairs
6: C H A I R S
5: Title
6: T I T L E
5: Reader.
6: R-E-A-D-E-R.
5: Magazine.
6: M-A-G-A-Z-I-N-E.
5: Newspaper.
6: N-E-W-S-P-A-P-E-R.
5: Journal.
6: J-O-U-R-N-A-L.
2: โอ้โหเวลายังไม่หมดเลย
7: Very good. Got all of them.
2: ครบทุกคำถูกทุกคำเป๊ะทุกคำ Give me five. Yeah. เก่งมากProfessor, is there any word that you would like to give us tips or tricks on how to remember them or how to spell them?
5: The word shelves. Singular, it is shelf, which ends with an F. When it turns into a plural word, shelves, the F turns to a V-E-S. You did a great job.
2: แล้ววันนี้น้องวสุทำไปได้10คำนะคะรวม กับพี่น้องวีทำมาไว้เป็นทั้งหมด16คำค่ะเก่งมากเชิญไปนั่งพักผ่อนก่อนนะคะน้องโฟกเชิญเลยไหนตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 2 4 6 7 8 9เลือกอะไรดีเลือกอะไรดีเพื่อนๆว่าไงคะ
8: 7
2: เลือกหมายเลข7ค่ะเราไปดูกันว่าจะเป็นหมวดอะไรชมกันเลยค่ะ Space มั่นใจไหมดีมากค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
5: We will start now Planets
6: P-L-A-N-E-T
5: Planets
6: S
5: Mars
6: M-A-R-S
5: Venus
6: V-E-N-U-S
5: Saturn
6: S-A-T-U-R-N
5: Jupiter
6: J-U-P-I-T-E-R
5: Uranus
6: U-R-A-N-U-S
5: Mercury
6: M-E-R-C-U-R-Y
5: Solar System
6: S-O-L-A-R S-Y-S-T-E-M
5: Nebula
6: Again?
5: Nebula
6: Pass
5: Galaxy
6: G-A-L-A-X-Y
2: โอ้โหเก่งมากเลยได้ไปทั้งหมด9คำเดี๋ยวพึ่งไปลูกเดี๋ยวพึ่งไปคุยกันนิดนึงเมื่อกี้คำที่เราข้ามไปคือคำว่า Nebula ใช่ไหมคะ
5: To spell the word Nebula correctly it is N-E-B-U-L-A
2: Nebula ก็คือเป็นกลุ่มเมฆหมอกฝุ่นแก๊สและพลาสมาในอวกาศค่ะน้องโฟกค่ะได้ไปทั้งหมดกี่คำคะ
3: 9คำ
2: รวมกับของเพื่อนที่ทำมาไว้ได้ทั้งหมด25คำเก่งมากพักก่อนก่อนนะคะน้องพาคะมาเลยโอเคนะเรามี1หมายเลข2หมายเลข4หมายเลข6หมายเลข8และหมายเลข9ค่ะเลือกหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนเพื่อนว่าไงโหเลือกเลขอะไรดีคะน้องพาค่ะเลือกหมายเลข2นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข2คือหมวดอะไร Clothes รู้ไหมคะว่าแปลว่าอะไร
9: เสื้อผ้าค่ะ
2: เสื้อผ้าถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ
9: ขอบคุณค่ะ
2: Let's play spelling
5: We will start now Shirt
9: S-H-I-R-T
5: Socks
9: S-C-O-C-K Pass
5: Dress
9: D-R-E-S-S
5: Skirt
9: S-K-I-R-T
5: Coat
9: C-O-T-S-H
5: No
9: Pass
5: Shorts
9: S-H-O-R-T-S
5: Sweater
9: S-T Pass
5: Trousers
9: Pass
5: Blouse
9: B-R-O-D-S
5: Sorry No
9: Pass
5: Necktie
9: N-E-T
2: โอ้ไม่เป็นไรนะคะน้องพาแต่เมื่อกี้มีอยู่คำหนึ่งต้นๆเลยขาดไปตัวเดียวเองอะคำว่า Socks
5: The correct way to spell the word Socks is S-O-C-K-S
2: What else did she skip?
5: Sweater S-W-E-A-T-E-R
2: แปลว่าเสื้อกันหนาวค่ะคำสุดท้ายที่เราพลาดไปก็คือ necktie ใช่ไหมคะ necktie how would you spell that professor
5: you spell necktie n e c k t i e
2: ไม่เป็นไรนะคะน้องพาไว้โอกาสหน้าลองใหม่นะคะขอเสียงปรบมือกับน้องพาหน่อยค่ะได้ไปทั้งหมด4คำค่ะรวมคะแนนกับของเพื่อนนะคะเป็น29คำเชิญน้องพาไปพักผ่อนก่อนนะคะ29คำแล้วมาเลยคนสุดท้ายของเราน้องเกมหันข้างหันข้างให้พี่หน่อยสิพี่อยากโชว์ผมเรามากเลยนี่ยังไงกับน้องวสุเมื่อกี้น้องวสุคนละข้างกันนะคะพร้อมไหมครับ
10: พร้อมแล้วครับ
2: ตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 4 6 8และ9ค่ะจะเลือกหมายเลขอะไรดีน้องดีกว่าค่ะว่าหมายเลข9คือหมวดอะไร Occupation Yes ถึงกับเยสแสดงว่าเราต้องถนัดทางด้านนี้แปลว่าอะไรคะ occupation
8: อาชีพงานครับ
2: อาชีพใช่ไหมคะงานอาชีพถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ let's play spelling
5: we will start now nurse
3: n u r s e
5: artist
3: a r t I s t
5: Dentist.
3: D-E-N-T-I-S-T.
5: Driver.
3: D-R-I-V-E-R.
5: Postman.
3: P-O-S-T-M-A-N.
5: Singer.
3: S-I-N-G-E-R.
5: Soldier.
3: S-O-L-D-I-E-R.
5: Banker.
3: B-A-N-K-E-R.
5: Farmer.
3: F-A-R-M-E-R.
5: Policeman.
3: P-O-L-I-S-E-M-A-N.
5: Try again.
3: P O L I C E M N.
2: Oh,
5: very good.
2: All the words. ครบ 10 คำแล้วยังไม่หมดเวลาด้วยทำได้ยังไงเก่งมากเลยน้องเกมพอจะบอกพี่ได้ไหมคะว่ามีเคล็ดลับอะไรในการจำคำศัพท์เราชอบอ่านหนังสือหรือไงคะถึงจำคำศัพท์ได้เยอะ
8: ชอบอ่าน
2: ชอบอ่าน
8: หนังสือการ์ตูนครับ
2: หนังสือการ์ตูนจะเป็นภาษาอังกฤษหรือเปล่าคะ
8: ใช่ค
2: ่
8: ะ
2: อ๋อก็ช่วยได้นะคะใช่ไหมเก่งมากเลยค่ะน้องเกมวันนี้น้องเกมทำได้ทั้งหมด10คำค่ะเอาละค่ะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ Bike Stop กับ Professor มารวมตัวกันข้างหน้านี้หน่อยนะคะมาเลยแล้ววันนี้ค่ะน้องๆทำได้ทั้งหมด39คำคำละ500บาทรวมทั้งหมด 19,500 บาทที่จะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ที่วัดพระบาทน้ำพุค่ะเก่งมากเลยค่ะน้องๆมาแล้วค่ะน้องๆทุกคนมาทางนี้เลยมารวมตัวกันตรงกลางขอเชิญเลยค่ะมาเลยสำหรับน้องๆทางบ้านนะคะใครที่มีความสามารถพิเศษทางด้านการสะกดภาษาอังกฤษอยากมาร่วมรายการของเราสมัครมาได้เลยค่ะที่ที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะและก่อนจากกันในวันนี้พี่ก็มีข้อคิดดีๆมาฝากนะคะการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้ต่อไปไม่มีสิ้นสุด
5: The greatest donation is to forward endlessly.
2: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
10: Because English is all around.
5: Good morning. Bye bye.
11: The number globally is about 390 million people. It's a very, very serious problem worldwide.We also see strains of dengue that are getting more deadly than they used to be. The projects we have right now is to use high-resolution imagery to detect dengue vector breeding sites. Dengue is spread by primarily two mosquitoes, the Aedes aegypti and Aedes albopictus. Now these mosquitoes need to breed. So the way that dengue works is that the mosquito is infected, it bites a human, the human becomes infected, the human then infects the mosquito. The number of this type of mosquito is very important. If you don't have any of them, you won't have any dengue. If you have a lot, you have a high potential to have dengue.And these mosquitoes, it turns out, breed in small containers. So they've adapted to human habitats. We create the environment for them. So they breed in things that we throw out, like plastic buckets, large jars, old tires that might be standing around, any small container that can contain water. And so if we could know where all of these containers are,and how many there are, then we would have some idea of where there's the chance to have a lot of that kind of mosquito. So what we realized is that having images like Google Street View was a tremendous opportunity to be able to automatically count the kinds of containers that the mosquitoes breed in. And so that's exactly what we're doing.What we do is that we have software that pulls in the Google Street View images by following roads, because the Google Street View is created by along roads. And then we have deep learning neural network called Faster RCNN that can do object detection. And now we've trained this to detect 8 of the most important types of containers in Thailand. And these are big numbers. So we're covering right now 3 provinces in the country in the study we've done: Bangkok, Nakhon Si Thammalat, and Gabi. And it's about 1 million images per province. And then we run object detection on every image and we detect every container and classify it. So now once we do that, we can create container density maps. So now we know where are the areas that have the most containers and the most containers of which type. And then what we've done with that is to compare it to manual counts. So there's a little bit of data where people went out and manually, and we wanted to see, does it actually agree, right? So is what we're doing, does it make sense or not? And it turns out it agrees. And then we said, okay, let's compare it to the number of mosquitoes. So what's important is that not that we can just count containers, but it's actually related to the number of mosquitoes. So we got manually collected data on larval surveys. So larval surveys, you have teams go out and they look for containers and they check if they have mosquito larvae in them and they count that. And we found out that that agrees very well. And so now what we're doing is taking these container density counts and we're producing predictive models or risk models to tell us where is it that dengue is most likely to occur. That's useful because then the Ministry of Public Health can know where to target their intervention. So instead of going out, for example, and saying, we'll spray at every school, they'll know where are the areas that are more important to focus their efforts. So that's where it's useful, is to target the intervention efforts. Because the key to controlling dengue is controlling the mosquito that spreads it. I think the potential impact is very large because dengue is a global problem and it's getting worse, not better. And that's despite the fact that governments worldwide are putting a lot of money into dengue control, which means that they need some new tools because the traditional approaches don't work very well. There's also no vaccine that's effective enough. So the only way to control it is to control the mosquito vector.
12: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัฒนธรรมของอาหารเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับวงการอาหารมาช้านานเรามีวัฒนธรรมอาหารประจำในแต่ละพื้นที่แต่ทว่าในปัจจุบันได้เกิดการผสมผสานวัฒนธรรมต่างพื้นที่เข้าด้วยกันจนเกิดเมนูอาหารใหม่ๆที่สามารถเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของอาหารได้มากยิ่งขึ้นและนั่นคือความหมายของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือ Cook Culture
1: ผมว่ามันเป็นการที่พัฒนารูปลักษณ์ของอาหารที่มีอยู่นะครับให้มันแตกต่างไปจากเดิมเพื่อที่ว่ากลุ่มคนใหม่ๆจะได้เข้ามาสนใจวัตถุที่เราสร้างขึ้นครับ
2: ตอนนี้มันเป็นยุคโลกที่เปลี่ยนไปทุกอย่างเลยครับต้องบอกก่อนเลยว่าการเปลี่ยนแปลงก็ต้องเปลี่ยนแปลงแต่ว่าความที่ยังคงเป็นความดั้งเดิมก็คงต้องมีอยู่แต่ว่าเราจะทำยังไงให้ความเปลี่ยนแปลงและความดั้งเดิมมารวมตัวกัน

0: คนเหนือชอบพูดกันว่าเป็นคนเมืองต้องคู่กับลาบเมืองเมนูที่บ่งบอกอัตลักษณ์ของคนเหนือได้ดีที่สุดอีกหนึ่งเมนูลาบเมืองเปรียบเสมือนเมนูแห่งการรวมตัวกันเพื่อสังสรรค์งานเลี้ยงงานมงคลเมนูแห่งวันรวมญาติและยังเป็นเมนูที่ใครได้ลองก็ต้องติดใจเพราะความจัดจ้านของเครื่องเทศกลิ่นของมะแขวนผสมผสานเป็นพริกลาบทำให้มีรสชาติเฉพาะตัวแม้ว่าลาบเมืองจะมีหลายแบบทั้งทานดิบแบบสุกหรือเปลี่ยนเนื้อสัตว์ให้สามารถทานได้หลากหลายแต่ก็ยังมีผู้คนติดภาพลักษณ์ของลาบที่ต้องมีแต่ของดิบทำให้ยากที่จะเปิดใจลิ้มลองดังนั้นในวันนี้เมนูลาบจะถูกสร้างสรรค์ใหม่ให้กลายเป็นเมนูลาบในรูปแบบของแกสโทรโนมีเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนได้มากขึ้น
1: เสน่ห์ของอาหารเชียงใหม่นะคะสิ่งแรกเลยที่มองเห็นก็คือในเรื่องของรสชาติที่โดดเด่นของวัตถุดิบแต่ละตัวค่ะและ2ก็คือในเรื่องของกรรมวิธีในการทําอาหารค่ะลาบเหนือของเราก็จะเด่นในเรื่องของเครื่องเทศแล้วก็มะแขวนซึ่งเป็นอะไรที่โดดเด่นมากๆ
2: มะแขวนในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยที่คนนิยมนะครับก็จะอยู่ที่อําเภอเสมิงแล้วก็อําเภอแม่ริมคือตำบลโป่งแยงครับจะเป็นมะแขวนที่รสชาติดีแล้วก็หอมมากๆครับ
0: ในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูลาบโดย2ฝีมือผู้สืบทอดเมนูจากครอบครัวนำมาเสิร์ฟในสไตล์ใหม่เพื่อต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองรวมไปถึงคนรุ่นใหม่ให้อยากลองรสชาติของ2เมนูนี้เมนูแรกในวันนี้เมี่ยงลาบทอดซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟเจี๊ยบนั่นเอง
2: คุณยฤทธิ์ ทัศจักรครับเป็นเจ้าของร้านลาบลุงฐานลาบผมอยู่ตลาดกระจาวครับโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของพ่อค้าแม่ค้าในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ทำให้เรามีทักษะในการทำอาหารกระบวนการวิธีการต่างๆได้นำหลักการวิทยาศาสตร์มาใช้ช่วยให้เราพัฒนาเมนูอาหารที่เรามีอยู่นะครับรวมถึงการถนอมอาหารสามารถที่จะเก็บไว้ได้นานสามารถส่งไปต่างจังหวัดได้ให้ญาติพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดไกลๆได้การสร้างเมนูใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะพัฒนาในเรื่องของยอดขายแล้วก็สามารถมีกลุ่มรายได้ที่เป็นคนรุ่นใหม่ขึ้นมามากขึ้นครับปกติก็จะมีลาบหมูดิบแล้วก็ลาบหมูคั่วอันนี้คือเป็นปกติธรรมดาของภาคเหนือเรานะครับแต่ว่าผมก็จะทำเป็นลาบหมูทอดครับความสวยงามของอาหารจะต้องมาก่อนเป็นอันดับแรกส่วนเรื่องของรสชาติเนี่ยเรามีวัตถุดิบในพื้นที่อยู่แล้วครับที่แตกต่างจากภูมิภาคอื่นครับก็มันเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมอื่นเพิ่มเมนูของเราให้มันดูในจากปกติครับเมนูนี้ก็คือเราสามารถจะกินกับเครื่องเคียงเป็นเมี่ยงเหมือนเมี่ยงคำทั่วๆไปที่เราเห็นในตลาดนะครับสามารถที่จะเอามาผสมผสานกันกินคู่กันได้ครับกับผักเมืองเหนือครับก็วัตถุดิบทั่วๆไปก็จะเป็นเนื้อหมูจุดเด่นของเมนูนี้นอกจากความแปลกจากเดิมนอกจากจะทำให้ทอดให้มันแห้งแล้วเนี่ยความหอมของเครื่องเทศนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดของเมนูนี้เลยครับเพราะว่าที่ร้านเราทำเครื่องเทศเองมีเครื่องเทศอยู่หลายอย่างประมาณ 6-7 ชนิดนะครับรวมกันอยู่ในนั้นความหอมของเครื่องเทศเนี่ยจะต้องนำมาเป็นอันดับแรกครับแล้วก็ความเผ็ดหรือว่าอะไรเนี่ยเราสามารถสั่งได้ครับว่าจะชอบเผ็ดหรือว่าไม่เผ็ดก็สั่งได้เครื่องเทศก็มีหลายตัวนะครับแต่ว่าจุดเด่นจริงๆเนี่ยก็จะอยู่ที่มะแขวนแล้วก็ดีปลีครับซึ่งเป็นวัตถุดิบที่หาได้ในภูมิภาคของเราและในจังหวัดของเราด้วยครับ

ก็เริ่มจากที่เราเอาสันในหมูครับสับเป็นชิ้นเราคลุกกับเลือดหมูพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาหมูที่ได้เนี่ยครับไปคลุกกับเครื่องเทศที่เราเตรียมไว้

นึ่งเสร็จแล้วเราก็เอาไปทอดในน้ำมันปกตินี่แหละครับทอดเสร็จแล้วก็พักไว้เสร็จแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับเครื่องเคียงต่างๆเป็นผักแคบหมูหรือว่าไส้ทอดกระเทียมพวกนี้ครับเป็นเครื่องเคียงเยอะ

0: ผักเด่นๆของเราก็จะมีผักพื้นบ้านก็จะเป็นจำพวกข่าวตองผักไผ่แล้วก็จะมีพวกดีกระทิงที่จะมีรสชาติออกขมๆเข้ากับลาบเนื้อได้ดีครับรสชาติเครื่องเทศที่อยู่ในตัวของหมูเนี่ยครับพอเรากัดเข้าไปเนี่ยมันจะมีความหอมแล้วก็ความเผ็ดร้อนของเครื่องเทศอยู่อย่างมากเลยครับผมว่ามันเป็นการที่พัฒนารูปลักษณ์ของอาหารของเราที่มีอยู่นะครับให้มันแตกต่างไปจากเดิมเพื่อที่ว่ากลุ่มคนใหม่ๆจะได้เข้ามาสนใจในวัตถุที่เราสร้างขึ้นครับปกติทั่วไปที่มาจากต่างจังหวัดก็จะมากินข้าวซอยแกงอ่อมแล้วก็จะเป็นพวกของขนมจีนน้ำเงี้ยวอะไรพวกนี้ครับแต่อยากจะให้มาลองทานลาบเหนือดูบ้างครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยวัยรุ่นทั่วไปจะไม่ค่อยทานอาหารพื้นเมืองกันแล้วนะครับผมจึงคิดเมนูนี้ขึ้นมาให้มันมีรูปลักษณ์ที่แปลกออกไปจากเดิมให้เขามาสนใจการที่เราได้ของจากชาวบ้านเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่ปลอดสารพิษไม่มีพิษภัยครับมันทำให้คุณภาพของอาหารของเราที่ไปสู่ผู้พกเนี่ยดีขึ้นครับแล้วก็ทำให้ประชาชนมีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีครับ
1: จากเมนูลาบหมูคั่วแบบเดิมสู่เมนูเมี่ยงลาบทอดแบบใหม่ของเชฟเจี๊ยบที่ยังคงกลิ่นและรสของลาบแบบดั้งเดิมไว้แต่เปลี่ยนการรับประทานให้สนุกขึ้นลาบทอด1คำราดน้ำจิ้มหอมมันทานกับผักสดกรอบถือว่าเป็นเมนูที่เหมาะแก่การรับรองแขกและยังได้สุขภาพอีกด้วยล่ะครับ
2: มุมมองของแม่ลาบสมัยก่อนนี่กว่าจะได้กินลาบนี่เนาะเจ้าขั้นตอนมันลักเนาะเจ้าเนาะส่วนมากนี่ก็จะต้องลาบเพื่อมันเหนียวๆลาบมันจะได้ลำนะเจ้าอาจจะเป็นหมู่บ้านนี่เวลามีงานบุญเนาะแต่มันจะต้องมีลาบชื่อลาบนี่มันเป็นสิริมงคลทุกภาคทุกอย่างนะเจ้าขึ้นบ้านใหม่แต่งงานงานบวชงานใหญ่จะต้องล้มงัวล้มหมูเนาะเจ้าบางคนบอกให้กินชิ้นงัวชิ้นควายเนาะเอาใจปลาไก่มันง่ายส่วนมากมันจะเป็นปลายี่สกปลาเพี้ยเนาะเจ้าปลาที่มีเกล็ดอ่ะเจ้าเพราะว่าละถ้าลาบปลานี่ถ้าจะหนังปลาแล้วก็เกล็ดปลาจะเอามาทอดมันจะเป็นเคียงๆที่มันกรอบๆกินตัวลาบเนี่ยเจ้าอ๋อลาบส่วนใหญ่นี่เป็นจะกินดิบนะเจ้าชาวบ้านเป็นจะกินดิบกันถ้าสมมติไม่ยิงใครอยากกินลาบสุกก็เอาไปคั่วสูตรนี่จะสูตรไผ่สูตรมันเจ้าอย่างสูตรลาบต้นยางก็จะเป็นเน้นเครื่องเทศเนี่ยเจ้าเนาะสมมติว่าอย่างลาบมังแฝกเนาะเจ้าลาบเนื้อเหมือนกันมันจะเน้นบอกแขวนลาบเชียงใหม่นี่จะเน้นเครื่องเทศนะเจ้าแล้วแต่บ้านใต้ไปเหนือจะชอบอย่างใดจะใส่บอกแขวนนักกะบันแลบบอกแขวนเนี่ยนะเจ้าแล้วก็เขาก็จะต้องมาเตรียมขั้นตอนพอใจก็จะลาบชิ้นไม่ยิงก็จะต้มเครื่องในตำน้ำพริกล่ะการที่เขาจะลาบเนี่ยมันจะลาบคนเดียวไม่ได้มันต้องช่วยกันหลายๆคนเนี่ยเจ้าก็จะได้มาเป็นลาบ
1: ว่ากันว่าลาบไม่มีสูตรตายตัวขึ้นอยู่กับรสนิยมและวัตถุดิบของท้องถิ่นนั้นๆลาบบางพื้นที่เน้นกลิ่นมะแขวนนำบางพื้นที่เน้นกลิ่นเครื่องเทศนำและยังคงเป็นสูตรที่สืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่นโดยปกติแล้วถ้าได้ยินคำว่าลาบมักจะนึกถึงความสนุกและความอบอุ่นผู้ชายในบ้านจะเป็นมือลาบเพราะต้องใช้กำลังในการสับเนื้อสัตว์ให้ละเอียดเนื้อต้องเนียนไม่มีเอ็นแทรกและจะไม่ใช้เครื่องบดหรือเครื่องทุ่นแรงใดๆต้องสับอย่างใจเย็นส่วนมือยำลาบที่คลุกเคล้าจะต้องรู้ถึงความหนักเบาของเครื่องเทศเพราะลาบที่ดีต้องหอมเครื่องต้องถึงเนื้อยังคงความสดฉ่ำไม่ขาวส่วนผู้หญิงในหมู่บ้านจะช่วยกันเตรียมเครื่องเคียงเช่นผักสดลาบต้องทำแบบดิบก่อนหากอยากรับประทานแบบสุกค่อยนำไปคั่วในกระทะให้สุกก็จะได้รสชาติที่หอมอร่อยไปอีกแบบลาบในบางพื้นที่จะทานคู่กับเครื่องในทอดกรอบผักสด

0: และที่ขาดไม่ได้คือข้าวเหนียวดังนั้นเมนูนี้จึงเรียกว่าเป็นเมนูวัฒนธรรมของชาวเหนือที่อยากให้ผู้มาเยือนได้ลองทานสักครั้งครับและเมนูที่2ลาบปราบสเฟียซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟนิ่มนั่นเองครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะยศธรสุนทองนะคะคือต้องบอกก่อนว่าลาบเหนือนะคะมีเอกลักษณ์หลายอย่างเลยค่ะที่ทุกคนต้องมารู้จักหรือว่ามาเรียนรู้ค่ะเพราะว่าบางคนยังเข้าใจในเรื่องของลาบอีสานกับลาบเหนือที่แตกต่างกันค่ะถ้าทุกคนได้ลองมองลึกๆลงไปแล้วนะคะการวิธีการทำลาบเหนือนะคะจะแตกต่างกันอย่างมากเลยค่ะซึ่งลาบเหนือนะคะก็มีเอกลักษณ์แล้วก็รสชาติที่เฉพาะตัวมากๆเลยที่หาทานที่ไหนไม่ได้นอกจากภาคเหนือเลยค่ะระหว่างลาบเหนือกับลาบอีสานนะคะซึ่งแตกต่างแน่นอนก็คือกรรมพีในการทำแล้วก็วัตถุดิบตัวที่เอามาปรุงค่ะก็คือถ้าเป็นลาบอีสานเราก็จะมีใส่พริกป่นมะนาวแล้วก็ปรุงรสแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ลาบเหนือจะมีกรรมวิธีที่มากกว่านั้นกว่าจะทำลาบเหนือมาได้แต่ละขั้นตอนนี่ถือว่ายากมากๆเลยเพราะว่าเรามีทั้งในเรื่องของเครื่องเทศที่เราจะต้องเตรียมแล้วก็มีเรื่องของน้ำพริกลาบค่ะซึ่งน้ำพริกลาบนะคะเราก็จะต้องใช้อุปกรณ์แล้วก็วิธีการหลายๆอย่างเพื่อทำน้ำพริกลาบแล้วก็เอาไปตากแห้งแล้วก็เอามาคั่วอีกเนี่ยค่ะซึ่งมันเป็นวิธีที่ละเอียดและก็ซับซ้อนซึ่งให้ได้น้ำพริกลาบที่หอมเพื่อเอามาปรุงลาบค่ะการที่ได้เข้าร่วมโครงการลานาแกสโตรโนมีนะคะก็เกิดจากการที่เราไลฟ์ฟีดเฟซบุ๊กค่ะแล้วก็เปิดไปเจอแล้วก็ลงทะเบียนสมัครค่ะเพราะว่าเห็นว่าโครงการนี้สามารถตอบโจทย์ในการทำอาหารของเราได้ที่เอามาพัฒนาเมนูอาหารในร้านอาหารของเราได้ค่ะก็ประโยชน์ที่ได้เข้าร่วมโครงการแกสโตรโนมีนะคะสิ่งแรกเลยก็คือในเรื่องของความรู้ในเรื่องของโมเลกุล่าค่ะเกิดการทำอาหารแนววิทยาศาสตร์ค่ะที่รู้เพิ่มเติมนอกจากการดูในทีวีหรือค้นหาใน YouTube นะคะเพราะว่าเราได้ลงมือทำแล้วก็ปฏิบัติจริงค่ะมันทำให้รู้เทคนิคต่างๆมากมายความรู้ในการทำแกสโตรโนมีนะคะก็มาประยุกต์ใช้ในการทำเป็นอาหารในร้านค่ะก็คือเป็นลาบปลาสเฟียค่ะซึ่งเอาเทคนิคการทำสเฟียมาประยุกต์ใช้กับอาหารในร้านให้มันดูมีลูกเล่นแล้วก็มีความน่าตื่นตาตื่นใจขึ้นค่ะเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะคะก็จะเป็นลาบปลาสเฟียค่ะจุดเริ่มต้นก็คือมันเป็นคำถามของลูกค้าหลายๆคนค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าต่างจังหวัดหรือลูกค้าในท้องถิ่นค่ะเขาก็จะมักมีคำถามกับอาหารชนิดนี้ก็คือลาบปลาเพราะว่าเราจะเสิร์ฟคู่กับน้ำซุปใช่ไหมคะลูกค้าเขาก็จะชอบถามว่ากินยังไงต้องกินแบบไหนบางคนเขาก็มาด้วยกันเขาก็บอกว่ากินแบบช้อนตักแล้วก็กินน้ำซุปตามบางคนก็บอกว่าราดน้ำซุปไปเลยแล้วก็กินในจานอย่างนั้นเราก็เลยอยากทำให้ลาบปลาเนี่ยค่ะสามารถกินได้ในคำเดียวก็เกิดเป็นลาบปลาสเฟียค่ะการที่เราเลือกใช้ปลาเพี้ยนะคะต้องบอกว่าปลาเพี้ยเป็นปลาแถวลุ่มแม่น้ำปิงค่ะซึ่งแม่น้ำปิงก็เป็นแม่น้ำของทางภาคเหนือของทางเชียงใหม่อยู่แล้วเนาะและปลาเพี้ยค่ะเขามีความโดดเด่นในเรื่องของมีเนื้อที่แน่นเนื้อที่เหนียวพอเราเอามาลาบมันก็จะทำให้เกิดความเหนียวเพราะว่าเนื้อเขาเยอะค่ะก็เลยเลือกเป็นปลาเพี้ยขึ้นมาค่ะความโดดเด่นของวัตถุดิบในเชียงใหม่นะคะถ้าให้ยกตัวอย่างก็คืออย่างมะแขวนนะคะก็ถือว่าเป็นผักพื้นบ้านเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่เขาปลูกกันตามจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ในภาคเหนือของเราซึ่งมีรสชาติที่โดดเด่นแล้วก็แตกต่างคือเวลาใครได้กินได้สัมผัสแล้วมันก็จะรู้สึกถึงความเป็นภาคเหนือเป็นเชียงใหม่ค่ะส่วนผักไผ่ค่ะก็คือเป็นผักต้องบอกว่าส่วนตัวเป็นคนที่ชอบผักไผ่มากเพราะว่าเวลาเรากัดกินเข้าไปนะคะจะมีความรสขมแล้วก็แบบแป๊บๆที่ปลายลิ้นซึ่งมันก็คล้ายๆกับมะแขวนนะคะซึ่งมันทำให้อาหารพื้นเมืองดูมีเสน่ห์แล้วก็มันเหมือนมีลูกเล่นอะไรต่างๆให้เรามากมายค่ะเมื่อเอามาผสมรวมกันแล้วมันทำให้รู้สึกรสชาติของมันอร่อยขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกเลยค่ะความพิเศษของเมนูนี้ก็คือเป็นลาบปลาที่ไม่เหมือนที่ไหนมาก่อนค่ะเพราะว่าเราได้ใช้เทคนิคในเรื่องของโมเลกุล่านะคะการทำสเฟียร์ค่ะเข้ามาร่วมด้วยอีกอย่างนึงก็คือพิเศษในเรื่องของรสชาติอาหารเหนือแท้ๆอย่างลาบปลาที่ใช้วัตถุดิบของภาคเหนือของเราเข้ามาร่วมด้วยและเป็นรสชาติดั้งเดิมจากรุ่นสู่รุ่นเลยค่ะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าถ้าเมนูนี้เสร็จนะคะรูปร่างหน้าตาของลาบปลาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปค่ะเพราะเราสามารถกินลาบปลาได้ในคำเดียวค่ะเพราะว่าลาบปลาของเราก็จะมีก้อนสเฟียร์กลมๆนะคะอยู่ข้างบนแล้วก็จะมีลาบที่เราเอาไว้แก้มกันข้างๆด้วยค่ะเมนูนี้นะคะเราจะใช้ทุกส่วนของปลาเพี้ยเอามาทำเราตั้งใจใช้ทุกอย่างให้

าลาบเสร็จแล้วก็เอาลาบมาพักทิ้งไว้เราก็เริ่มจากขั้นตอนแรกก็คือต้มน้ำซุปลาบปลาค่ะซึ่งก็นำเอาเครื่องสมุนไพรที่เราเตรียมไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงนะคะมาใส่ในน้ำที่ต้มให้เดือดแล้วก็ใส่ชิ้นส่วนของปลาไม่ว่าจะเป็นหัวปลาหางปลาก้างปลากระดูกปลาใส่รวมไปในหนึ่งหม้อค่ะ

แล้วก็รอให้เดือดแล้วเราก็เอามาพักทิ้งไว้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เตรียมในเรื่องของการทำลาบค่ะก็จะเตรียมลักษณะคล้ายๆกับน้ำซุปลาบปลาค่ะเราก็เริ่มจากการใส่กะปิค่ะเป็นกะปิของทางภาคเหนือนะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็จะใส่ในเรื่องของพริกลาบเครื่องเทศเกลือค่ะแล้วก็ตามด้วยมะแขวนค่ะก็คนให้เข้ากันแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาเนื้อปลาเข้ามาใส่ค่ะพอนำเนื้อปลาเข้ามาใส่เราก็ยำนะคะพอยำเสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นลาบปลาค่ะ

นี้ก็คือขั้นตอนดั้งเดิมที่เราทำมาแล้วนะคะแต่ขั้นตอนที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือการนำหลักการของโมเลกุล่าเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะซึ่งก็คือในการทำสเฟียร์นั่นเองการทำสเฟียร์นะคะก็คือการนำเอาน้ำซุปล่าปลาที่เราทำทิ้งไว้เมื่อสักครู่นะคะมาใส่กับแคลเซียมคลอไรด์ค่ะซึ่งใส่เสร็จแล้วเราก็เอามาปั่นผสมรวมกันแล้วก็พักทิ้งไว้และหลังจากนั้นค่ะเราก็จะเตรียมน้ำนะคะน้ำต้มสุกหรือน้ำสะอาดนะคะใส่กับโซเดียมอัลจิเนตค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเราก็พักทิ้งไว้ค่ะประมาณ1คืนค่ะและหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาน้ำของโซเดียมอัลจิเนตมาตั้งวางไว้เราก็ใช้ช้อนค่ะตักน้ำซุปล่าปลาที่เราใส่แคลเซียมคลอไรด์ไว้แล้วค่ะเอามาทำให้มันเป็นก้อนกลมๆเกิดเป็นเจลเม็ดบีที่มันจะแตกในปากอะค่ะ

0: จุดเด่นก็คือในเรื่องของรสชาติค่ะแล้วก็ในเรื่องของกรรมวิธีที่ได้บอกไปข้างต้นรสชาติของมันนะคะอย่างแรกเลยก็คือเราจะได้กินรสชาติลาบที่ยังคงเป็นความดั้งเดิมของภาคเหนือที่สืบต่อรุ่นสู่รุ่นค่ะแต่เราจะเสริมในเรื่องของความสนุกค่ะในเรื่องของการกัดถ้าเท็กเจอร์มันจะเหมือนกับเรากัดไข่ปลาคาเวียร์แล้วมันก็จะแตกเราก็จะทำที่ก้อนที่มันใหญ่ขึ้นมากินเข้าไปแล้วมันก็จะแตกอยู่ในปากของเรานะคะทำให้รสชาติเหมือนมีน้ำไหลเยิ้มอยู่ในปากของเราค่ะแบบที่ไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนค่ะหนูมองว่านะคะตอนนี้มันเป็นยุคโลกที่เปลี่ยนไปทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่าอะไรก็ตามค่ะซึ่งการเปลี่ยนแปลงมันก็ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้เพราะว่าต้องบอกก่อนเลยว่าการเปลี่ยนแปลงก็ต้องเปลี่ยนแปลงแต่ว่าความที่ยังคงเป็นความดั้งเดิมก็คงต้องมีอยู่แต่ว่าเราจะทำยังไงให้ความเปลี่ยนแปลงและความดั้งเดิมมารวมตัวซึ่งเราสามารถทำให้อาหารของเรารวมตัวกันได้ทั้งคนยุคก่อนแล้วก็คนยุคใหม่ค่ะมันทำให้อาหารของเราดูสนุกมากยิ่งขึ้นและคนสามารถเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะอาหารไร้ขีดจำกัดใช่ไหมคะถ้ามองให้เห็นภาพที่ตัวเองนึกถึงมันก็เหมือนการแข่งขันกีฬาฟุตบอลใช่ไหมคะที่เราต้องการเลยก็คือโกเพื่อที่จะให้ลูกบอลมันเข้าไปที่เป้าหมายแต่การที่จะเข้าไปที่เป้าหมายได้นั้นถ้าเกิดล้ำหน้าไปปุ๊บมันผิดกติกาใช่ไหมคะแต่ของเราไม่ได้สนใจว่ามันล้ำหน้าหรือว่าไม่ล้ำหน้าเราสนใจแค่ว่าของตรงนั้นกินได้ไหมวัตถุดิบตรงนั้นสามารถตอบโจทย์ของเราได้ไหมไม่ว่าจะทำวิธีการใดๆก็ตามแต่ขอให้รสชาติอาหารมันไปถึงเป้าหมายที่ผู้บริโภคต้องการนั่นเองค่ะกลุ่มเป้าหมายของเมนูนะคะก็คืออยากให้เป็นคนทุกๆกลุ่มค่ะแต่ว่าเราก็อยากเน้นไปเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่มยุคใหม่ค่ะเพราะว่าเราก็อยากสืบสานลาบให้มันสามารถคงต่อไปได้จากรุ่นสู่รุ่นเหมือนที่เราทำมาตลอดนอกจากที่เราจะมีลาบในแบบดั้งเดิมแล้วเรามีแบบใหม่ทำให้คนสนใจแล้วก็สนุกกับการที่จะกินลาบค่ะตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าทางร้านนะคะก็ได้สนับสนุนในเรื่องของการซื้อวัตถุดิบจากไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเกษตรกรของภาคเหนือหรือแม้แต่กระทั่งเป็นกลุ่มของโรงเรียนค่ะที่สามารถปลูกผักพื้นบ้านให้กับเราซึ่งเป็นผักที่มันปลอดสารพิษมากๆเลยซึ่งมันก็ได้เป็นการสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือคนในพื้นถิ่นของเราด้วยถ้าเกิดเปรียบเทียบในการปลูกผักผลไม้เขาก็จะนำเอาผักผลไม้ทางใต้มาปลูกทางภาคเหนือซึ่งรสชาติมันก็จะไม่ได้อร่อยเหมือนทางที่เราไปกินภาคใต้ถูกต้องไหมคะซึ่งถ้าเราได้ใช้วัตถุดิบที่ทำจากภาคเหนือทำจากเชียงใหม่แล้วก็มาทำปรุงอาหารของภาคเหนือมันทำให้ได้รสชาติแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจที่ดีขึ้นแล้วก็การท่องเที่ยวยังจะดีขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกไปค่ะเมื่อวัฒนธรรมของเรามากินอาหารของเราแล้วก็เป็นวัตถุดิบของทางภาคเหนือของเรามันทำให้คนอยากจะขึ้นมากินอาหารที่รสชาติเป็นของภาคเหนือเลยจริงๆค่ะมันก็เป็นการส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวด้วยค่ะ
1: ลาบปลาสเฟียกับเมนูที่เพิ่มลูกเล่นแปลกใหม่เปลี่ยนรูปแบบให้เป็นขนาดพอดีคำและใช้เทคนิคสเฟียให้ยังคงรสชาติลาบปลาเพียและซุปที่คุ้นเคยเข้าด้วยกันเพิ่มประสบการณ์ที่แปลกใหม่ในการรับประทานแก่ผู้บริโภคถือว่าเป็นเมนูในแบบแกสโทรโนมีที่น่ามาลิ้มลองอีกหนึ่งเมนู เราก็ได้เห็นเมนูลาบจากฝีมือของเชฟท้องถิ่นที่ตั้งใจสร้างสรรค์เมนูลาบในรูปแบบใหม่แต่ยังคงไว้ซึ่งรสชาติและกลิ่นอายของความดั้งเดิมเอาไว้โดยเฉพาะการเลือกใช้วัตถุดิบในพื้นที่เพื่อส่งต่อคุณค่าสู่ชุมชนสร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆที่ไม่ใช่มีเพียงลาบดิบลาบเลือดและความคาวเท่านั้นแต่ยังมีลาบที่สามารถทานเพื่อสุขภาพอย่าง2เมนูนี้อีกด้วยครับ

ัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาของรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพเพื่อชีวิตที่ดีของคนไทยทุกคนค่ะคุณผู้ชมอยู่กับหงส์ธิตารีวงสว่างพานิชนะคะแน่นอนค่ะว่ารายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับการรักษาสุขภาพโดยผ่านศาสตร์ของธรรมชาติบำบัดโดยมีหลักการนะคะว่าโรคทุกโรคสามารถรักษาและป้องกันได้ด้วยการรักษากายใจให้สมดุลอยู่เสมอค่ะซึ่งครั้งที่ผ่านมานะคะเราได้รู้แล้วว่าการเลือกรับประทานอาหารนั้นมีความสำคัญต่อสุขภาพร่างกายของเรามากขนาดไหนสำหรับวันนี้ค่ะหงจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับมหัศจรรย์พืชผักหลากสีค่ะอย่างที่บอกไปนะคะคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาพูดถึงมหัศจรรย์พืชผักหลากสีค่ะแล้วก็เราได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงลลิ

0: ตาธีรศิริมาเป็นวิทยากรรับเชิญนะคะซึ่งเป็นผู้บริหารแล้วก็แพทย์ประจำศูนย์ธรรมชาติบำบัดบาลวีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณหมอคะอย่างนี้อยากจะพูดถึงมหัศจรรย์ของพืชผักที่คุณพ่อคุณแม่ชอบบอกเราว่าเฮ้ยต้องทานผักผลไม้เยอะๆนะถึงจะดีอยากจะให้คุณหมออธิบายถึงประโยชน์เน้นๆของผักและผลไม้หน่อยค่ะ
1: คืออย่างนี้นะคะคือสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราพูดถึงพืชถึงผักอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะบอกว่าเขาอ่ะมีวิตามิน A เบต้าแคโรทีนวิตามิน C วิตามิน K วิตามิน B อะไรต่างๆเนี่ยนะคะทีนี้พอความรู้ทางด้านการแพทย์เนี่ยมันพัฒนาขึ้น
0: ค่ะ
1: เราก็รู้อีกว่ามันยังมีสารอาหารในผักต่างๆเนี่ยเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าไฟโตนิวทรีนต์แต่ว่าถึงทุกวันนี้เราไม่ต้องอธิบายแล้วว่าไฟโตนิวทรีนต์มันคืออะไรเพราะว่าจากการโฆษณาจากการขายอาหารเสริมจากการอะไรก็แล้วแต่เขาพูดถึงไฟโตนิวทรีนต์กันทั้งนั้นนะคะทีนี้ไฟโตนิวทรีนต์เนี่ยถ้าอยากจะให้ได้มันได้มาครบแบบทุกอย่างเนี่ยก็เริ่มมีคนที่จะแบ่งออกเป็นผักเนี่ยเป็นสีสีหมายความว่าเอาก็ต้องกินสีเขียวก็ต้องกินสีเหลืองก็ต้องกินสีม่วงก็ต้องกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งไม่ใช่ว่าถ้าฉันชอบกินแต่ผักกาดขาวฉันก็จะผักกาดขาวอย่างเดียวนั่นก็หมายความว่าคุณได้ไฟโตนิวทรีนต์เนี่ยอย่างเดียวใช่ไหมคะถ้าคุณกินหลายอย่างกินให้มันหลากหลายหลากสีเข้าไว้เนี่ยคุณก็จะได้สารอาหารเสริมที่เข้าไปบำรุงร่างกายของเราโดยที่ไม่ต้องไปกินเป็นเม็ดๆอีกเพราะว่ามันเราไม่ได้ต้องการมากแต่ว่าต้องการหลากหลายนะคะหมออยากจะเริ่มต้นอยู่เอาตรงที่ว่าผักเนี่ยแต่ละชนิดอ่ะมันมีอะไรนะคะ
0: ค่ะ
1: ผักเนี่ยมันมี2 อย่างนะคะคือวิตามินกับไฟโตนิวทรีนต
0: ์
1: นะคะวิตามินที่สำคัญที่เราจะได้จากผักก็คือเบต้าแคโรทีนก
0: ับ
1: วิตามินซีนะคะส่วนไฟโตนิวทรีนต์เดี๋ยวหมออธิบายให้ฟังนิดนึงเพื่อความเข้าใจว่าทำไมเราจะต้องกินผักแล้วต้องกินหลากหลาย
0: ะ
1: นะคะเอาเบต้าแคโรทีนก่อนเบต้าแคโรทีนเนี่ยมันจะมาจากผักประเภทสีเหลืองสีส้มสีแดงสีม่วงม่วงนั่นคือแดงกล่ำเพราะฉะนั้นถ้ากลุ่มแรกที่เราจะพูดกันถึงว่าผักหลากสีเนี่ยก็ต้องเป็นสีแดงนะคะมีอะไรบ้างอะคะมีแครอทมีฟักทองมีมะละกอมีบรีดรูทมีกะหล่ำม่วงแดงอย่างอื่นอีกก็เนี่ยค่ะมะเขือเทศแตงโมอะไรเหล่านี้นะคะ
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นกลุ่มแดงนะคะซึ่งหลักๆของเขาคือเบต้าแคโรทีนนะคะเบต้าแคโรทีนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ1ใน3ตัวที่สำคัญมาก
0: เ
1: ราจำเป็นจะต้องได้เบต้าแคโรทีนเข้าไปถ้าเป็นคนโบราณเขาก็จะบอกว่าคุณต้องกินผักสีเหล่านี้ให้มันมีผิวออกเหลืองนิด
0: ๆ
1: เพราะว่าคนโบราณเขาบอกว่าคนที่ผิวเหลืองเนี่ยจะมีผิวสวยกว่าคนที่ผิวขาวจั่วเพราะว่าเราอยู่กับแสงแดดแสงแดดอัลตราไวโอเลตคือสารอนุมูลอิสระในขณะที่เบต้าแคโรทีนเน
0: ี่
1: ยมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ของเบต้าแคโรทีนในตัวเราก็คือว่าใต้ผิวหนังเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้ผิวสวยนะ
0: คะ
1: ทีนี้เวลาเราจะเลือกต้องการให้ผิวสวยเนี่ยหรือว่าเราต้องการเบต้าแคโรทีนเนี่ยเราก็ดูใช้ตาดูได้เลยมันง่ายตรงนี้ค่ะว่าเอาละเอาแดงเอาเหลืองเอาส้มนะคะพวกนี้จะเป็นกลุ่มเบต้าแคโรทีนนะ
0: คะ
1: ทีนี้สำหรับเบต้าแคโรทีนเนี่ยเขาจะมีงานวิจัยโอ้หลายปีมากๆแล้วในอังกฤษนะคะอังกฤษจะมีคนกลุ่มนึงที่กินแต่เนื้อแล้วก็ไม่กินผัก
0: ว่าได้โปรตีน
1: คนกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็จะไม่มีระดับเบต้าแคโรทีนในกระแสเลือ ดนะคะมันมีงานวิจัยอันนึงที่ทำกับคนเยอะมากนะคะ 86,000 คนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลุ่มนี้เนี่ยคนที่ไม่กินผักเขาก็ไม่ว่าอะไรนะเขาก็ตามประวัติไปอย่างนั้นปรากฏว่าภายใน20ปีคนที่ไม่กินผักเนี่ยที่ไม่มีเบต้าแคโรทีนอยู่ในตัวเนี่ยกลายเป็นมะเร็งอย่างใดอย่างหนึ่งหมด เพราะฉะนั้นเราสามารถเอาความรู้อันเนี้ยมาเล่าสู่กันฟังได้ว่าเด็กๆนะไม่กินผักนะ เคลียร์ออกนะนั่นน่ะอยู่ได้20ปีเองนะ
0: เดี๋ยวจะเป็นมะเร็งอย่างใดอย่างหนึ่ง
1: มันอยู่ไม่ได้ เน
0: ื่อง
1: จากว่าทุกวันนี้เนี่ยเรารู้ว่ามะเร็งส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดจากสารอนุมูลอิสระมันเยอะ แล้วมันทำให้เซลล์ของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลง ถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้ไปป้องกันไปปกป้องเซลล์ร่างกายเนี่ยโอกาสที่เซลล์มันจะกลายไปเป็นเนื้อร้ายเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วเราก็รักษามะเร็งเนี่ยเราก็รู้ว่ายากไหมล่ะมันก็รักษายากแต่ในขณะเดียวกันถ้าเรากินผักไว้เนี่ยเราก็จะมีภูมิต้านทานต่อมะเร็งนั้น
0: ค่ะคุณหมอคะนี่อยากทราบให้คุณหมออธิบายถึงสารต้านอนุมูลอิสระอยากรู้ว่าอนุมูลอิสระเนี่ยคืออะไรคะบางคนไม่เข้าใจค่ะ
1: อนุมูลอิสระมันเป็นอย่างนี้นะคะมันเป็นเศษโปรตีนเศษโมเลกุลเป
0: ็
1: นอะไรก็แล้วแต่ที่มันทำอิเล็กตรอนประจำกายของมันหายไปตัวนึง
0: คือไม่มีคู่
1: ใช่เขาเรียกว่ามันเป็นอิเล็กตรอนเดียว
0: ค
1: ือมันทำตัวคือเอาอย่างนี้ดีกว่าเราเริ่มจากโครงสร้างของโมเลกุลถ้าเรามองสัญลักษณ์ของวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็นโปรตอนนิวตรอนเกาะกันอยู่ตรงกลางใช่ไหมแล้วอิเล็กตรอนมันก็จะวิ่งโดยรอบนะคะไอ้อิเล็กตรอนนั้นมันวิ่งเร็วมากบางทีมันหลุดโค้งเหมือนกับรถแข่งมันฟิ้วออกไปแล้วมันหายไปตัวนึงตายละมันก็ไม่เสถียรพอมันไม่เสถียรปุ๊บมันก็ต้องไปดึงเอาอิเล็กตรอนจากไอ้โมเลกุลที่อยู่ข้างๆที่มันวิ่งอยู่เนี่ยม
0: ัน
1: ก็เอามาดึงมาเข้าคู่กับตัวมันเองพอมันทำอย่างนี้เนี่ยไอ้โมเลกุลตัวที่สองเนี่ยมันก็เป็นอนุมูลอิสระ
0: ค่ะมันก็
1: เพราะฉะน
0: ั้
1: นเวลามันเกิดขึ้นมันก็จะเป็นปฏิกิริยาส่งผ่านอิเล็กตรอนจากตัวที่1ไปหาตัวที่2ตัวที่2ตัวที่3ให้ตัวที่2ตัวที่4ให้ตัวที่3ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยทีนี้การปฏิกิริยาส่งผ่านอิเล็กตรอนเหล่านี้เนี่ยเวลามันเกิดขึ้นในร่างกายของเราเนี่ยมันจะเกิดพลังงานมหาศาลแล้วมันเป็นเค้าเรียกว่าเป็นปฏิกิริยาลูกโซ
0: ่ค่ะ
1: มันก็เกิดระเบิด
0: ทำทั้งร่างกายเลย
1: ทำให้ร่างกายของเรามันเหมือนกับมีระเบิดปรมาณูเพราะมันเป็นปฏิกิริยาเดียวกันมันก็ระเบิดเป็นที่ก็ลองคิดดูว่าถ้าอย่างในหลอดเลือดของเราเนี่ยถ้าอนุมูลอิสระมันลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องตุ๊บป่องเข้าไปเนี่ยนะคะแล้วมันไปทำให้เกิดระเบิดปรมาณูลูกเล็กๆในหลอดเลือดหลอดเลือดของเราที่เคยเรียบแล้วก็ลื่นเนี่ยมันก็จะเป็นขรุขระก็จะเป็นหลุมเป็นบ่อน
0: ึ
1: กถึงฮิโรชิมานางาซากิมันก็เป็นแล้วเวลาไฟบรินลอยมาคอเลสเตอรอลลอยมาอะไรลอยมาเนี่ยมันก็จะติดแล้วมันก็จะพอกออกมาม
0: ัน
1: ก็กลายเป็นหลอดเลือดอุดตันเกิดที่หัวใจก็เป็นโรคหัวใจเกิดสมองก็เป็นอัมพาตนี่ไงอันนี้คือปฏิกิริยาของอนุมูลอิสระเฉพาะในหลอดเลือดนะยังอื่นๆมันมีหมดอะในข้อเอ้ยก็ข้อเสื่อมใช่ไหมคะในกระเลนตาตาเลนตาก็มัวกลายเป็นต้อไปอะไรอย่างเงี้ยมัน
0: ถือว่ามีผลได้ทุกส่วนของร่างกาย
1: ในทุกส่วนของร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยเบต้าคาร์โบไฮเดรตเป็นตัวแรกที่สำคัญมากที่เราพูดกันถึงนะคะมันก็จะอยู่ในผักกลุ่มสีเหลืองสีแดงสีม่วง
0: ค่ะ
1: นะคะสีส้
0: ม
1: พวกเนี้ยจะเป็นกลุ่มที่มีเบต้าแคโรทีนสูง
0: ค่ะ
1: นะคะเอายกตัวอย่างก็อย่างเช่นมะละกอแครอทมะปรางมะม่วงสุก
0: มีผลไม้ด้วย
1: นะคะมีในผักมีในผลไม
0: ้
1: นะคะแล้วก็มันไม่มีในเนื้อสัตว
0: ์
1: ตัวเนี้ยจะไม่มีในเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นสารต้านอนุมูลอิสระที่มันจะไปต้านโรคร้ายแรงต่างๆเรื้อรังต่างๆ
0: อยู่ในผักและผลไม
1: ้อยู่ในผักกับผลไม้ก็คือเบต้าแคโรทีนกับวิตามินซีอีกตัวนึงคือวิตามินอ e, ีมันก็จะอยู่ในคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน
0: อ
1: นะคะเบต้าแคโรทีนเราพูดไปแล้ววิตามินซีเนี่ยมันจะอยู่ในผักสดและผลไม้สด
0: ค่ะ
1: ความเปรี้ยวไม่ใช่นะคะบางคนคิดว่ามะนาวเปรี้ยวนะ
0: ย
1: ิ่
0: งเปรี้ยวว ิ
1: ตาม
0: ิน
1: ซีเยอะไม่ใช่นะคะเปรี้ยวนะมันเปรี้ยวกรดเป็นความเปรี้ยวจากกรดมะนาวซ
0: ึ่
1: งอยู่ในมะนาว
0: ะ
1: นะคะ อย่างวิตามินซีเนี่ยอย่างในส้มเนี่ยอ่ะมี
0: ค่ะ
1: นะคะในฝรั่งอย่างเนี้ยมีแล้ววิตามินซีที่มีมากที่สุดในบรรดาผลไม้ต่างๆเนี่ยนะคะคือมะขามป้อม
0: อ๋อ
1: เพราะฉะนั้นวิตามินซีเนี่ยรสชาติของมันจะเป็นรสชาติของมะขามป้อมคือเปรี้ยวกับฝาด อยู่ด้วยกัน
0: มะขามป้อมคือมีเยอะที่สุดเลย
1: มะขามป้อมเนี่ยเยอะที่สุดเลยเพราะฉะนั้นถ้าอย่างส้มเนี่ยมันก็จะเปรี้ยวๆนิดนึง
0: ค่ะ
1: อย่างในมะนาวเนี่ยมันไปอยู่ที่เปลือกเพราะถ้าคุณกินมะนาวหั่นออกมาเนี่ยนะแล้วกินเปลือกมันด้วยนะเหมือนกับเป็นชิ้นบางๆ เนี่ยนะคุณก็จะได้รสชาตินั่นน่ะก็คือเปรี้ยวกับฝาดอยู่ด้วยกัน
0: อ
1: ันนั้นคือวิตามินซีม
0: ัน
1: อยู่ที่เปลือกนะคะมันไม่ได้อยู่ที่ระบีบน้ำ
0: ไม่ใช่เปรี้ยวอย่างเดียว
1: ไม่ใช่เปรี้ยวอย่างเดียวทีนี้ ถ้าเราพูดถึงวิตามินซีมันก็คงจะต้องพูดถึงคุณสมบัติของวิตามินซีก็คือว่ามันค่อนข้างจะสลายตัวได้ง่ายเบต้าแคโรทีนโดนความร้อนเท่าไหร่คุณจะไปต้มจะไปอะไร
0: ก็ยังอยู
1: ่มันก็ยังอยู่แต่วิตามินซีมันจะหายนะคะโดนอากาศก็หาย
0: ค
1: ุณเก็บ อะไรเนี่ยมาทิ้งไว้เนี่ยเก็บจากผักมาจากต้นเนี่ยแล้วมาทิ้งไว้เนี่ยมันก็ค่อยๆหายไปไม่สดก็หายนะคะโดนออกซิเจนโดนความร้อนหายหมดนะคะเพราะฉะนั้นเราถึงต้องมีความรู้ว่าวิตามินซีเนี่ยมันสลายตัวได้ด้วยความร้อนได้ด้วยแสงได้ด้วยอากาศสำหรับผลไม้นะคะที่มีวิตามินซีสูงๆเนี่ยมันกลายเป็นฝรั่งเนี่ยสูงกว่าส้มอีกนะคะและที่สูงรองลงมาจากมะขามป้อมเนี่ยก็คือมะกอกไทยเนี่ยนะคะ
0: มะกอกน้ำหรือว่ามะกอก
1: มะกอกไทยที่เอามาใส่น้ำพริกเอามาใส่ส้มตำ
0: ค่ะ
1: อันนั้นก็สูงแล้วก็ไอ้ที่มันแพงจัดๆแล้ววิตามินซีสูงก็คือเชอรี
0: ่อ๋อตัวนั้นก็คือ
1: แพงไปนะคะก็อันนี้ก็จะเห็นว่ามันหลากสีไหมล่ะตั้งแต่พูดมานี่มันสีอะไรมากแล้ว
0: เยอะมากๆ
1: ใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นวิตามินเบต้าแคโรทีนวิตามิน A เบต้าแคโรทีนแล้วก็วิตามิน C นะคะที่มันจะมาจากผักทีนี้ในสมัยใหม่จะที่บอกแล้วว่ามันมีไฟโตนิวทรีเอนต
0: ์
1: นะคะไฟโตนิวทรีเอนต์เนี่ยมันคือสารต้านอนุมูลอิสระที่มันฤทธิ์แรงกว่าความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้นะคะว่าโลกเราใบเนี้ยเวลาโลกมันเกิดมาใหม่ๆเนี่ยโลกมันเย็นลงเนี่ยพืชมันเกิดก่อนสัตว
0: ์ค่ะ
1: พืชต้นไหนก็ตามที่มันยังสามารถดำรงพันธุ์ได้จนถึงทุกวันนี้นะคะแสดงว่าในต้นมันเนี่ยในใบมันเนี่ยมันมีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่แล้วมันต้านแสงอาทิตย
0: ์ค่ะ
1: มันต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันคือการหายใจออกซิเจนเข้าไปเนี่ยการหายใจออกซิเจนเข้าไปก็คือเกิดอนุมูลอิสระนะ อย่างเราเนี่ยเกิดอยู่ตลอดเวลานะ
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นมันถึงจำเป็นที่จะต้องเอาสารต้านอนุมูลอิสระใส่เข้าไปรวมทั้งไอ้กลุ่มไฟโตนิวทรีเอนต์อันนี้ด้วยนะคะนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะบอกว่าอย่างนี้ว่าสัตว์เนี่ยที่ดำรงพันธุ์อยู่ได้ทุกวันนี้เนี่ยก็คือกินพืชถ้าเรากินเนื้อสัตว์ก็เท่ากับเรากินอนุมูลอิสระมือสองเนี่ยไม่มีนะ เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีอยู่ในเนื้อสัตว์มันจะอยู่ในผักเท่านั้น
0: คือสัตว์ได้ประโยชน์แต่เราทานเนื้อสัตว์ไม่ได้
1: อย่างวัวเนี่ยอ่ะมันกินหญ้าใช่ไหมคะมันก็ได้อนุมูลสารต้านอนุมูลอิสระจากหญ้าเนี่ยไปทำให้มันมีสุขภาพดีเราก็ไปกินเนื้อมันเราไม่ได้ไม่มีมันไม่สามารถถ่าย
0: ไม่ได้จะกลับมาให้เรา
1: ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเอาเป็น primary source คือกินเป็นมือหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องเริ่มต้นจากผักนะ
0: คะ
1: ผักทุกอย่างมันก็จะมีไฟโตนิวทรีเอนต์ที่ต่างๆกันซึ่งเอาที่เราเห็น
0: อยู่
1: ที่เห็นอยู่เนี่ยนะคะผักกวางตุ้ง
0: ค่ะ
1: ผักกวางตุ้งมีสารตัวหนึ่งเขาเรียกว่า N อะซิไตล์ซิสเตอีน
0: ค่ะ
1: N อะซิไตล์ซิสเตอีนเนี่ยเวลาเข้าไปสู่ร่างกายแล้วเนี่ยมันจะเข้าไปเปลี่ยนไปเป็นกลูตาไทโอนรู้จักกลูตาไทโอนมากกลูตาไทโอนที่เขาใช้
0: เขาบอกว่าทำให้ขาว
1: นั่นแหละผิวสวยหรือว่าอะไรสวยต่างๆหรือว่าอันนั้นมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ฤทธิ์แรงมากนะคะแต่ว่ามันไม่สามารถกินเข้าไปได้ไม่มีนะคะกลูตาไทโอนกินไม่มีมีแต่ N อะซิไตล์ซิสเตอีนซึ่งกินเข้าไปแล้วให้ร่างกายเรามันเปลี่ยน
0: ม
1: ันเปลี่ยนเอง
0: หลายคนบอกว่าทานกลูตาแล้วขาวอย่างเงี้ยไม่จริงใช่ไหม
1: ไม่จริงมันเข้าไปไม่ได้มันใช้ไม่ได
0: ้
1: มันต้องกินเป็น N อ
0: ะ
1: ซิไตล์ซิสเตอีนแต่ว่าบางผลิตภัณฑ์บางยี่ห้อที่เขาขายอยู่เนี่ยก็คือ N อะซิไตล์ซิสเตอีนแต่เขาดันเรียกว่าก
0: ลูตาเพราะว่าเป็นที่รู้จัก
1: ก็เป็นที่รู้จักกันมากกว่าใช่ไหมคะอย่างเนี้ยเป็นต้นมันก็จะทำให้ที่กลูตาไทโอนมันดีกว่านั้นนะคะก็คือว่ามันไปช่วยตับขับสารพิษออกมา
0: อ๋อมีผลอย่างอื่นด้วย
1: มีผลอย่างอื่นซึ่งอันนี้ดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นก็อย่างกวางตุ้งเนี่ยเขาก็มีอย่างนั้นบรอกโคลี
0: ค่ะ
1: มีเหมือนกัน
0: เป็นพืชสีเขียวอย่างเงี้ยคะ
1: ต้องบอกว่าเป็นพืชตระกูลกระหล่ำ
0: อ๋อค่ะ
1: กระหล่ำดอกกระหล่ำปลีกระหล่ำม่วงอย่างนั้น
0: ก็มี
1: บรอกโคลี
0: อ่าค่ะ
1: กวางตุ้งเป็นกลุ่มเดียวกันหมดพวกนี้จะมีประโยชน์ที่ ที่จะทำให้ผิวสวยแต่ว่าสวยเนี่ยมันไม่ใช่สวยเพราะว่าเบต้าแคโรทีนอย่างเดียวมันมี N อะซิไตซิสเตอีนซึ่งจะไปเปลี่ยนเป็นกลูตาไทโอนอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะถ้าสาวๆอยากจะ
0: ผิว
1: สวยใช่ไหมก็กินอย่างนี้ดีกว่าใช่ไหมคะซึ่งก็หมายความว่าเราก็ต้องตั้งใจกินอันนี้เป็นตัวอย่างอันนึงที่เป็นไฟโตนิวทริเอนที่สำคัญนะคะไฟโตนิวทริเอนเนี่ยมันจะมาจากพืชผักทั้งนั้นนะคะยกตัวอย่างอีกอันนึงที่มีประโยชน์ก็กลุ่มไลโคปีนน
0: ะคะ
1: ไลโคปีนเนี่ยจะอยู่ในมะเขือเทศแตงโมอย่างนี้เป็นต้นแครอทมีบ้าง
0: สีแดงๆส้ม
1: ๆค่ะอันนี้ก็เนื่องจากว่าผิวเราเนี่ยมันผจญกับ
0: มลภาวะเยอะแยะ
1: มลภาวะอัลตราไวโอเลต
0: ค่ะ
1: อันเนี้ยก็จะทำให้ผิวเราสวยเห็นไหมมันว่าด้วยผิวก่อนนะคะส่วนอย่างอื่นเนี่ยแซนทีนซึ่งอยู่ในสีเหลืองสีอะไรเนี่ยนะคะก็จะทำให้ตาเราดีเพราะเบต้าแคโรทีนก็คือทำให้เราเนี่ยรับแสงได้คมชัดขึ้นเพราะนั้นตาเราจะดีไปนาน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไอจุดรับแสงอะไรพวกเนี้ยนะคะก็จะคล้ายๆกับว่าทำให้ตาเรา acuity เนี่ยอาการมองเห็นเนี่ยมัน
0: ดีขึ้น
1: ค่อนข้างจะชัดเจนยิ่งขึ้น
0: ค่ะ
1: อะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้สำหรับพริกอ่ะพริกเขาก็มีไฟโตนิวทริเอนต์ของเขานะพริกเนี่ยมีตัวหนึ่งชื่อแคปไซซิน
0: ค่ะ
1: นะคะแคปไซซินอยู่กับความเผ็ดแล้วมันก็จะอยู่กับไส้พริกเม็ดของพริก
0: แสดงว่ามีในพริกทุกสีใช่ไหม
1: มีในพริกทุกสีแต่ว่าพริกที่มันสีสวยๆอ่ะพริกหวานอ่ะพริกใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันก็เผ็ดน้อยกว่าเพราะฉะนั้นอันนั้นน้อยกว่าพริกขี้หนูพริกขี้หนูเนี่ยมันเผ็ดจัดเพราะฉะนั้นอันนั้นคือแคปไซซินนะคะแคปไซซินเนี่ยมีผลมากๆเลยนะคะต่อความสะอาดของหลอดเลือด
0: เหมือนเข้าไปช่วยล้างเหรอ
1: เข้าไปช่วยล้างวันนี้เขามีงานวิจัยในประเทศไทยนี่แหละ
0: ค่ะ
1: โดยเอาพริกป่นมานะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้กินเนี่ยวันละ2ช้อนชาโอ้คนไทยพริกป่น2ช้อนชาสบายมาก
0: ค่ะ
1: 3มื้อนะ
0: ค่ะ
1: คุณกินยังไงก็ได้คือกินเป็นพริกป่นนั่นแหละในก๋วยเตี๋ยวในลาบในอะไรก็แล้วแต่
0: บางคนมื้อเดียวก็ถึงแล้วค่ะสองชั้น
1: อ่ะเออนั่นแหละเพราะว่าความเผ็ดอันนั้นเนี่ยปรากฏว่าทำให้หลอดเลือดสะอาดแล้วมันสามารถป้องกันโรคหัวใจ
0: อ
1: ัมพาตอย่างเงี้ยได้
0: เข้าไปล้างหลอดเลือดช่วยล้างหลอดเลือด
1: อันเนี้ยก็คือกลุ่มที่เราเรียกว่าไฟโตนิวทริเอนต์จากพริก
0: เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวแล้วบางคนนึกไม่ถึง
1: บางคนยังไม่รู้อย่างอื่นอีกนะคะอย่างอื่นอีกก็คือพวกผักใบเขียวผักใบเขียวจริงๆเนี่ย
0: นี่เห็นเยอะ
1: เห็นเยอะ
0: ค่ะ
1: นะคะวิธีเลือกผักใบเขียวเนี่ยสำหรับหมอเนี่ยหมอว่าตาดูอันไหนเขียวกว่านะมีประโยชน์กว่า
0: อย่าง
1: เขียวจัดๆอย่าง
0: คะน้าอย่างเง
1: ี้
0: ยค่ะ
1: ไอ้ที่เขียวจัดแล้วก็มีประโยชน์ที่สุดเนี่ยคือใบยอที่เรามาใส่ห่อหมกที่เรามาแกงกับปลาดุกแล้วเวลาเราเอามาทำอาหารแล้วเนี่ยมันจะมีสีเข้มเขียวเข้มเลยอันนั้นนะก็คืออันนั้นคือ
0: ที่มีประโยชน์
1: สุดนะคะแล้วก็ลองลงมาก็เป็นพวกใบยะนางอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้ามันลองลงมาเป็นผักสลัดเงี้ยมันก็มีประโยชน์น้อยกว่าถ้ามันเป็นผักกาดขาวขาวจั่วเลยก็มันก็ไม่มีหรือถ้ามันเป็นมะเขือยาวอย่างเงี้ยข้างนอกมันเป็นสีเขียวมันก็โอเคกว่าแต่ข้างในมัน
0: ขาว
1: มันก็ไม่มี
0: อ๋อค่ะอ
1: ย่างเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรากินฝรั่งเนี่ยก็อย่าไปปอกเปลือกทิ้งเพราะว่าปอกเสร็จแล้ว
0: ส่วนที่ประโยชน์คือเปลือก
1: ใช่ส่วนนั้นคือส่วนที่เป็นสีเขียวของเขาผักสีเขียวจัดๆที่มันไฟโตนิวทริเอนที่มีประโยชน์จริงๆเนี่ยมันกลายเป็นผักไทยยกตัวอย่างเช่นมะระขี้นกไอ้ที่มันเขียวปี๋ๆอย่างงั้นนะคะ
0: ค่ะขยับขยับ
1: ค่ะมันจะช่วยในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในรายที่เป็นเบาหวานหรืออย่างผักเสียงดาผักเสียงดาเนี่ยเป็นผักทางเหนือซึ่งเขียวปี๋เลยเนี่ยนะคะก็อันนั้นก็มีสารตัวหนึ่งที่เป็นกลุ่มไฟโตนิวทริเอนที่จะทำให้ลดน้ำตาลในเลือดซึ่งอันนี้ญี่ปุ่นไปจดลิขสิทธิ์ไว้แล้วเรียบร้อยเพราะมันวิจัยออกมาแล้ว
0: แต่เป็นผักทางเหนือของไทย
1: เป็นผักทางเหนือนะคะไอ้ที่ญี่ปุ่นเอาไปอีกก็มีก็เครื่องต้มยำของเราข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะ เอาละใบมะกรูดสีเขียวสีเขียวขากระตะไคร้เนี่ยมันออกทางขาวละ
0: ขาวขาว
1: นะคะมันถึงบอกว่าบางอันมันก็ต้องพูดขาว
0: อ
1: ันเนี้ยมันจะมีสารไฟโตนิวเทรนต์กลุ่มหนึ่งที่ป้องกันมะเร็งของหลอดอาหารและมะเร็งของกระเพาะอาหารได
0: ้นั่นถือว่าแก้ในจุดเล็กๆในการรับประทานอาหารของเราเองแค่นี้ป้องกันได้มะเร็งเลย
1: ทีนี้ที่ถามว่าต้องเท่าไหร
0: ่สัดส่วน
1: ใช่ไหมสัดส่วนเท่าไหร่หมอก็ยังยืนยันว่าเอ้าเราดูผักโดยรวมซึ่งถ้าเอาตามองค์การอนามัยโลกก็คือครึ่งกิโลนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราจะเอาไปต้านสมมุติว่าเนี่ยขาตะไคร้ใบมะกรูดเนี่ยเราจะเอาไปต้านมะเร็งของเราเนี่ยแค่น้ำต้มยำมันคงไม่พ
0: อ
1: แต่เท่าไหร่เนี่ยมันเหมือนกับว่าบางทีคนก็บอกไม่ได้คือนักวิชาการก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่าจะต้องกินเยอะขนาดไหนนะคะก็เอาเป็นว่าอะไรบางอย่างที่เรากินเป็นอาหารได้แล้วเรายังอร่อยกับมันอยู
0: ่
1: ก็กินไปให้รู้ว่ามันมีประโยชน์อย่างนั้น
0: แต่ที่พอดีกับร่างกายเรา
1: ให้อย่างนี้นะคะสมมติมะระขี้นกอย่างที่พูดไปตะกี้นี้เนี่ยถ้าจะเอามาลดน้ำตาลในเลือดเนี่ยควบคุมให้มันอยู่ได้ดีๆเนี่ยเขาบอกหนึ่งกำมือของมะระขี้นกควักเอาไส้มันออกเอาแกนกลางมันออกเอาแต่เนื้อมันมาแล้วก็คั้นเอาแต่น้ำแล้วดื่มอันนั้นนะคะมันก็จะมีกลุ่มไฟโตนิวเทรียนที่ไปลดระดับน้ำตาลในเลือดนั่นแหละค่ะก็หนึ่งกำมือ
0: ค่ะเราพูดมาถึงประโยชน์ของผักผลไม้หลากสีแล้วอยากรู้ว่ามีข้อพึงระวังในการรับประทานไหมคะ
1: หมอว่ามันไม่น่าจะมีอะไรที่ต้องระวังอีกแล้วนะคะเพราะว่าอ่ะโดยชนิดของมันเนี่ยบรรพบุรุษของเราคล้ายๆกับว่ากลั่นกรองให้เสร็จแล้วอะไรที่กินไม่ได้คือกินไม่ได้เอ้ยอย่างใบนี่กินไม่ได้ไอ้อย่างใบนี่กินได้นะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงผักที่เราห่วงกันมากก็คือเรื่องของสารเคมีที่มันติดมา
0: ความสะอาดของผัก
1: เป็นยาฆ่าแมลง
0: ค่ะ
1: เป็นอะไรที่เขาพ่นแล้วมันติดมานะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะกินผักให้เหมือนกับสบายใจก็ควรจะต้องเลือกผักปลอดสารพิษผักปลอดสารพิษเนี่ยในท้องตลาดมีเยอะแยะไปหมดแล้วแต่ว่าคุณจะเลือกอันไหน
0: ค่ะ
1: นะคะในซูเปอร์มาร์เก็ตมีหลายเกรดนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มันก็ย่อมต้องแพงกว่าผักที่ปลูกโดยใช้ปุ๋ยเร่งหรือว่าใช้สารเคมีอย่างอื่นเพราะว่าผักปลอดสารพิษเนี่ยมันจะแกร่งกว่าต้นมันจะเล็กกว่า
0: ค่ะ
1: นะคะจะเอาให้แน่เนี่ยมันคงต้องปลูกผักกินเองอย่างเชียงใหม่เนี่ยนะคะอย่างเชียงใหม่เนี่ยก็เป็นเมืองที่ค่อนข้างน่ารักเขาก็จะรณรงค์ให้วิถีเกษตรอินทรีย์เหล่านี้ให้มันอยู่ในบ้านอยู่ในชุมชนเพื่อที่คนจะได้บริโภคผักได้อย่างปลอดภัย มันก็เหมือนกับว่ามันปลอดภัยกว่าที่จะไปซื้อผักตลาดมากินแต่อย่างไรก็ตามการบอกว่าผักเนี่ยมียาฆ่าแมลงเราก็ไม่กินผักอันนั้นเป็นข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้นนะคะเพราะว่าคุณมีวิธีล้างผักตั้งเยอะตั้งแยะยกตัวอย่างเช่นใช้ผงถ่านล้างผักซึ่งมันเป็นผงถ่านกำมันเป็น activated charcoal เอาไปแช่มันก็จะดูดเอาอะไรที่ติดมาใบผักทิ้งไปบ้าง มันก็ออกไปบ้างไม่ถึงก็หมดหรอกนะคะมันจะมีน้ำยาล้างผักนะคะ
0: เคยเห
1: ็
0: น
1: ในซูเปอร์มาร์เก็ต
0: ขาย
1: นะคะหรือไม่งั้นก็ใช้ผงฟูโซดาอะไรเงี้ยผงโซดานั่นแหละแล้วก็น้ำส้มสายชูอย่างเงี้ยเป็นต้น
0: คือมีวิธีช่วยให้ผักสะอาด
1: ม
0: ัน
1: ม
0: ี
1: ว
0: ิ
1: ธ
0: ี
1: ที่จะทำให้ผักสะอาดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเราไม่ไว้ใจก็ควรจะต้องล้างแต่ถ้าเราปลูกเองหรือว่าเราซื้อผักจากแหล่งเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันก็จะกินผักได้ปลอดภัยกว่า
0: อืมค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเราก็จะเห็นนะคะว่าประโยชน์ของพืชผักเนี่ยเยอะมากๆเลยยังไงวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยที่มาให้ความรู้ขอบคุณมากค่ะและต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆด้วยนะคะศูนย์ธรรมชาติบำบัดบัลลวีค่ะสำหรับวันนี้หงและคุณหมอขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับขอนำคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการที่เป็นความภาคภูมิใจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย This is See You on the Road Season 2และเราอยู่ในรอบกรุงเทพมหานครครับเราจะเฟ้นหาอีก1ทีมเพื่อเข้าสู่รอบ5ทีมสุดท้ายนะครับและดูว่าใครจะได้เป็นตัวแทนกรุงเทพขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆโรงเรียนอมาตยกุลและโรงเรียนเทพสิริเรามีน้องพันช์น้องมุกและก็น้องบอส Is there anything that you guys at อมาตยกุล would like to tell your friends from เทพสิริ
1: เรามาอย
0: ่
1: างเป
0: ็
1: นม
0: ิ
1: ตร
0: เรามาอย่างเป็นมิตรนะฮะแต่ดูสีหน้าและท่าทาง
2: เป็นมิตรมาก
0: โอเคน้องๆเทพสุรินทร์นะครับมีน้องพีชน้องนาซาแล้วก็น้องตงอ่ะน้องตงและชาวคณะนะฮะลูกแม่ลำเพยทั้ง3อยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆอมาตยกุลครับ
3: ปิดไวเลสไปเลยก็ได้นะไม่ต้องแข่งหรอกยังไงก็รู้ว่าใครชนะ

อีก200เป็น300คะแนนแต่น้องๆอันมาทีคุณยังไม่ต้องกังวลเพราะอะไร The next game is worth 300 points so that means if you nail this one ก็จะเสมอกันที่300ต่อ300และนั่นค่อยมาวัดกันอีกทีนะครับว่า Sudden Death นั้นใครจะอยู่ใครจะไปสักครู่เดียวครับ

0: Welcome back to See You on the Road Season 2เกมที่เราจะได้ดังต่อไปนี้ครับมีมูลค่าถึง300คะแนนแต่ว่าเราต้องผ่านกระบวนการ Random เชิญครับTrue or false? The one word that I'm going to give both teams for them to decide which of their members will represent the whole team. That word is Asia. น้องๆมาติยากุลครับส่งใครเข้าประกวดลูก
1: น
0: ้องพันช์ All right. เทพสิรินเป่ายิงชุบเยี่ยมเพราะตัวแทนคือ
2: นาซา
3: หมวดหมู่ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวครับสำหรับคำใบ้ว่า Asia และน้องพันกับน้องนาซาจะต้องมาสลับกันตอบคำถามทั้งหมด10ข้อข้อละ3วินาทีไปดูกันครับว่าทั้ง2คนจะรู้เรื่องรอบเอเชียขนาดไหน
0: The following statements about Asia are true or false. Are you ready?
4: Yes.
0: Let's go. It's the largest continent on the planet.
4: Yes.
2: False.
0: There are 48 countries in Asia, not including dependent territories or areas of special sovereignty.
2: True.
4: True.
0: Slovakia is in Asia.
4: No. False.
2: True.
0: The southernmost point of Asia is at Pamana Island, Indonesia.
2: False.
4: True.
0: The largest lake in Asia is the Dead Sea.
4: False.
2: False.
0: The longest river in Asia is the Yangtze River.
2: True.
4: True.
0: The largest island in Asia is Borneo.
4: False.
2: False.
0: The highest mountain in Asia is the Everest.
2: False.
4: False.
0: Luang Prabang Range straddles Thailand and Myanmar.
4: False.
2: False.
0: Indonesia has the highest number of islands in Asia.
2: True.
4: True.
0: และผลคะแนนอยู่ในมือพี่เต้แล้วครับตอนนี้มีโรงเรียนหนึ่งที่ได้ไป7จาก10อีกโรงเรียนหนึ่งได้ไป5จาก10และโรงเรียนที่ได้300คะแนนได้แก่อมาตยากุลครับสโลวาเกียอยู่ยุโรปบริเวณเอเชียถามว่าทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุด the largest lake in Asia เดดซีป่ะ
4: ไม่รู้
5: ที่เข้มสุ
4: ดไม่ใช
0: ่เดดซีเข้มสุดลูกแต่ถ้าใหญ่สุดต้องทะเลสาบแคสเปียน
4: อ๋อที่นั่นน่ะ
0: highest mountain in Asia นี่คือเอเวอเรสต์ไหมมันสูงที่สุดในโลกไหมมันสูงที่สุดในโลกก็ต้องสูงที่สุดในเอเชียไหมใช่ไหมสูงที่สุดในโลกอยู่แล้วก็ต้องสูงสุดในเอเชียแล้วก็ถามว่าหลวงพระบาง range หรือว่าหลวงพระบาง mountain range เนี่ย straddles ประเทศไทยกับเมียนมาใช่ไม่ใช่ไทยลาวสิครับแล้วก็ถามว่าประเทศที่มีเกาะมากที่สุดแน่นอนครับอินโดนีเซีย 17,508 เกาะนั่นเองนะครับช่วงนี้เราเข้าสู่ช่วงของ sudden death which British singer was invited to sing atThe 2018 World Cup opening ceremony. Is it A. Jessie J. B. Robbie Williams. C. Chris Martin. Or D. Adele. อมาตยากุลกดแล้ว Your first answer is
5: ใช่ B. Robbie Williams.
0: Robbie Williams นั้นเป็นคำตอบที่ขอเสียงปรบมือกำลังใจให้กับอมาตยากุลช่วงนี้ขออนุญาตนะครับพาน้องๆโรงเรียนอมาตยากุลและอีก4โรงเรียนที่เข้ารอบไปก่อนหน้านี้เข้าสู่รอบ Final 5กับการแข่งขันเกมที่มีชื่อว่า Think Fast และโรงเรียนแรกที่จะมาเล่นเกม Think Fast กับเราก็คือน้องๆจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา You guys ready?
6: Yes.
0: All right. Name the island countriesThat are sovereign states.

0: New Zealand
1: Haiti
2: Indonesia
0: Tahiti
1: Maldives
3: Peru
0: Perth
4: Greenland
1: Norway
0: Pass
4: Hawaii
0: Tonga
1: Costa Rica
0: Pass
5: Perth
1: Fiji
6: Philippines
0: Madagascar
3: Thailand
7: Papua New Guinea
4: Phuket
8: หมดเวลาก่อนอื่นเลยโจทย์เนี่ยเอาจริงคือ if you can't translate it or interpret it it's gonna be very difficult because in order to be a state คือรัฐเนี่ย4องค์ประกอบที่ต้องมีคือดินแดนประชากรรัฐบาลและที่สำคัญคือ sovereignty อำนาจอธิปไตยแปลว่ารัฐบาลซึ่งจะมาจากรูปแบบไหนก็แล้วแต่เพราะฉะนั้น sovereign state นี่ชัดเลยมีคนตอบภูเก็ตมานะฮะไม่ได้นะแจ๊ alright so โรงเรียนแรกที่จะได้เข้าสู่รอบต่อไปคือเตรียมอุดมครับโรงเรียนต่อไปคือราชินีบนครับ congratulations ladies next in line isอมาตยกุลครับ The school that I am about to mention that I'm going to read out A big congratulations to our fourth and last school proceeding to the final four for the Bangkok round สาธิตจุฬาครับขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้น้องๆสาธิตพัฒนาด้วยครับสองโรงเรียนแรกนะครับที่จะได้ขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและราชินีบอล alright โปเต้ซีซ่าและอ๋องนะครับมีอะไรอยากจะบอกสามสาวจากราชินีบอลครับ
9: ราชินีบอลครับเงินเฟ้อแก้ด้วยนโยบายการคลังเธอทำหัวใจฉันพังแก้ด้วยนโยบายอะไรครับ
8: อย่าไปไว้ใจผู้ผู้ชายเนี่ยจริงๆนะน้องอุ้มน้องกระติ๊ดและน้องเต๋าเป่ามีอะไรที่อยากจะบอกหนุ่มๆจากเตรียมอุดมไหมครับ
10: ถึงพวกเธอจะเป็นเตรียมอุดมแต่พวกเราก็เตรียมมาดีนะคะ
8: โอเคเพราะงั้นเราจะเริ่มกันที่ VTR ก่อนเลยครับ
11: I have an earache runny nose swollen nose sneezingAnd can't breathe properly. My doctor says these are symptoms of allergic rhinitis. It's a torture for me every time the weather changes. And the medication is so expensive. Can anybody out there help me?
12: Today, pharmaceutical spending is one of the major spending in the Thai public health system. More than half of the spending compromises expensive medicines that must be imported.In order to provide people with greater access to medicines, the Government Pharmaceutical Organization is working with Chulalongkorn University to develop new pharmaceutical products. In the initial phase, we will focus on developing new pharmaceutical products from previously approved or registered drug substances. This approach will take relatively much shorter development time and is less costly when comparing to developing new drug products from new drug substances.And therefore, providing patients an access to the needed medicines with a reasonable cost and timeline. The first project is the production of nasal sprays, which have never been produced in Thailand before. They're used to treat patients with allergies and any nasal conditions, such as nasal irritation and inflammation, sneezing, runny nose, and nasal congestion due to seasonal allergies, and rhinitis due to chronic allergies.
13: The collaboration will help elevate the research to international level. More importantly, it will help people access to affordable and quality medicine. Also, the research will benefit Thai economy by reducing imported medicine. In the future, we also hope that Thailand will be able to develop new medicine for export.
8: The newly invented nasal spray is suitable for patientswith which illness? A. Allergic rhinitis B. Bronchitis

0: B, respiratory infection. D, asthma. 好吗 ？C,
1: you.
0: เรียนอุดมศึกษาได้ไปครับ
2: The answer is A, allergic rhinitis.
0: ตอบข้อ A.
1: Correct.
0: แล้วมันคืออะไร allergic rhinitis นี่คืออะไร
2: the root rhinitis it means related to the nose and I guess that it's rhinitis because nasal spray is injected in the nose
0: right.
2: nasal cavity
0: ใช่ใช่ nasal spray ใช่ไหมฮะ yeah. ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนในจมูกอะเป็นช่องในจมูกนะฮะ200คะแนนต่อไปจะมาจากเกม who what or whereThe question is, the following are the characteristics of which organ? Number one, if you're healthy, this organ can be donated. Clue number two, the name of this organ appears in the title of a romantic Japanese film based on a novel. What is it? Your answer is...
2: Liver.
0: เป็นคำตอบที่มือก็จ่อต่อตรงนั้น Everybody's hands on their buttons Your answer is incorrect เตรียมอุดมได้กด3ครับ
2: Pancreas
0: ซึ่งก็คือ
2: ตับอ่อน
0: ตับอ่อน Your answerThe name of the organ appears in the title of a romantic Japanese film based on a novel by Yoru Sumino. Clue 3 is this organ is located in the abdomen and is part of the digestive system. ระบบย่อยอาหารก็มานะครับ It is divided into four parts, the head, the neck, the body, and the tail. If this organ is infected and does not receive proper treatment, it may lead to other conditions and diseases such asdiabetes and cancer. The last clue, the organ's main function. หลักๆเลยตับอ่อนมีหน้าที
2: ่ produce the juice.
0: produce the juice นะเป็นน้ำผลไม้อะไรบางอย่าง
2: no,
0: it's enzyme.
2: yes.
0: okay. ทีนี้น้องๆเตรียมอุดม you guys have 300 points. ช่วงนี้พักสักครู่เดียวก่อนครับเดี๋ยวกลับมาThis is a time where we have to random. จะต้องสุ่มครับว่า1ใน3เกมไหนที่น้องๆทั้ง2ทีมนี้จะใช้ในการแข่งขันลอจิกครับ At a football field, four mothers bring their children to play football. The four boys are 1, 2, 3, and 4 years old and have 1, 2, 3, and 4 footballs. We don't know the number of footballs each boy has. We know the following. Boy A has more footballs than his age. Boy B is older than boy C. One boy has the same number of footballs as his age. Boy D has fewer footballs than boy B.The boy who's 3 years old has 2 footballs. Boy D is the youngest. How old are boys A, B, C, and D? And how many footballs does each of the boys have? เริ่มครับข้อนี้น้องๆต้องหาว่าเด็กๆทั้ง4คนมีลูกบอลคนละกี่ลูกผมพอจะรู้คำตอบไหมครับไปชมกันเลยดีกว่าเรียนรู้ศึกษาว่ามา
2: A is a 2 years old boy.And has 4 footballs. B is 4 years old and has 3 footballs. C is 3 years old and has 2 footballs. And D is 1 year old and has 1 football.
0: และนั่นเป็นคำตอบที่ Correct!
2: เริ่มขีดก็คือ D เป็น the youngest ก็คือ D ต้องมีอายุ1ขวบ ต่อมาก็คือ
1: boy who's...
2: ก็คือคนที่อายุ3ขวบต้องมีลูกบอล2ลูกก็จะโยง3กับ2เข้าด้วยกันพอ D มีลูกบอล น้อยกว่า B
0: ครับ
2: คือตอนแรกก็ยังไม่รู้ว่า B มีเท่าไหร่แต่ว่าก็ลองให้ D เป็น1ก่อน
1: ถ้า A เป็น3นะฮะ A จะต้องมีฟุตบอล2ซึ่งก็จะผิด
0: ก็จะผิดเพราะว่าทำไมถึงผิดเพราะว่าม
1: ัน
3: 3ต้องมี
2: 2
1: 3ต้องมีลูกบอลมากกว่า
0: ไอเด็ก3ขวบมีไปละ
1: แต่ถ้าเป็น4เนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรที่มากกว่า
2: เพราะว่า4มากที่สุดแล้ว
1: เพราะ4มากที่สุดคือ
0: 4ในเงื่อนไขว่ามันไม่ขโมยลูกบอลจากสนามข้างมานะครับ
1: ฉะนั้น A ก็จะต้องเป็น
2: 2ขวบ
1: 2ขวบแน่นอน
0: ฟัน A ไปเรียบร้อยแล้ว1อ่ะ
2: ครับทีนี้ก็พอทั้งหมดที่พูดมาวางด้วยกันก็ได้แบบนี
0: ้ถูกต้องจัดไปขออนุญาตนะฮะมาพูดคุยกับสาวๆราชินีบนกันสักนิดหนึ่งนะฮะมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆเตรียมอุดม
4: Good luck at your finals competing
0: โอเคขอเสียงปรบมือกำลังใจให้น้องๆราชินีบนด้วยครับขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้น้องๆเตรียมอุดมเลยครับและหมดเวลาสำหรับรายการ See You on the Road Season 2ของเราในวันนี้แล้วนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: We can call tomato like a tomaberry feeling like we don't eat vegetable we eat fruit and we can produce at the hottest place in Thailand This research is about how to produce the high sugar content tomato in Thailand because now the people need to consume the hybrid tomato as a fruit. Normally, cherry tomato, the brix content or sugar content is about not more than 7 or 8, but with this technique we can produce up to 16. When we eat it, we will feel that it's quite sweet. Fresh tomato contains a lot of vitamin, a lot of lycopene. It's easy to consume. It means when the people can change their habit to try, it means they can have a lycopene and another vitamin as a fresh food. The process is firstly we have to design the greenhouse type that's suitable for Thailand environment, especially in Kanchanaburi that is hottest place in the Thailand. And also we establish the system that we call GrowBot system. GrowBot system is smart irrigation or precision farming and they use the special signal from environment to control the irrigation for making the high sugar content tomato that needs some special signal. Mostly the normal tomato produced with using the irrigation they use just maybe only timer and to check when it's suitable to irrigate water or fertilizer to the plant. But our system use another signal, for example light, solar radiation that is directly to control photosynthesis inside. Once the solar radiation is too high is mean like a sunny day, the system will irrigate a lot of water and nutrition. The benefit of the system is the first one is quality that we cannot produce, and the second one with this system that we can call it precision farming. It means we can decrease the amount of fertilizer and water, so it means we almost have no drainage to the environment, or we didn't make any pollution for our earth. And we hope that in the future we can expand our experiment or our innovation for farmer, like smart farmer, to decrease the fertilizer, decrease the chemical, and decrease the water that is now is very big problem in Thailand.

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: What's your name, baby?

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับสัปดาห์นี้ก็จะมีความท้าทายน้องๆในการใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นนะครับกับลูกทัวร์ของเราซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าต้องย้อนสัปดาห์ก่อนหน้าก่อนก็เป็นลูกทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์เป็นไงกับทัวร์กรุ๊ปนี้ครับแก๊งเพื่อนอินเตอร์ของเรา
1: ก็ที่เราสนุกมากเลยค่ะเพราะว่าเราได้ใช้คำศัพท์ที่ไม่เคยใช้นะเป็นคำศัพท์เหมือนคำสแลงคำที่พูดกันแบบวัยรุ่นเลยอะค่ะแล้วด้วยความที่แบบวัยใกล้กันก็กล้าพูดมากขึ้นทำให้แบบเราสนิทกันมากขึ้นแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษได้มากขึ้นค่ะ
0: แล้วบรรยากาศเกมการเล่นการแข่งขันของเราเป็นไงฮะ
2: ก็เราก็ได้ใช้สมองในการวางแผนในการพูดภาษาอังกฤษ
3: ใช้สมองเลย
0: นี่คือการวางแผนนะวางแผน
2: ก็พวกเพนบอลแล้วก็คาบัมอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นเกมทายสับตอนกลางคืน
0: ซึ่ง
2: ผมก็ไม่แพ้นะ
0: นี
3: ่แต่ก็ไม่ชนะ
2: ธรรมดาสิไม่ได้เลยก็เกือบแพ
3: ้แล้วภาษาอังกฤษเป็นไงบ้างรู้สึกเกิดการพัฒนาขึ้นไหม
1: เหมือนทริปนี้ทำให้กล้ามากขึ้นค่ะเพราะว่าเราได้รับแรงบันดาลใจมาจากเขาอีกทีนึง
0: ยังไง
1: เขามาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักเหมือนบ้านเราค่ะ
0: คือภาษาบ้านเขาก็มีของภาษาของเขาเอง
1: ใช่เขามาจากฝรั่งเศสยูเครน
3: รัสเซีย
1: อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีมากก็เลยเหมือนทำให้เราแบบอยากทำได้เหมือนเขาบ้าง
3: เป็น inspiration ค่ะ
0: โอ้ inspiration
3: เป็นแรงบันดาลใจใช่ไหมลูกนะ
0: แล้วพอเรามีแรงบันดาลใจอยากจะทำได้แบบเขาแล้วเราทำได้แบบเขาไหมครับ
4: เราก็ทำได้ครับผมเราก็พยายามแลกเปลี่ยนกันไปเวลาเขาพูดมาเราก็พยายามเข้าใจเขาครับผมแล้วก็มันแตกต่างกันนิดนึงคือของเขาอาจจะมีเป็นแอคเซนต์ของเขาคือเป็นสำเนียงของเขาที่แตกต่างกันไป
0: เอาละครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นการพัฒนาภาษาอังกฤษของน้องอีกรูปแบบนึงความท้าทายจะมีมากขึ้นเพราะว่าเราจะให้ความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น
3: more fun
0: และจะมีความยากยิ่งขึ้นด้วย
3: more difficult
0: โอ้โหเพราะนี่จะเป็นภารกิจใหม่สำหรับน้องนะครับนั่นคือเกมออนทัวร์กับลูกทัวร์เจ้าจิ๊บเบอร์แล้วนะฮัลโหลสวัสดีค่ะแนะนำตัวกันหน่อยสิใครเป็นใครอะไรยังไงพวกเรา
1: โอเค my name is Sun 15 years old nice meet you
2: my name is Sun my name is Sam 14 years old nice meet you
0: yeah
5: hey ครับ16 years old I'm from southern part of Thailand
0: nice meet you
6: hello my name is Tai I'm from central region and 16 years old nice to meet you guys
0: Could you please introduce yourself to our children?
7: Hello, nice meeting you. My name is Mai.
0: Mai.
8: เจอครั้งญี่ปุ่นครั้งแรกใช่ไหมคะ Mai จัง Mai จังก็จะสวยเขาจะแบบแต่งตามาเต็มทำผมอย่างเงี้ยค่ะมาสวยเลยยูกิก็จะแบบตาโตๆน่ารักอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็แบบใสๆคนละแบบ
7: I'm Yuki. I'm from Osaka, Japan. Nice to meet you.
9: My name is Yuji.
10: Yuji.
9: I'm from Nagoya.
10: Nagoya.
9: Nice to meet you.
10: Nice to meet you.
8: Yuji ก็ตอนแรกหนูคิดว่าเขาเป็นยากุซ่าคือเขามาแบบตาดำๆนิดนึงแล้วตาเขาแบบตาชั้นเดียวตาแบบเคิ้มๆฟินๆนิดนึงส่วนผมตั้งๆครั้งแรกอะไรเงี้ยหนูก็นึกว่าแบบเป็นยากุซ่า
11: My name is Shogo.
10: Shogo.
11: Hi. Aomori.Aomori.
8: โหยเขาเข้ามาแบบให้อะไรเงี้ยแบบทำให้คือคืนมากค่ะไม่คิดว่าเขาจะแบบสนุกสนานขนาดนี
0: ้ทริปนี้จะสนุกสนานคลื่นเคลงมากๆเพราะว่าเราจะมีเกมออนทัวร์เพื่อให้เล่นกิจกรรมกันสนุกสนานตลอดทั้งทริปเลยทีเดียวนะฮะพร้อมหรือยัง
10: พร้อม
0: Are you ready
10: Yeah
0: Let's
12: ทัวร์ทริปใหม่กันแล้วด้วยโจทย์ภารกิจเกมออนทัวร์กับลูกทัวร์เจแปนนิสมุ่งหน้าสู่ตลาดแม่กลองหรือตลาดร่มหุบแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของชาวจังหวัดสมุทรสงครามหรือภาษาอังกฤษต้องบอกว่า famous attraction และทัวร์ทริปนี้จะ more fun and more difficult แค่ไหน please stay tuned แปลเป็นไทยว่าต้องติดตามกันต่อไปนะครับปุ๊ดปุ๊ด
13: Very fast train.
14: Preston and
13: ชื่ออะไรนะที่มันเป็นการ์ตูนน่ะ
14: ชิคังเซน
13: ใช่แล้วมันก็ very fast Have you ever been to Ampawa the place we gonna go Ampawa
12: ไรขึ้นล่ะครับเนี่ยน้องแป้ง
14: อย่าเราค่ะทุกคนเราต้องไม่ผ่าน
12: แบบนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า unexpected situation แปลว่าเหตุการณ์ไม่คาดคิดแล้วลูกทัวร์เจแปนของเราจะรู้สึกยังไงกันบ้างล่ะครับไกด์เด็ก
14: ตอนนี้คนญี่ปุ่นทัวร์ของเรากำลังแตกตื่นมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาตกใจว่ามันเป็นปัญหาใหญ
12: ่หลังจากรางรถไฟใช้งานได้ไกด์เด็กพร้อมลูกทัวร์ก็สามารถเดินทางมาถึงตลาดแม่กลองได้สำเร็จเรียกว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ตรงกับสำนวนของภาษาอังกฤษที่เรียกว่า keep on track การมุ่งมั่นให้เป็นไปตามแผนแม้จะเกิดอุปสรรคขึ้นก็ตามและคำว่า track เมื่อทำหน้าที่เป็นนาวจะแปลว่ารางรถไฟนั่นเองครับ
0: และตอนนี้เรามาอยู่ที่ตลาดที่คลาสสิกที่สุดในประเทศไทยนะครับตลาดร่มหุบที่แม่กลองนะฮะแล้วเราจะเล่นเกมแรกกันเลยครับกับเกมที่มีชื่อว่า
14: หนูมาเก็บพันติง
0: ตามล่าของในตลาดสด
12: ไม่ยากเลยครับกับโจทย์เกม The Market Hunting ไกด์เด็กใบ้ลูกทัวร์หาแต่การสื่อสารระหว่างไกด์เด็กและลูกทัวร์ชาวเจแปนจะผ่านไปอย่างราบรื่นหรือไม่มาช่วยกันลุ้นเอาใจช่วยไกด์เด็กและลูกทัวร์ของเราไปพร้อมๆกันเลยครับ
0: และของชิ้นแรกที่เราจะให้ทายนะครับและของชิ้นนี้คือตึ้งอะไรดีอะไรดี
15: อะไรวะ
0: พร้อมไหมปึ๊บ
16: พร้อมพร้อม
0: เรียบร้อย just one minute 1 นาทีครับถ้าพร้อมแล้วเชิญ
16: it seems to be the ball and have a red color when you taste it will be bad smell okay bad smell
0: red

0: Red ball, red color.
1: Red color, like a ball, small. No, no. It's some kind of herb.
2: Herb.
1: A small ball, okay? Very small, but it's not a fruit. Okay, a lid. It has a root.
0: Mohbella! Go!
1: ความยากในการทำกิจกรรมชิ้นนี้เป็นการสื่อสารนี่แหละครับอย่างเช่นภารกิจแรกที่ให้ไปหาของในตลาดครับเขาก็เข้าใจในส่วนของเขาแล้วก็ไปปรึกษากับคนญี่ปุ่นในการในภาษาของเขาผมก็ไม่รู้แต่ว่าผมก็พยายามเล่าอ้อมๆไปเรื่อย
3: ๆでもこれは I think vegetable わかんない
4: เกิดอาการลังเลซะแล้วสิครับลูกทัวร์น้องเปรมของเราซึ่งอาการลังเลเนี่ยภาษาอังกฤษก็คือคำว่า uncertain นั่นเองครับแล้วแบบนี้จะได้หอมแดงหรืออะไรกลับออกมาให้น้องเปรมล่ะครับคุณผู้ชม
3: どうしよう これでいいやもう
5: Can I buy this?
2: Hòm đèn.
6: และของที่ซื้อมาคือชิ้นนี้ครับมันคือหอมแดงสิ่งที่น้องแปรอธิบายไปคือสิ่งนี้ครับหอมแดงของน้องตุนครับและของชิ้นนี้ครับมันคือ this one
3: พอเปิดออกมาเป็นปลาทูแล้วหนูก็แบบปลาทูแล้วจะบอกยังไงแล้วเขาเป็นญี่ปุ่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะรู้เปล่าว่ามันเป็นปลาทูนะอย่างเงี้ยหนูก็เลยอธิบายไปว่าเนี่ยเป็นปลาตัวเล็กๆนะไม่ใหญ่มาก
2: not too large but small like yeah and it's usually on the king อะ
4: It's literally on the king. สงสารลูกทัวร์จริงๆครับ king ภาษาอังกฤษก็คือ fish basket นั่นเองครับ
2: And Thai people like to eat it. Is it a fish?
0: Fish.
2: Yeah.
0: Fish.
2: And
0: ten.
2: And not
0: nine.
2: Not large.
0: Eight.
2: More.
0: Seven. Six.
2: Yeah. And
0: Thai.
2: And they love to.
0: Four.
2: And they love to.
0: 3
2: sell on the
0: 2
2: box.
0: 1
2: yes เพื่อนเนี่ยเขาเป็นนักท่องเที่ยวมาใหม่แล้วเขาเป็นญี่ปุ่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะรู้เปล่าว่ามันเป็นปลาทูนะอย่างเงี้ยถ้าไม่รู้ก็ไปถามแม่ค้าดูว่าแบบคนไทยชอบกินนะอะไรเงี้ย
4: พอจะเดาได้ไหมครับนี่ลูกทัวร์ของเราแล้วก็มาเดินป้วนเปี้ยนอยู่แถวๆปลาทูซะด้วยสิแต่ก็ไม่แน่ใจครับว่าปลาที่เห็นจะใช่ปลาที่น้องตุนใบว่ามันอยู่ในเข่งหรือเปล่าตัวนี
6: ้ What do we call this
7: so fish yeah
6: และคำใบมีผลเลยนะครับบอกว่าคนไทยชอบมันนะฮะและคำตอบคือปลาทู
3: การใช้ภาษาครั้งนี้ค่ะสนุกที่สุดเพราะว่าที่แล้วมาเราเจอเจ้าของภาษาจริงๆที่เขาพูดภาษาอังกฤษเก่งอะค่ะพอมาเป็นครั้งนี้ญี่ปุ่นเขาก็เหมือนไม่ค่อยจะเข้าใจแล้วเขาก็พูดกับเราไม่ค่อยได้ดังนั้นก็เลยใช้ภาษาท่าด้วยหนูคิดว่าครั้งนี้สนุกดีค่ะแล้วเขาก็หาได้คือเก่งมาก
6: จบ
8: ใ
6: ช่ใช่โอเค
8: ได้
6: 1 นาทีครับ
8: โอเค
6: สิ่งที่จะให้หานะครับไม่ยากไม่เย็นครับมันคือของสิปึ้ง
9: ตั้งแต่ตอนแรกเปิดมาหนูว่าดูภาพไม่ออกหนูแบบอะไรปลากระป๋องอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเหมือนที่บอกก็ไปให้ว่าปลาล่าหนูแบบเอาแล้วไงปลาล่าไง
2: โอเค it's a fish and
8: fish
2: and we love to eat with ส้มตำ
8: ส้มตำ
2: ส้มตำ eat with ส้มตำ
6: you know ส้มตำ
8: fish that eat with ส้มตำ and it's very smelly smell smell smell smell
1: that
8: smell

0: taste not good.
1: Taste not good?
2: Hey, Thai people love it.
0: But people, but Thai people love to eat with som tam.
1: Yeah, fish.
0: Fish. Eat with som tam. Min min min.
1: Yeah.
3: 10, 9, 8,
0: eat with som tam.
3: 7,
1: som tam.
0: I think 6,
3: 5, 4,
1: another.
3: 3,
1: fish.
3: 2,
1: fish.
3: 1, done! Thumbs up!
1: Okay, okay.
3: You know what it is?
1: Fish, som tam.
3: Smell that?
1: Smell, yeah.
3: Ready? Set, go! Journey up, fire the hub.
4: ชอบที่สุดคือชอบก็ตลกมากอะเห็นหน้าก็ตลกคือเขาภาษาอังกฤษเขาก็ไม่ได้ดีเลยนะเขาเป็นคนที่แบบภาษาอังกฤษเขาไม่ค่อยแข็งแรงแต่เหมือนแบบเขาพยายามช่วยสมมุติว่าหนูแบบอธิบายคำนี้แล้วเขาไม่รู้เขาก็จะให้มาก่อนแล้วหนูไม่ได้อธิบายอะไรเกี่ยวกับคำว่าให้มัน
1: fish ส้มตำปลา
5: หน้าแล้ว
1: ส้มตำ fishปลา
3: ส้มตำฟิชปลาส้มตำอ้าวเดินท่องไปตลอดทางแบบนี้แม่จะมีแม่ค้าคนไหนช่วยบอกลูกทัวร์ของเราให้หาปลาร้าได้เจอสำเร็จไหมล่ะครับเนี่ย
1: ปลาส้มตำส้มตำปลาส้มตำปลา
6: ส้มตำปลาท
1: ูชิ้นเขาส้มตำปลาปลา
7: แ
1: ว่ปลาปลา
7: ที
1: ่
7: ไหน
1: เออปลาปลาปลาปลาส้มตำปลาส้มปลาปลาม
4: ันก็ไม่ได้ง่ายเลยทีเดียวแล้วแบบก็ใบขาวทีนี้ก็ใบแบบว่าส้มตำส้มตำทีนี้เขาก็เล่าให้หนูฟังว่าตอนเขาไปเงี้ยคนก็เยอะทางก็ไกลแบบระหว่างทางก็ตะโกนปลาปลาปลาคนก็คำไกลก็ไกลหาก็ไม่เจอแบบคนก็เบียด
1: ปลา
4: ถ้าไม่มีคน
8: ถ้าชนะทุกคนนะพี่บ๊อบ
3: เฮ้ยเขียนโดนด
4: ินจมูกอยู่ใต้จมูกแล้ว
1: ปลาปลา
6: ปลาดิ
1: วันปลาอย่า
6: วัน
1: ว่าส้มตำปลา

0: bicycle!
1: เขาบอกว่ามันไกลมากๆแบบเป็นกิโลเลยแล้วกว่าจะกลับมาได้ปรากฏเวลาเกินก็เลยโดนหมาหนีบผ้าแล้วคือหมาหนีบผ้าหนูโดนหนีบหูแล้วแบบโชโกะคนนี้คู่กับหนูค่ะเขาโดนหนีบจมูกแล้วหนีบจมูกพอแกะออกมาเป็นรอยหมาหนีบผ้าสงสารมากแต่ก็แบบขอบคุณที่เขาอุตส่าห์ช่วยทำให้เกมมันสนุกขนาดนี้ค่ะ
0: และของชิ้นนี้ครับ1นาทีเช่นกันนะครับลองดูครับปึ้งตึบมันคือของทายเล่นของไทยเราอย่างหนึ่งขายกันอย่างดาดเดือนทั่วไปเลยพร้อมนะฮะเอ้า1นาทีเชิญครับ
2: โอเค the first is it a like a snack okay the Thai people like to eat it okay and is eat with chili paste you know
3: chili paste
2: is have a yellow color like that maybe is fly in the pot
3: okay what is made from
2: it's made from flavor you know flavor
3: flour
2: not flour flavor flour บางทีมันเป็นคำศัพท์ที่เราไม่รู้หรือไม่ก็เป็นบางทีเขาอาทิตย์เราต้องการที่จะพูดกับเขาแบบนี้แต่เขาเข้าใจไปอีกแบบนึงเราก็ไม่เข้าใจกันแต่ก็พยายามแก้ปัญหาโดยการที่ว่าถามเพื่อนหรือไม่ก็พยายามที่จะพูดคุยกับเขาให้มากขึ้น
0: 10
2: you the ingredient of bread you like that maybe it's made from that
0: it's
2: chip like a snack it had a sour right
0: 3
3: sour
0: 2
2: not sour
0: 1หมดเวลา What do you think?
3: 2 minutes, I don't know what it's called, but I think I will just go and find it.
0: Okay, เขาบอกว่ายังไงก็ต้องไปหามันนะไม่รู้อะไรพูดไม่ได้เลย
4: ไปต่อ
0: ไปต่อพร้อมนะพร้อมนะ3 minutes พร้อมแล้วเชิญ go
2: คือฮันเนี่ยได้คู่กับไมจังแล้วก็ตอนแรกคือรู้สึกเหมือนว่าใบแล้วมันรู้สึกแปลกๆคือให้รายละเอียดเขาไม่ชัดเจนแล้วก็เขาก็ไปหาแต่ว่าก็สนุกดีครับผมตอนลุ้นมากเลยตอนนั้น
3: snack I don't see any snack it's dinner round do you have another snack the round circle okay I think I'll just take this
5: ไปแล้วสำหรับภารกิจวิ่งหาของในตลาดแม่ทั้งทางวิ่งกันจนเหนื่อยครับไกด์เด็กจึงพาลูกทัวร์เจนแปนของเรามาพักที่บ้านโฮมสเตย์เพื่ออวดบรรยากาศที่แสนจะธรรมชาติติดกับริมแม่น้ำแม่กลองแบบนี้ล่ะครับ
1: โอเค everybody here is the old traditional style of Thai house and it's very the best place to stayin Amphoa because it's very near to nature we can touch the real feelings of nature of river trees animals and wow here's a river so let's pick it up go there
0: riba
6: riba
0: kawa kawa kawa kawa hi riba riba what's up
7: amazing
2: hi what and this is the main river of the Samut Songkhram province and Ratchaburi province. This is the river Meklong.
7: Oh, Meklong.
2: Meklong River.
7: River Meklong.
2: River Meklong.
7: Okay.
2: Maybe you can see a fly in at night.
6: Really?
8: Okay, now it's time to relax. And in 30 minutes, we have to make a special meal together.
6: Good.
0: Let's go. Okay. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi.
9: Hi. Hi. Hi. Hi. Hi.
0: Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi.
4: นะคะก็มีปลาทูค่ะนะ
0: ใครเป็นคนซื้อปลาทูมาครับ
4: ปลาทูปลาทูยกปลาทูปลาทูปลาทูทอดเนี่ยก็เรียกว่า fried mackerel นั่นเองอันนี้คืออะไรคะเนี่ย
9: ข
4: ้
9: าว
4: ข้าวสวย beautiful rice นะคะไม่ใช่นะคะก็เรียกว่า rice นั่นเองค่ะ
0: เราจะให้ชาวเพื่อนๆชาวญี่ปุ่นนี่สอนเราทำซู
4: ช
0: ินะครับแล้วก็พวกเราก็ต้องอธิบายให้คุณผู้ชมฟังด้วยว่าทำกระบวนการไงแล้วอยากรู้อะไรก็สอบถามมันไปเหมือนเพื่อนชวนเพื่อนทำกับข้าว
10: ได้ครับ
0: นี่คือ
11: hungry
12: now
11: hungry
12: hungry
11: hungry
5: ปิดท้ายดินเนอร์ด้วยการทำซูชิไทยญี่ปุ่นของไกด์เด็กและลูกทัวร์ชาวเจแปนแต่วัตถุดิบและรสชาติที่ออกมานั้นจะผสมผสานได้ลงตัวหรือไม่อย่างไรอาทิตย์หน้ามาติดตามชมกันต่อครับช่วง wrap up
4: คำว่าเข่งจำได้รู้อิสระเข่งอุ๊ยที่จริงเนี่ยด้วยความที่พูดเร็วๆนะหนูก็อุ๊ยอิสระเข่งนะที่จริงแล้วมันจะไม่ใช่ถูกป่ะเราอาจจะพูดว่า is weaving container
13: ค่ะ
4: ไม่เป็นไรถ้าสมมติรู้ว่าคิดว่าเฮ้ยมันเราพูดภาษาไทยไปเราต้องรีบกลับมาอธิบายว่าเข่ง is อะอะไรก็ว่าไปโอเคไม่โลกเราต้องรีบอธิบายเขาเข้าใจฟังโอเคเนา
13: ะค่ะ
4: หนูพูดว่า the old อุ๊ย oldโอค่ะเนี้ยโอเป็นในลูกตัวโอเป็น
13: สระ
4: สระค่ะมีอะไรบ้างที่เป็นสระลูก
13: A E I O U
4: A E I O U A E I O U นั่นเป็นสระนั่นเป็นสระนะคะดังนั้นค่ะอุ๊ยเดอะลูกเราจะไม่บอกว่าเดอะเราต้องเป็น
13: D
4: เออ the old the old ค่ะท่านผู้ชม

0: ไว้นะคะ A E I O U ต้องเป็นสระต้องอ่านว่า D O ค่ะแต่ครูเก๋เนี่ยหนูจะเข้ามหาวิทยาลัยอะค่ะแต่เผอิญว่ามันเป็น University ตัว U เหมือนกันแต่ตัวนี้ยกเว้นค่ะท่านผู้ชมต้องจำเลยนะคะว่าถ้าสมมติตัว U แต่เผอิญออกเสียงเป็นเยอะเยอะเยอะเยอะค่ะยะยักค่ะยะยักค่ะเป็นพยัญชนะนะคะต้องออกเสียงเป็นเยอะ University ดังนั้นจะไม่อ่านว่า The University ต้องอ่านว่าไงลูกแป้ง
1: The
0: The University ค่ะ
2: ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้กันทั่วโลกสามารถทำให้สื่อสารกับคนต่างชาติได้ได้ทั้งเพื่อนได้ประสบการณ์
3: ถ้าเก่งภาษาอังกฤษก็อาจจะสามารถรับเป็นครอบครัวประถามให้เด็กต่างประเทศได้ก็อยากเป็นพวกทูตอะไรเงี้ยค่ะแล้วไม่ก็พวกบริษัททัวร์นำเขาเที่ยวอะค่ะ
4: หนูพูดภาษาอังกฤษทีไรหนูก็รู้สึกมีความสุขมากส่วนใหญ่หนูจะชอบดูหนังแบบพวกฝรั่งเงี้ยค่ะจะอ่านพวกหนังสือภาษาอังกฤษบ้างก็จะรู้ว่าเขาจะใช้ศัพท์ยังไงจะรู้สำนวนของเขาบ้างอย่างเงี้ยค่ะ
5: วิชาแบบที่มีอาจารย์ต่างชาติสอนชั่วโมงเดียวเนี่ยส่วนใหญ่ก็สอนแกรมม่าเลยปกติน่าจะแบบมีภาควิชาที่แบบออกไปข้างนอกเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะไม่อยู่ในวิชาเนาะต้องไปหาเองอย่างชมรมอะไรต่าง
6: ๆ This may be a bigger useful for the people worldwide. Finally, I want the robot can help improvement in the childrenThese robots are educational robots for autistic. Last like 8 years ago, we started a project, and it is because of our country. We have a very limited number of occupational therapists or even speech pathologists. So right now, even currently, we have around 1,400 people around there for occupational therapists.And there are approximately around 400,000 children with autism reported in our country. So it is pretty severe imbalance between children and the therapists. So that's why we need some tools to help them. We have several teaching contents, including like math, mathematics, English, or even like life skill lessons.And also Thai, right? And these contents are designed by therapists, by teachers from the schools in like Thailand. And we can also design our own teaching content to fit with individual needs. And the robot be able to recognize the response for the children, whether they can respond appropriately or not, correct or not, and provide the response to the children in order to encourage the children to practice more and more.
7: For autism, they lack of self-awareness and social awareness. Up to now, they need to be trained in social-emotional learning. So the first part is like imitation process.They need to learn about how to copy their smile, their eye contacts, and their voice productions related to the robot. There were 3 steps. The first one is they need to visual learning. So they visualize from their imitations, like they have to a big eyes, big smile, and also the clearly voice of the robot. So this one is make them to be repetitive.Vocalizations and imitations. Secondly, they need to understand how to communicate or play with the robot. Since they were children with special needs, so they need to get them to play or make them like a friendship, even though they are robot, but they act like a live robot. The finally, we need to monitor it by using the camera to see what is the positive behavior.And negative behavior. So if they got the improved positive behavior, like they could interact themselves, they could learn to pronounce the wording, and they make them long attention span. So this is a positive behavior. I think it's very big impact for helping the therapist and also like the very fantastic medium to learn like the visual learner and

รายการคลิกของเราวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาพูดถึงภาษาอังกฤษที่มีความสำคัญมากที่สุดง่ายที่สุดแต่ที่ผมเห็นเนี่ยนะครับหลายๆคนมักจะลืมหรือว่ามองข้ามมากที่สุดเหมือนกันครับดังนั้นครับวันนี้นะครับเราจะมาดูภาษาอังกฤษที่มีชื่อว่า Polite English นั่นเองครับซึ่ง polite English นะครับในภาษาอังกฤษก็จะแปลว่าสุภาพนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับวันนี้คุณชายจากวังจุฑามาศเนี่ยนะครับผมคุณชายทรพีเหรอครับไม่ใช่ครับคุณชายคริสโตเฟอร์เนี่ยนะครับจะพาไปสอนนะครับภาษาอังกฤษแบบสุภาพแบบวังจุฑาเทพเราจะได้กลายเป็นสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีในสายตาของชาวโลกนั่นเองแหละครับสิ่งแรกเลยนะครับก็คือเราจะต้องรู้จัก2 P กันก่อนครับ2 P นี้ก็คือคำแรกคือคำว่า public ก็คือสาธารณะอย่าลืมนะครับคำนี้ต้องมีตัว L อยู่ในนั้นด้วยนะครับถ้าตัว L หายไปจะกลายเป็นอีกหนึ่งคำที่ไปลองหาความหมายเอาเองแล้วกันครับอีกคำหนึ่งก็คือคำว่า private ก็คืออะไรครับชีวิตส่วนตัวของเรานั่นเองครับดังนั้นทุกวันนี้นะครับเราก็จะต้องพูดภาษาอังกฤษแบบสุภาพกับคนทั้งในสาธารณะนะครับทั่วไปกับคนที่อยู่ในชีวิตส่วนตัวของเรานั่นเองไงล่ะครับเรื่องต่อไปครับเราจะต้องรู้จัก the 3 V's of effective communication the 3 V's of effective communication คืออะไรครับ3 V ในการเป็นนักสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะประกอบไปด้วย3ปัจจัยคือ 1. visual ก็คือภาพนะครับที่คนอื่นเห็นตัวเรานั่นเองครับจะประกอบไปด้วย eye contact smile นะครับการหาเขาเนี่ยนะครับก็คือ face ของเราเนี่ยนะฮะต่อไปก็จะเป็นเรื่องราวของ body language ก็คือการใช้ hand gestures ก็คือมืออย่างเช่นถ้า

ใช้แบบนี้กับแบบนี้อันนี้น่าจะสุภาพกว่าการเดินการยืนนะครับการยืนก็คือมี posture ที่ดี posture ก็คือการยืนนะครับแบบ stand tall stand smart ไม่ใช่ยืนแบบหลังห่อๆแบบนี้หรือว่านั่งแบบอย่างนี้นะฮะนั่นก็คือนะครับปัจจัยต่างๆของปัจจัยที่หนึ่งก็คือ visual นั่นเองครับเรื่องที่สองก็คือ vocal vocal คือน้ำเสียงของเรานั่นเองครับน้ำเสียงของเราจะต้องมี power จะต้องมี color แล้วก็จะต้องมี speed นะฮะที่ดีนั่นเองนะครับนั่นก็คือต้องมีพลังเสียงต้องมีนะครับเขาเรียกว่าสีสันของเสียงแล้วก็จะต้องมีนะครับความเร็วความช้าของเสียงไปพร้อมๆกันนั่นเองครับและแน่นอนครับอันดับ3ซึ่งวันนี้เราจะพูดถึงนะครับก็คือ verbal verbal เนี่ยนะครับก็คือคำพูดและประโยคที่คุณเลือกใช้ที่จะทำให้คนนั้นเขาชอบแล้วก็เอ็นดูคุณมากขึ้นนั่นเองแหละครับแต่ก่อนที่ผมจะมาสอนภาษาอังกฤษแบบสุภาพซึ่งก็อยู่ในหมวดของ verbal ผมก็อยากจะถามคุณผู้ชมเนี่ยนะครับสักนิดหนึ่งว่าใน3 V นี้นะครับคุณผู้ชมคิดว่าอันไหนนะครับสำคัญที่สุดครับติ๊กตักหมดเวลาครับไม่ใช่ verbal นะครับผมหลายคนจะชอบนึกว่าคำพูดที่เราเลือกใช้นะครับสำคัญที่สุดแต่ที่จริงแล้วนะครับปัจจัยที่หนึ่งเลยสำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือ visual ครับ visual ก็คือภาพพจน์นะครับที่คุณเห็นนั่นเองถ้าวันนี้นะครับผมมาแต่งตัวซอมซ่อแล้วมายืนพูดกับคุณแบบนี้นะครับแถมน้ำเสียงก็เป็นแบบนี้ผมว่าคุณปิดนะฮะรายการเราไปดูอย่างอื่นแน่นอนเห็นไหมครับดังนั้นครับ visual สำคัญที่สุดVocal ก็คือเป็นระดับ2และสุดท้ายจริงครับก็คือ Verbal อย่าลืมนะครับว่ามนุษย์เราเนี่ยนะครับจะตัดสิน Image ของคนคนหนึ่งภายในไม่กี่นาทีแรกที่พบเจอกันนะครับดังนั้นครับทันทีที่คุณนั้นพบเจอกับคนคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นใน Public หรือว่าใน Private เนี่ยนะฮะของคุณคุณก็จะต้องเริ่มด้วย Visual ที่ดียิ้มมองเขาทักทายเขาแบบดีๆแล้วก็ทำตัวแบบสุภาพนั่นเองครับดังนั้นครับเรื่องแรกของการเป็นคนสุภาพในสายตาชาวโลกก็คือ meet and greet meet and greet คืออะไรครับการเจอกันแล้วก็ร้องกรี๊ดจะบ้าแล้วครับ meet and greet นะครับก็คือเจอกันแล้วก็ทักทายกันสิครับซึ่งแน่นอนครับการทักทายกันแบบภาษาอังกฤษนะครับสิ่งแรกเลยก็คือเราจะต้องเป็นคนที่เข้าหาคนบ้างไม่ใช่นั่งนะครับแบบนี้แล้วก็รอให้คนเข้ามาหาเราอย่างเดียวรอยิ้ม eye contact เข้าไปหาเขาเนี่ยนะครับแล้วก็เข้าไปทักทายภาษาอังกฤษเขาสักนิดนึงครับแต่ปัญหานะครับของบ้านเราก็คือรู้จักประโยคทักทายอยู่แค่หลักๆ3อันเท่านั้นเองครับนั่นก็คือ how are you today 2ก็คือ how do you do และ3ก็คือ what's up yo ซึ่งคำว่า what's up yo หรือ what's up man นะครับเอาไว้เก็บทักทายนะครับเพื่อนกันดีกว่าอย่าไปทักทายนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าฝรั่งแก่ๆเดินมาแบบนี้นะครับแล้วคุณก็เดินเข้าไป hey yo what's up old man เขาก็จะบอกWhat's up yourself ดังนั้นนะครับอันนี้ไม่สุภาพที่จริงแล้วนะครับภาษาอังกฤษในการทักทายแบบสุภาพอันแรกเลยคือ how do you do how do you do อันนี้ครับสุภาพที่สุดแล้วเขาเรียกว่าเป็นการกรีตแบบ formal มากๆแต่เราจะใช้กันเป็นครั้งแรกเท่านั้นนะฮะไม่ใช่ว่าเจอกัน3ครั้งก็ยัง how do you do อยู่นะฮะอย่าลืมครับ how do you do อันแรกครั้งแรกแล้วแบบสุภาพครับส่วน how are you today เนี่ยนะครับผมขอซื้อได้ไหมครับน่าเบื่อมากเลยครับดังนั้นนะครับวันนี้นะครับอยากจะแนะนำประโยคทักทายนะครับที่เขาใช้กันมากที่สุดในโลกนะครับอันดับ1ก็คือแน่นอนครับ how are you today แต่อันดับ2ที่ตามมาติดๆนะครับก็คือ how's it going today how's it going แต่ผมกลัวไงครับว่าถ้าคุณไปฟัง how ยังไงสิทธิ์นั่ง going ไปนั่งไปยังไงคุณอาจจะตอบว่า I go by taxi ฝรั่งก็ถามว่าสบายดีไหมครับผมนั่งแท็กซี่ไปครับ how's it going today ก็จะแปลว่าสบายดีหรือเปล่าHow are you doing? ก็คืออีกหนึ่งอันนะครับและสุดท้ายนะครับก็คือ How have you been? ประโยคทักทายนะครับที่เขาใช้กันมากที่สุดในโลกนะครับอันดับหนึ่งก็คือ How are you today? How's it going today? How's it going? How are you doing? How are you doing?How have you been? How have you been? ต่อไปเราไปดูเรื่องของการตอบในการเป็นคนสุภาพบ้างครับชาวไทยก็จะรู้จักอยู่ประโยคเดียวนะครับก็คือ I'm fine, thank you, and you ผมเคยเจอนะครับเข้าไปทักทายนะครับลูกศิษย์คนหนึ่ง How are you today? เขาตอบมาแบบนี้ครับ I'm fine, thank you, and you มันไม่ได้ fine แล้วนะฮะแบบนี้แถวบ้านนะครับเรียกว่าต้องตอบอย่างอื่นกันบ้างครับดังนั้นครับวันนี้จอร์จนะครับขอซื้อเลยนะครับ How are you today? กับI'm fine, thank you, and you เอาไปทิ้งขยะแล้วก็ใช้ประโยคอื่นๆกันบ้างดีกว่าครับอย่างเช่นแน่นอนครับ

I'm good. I'm doing great. I'm all right. Not too bad. ถ้าวันนี้ไม่ค่อยสบายครับ I'm not very good today. Not very good แปลว่าไม่ค่อยดีแล้วก็ตอบไปครับว่า I'm sick หรืองานยุ่ง I'm busy นะฮะนี่ก็คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับในการทักทายแบบฝรั่งแบบสุภาพอย่าลืมครับการนี่นะครับไม่ทักทายเขาเข้ามาแล้วคุณก็นั่งมองเขาหรือยืนมองเขาแบบนี้นะครับอันนี้แถวบ้านเรียกว่าเอ๊ะไม่สุภาพนะครับดังนั้นสิ่งที่หนึ่งครับ

อันที่หนึ่งครับก็คือการเข้าไปล็อกคืออย่ามาปลายมือแบบนี้นะครับเข้ามาครับเข้าไปล็อกนะฮะเหมือนเวลามือมันจะสามารถล็อกกันแบบนี้ได้ครับอันดับ2ก็คือ gripนะครับผม grip นะฮะและอันดับ3ก็คือ squeeze นะครับผมบีบสักนิดนึงนะครับสังเกตว่าฝรั่งเขาบีบมาขนาดไหนถ้าเขาบีบมาหนักนะครับเราก็ต้องบีบหนักกลับไปนะครับไม่ใช่เหมือนเขาบีบมาหนักแล้วก็มือเบาๆเหมือนปลาไหลนะครับอันนี้ไม่ได้นะครับฝรั่งเขาจะนึกว่าคุณนั้นไม่มั่นใจหรือว่าไม่แฮปปี้หรือว่านะครับไม่ใจอ่ะนะครับไม่อยากจะเจอเขานะครับ4นะครับ shake นะครับผม shake นะฮะแล้วก็5 eye contact แล้วก็ smileแล้วก็6ครับบอกเขานะครับมองตาเขา Hi nice to meet you ไม่ใช่ Hi nice to meet your shoe นะฮะ nice to meet you เนี่ยนะครับผมสำคัญมากๆเราจะต้องมองเขาและถ้าฝรั่งเขาทักทายกลับมาว่า nice to meet you too คุณก็อย่าไปตกใจแล้วก็ตอบกลับว่า nice to meet you three yeah nice to meet you nice to meet you too ดูว่าใครเป็นคนพูดกันก่อนแล้วกันครับบางคนนั้นอาจจะรู้จักฝรั่งอยู่แล้วนะครับก็อย่าไปใช้ nice to meet you นะฮะเราต้องใช้แบบนี้ครับถ้าเจอกัน 2-3 ครั้งเข้าไปเช็คแฮนด์ Hey it's good to see you again good to see you again ก็คือยินดีนะครับหรือดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้เจอกันอีกครับผมอย่าลืมครับการเป็นคนสุภาพต้องมีการ meet and greet แบบถูกกิจจลักษณะด้วยนะครับเรื่องที่2นะครับในการเป็นคนที่สุภาพในสายตาชาวโลกนะครับก็คือการแนะนำตัวเองทุกครั้งที่เจอคนคนหนึ่งเป็นครั้งแรกครับเราจะเรียกว่า introduce yourself นั่นเองครับซึ่งผมจะเจออยู่บ่อยๆนะครับชาวเอเชียนะครับเวลาจะเจอใครเป็นครั้งแรกโดยเฉพาะเวลาอยู่ในสังเวียนของการทำงานเนี่ยนะครับจะชอบทำอย่างนี้ครับ hello hi annyeonghaseyo อ่านเอาเองแล้วกันนะครับว่าผมชื่ออะไรทำงานอยู่ที่ไหนตำแหน่งอะไรครับผมจริงแล้วนะครับโอเคชาวเอเชียจะทำกันแบบนี้นะครับแต่อยากจะบอกนะครับว่า the main purpose of the name card ก็คือจุดประสงค์เนี่ยนะครับหลักๆของนามบัตรเนี่ยนะครับในสายตาชาวฝรั่งนะฮะที่พูดภาษาอังกฤษกันเนี่ยนะครับเขาจะมีไว้เพื่อ contact กันมากกว่าครับก็คือ if you like to contact meHere's my name card ก็คือเขาจะมีนะครับรายละเอียดเบอร์โทรศัพท์กับอีเมล address ใช่ไหมครับดังนั้นนะครับวันนี้นะครับอยากจะฝากนะครับ4 step นะครับในการแนะนำตัวถ้าคุณนั้นเป็นคนที่ทำงานอยู่หรือถ้าคุณนั้นเป็นนักเรียนก็ได้นะครับผมอันดับที่1นะครับก็คือชื่อของคุณครับ your name อันดับที่2เนี่ยนะครับก็คือ your position ตำแหน่งที่คุณทำงานเนี่ยนะฮะอันดับ3ก็คือ your organization นะครับก็คือชื่อองค์กรที่คุณทำงานด้วยและอันดับ4ครับเผื่อว่าองค์กรของคุณนั้นอาจจะไม่ได้เป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงโด่งดังเนี่ยนะครับก็อาจจะบอกสักนิดนึงครับว่าองค์กรของคุณนั้นหลักๆเนี่ยทำอะไรกันบ้างส่วนถ้าคุณเป็นน้องๆนักศึกษาหรือนักเรียนเนี่ยนะครับก็แน่นอนครับชื่อใช่ไหมครับผมแล้วก็เรียนอยู่ด้วยนะฮะชั้นไหนแล้วก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนอะไรหรือมหาวิทยาลัยอะไรอาจจะบอกนะครับว่านะฮะในอนาคตอยากจะทำอะไรต่อคือเขาเรียกว่าเหมือนแนะนำตัวเองให้ตัวเองนั้นดูเหมือนเป็นคนมีสีสันสักนิดหนึ่งนั่นเองครับนะฮะอย่างเช่นถ้าเป็นของผมครับถ้าผมเจอฝรั่งทุกครั้งครับผมก็จะเดินเข้าไปนะครับแล้วก็บอกเขาว่า Hi I'm Christopher Wright ก็คือชื่อ I am the head teacher and the owner นะครับก็เป็นครูใหญ่นะฮะแล้วก็เป็น owner เจ้าของนะครับof Chris English School at Central World ก็ชื่อโรงเรียนของผมเนี่ยนะครับที่ Central World และบางครั้งเนี่ยนะครับผมก็จะบอกเขานิดนึงครับว่า our school teaches English conversation to Thai people ประมาณนี้นั่นเองครับลำดับต่อไปสิครับผมเรื่องที่3ที่ผมเห็นลืมกันประจำนั่นนะครับก็คือเวลาพาญาติโยมหรือว่าญาติสนิทมิตรสหายไปด้วยเนี่ยนะฮะไม่เคยแนะนำคนที่ไปด้วยเลยครับผมเจอประจำครับเจอลูกศิษย์บางทีพาพ่อพาแม่มานะครับแล้วก็เจอก็ทักทายกันอ้าวคริสเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมอย่างเงี้ยแล้วก็ปล่อยนะครับให้ญาติสนิทมิตรสหายนั้นยืนมองหน้ากันผมก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครอะไรอย่างงี้นะครับอย่าลืมครับให้มันเป็นเขาเรียกสัญชาตญาณนะครับว่าเจอใครเนี่ยนะครับผมที่เรารู้จักเนี่ยแล้วถ้าเราไปกับแฟนหรือไปกับเพื่อนเนี่ยนะครับต่อให้คุณเป็นคนไทยหรือฝรั่งเนี่ยนะครับมันเป็นมารยาทสังคมนั่นก็คือ introduce the people you are with แนะนำคนที่คุณอยู่ด้วยสิครับอย่างเช่นครับสมมติว่าวันนี้นะฮะผมเนี่ยนะฮะอาจจะไปกับภรรยาด้วยนะครับผมเจอฝรั่งที่ผมรู้จักเนี่ยนะครับก่อนจะคุยกันเรื่องอื่นนะครับผมจะบอก this is my colleague นะฮะ this is my colleague ก็คือเป็นเพื่อนร่วมงานนั่นเองครับผม

0: แต่ถ้าผมไปเจอกิ๊กเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปกับเมียขอหลีกก่อนเลยครับผมไม่แนะนำนะฮะอันนี้ก็ฝากไว้นะครับเรื่องต่อไปเนี่ยนะครับอยากจะบอกนะฮะว่าการแนะนำคนที่มาด้วยเราอาจจะเคยไปเรียนประโยคแบบลิเกนิดนึง Let me introduce you to my หรือว่า I would love you to meet my เนี่ยนะฮะถ้าใครภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงเนี่ยนะครับคมๆสั้นๆ This is ชื่อแล้วก็เขาเป็นใครกับคุณนั่นเองครับแล้วก็อย่าลืมแนะนำทั้งสองฝ่ายให้เขาได้นะครับ Nice to meet you อะไรก็ว่ากันไปนะฮะเรื่องต่อไปครับการเป็นคนสุภาพในสายตาชาวโลกก็คือการ break the ice ก็คือการละลายพฤติกรรมสักนิดหนึ่งครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับในภาษาอังกฤษ break the ice มันนี่แปลว่าละลายพฤติกรรมนะครับคือชาวไทยเนี่ยเวลาเราไปเจอคนที่เหมือนเราไม่รู้จักกันมาก่อนนะครับเราจะเหมือนแอปเราจะฟอร์มเราจะตัวแข็งๆเหมือนอยู่ในน้ำแข็งก้อนใหญ่มากใช่ไหมครับเราก็จะเป็นอย่างนี้ทำตัวไม่ถูกทักดีไหมจะคุยอะไรดีนะจะเอายังไงดีใช่ไหมครับเราก็ต้องหากิจกรรมที่จะมาละลายน้ำแข็งแล้วก็กลายเป็นตัวได้แต่ในภาษาอังกฤษนะครับ break the iceแปลอะไรครับแปลว่าทำลายน้ำแข็งระหว่างกันครับก็คือการชวนคุยทำความรู้จักสร้างความเป็นกันเองครับซึ่งแน่นอนครับเราก็เจอกันประจำนะครับที่ชาวไทยบางครั้งเนี่ยก็จะเจอกันนะฮะแล้วก็ถามฝรั่งกันอยู่แค่คำถามเดียวครับคือเจอปุ๊บก็ไม่ได้เป็นคนเปิดการทักทายฮะฝรั่งก็ถามมา how are you today ก็ไปตอบกลับครับ I'm fine thank you and you หลังจากนั้นครับฝรั่งก็ถาม what is your name
1: my name is สมชาย
0: ฝรั่งไม่ถามแล้วกลับโอเค and where are you from
1: Thailand
0: okay and where do you live
1: Thailand
0: สุดท้ายก็มีคำถามที่โหลดมาจากสมัยเรียนหนังสือตอนชั้นประถมมัธยมนะครับก็คือ
1: May I go to the toilet
0: แล้วก็หายไปเลยแล้วก็ไม่เคยกลับมาคุยกับฝรั่งนะครับดังนั้นครับวันนี้ผมขอฝากนะครับคำถามนะครับ break the ice ก็คือเจอกันเป็นครั้งแรกที่ผมจะถามฝรั่งทุกครั้งที่เจอเขาที่ประเทศไทยนะครับหนึ่งเลยครับ Where do you come from อันนี้เรารู้จักอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมติเขาบอกว่า I come from Poland ฉันมาจากประเทศโปแลนด์เนี่ยนะฮะผมก็จะถามเขาต่อนะครับเกี่ยวกับประเทศโปแลนด์ชนิดนึงครับอย่างเช่น Oh which city do you live in คุณอยู่เมืองไหนแต่ปัญหาครับก็คือถ้าเขาบอกว่า I live in Warsaw แล้วคุณก็อาจจะงงแล้วฮ่า Warsaw คืออะไรต้องหัดไปศึกษานะครับว่าโลกของเรานั้นมีอะไรกันบ้างนะครับอันดับต่อไปนะครับผมจะถามเขาว่า What is Poland likeWhat is Poland like ก็แปลว่าอะไรโปแลนด์นั้นเป็นยังไงกันบ้างครับโปแลนด์เป็นยังไงบ้างอย่างเช่นผมเคยเจอนะครับไม่นานมานี้นะครับผู้หญิงจากโปแลนด์ผมก็ถามเขาว่า What is Poland like What is Poland like แปลว่าโปแลนด์เป็นยังไงเนี่ยนะครับเขาก็ตอบกลับมาว่า Oh, you want to go to Poland คือคุณอยากจะไปโปแลนด์เหรอแต่ในหัวผมคิดครับ No แต่ป้าผมบอก Yes please tell me about Poland เธอก็เริ่มเล่าไปเรื่อยๆนะครับว่าโปแลนด์นั้นเป็นยังไงกันบ้างนะครับจนทุกวันนี้นะครับถ้าผมเนี่ยนะฮะมีโอกาสและมีทุนทรัพย์สักนิดหนึ่งผมก็อยากจะไปเที่ยวมากนะครับโปแลนด์เนี่ยลำดับต่อไปนะครับเรามาพูดถึงเรื่องประเทศไทยหน่อยดีกว่าไหมอาจจะถามเขาก็ได้ครับว่า What brings you to Thailand คุณมาเมืองไทยทำไมมาเพราะอะไรอย่าลืมนะครับเพราะถ้าคุณไปอเมริกาเขาถามคุณว่า What brings you to America คุณจะได้ไปตอบว่า I bring my bag my money my clothes my no ไม่ใช่เหรอ oh Thai Airways bring oh no ส่วนแน่นอนครับ What brings you to Thailand คุณมาเมืองไทยเพราะอะไรนั่นเองฮะอันนี้ก็ประโยคนี้ก็ใช้ประจำครับอันที่สองครับ How long have you been in Thailand นะฮะอยู่เมืองไทยมานานเท่าไหร่แล้วอาจจะถามเขานะครับว่า Have you ever traveled around Thailand Have you ever traveled around Thailand คุณเคยเที่ยวในเมืองไทยกันบ้างไหมชวนพูดถึงประเทศไทยสักนิดหนึ่งลำดับต่อไปครับ What do you do now คุณทำงานอะไรครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับเป็นแพ็กเกจสำเร็จรูป What do you do now คุณทำงานอะไร What does your company do บริษัทของคุณทำอะไรคุณชอบทำอะไรในเวลาว่าง What do you like to do in your free time What are your plans for tomorrow What are your plans for next week What are your plans for the Songkran holiday นี่นะฮะแน่นอนครับอยากจะฝากไว้นะครับว่าคนที่จะเป็นคนที่สุภาพนะครับในสายตาคนอื่นจะต้องเป็นคนที่อะไรนะครับเวลาเขาถามอะไรเรามาเราก็ต้องตอบเหมือนแบบอยากจะตอบจากใจสักนิดนึงนะครับไม่ใช่เหมือนกับตอบแบบถามคำตอบคำเวลาที่มีฝรั่งเนี่ยนะครับเขามาถามอะไรคุณเนี่ยนะครับก็อยากจะบอกนะครับว่าจะมีอยู่ทั้งหมดนะครับ3ระดับในการตอบนั่นเองนะฮะนั่นก็คืออันดับที่1ครับถามคำตอบคำก็คือ one word answers อันนี้แถวบ้านเรียกว่าไม่พอนะครับชาวไทยก็บอกเลยครับว่าถามคำตอบคำก็ไม่สุภาพนี่เนาะนะฮะดังนั้นครับ one word answers ก็คือ

ไม่เอาดีกว่าอันดับ2ครับก็คือ one sentence answers นั่นเองครับโอเคอันนี้ก็ยังพอรับได้นะครับ one sentence answers แต่อันที่ผมอยากจะแนะนำวันนี้นะครับและที่จริงแล้วมันไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิดนะครับแค่คุณพยายามเห็นภาพแล้วก็พยายามพูดภาพที่อยู่ในจินตนาการของคุณนะครับนั่นก็คือ expand นั่นเองครับ expand ก็แปลว่าขยายความนะฮะสิ่งที่คุณอยากจะตอบไปเราลองดูตัวอย่างครับระดับ1ฮะแต่ผมก็ยังไม่ค่อยอยากจะให้แนะนำนะครับอย่างที่บอกถามคำตอบคำครับสมมติฝรั่งถามว่า what do you do now workอันนี้ก็ไม่ได้นะครับผมอันนี้ก็ไม่เอาดีกว่าลำดับที่2นะครับก็คือการตอบเป็นรูปประโยคนะฮะสัก1ประโยคครับหรือว่า one sentence answer สุดท้ายฝรั่งก็ถามผมว่า what do you do now ผมก็จะบอกอย่างนี้ครับ I work I'm a teacher จำไหมฮะผมทำงานนะผมก็เป็นครูแต่รู้สึกไหมครับว่ามันยังไม่สมบูรณ์นะฮะมันเหมือนกับอ่ะแน่จริงนะฉันจะตอบไปเธอแค่นี้ถ้าอยากรู้มากอีกนะก็ถามมาละกันนะฮะดังนั้นครับไม่ได้นะฮะแต่ถ้าให้เจ๋งจริงๆนะครับก็คือเราเข้าสู่ขั้นเทพหรือขั้นที่3นะครับก็คือการเป็นนักนะฮะขยายความนะก็คือการ expand นะฮะคำตอบของเราได้อย่างเช่นครับถ้ามีฝรั่งคำถามผมนะครับว่า so Chris what do you do now ผมก็จะบอกเลยครับว่า well I do many things I'm a teacher I'm an English teacher I teach at my own school so that means that I'm the owner of the school as well and I write all the courses and I write all the booksI'm also an author. I write a lot of books. I have written many books. Some books were bestsellers. Some books were best sleepers. นี่นะเห็นไหมครับมันจะเป็นการนะครับขยายความให้ฝรั่งเนี่ยนะครับเขาได้รู้จักเรามากขึ้นครับและสองครับมันก็เป็นการให้เกียรตินะครับผู้ถามกับคำถามของเขานะครับและสามนะครับมันก็จะเป็นการแสดงนะครับว่าคุณนั้นก็มีความอยากจะตอบคุณมีสปิริตที่อยากจะคุยกับเขาแล้วก็ให้ข้อมูลรายละเอียดกับเขานั่นเองครับดีกว่าแค่เขาถาม What do you do now? Work.อันนี้ไม่ได้นะครับผมดังนั้นเนี่ยนะครับเรามาติดตามต่อนะครับในตอนหน้าว่าจะมีภาษาอังกฤษแบบสุภาพอะไรกันอีกนะครับแต่ตอนนี้ผมลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ต่อไปให้ยกมือเสียงชัดๆ
1: โอเค1 2 3 A B B C K D D E A เอามา E A F
2: F
1: G G H H I I E J J K L ขัวขัวขัวอ่านให้เร็วลูกคูควะขัวขัวต่อไป R R R R R R แต่ต้องเร็วๆS V V เวลาออกเสียง V ฟันฟันลูกฟันข้างหน้ามากระทบกับริมฝีปากข้างล่าง V ลองดูสิ V V V ในภาษาไทยเราไม่มีมีแต่เสียงในภาษาอังกฤษภาษาไทยเราเวลาเราไม่พูดว่าวีรวันเราไม่พูดอย่างนี้นะวีรวันไม่มีนะเรามีแต่วีรวันนะแต่ภาษาอังกฤษมีนะคะภาษาอังกฤษต้องมีเสียงนี้นะคะต่อไป Wวัวคำนี้ปากเป็นรูเลยวัววัวปากจูวัววัวต่อไป x นี่ภาษาเหมือนเอาพูดเร็วๆสิลองพูดเร็วเร็วกว่านี้อีกเร็วกว่านี้อีกเร็วกว่านี้อีก x x x ต่อไป y oh yeah z zโอเคนี่คือเสียงของเขาเนาะเสียงของเขาเอาใหม่ A A C D E F G H I E J J K K L M N O O P P Q Q R S T T U V V W X X Y Z Z อันนี้ก็ไม่ออกเสือแต่ออกเสียงมันสั่นอะ z z เสียงสั่น z เหมือนคำว่า zoo ที่เราออกเสียง zoo ที่แปลว่าอะไร zoo แปลว่าอะไรนะสวนสัตว์เก่งมากครับเก่งมากเอาล่ะเดี๋ยวทิชเชอร์จะเอาทิชเชอร์จะเอาคำสระเมื่อกี้สระมีตัวอะไรบ้างนะสระมีอะไรบ้างนะ a a e i o u ใช่ไหมเนาะคำทีนี้ทิชเชอร์จะให้รวมแล้วเรามาดูคำนี้ค่ะเมื่อกี้ A ออกเสียงยังไงลูก A ออกเสียงไงแอตัว T ล่ะตัว T ออกเสียงไง T ตัว T ออกเสียงไง T ตัว T เธออ้าวลองพูดเร็วๆสิ at at at at at สรุปแล้ว a t 2ตัวนี้รวมกันแล้วอ่านว่า at พร้อมกันค่ะ at a t ไหนลองอ่านให้ครูฟังหน่อย a อ่านว่ายังไง a อ่านออกไง a t ล่ะเธอลองพูดเร็วๆ at ฮะพูดเร็วๆกลายเป็น at เอาล่ะทีนี้อ้าวคำที่หนึ่งค่ะทีเชอร์ใส่ตัว b เข้าไป b ออกเสียงไงลูก b b ใช่ไหมคะข้างหลัง at อ่านว่า at ใส่ b เข้าไปเป็น bat อ่ะพร้อมกัน bat ทีเชอร์ใส่ c เข้าไปค่ะ k at k at เป็น cat ต่อไปทีเชอร์ใส่ f no not fatAT อ่านว่า at ใส่ fur เข้าไปเป็น fat ค่ะ at fat เอาใหม่ AT อ่านว่า at b at b at bat นะใส่ลงไปเอาใหม่ b ใส่เข้าไปเป็น at b at เป็นไงbat ใครออกเสียงได้ลองดูนะต้องจำตัวข้างหน้าให้ได้ว่าออกเสียงไงลูกเพราะข้างหลังเรารู้แล้วว่ามันออกเสียงว่า at เราใส่ b เข้าไปบอใบไม้ใช่ไหมใส่บอใบไม้ถูกไหมตัว b นี่ b บอใบไม้ใส่ b เข้าไปบอใบไม้ b กับสระ at เป็น bat เห็นไหมลูกเอามารวมกันเลยเป็น bat คอควายคอกับ atคอแอทอแคทเห็นหรือยังแคทตัว F ล่ะ F ตัวอะไร F F ออกเสียงไง F F F for อะไร for fun ก็เป็น fat ต้องดูตรงนี้กระดานค่ะดูกระดานลูกดูกระดาน fat ต่อไป H ล่ะ hat ต่อไป M ล่ะmat ต่อไป r red ต่อไป sat ต่อไป pat ต่อไป wet อ้าวร้องกันใหม่ค่ะ1 2 3 bat cat fat hat mat red sat pat wet อ้าวผู้ชายก่อนผู้ชายก่อน1 2 3ให้พร้อมกันเสียงดังโอเคต่อไปผู้หญิงบ้างนะผู้หญิงอ้าว1 2 3 bad catwet ไหนใครรู้บ้างว่าใครรู้ความหมายตัวไหนบ้างบอกทีเชอร์เร็วใครรู้ความหมายตัวไหนบ้าง bat แปลว่าอนัทบอกรู้คำนี้ครับ cat แปลว่าแมวคำอื่นล่ะดิวรู้จักคำไหนบ้าง bat รู้จักไหมคำใครรู้จักคำว่า bat บ้างอยู่ในถ้ำอนัทได้อีกแล้ว batค้างคาว hat hat hat หมวก hat หมวกหมวกฮะต่อไป rat แปลว่าอะไร rat ฮะหนูต่อไป mat ไม่ใช่ mass mat เวลาไปทะเลเราเอาอะไรไปปูนั่ง สือ mat mat เนาะพร้อมกันพร้อมกันเอาใหม่อีกรอบนึงค่ะbat พร้อมกัน one two threeดูกระดานดูกระดานดูกระดาน bat
2: bat
1: เดี๋ยววันนี้ก่อนออกจากห้องตอนเย็นก่อนออกจากห้องไปพักเลยทิชเชอร์จะให้อ่านอ่านไม่ออกก็ยังไม่ต้องไปฮะทำไมไม่สบายเหรอเดี๋ยวบอกทิชเชอร์เดี๋ยวให้ครูทิชเชอร์มาโอเคเมื่อกี้ผู้ชายผู้ชายพร้อมกันเลยผู้ชายพร้อมกันดูกระดานลูก A N อ่านว่า N ใช่ไหมอ้าว one two three พร้อมกันสิพร้อมกันฮะran โอเคเดี๋ยวจะให้อ่านทีละแถวแล้วไม่ได้ไปทีละแถวไม่ได้ต้องอยู่ตรงไหนต้องอยู่ตรงนั้นแหละมาดิงจะอยู่แถวไหนดิงเดี๋ยวครูให้ทิชเชอร์อยู่คนเดียวดิงเอาละแถวที่หนึ่งดิวใช่ไหมลูกแถวที่หนึ่งนะพร้อมกันนะดิวถ้าเกิดว่านี่ใครวุฒิอ้ําดิงใครลูกชื่อหือวินนะนันกิงไม่พูดไม่ได้ยินเสียงนะได้ยินเสียงแต่ใครเดี๋ยวทิชเชอร์จะให้คะแนนคนนั้นนะคะพร้อม one two three เอาใหม่ ran พร้อมกัน man panแทนยังไม่ค่อยสามัคคีกันนะยังไม่ใช่อนัทเอาอนัทคนเดียวเหรออ้าวพร้อม one two three very good เห็นหรือยังเห็นไหม very good ดูนมาอ้าว one two threeโอเค good ต่อไปลูกgood ต่อไปค่ะvery good ต่อไปแถวสุดท้ายค่ะโอเคผ่านต่อไปคำใหม่ค่ะคำใหม่ A อ่านออกเสียงว่า A ออกเสียงว่าแอ P ออกเสียงแอปต้องมีแอปพร้อมเอาผู้หญิงก่อนพร้อมอ่านว่าแอป one two three gap โอเคต่อไปแถวที่สอง cap nap map tap ต่อไปแถวที่สาม cap gapnap map tap ต่อไปแถวนี้ค่ะอะไรแก้แล้วมาดูหน้าครูทีเจอร์ทำไมดูกระดาน capแก็บเดี๋ยวตั้งแต่ตรงนี้นะครึ่งหนึ่งนะไปถึงอาฟาฟนะนะคะตรงนี้ไม่ต้องนะสี่คนนี้ไม่ต้องพร้อม 1, 2, 3 เป็นใบเลยเห็นไหมแก็บโอเคไม่ใช่แจ็บแก็บแก็บnap map tap โอเคต่อไปอนัท gap ไม่ใช่ tap tap ทุกคนออกเสียงพ พร้อมกันไม่ต้องออกพลองพูดสินั่นแหละต่อไปแถวสุดท้ายดิวข้างหลังตามาเลย one two three cap cap nap map tap โอเคผ่านแล้วนะทีเจอร์รอบเดียวนะแล้วเดี๋ยววนกลับมาทีนี้แหละนี่แหละนะที่จะดิ่งเดี๋ยวเอาไปทำลูกชิ้นนี่ไอออกเสียงอีอินอ่านว่าอินi n in ใส่เบอร์เข้าไปเป็นบินพร้อมกันบินฟินซินทินพินวินทีละแถวค่ะทีละแถวWin โอเคเดี๋ยวนะพี่เจอเห็นแล้วมีไม่กี่คนพูดนะที่เหลือไม่พูดนะแถวนี้ค่ะแถวนี้แถวอนัทอนัทvery good แถวนี้ค่ะพร้อมกันโอ้เริ่มสามัคคีตรงนี้ very good ต่อไปค่ะบินต่อไปแถวสุดท้ายลูกบินโอเคไปแล้วนะต่อไปนะต่อไปลองดูนะ IG IG อ่านออกเสียงยังไงคะ IG อ่านออกเสียงยังไงก่อนตัวนี้ลูกตัวนี้อีกแล้วนี้ตัว G มันต้องออกเกอีกใส่ P เข้าไปเป็น pig ต่อไป big ต่อไปนี่ week ต่อไป big ต่อไป big เก่งมากค่ะพร้อมกัน 1, 2, 3 pig big week big big very good จำได้ยังจำได้นะไปแล้วต่อไปตัว e ออกเสียงไง e เอ๊ะใช่ไหม เอ็นเอ็นเอ็นเอ็นเอ็นเอ็นนะเอ็นนะออกเสียงเอ็นนะคะเอ็นต่อไปที่เชิดใส่ h เข้าไป hen ใส่ m เข้าไปเป็น men pen ten ben very good อ่ะพร้อมกัน one two three hen very good อันนี้อ่านว่า n ต่อไป e e t t et et et et et กลายเป็นใส่เบิกเข้าไปเป็น bet ใส่เกิดเข้าไปเป็น get อ้าวพร้อมกัน bet get jet let met pet netset wet อีกรอบนึงค่ะอีกรอบนึง1 2 3 bet เอาใหม่เอาใหม่ไม่พร้อมไม่พร้อมเอาใหม่1 2 3 bet ถูกต้องค่ะถูกต้องเอาล่ะต่อไปมาตัว O แล้วค่ะตัว O แล้วเยอะมากนะแต่เดี๋ยวทิชเชอร์จะให้พวกเราออกมาหาคำคำที่ทิชเชอร์พูดอย่างนี้เลยนะคะคำที่ทิชเชอร์พูดนะคะO ออกเสียงไง O P ออกเสียงไง Up Up Up ก็เป็น Up Up ใส่ M เข้าไปเป็น MopHop Hop Pop Okay 1 2 3 Mop เอาผู้ชายก่อนผู้ชาย 1 2 3 Hop Hop Hop Okay ผู้หญิงผู้หญิงตรงนี้นะตรงนี้นะเดี๋ยวเอาคืนเดี๋ยวเอาคืนสติ๊กเกอร์ผู้หญิงค่ะ1 2 3
2: mop
1: โอเคเสียง p ดังนั้นเวลาลูกออกเสียงจะต้องปิดปากปิดปากก่อนปิดปากแล้วก็ปล่อยลมออกไปนั่นแหละดังนั้นเวลาออกเสียงเนี้ย m mop mopฮะฮะฮอปเธอเธอท็อปเพอพอปต่อไปโอ้คำนี้ออกเสียงยากจังยากไหมออกเสียงว่าออกออกคำนี้ออกเสียงเลยออกบ็อกซ์บ็อกซ์เก่งมากค่ะออกแปลว่าอะไรเนี่ยออกวัววัวตัวผู้ box แปลว่า box แปลว่าไม่ใช่ box แปลว่าอะไรกล่องfox ล่ะสุนัขจิ้งจอกไม่ใช่ frog ก็คือกบแต่ fox ก็คือจิ้งจอกใช่เอาละเดี๋ยวครูทิเชอร์จะให้ส่งนะส่งเป็นกลุ่มเลยมานะคะเดี๋ยวตรงนี้จะต้องลดมาเป็นกลุ่มเดียวนะนะเดี๋ยวให้5คนออกแถวละ1 1 1นะคะนี่ก็ไปรวมครับแถวละ1คนกลุ่มละ1คนเดี๋ยวจะให้ออกมาเล่นเกมต่อไป OT OT อ่านว่าอะไร Ot Otพร้อมกัน1 2 3 dot lot เก่งมากอีกทีนึง1 2 3 lot ต่อไปตัว U ละหมดละจะหมดละ U ak ak ak ak ak ต่อไปอ่านว่า ak ใส่ b เข้าไปเป็น bug โอเคเก่งมากค่ะ bug mug hug jug rug tug โอเคเอาผู้ชายก่อนผู้ชายพร้อม one two three bugJug, rug, ไม่มีวักอ่ะทักต่อไปผู้หญิงผู้หญิงพร้อม one two three bug mug hug jug rug tug โอเคหมดแล้วสุดท้ายจะเดี๋ยวจะให้เล่นเกมต้องจำให้ได้นะว่าทิชเชอร์พูดว่าอะไรUT at at at at at ใส่เบอร์เข้าไปเป็น but hat ใส่เคเข้าไปเป็น cut ใส่เนเข้าไปเป็น nut เอาไม้พร้อมกันพร้อมกันค่ะพร้อมกัน but cut hatNot แต่คำนี้พิเศษคำเดียวมีอยู่คำหนึ่งพิเศษไม่ได้อ่านว่า put นะแต่อ่านว่า you ตัวนี้ออกเสียงเพราะเมื่อกี้ทิชเชอร์ให้ดูแล้วมันมีออกเสียงได้อะกับใช่ไหมแต่อ่านออกเสียงนี้ก็คือ put โอเค

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: Today is very special because I received an invitation card from three siblings, Dan, Yuan, and Penny, inviting me to see birds and nature at Bonsi Kiao in Bangkajau District, Bangkok. Today, I will explore and exchange knowledge with them. I'm excited to meet them there. สวัสดีครับ ใช่น้องตังไหมครับ My name is Teacher Greg. Nice to meet you.
1: Nice to meet you too.
0: ในกระเป๋า Teacher Greg มีอะไรให้ดูด้วยนะครับ ปั๊มปั๊ม Postcard ใครเป็นเจ้าของ Postcard ใบนี้นะครับ
1: เป็น Postcard ของผมเองครับ
0: โอ้โห เราวาดเองหรือเปล่า
1: ใช่ครับ วาดเอง
0: สวยมาก สุดยอด แล้วนี่นกอะไรครับ
1: นกขัตตยาครับ
0: แล้วอีก 2 คนอยู่นู่น คือใคร
1: เป็น น้องหยวนกับน้องเพนนีครับช่วยเลี้ยงด้วยนะครับเพนนีหยวนเฮ้ยเพนนีสวัสดีครับสวัสดีครับน้องๆเมื่อกี้ทำอะไรอยู่ครับถ่ายนกอยู่ถ่ายนกอยู่เจอนกอะไรบ้างยังไม่เจอไม่เป็นไรครับ
0: Teacher Greg ก็อยากเจอนกตัวนี้เพราะวันนี้เราจะทำกิจกรรม Bird Watching หรือว่าการดูนกนะครับแล้ววันนี้จะพา Teacher ไปดูนกอะไรบ้างครับเดี๋ยวเราไปเตรียมความพร้อมกันเหรอครับเดี๋ยวไปหาที่นั่งคุยกันครับได้เลยครับ Before we enter the site, we need to understand the rules and regulations of bird watching. When we arrive, we will see various types of birds, and the siblings will help each other provide basic information about each bird species and their characteristics. Ah, what a beautiful day! เด็กๆอยู่กับธรรมชาติทำไมถึงชอบนะ
1: เคยเข้าป่าแล้วก็รู้สึกว่ามันสงบดีครับก็เลยเข้ามาถึงตอนนี้
0: แล้วน้องเพนนี่ทำไมถึงชอบอยู่กับธรรมชาติครับ
2: ก็ตามพี่ชอบธรรมชาติมันสงบ
0: เหมือนกันแล้วน้องยวนครับ
3: เหมือนกันครับ
0: งั้นช่วยสอนภาษาอังกฤษได้ไหมครับ เช่นเอาคำง่ายๆนะครับ คำว่าธรรมชาติ
1: Nature
0: เก่งมากนะครับ แล้วอีกหนึ่งคำก็คือเอาคำง่ายๆนก
3: Bird
0: ครับ คำสุดท้ายก็คือการดูนก ใช้คำว่าอะไรดีครับ
3: Bird watching
0: เก่งมาก ธรรมชาติก็มีหลายประเด็น ชอบด้านไหนครับ เช่นแม่น้ำหรือป่าหรือยังไงครับ
1: ก็ผมชอบดูนกครับ
0: แทนี้
3: ชอบป่า
0: ชอบป่า Forest Woods Sticks เยอะแยะ แล้วน้องหยวนชอบด้านไหนครับ
3: ชอบด้านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับ
0: นั่นจะใช้คำว่า mammals ใช่ไหมครับ mammals แล้วชอบตัวอะไรมากที่สุด
3: ชอบชะนีครับ
0: นั่นจะเรียกว่า gibbon น้องตังครับ ทำไมถึงชอบดูนกครับ
1: เราเคยเข้าป่าแล้วก็เห็นมันรู้สึกสงสัย แล้วก็แม่เคยซื้อหนังสือนกมาให้ก็จากหนังสือครับ
0: มีอะไรไหมนกที่ชอบมากที่สุด
1: ก็จะเป็นพวกนกเงือกครับ
0: น้องตังชอบดูนกถูกไหมครับ
1: ครับ
0: นกอะไรบินไม่ได้
1: นกกระจอกเทศนี่ประเทศไทยไม่มีครับที่บินไม่ได้เก่งมากนกกระจอกเทศภาษาอังกฤษเรียกว่า
0: ostrich
3: ostrich
0: แล้วจะมีอีก2ตัวที่บินไม่ได้นึกออกไหม
1: kiwi bird
0: ไม่ใช่ผลไม้ใช่ไหมครับเป็นชื่อนก kiwi bird และอีก1ตัวครับเหมือนชอบอยู่กับความหนาวมันว่ายน้ำเก่งมาก เพนกวินเพนกวิน Penny เก่งมาก แล้วเห็นน้อง Penny ก็มีอะไรในมือครับ
3: กล้องในภาษาอังกฤษใช้คำว่า
0: camera มีแค่2 พยางค์ไม่ได้ออกเสียงว่า camera ก็แค่นี้เนาะ camera น้องเพนนี่ชอบถ่ายรูปอะไรยังไงครับชอบถ่ายป่าถ่ายวิวอ๋อแบบชมวิวแล้วถ่ายต้นไม้ใช่หยวนก็มีกล้องด้วยนะครับชอบถ่ายสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับเคยถ่ายรูปกับสัตว์อะไรบ้างครับช้างจริงเหรอโอ้กระทิงลิงโอ้เยอะมากช้างภาษาอังกฤษว่าelephant very good กระทิงคำนี้คือโบโบและลิงไม่อยากแจ๊กแจ๊กมังคีมังคีเวลดันแล้วbird watchingหรือว่าการดูนกหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดว่าแค่ดูอย่างนี้นะครับแต่อยากรู้ถ้าเราจะbird watchingแบบจริงจังต้องดูยังไงครับ
1: สังเกตลักษณะเด่นครับแล้วก็เอามาจำแนกชนิดครับแล้วน้องตังมีตัวอย่างให้ดูไหมครับ ตัวนี้ก็ปากยาวหางยาวมีสีต้องอกแบบนี้ครับครับแล้วตัวนี้จะเรียกว่าอะไรครับ
0: นกกินปีหางยาวเขียวครับแล้วเราจะช่วยสอนด้วยนะครับคำว่าปากภาษาอังกฤษว่ายังไงครับ
3: mouth
0: เก่งมากถูกครับ mouth คำที่สองหางใช้คำว่า tail แล้วปีก
1: รู้จักคำนี้หรือเปล่า
3: วิ่ง
1: เก่งมากหยวนสุดยอดวิ่งขอดูอีกได้ไหมมีตัวอะไรบ้างเฮ้ย
4: อ
1: ัน
4: น
1: ี้
4: เป็นนกดั่นทุ่งใหญ่ครับลักษณะของมันนะฮะปากยาวฮะแล้วก็หางยาวแล้วก็มีแถบสีส้มตรงอกครับ
1: สวยมากเลยครับแล้วกลับไปดูคำว่าปากที่ชื่อแกว่าใช้ mouth ได้ไหม
4: จริงๆสำหรับนกจะใช้ beak หรือว่า bill
1: ถ้าเป็นเป็ดจะเรียกว่า bill ใช่ไหมแล้วถ้าเป็นนกแบบนี้ก็ beak แล้วอีกหนึ่งคำที่น่ารู้นะคือหาง
3: tail
1: ถูกไหมครับตัง
4: คร
1: ับอะไรครับตัวนี
4: ้อันนี้นกแต่นทุ่งใหญ่ครับเป็นนกที่เข้ามาทำรังวางไข่ในประเทศไทยครับเจอตามทุ่งนาครับแล้วก็ทุ่งหญ้า
1: ทุ่งในภาษาอังกฤษใช้คำว่า field ใช่แล้วนะครับ field
4: อันนี้ก็นกตีนเทียนครับ
1: โอ้ตัวนี้ขายาวมากเลยอ่ะ
4: ใช่ครับ
1: คำว่าขาภาษาอังกฤษว่า
3: leg
1: เก่งมากขามันยาวขนาดนี้เพราะอะไรครับ
4: ก็มันเดินหากินในน้ำครับก็จะกินพวกแมลงเล็กๆแล้วก็หอย
1: โอ
4: ้หนอนแล้วก็แมลงที่อยู่หน้าตามหน้าดินนะครับ
1: แล้วคำว่าหัวเราจะใช้คำว่าอะไรดีครับ head ได้ไหม
4: ก็ใช้ได้บางชนิดครับแล้วก็ใช้ crown
1: โอ้ crown เหมือนมงกุฎน้องเพนนี่ครับถ้าทีเตอร์เกรกก็อยากดูนกแบบจริงจังต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างครับ
3: กล้องสองตาก
1: ล้องสองตาใช้คำว่า binoculars
3: binoculars
1: ใช่แล้วนะและป้ายแปลว่าสองครับอะไรอีกน้องเพนนี่เตรียมอะไรบ้าง
3: กล้องถ่ายภาพ
1: กล้องถ่ายภาพ camera
3: Camera.
1: เสียงดีครับเก่งมาก
3: มีเสื้อกันฝน
1: เสื้อกันฝนคือ
3: raincoat
1: หรือจะเรียกว่า
3: rain jacket
1: ก็แล้วแต่ก็สลับกันได
3: ้ก็มีไม้เท้า
1: ไม้เท้านั้นจะเรียกว่า cane หรือมีคำอื่นด้วยนะ walking stick มีอะไรอีกไหม
3: สมุดบันทึก
1: ไม่นะ notebook
3: มีหนังสือดูนก
1: bird book ครับมีจุดดูนกอะไรบ้าง
5: ก็มีตรงบ่อน้ำจะมีเป็นพวกนกน้ำครับ
1: ครับ
5: แล้วก็มีหอดูนกเป็นดูพวกนกยอดไม้คร
1: ับ อ๋อคำว่าบึงน้ำคือ lake ไม่ได้ออกเสียงว่า leg แปลว่าขาแต่คำนี้มันออกเสียงว่า
3: lake
1: เก่งมากและคำสุดท้ายหอดูนกคือ bird watching tower เก่งมากอยากไปดูนกแต่ว่าถ่ายภาพถ่ายรูปไม่เป็นเลยน้องตังสอนให้หน่อยได้ไหมครับ
4: ได้ครับ
1: โอเคเชิญเลยครับโอ้จับตรงไหน
4: ตรงนี้ครับตรงสีดำ
1: ครับมันหนักด้วยมันหนักด้วยนะครับแล้วดูยังไงตรงไหนครับ
4: ก็เปิดกล้องนะฮะ
1: ครับ
4: ก็ส่องดูนี้ตรงช่องนี้ครับ
1: โอ้
4: เห็นอะไรหรือเปล่า

0: หินใบไม้นะครับต้นไม้และเครื่องบินด้วยครับแล้วปรับยังไงครับ
1: จริงจะมีปรับแสงต่างๆนะฮะแล้วก็ปรับโฟกัสจริงๆก็มีออโต้โฟกัสด้วยแต่บางทีมันก็ต้องใช้ตัวนี้ช่วยเวลามืดๆครับ
0: มันหนักจริงๆถ้าไม่ไหวมีอุปกรณ์ช่วยไหมครับ
1: ก็มีขานั่งกล้อง

0: 0ถึง90
1: องศาม
0: ุมองศาฮะโอ้แบบนี้ง่ายกว่าตังครับแล้วจะปรับโฟกัสตรงไหนครับ
1: ก็กดปุ่มนี้เบาๆครับหรือว่าจะใช้ตัวนี้ช่วยก็ได้ครับ
0: โอเคแล้วปกติเวลาถ่ายรูปนะครับดูกับตากับสายตาหรือดูในกล้องเสมอ
1: แล้วแต่ครั้งครับจะใช้ตามองภาพรวมก่อนก็ได้ครับบางทีก็ใช้กล้องหาก็ได้ครับ
0: โหพลาดเลยนกเลยนะครับโอ้ยังไม่ได
1: ้สังเกตครับแล้วก็มองรอบตัวตลอดเวลาฟังเสียงครับ
0: ก็ได้ยินนะครับแต่มองไม่เห็น
2: นั่น
0: อ๋ออ
1: ยู่ด้านหลังต้นไม้ตรงนู้นนะคะจะอยู่ในโรงรกๆหน่อย
0: อ๋อเห็นแล้วเห็นแล้ว
1: ได้ไหมครับ
0: โอ้โหตื่นเต้นตลอดเวลาสนุกมากแต่ทีเจยังไม่ได้เลยไม่เป็นไรครับวันนี้จะพาทีเจไปดูนกชนิดอะไรบ้างครับ
1: ก็ที่นี่มีนกหลายชนิดเลยครับมีทั้งนกประจำถิ่นแล้วก็นกอพยพครับ
0: นกประจำถิ่นใช้คำว่า local bird
2: resident bird
0: native bird ใช่แล้วนะเป็นนกที่ก็มาจากที่นี่เองนะครับและอีกแบบหนึ่งก็คือนก
1: อพยพ
0: ย้ายถิ่นนั้นใช้คำว่า migratory bird นี่มี2แบบที่นี่ใช่ไหมครับ
1: หลักๆก็3พวกก็นกอพยพมาทำรังวางไข่นกอพยพช่วงฤดูหนาวครับแล้วก็นกอพยพผ่าน
0: แล้วที่เจอกันก็สงสัยทำไมย้ายถิ่นมาอยู่ที่นี่ครับ
1: หนีหนาวจากทางเหนือลงมาแล้วก็บางทีก็มาทำรังวางไข่เพราะที่นี่มีแหล่งอาหารที่สมบูรณ์กว่า
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราเดินไปคุยไปดีกว่าครับทีเชอร์
0: โอเค Not only did the students learn new English vocabulary such as resident birds, migratory birds, but the teacher also learned a lot about birds and nature from Tang, Yuan, and Penny, who were able to share their knowledge and explain about the different types of birds. It was really amazing. Let's go explore the forest to see what exciting things we can find. บรรยากาศดีดีนะเดินไปด้วยดูนกไปด้วยและคุยไปด้วยนะครับน้องต่างครับทีเจอร์ก็ยังสงสัยว่าระหว่างนกประจำถิ่นและอพยพย้ายถิ่นมันแตกต่างกันยังไงครับ
1: ก็นกประจำถิ่นก็คือเป็นนกที่เราเจอได้ทั้งปีครับมันก็อาศัยอยู่ที่นี่
0: ครับ
1: ส่วนนกอพยพก็คือมันอพยพมาจากที่อื่นบางชนิดก็หนีหนาวมาบางชนิดก็มาทำรังวางไข่ครับ
0: มันมาจากประเทศอะไรบ้าง
1: หลายแล้วแต่ชนิดเลยครับ
0: โอ้มันรอบๆประเทศไทยแบบหลายที่
1: ใช่ครับส่วนใหญ่ก็จะมาจากทางภาคเหนือครับ
0: อีก2คำที่ต้องรู้นะคือทางผ่านภาษาอังกฤษใช้คำว่า route
1: path
0: และอีก1คำที่น่ารู้นะคือจุดแวะพักนะครับใช้คำว่า
1: rest stop
0: ใช่แล้วนะครับพอดีเลยนะครับมีไปด้วยนกในบังกะเจ้านะครับ birds in บังกะเจ้าโอ้แล้วที่นี่นะมีนกเยอะมากทำไมถึงมีนกเยอะขนาดนี้นะฮะ
1: ก็เป็นพื้นที่สีเขียวที่ใหญ่มากๆของกรุงเทพครับ
0: ทีเจคือเรียนว่าเป็นปอดสีเขียวของกรุงเทพมหานครปอดสีเขียวคือ
1: green lung
0: ใช่แล้วนะแล้วมีนกอะไรบ้างเช่น
1: มีนกกระจิบธรรมดาครับนกกวักนกกระปูดใหญ่นกแซงเซาสีเทาครับ
0: ตั้งครับส่วนมากเราจะเรียกเป็นชื่อธรรมดาหรือเป็นชื่อวิทยาศาสตร์
1: เป็นชื่อธรรมดาครับ common name
0: โอเคแล้วในประเทศไทยมีนกกี่สายพันธุ์ครับ
1: ก็ในประเทศไทยมีนกประมาณ 1,090 ชนิดครับ
0: เยอะมากเลยนะครับนั้นเราจะสอนทางบ้านคำว่าสายพันธุ์ใช้คำว่า
1: species
0: ตั้ง what's your favorite species of bird
1: Hornbill.
0: Yuan, what species do you like?
2: I don't have.
0: เลือกไม่ได้เพราะมันเยอะเป็นพันเลย Penny, what do you like?
2: I don't have.
0: I have one. Listen carefully. ตั้งใจฟังนะมันจะร้องแบบนี้เอง
1: ตะกูนกฮูกครับ
0: นกฮูก Great horned owl.
2: Great horned owl.
0: ตัวใหญ่และมันสวยมากวันนี้เราจะดูนกเยอะมากมายนะครับแล้วขอดูนกอยู่ตรงไหนครับ
1: ก็ตรงนี้นี่เองครับ
0: ไป let's go ถึงแล้ว the bird watching tower หรือว่าหอดูนกนั่นเองครับ
1: ทีเชอร์เกรกครับเดี๋ยวผมขอ1ภาพจากทีเชอร์เกรกที่ดีที่สุดนะครับ
0: ตั้งเอาภาพแป๊บไหนเป็นนก
1: ถ่ายนกครับ
0: โอเคทีเชอร์เกรกจะตั้งใจถ่ายรูปนะครับ
1: ก็งดใช้เสียงเล

0: นะครับใช้คำว่า speak softly
1: speak softly
0: เฮ้ยยวนเบาเสียง be quiet
1: be quiet
0: lower your voices
1: lower your voices
0: It sounds like your first bird watching experience was a memorable one. It must have felt like exploring nature and learning about birds and the environment all at the same time. It's no wonder that many people become enamored with this activity, which is peaceful, relaxing, and refreshing. If you get the chance, you should definitely go bird watching with your friends again. Okay, ถึงเวลาแล้วนะครับ เราจะดูว่าถ่ายรูปกันอะไรบ้าง น้องเพนนี่ ได้หรือยังครับเยอะไหมไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าอยากรู้ได้อะไรบ้างถ่ายรูปอะไรครับขอดูด้วยโอเคอีกคำหนึ่งนะครับที่ทีก็เห็นเมื่อกี้ด้วยนะครับคือรังนกใช้คำว่า
2: bird nest
0: bird nest เก่งมาก oh what is this
1: flower
0: ดอกไม้ did you get any animals no no animals แสดงว่าน้องเพนนี่ชอบถ่ายรูปแนวแบบธรรมชาติต้นไม้ดอกไม้แล้วก็มีรังนกเก่งมากเลยครับหยวนมีอะไรบ้างครับนกอะไรครับ
3: ตลอด
1: ห้ามว
0: ยโอ้ชอบภาพนี้เพราะมันตอนนี้อ้าปากอยู่มันว่ามันจะร้อง
3: ตอนนี้นกเป้าคอสีม่วงครับ
0: เก่งมากภาพดีด้วยนะครับชัดน้องเพนนี่ชอบแนวแบบธรรมชาติหยวนทั้งคู่เลยได้นกได้ธรรมชาติตัง What about you What did you get Whoa นกตัวนี้ชื่อว่าอะไร
2: นกเต้าคอสีม่วงครับ
0: สวยแล้วมันทำอะไรอยู่ครับ
2: ทำรังครับ
0: อ๋อ oh, building the nest teacher ก็มีด้วยนะครับอยากดูหรือเปล่า
3: อยาก
0: ถ่ายรูปนกมันสวยมากแต่มันไม่ยอมยิ้มเลย ไปดูดีกว่าครับนี
2: ่นกเขาใหญ
0: ่ครับ cool เราจะมีอีกรูปหนึ่งที่เหมือนว่ามันจะอ้าปากเป็นยังไงครับใช้ได้หรือเปล่า
2: ได
0: ้ขอบคุณมากแล้วมีอะไรไหมนกที่หายากที่สุด
2: มันก็มีนกเยอะมากที่แบบหายากยากบางตัวก็เจอไม่กี่ครั้ง
0: แล้วนกตัวนี้หายากหรือเปล่า
2: ไม่ครับ
0: เป็นเหตุผลที่ทีเจเรกถ่ายได้หาไม่ยากพูดถึงคำว่าหายากใช้คำว่า rare bird
1: rare bird
0: เป็นนกที่หายากมากแค่นี้มีอะไรไหมนกที่ชอบมากที่สุดหรือคิดว่ามันสวยมีอะไรไหม
1: เหี่ยว
0: เด็กๆรู้หรือเปล่านกเหี่ยวเรียกว่าอะไรดีฮอคหรือเฟลกิน
2: ภาษาไทยนะครับก็แบ่งเป็นเหี่ยว2ประเภทก็คือเหี่ยวปีกแหลมแล้วก็เหี่ยวปีกแตกเหี่ยวปีกแหลมนะครับคือฟอลคอนนะฮะปีกมันจะแหลมนะครับแล้วก็บินเร็วจะโฉบพวกนกแล้วก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กกินเป็นอาหารครับเหี่ยวปีกแตกนะครับตัวฮอคนะครับก็ปีกก็จะแตกเป็นแบบขนก็จะเป็นนิ้วๆแบบนี้บางตัวก็ขนาดใหญ่มากเหี่ยวปีกแตกจะชอบกินพวกสัตว์อื่นที่ขึ้นที่ตามพื้นดินนะฮะแล้วก็โฉบกินพวกงูบ้างกินสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วก็กินปลา
0: สนุกมากจริงๆนะครับเป็นกิจกรรมที่อยู่นิ่งๆนะครับใจเย็นแต่รู้สึกว่าได้อยู่กับธรรมชาติและทีเด็กได้ความรู้โอ้มาเพียบเลยนะครับและได้ถ่ายรูปด้วยนะครับแล้วน้องๆพูดเลยนะครับเก่งไม่ใช่แค่เรื่องถ่ายรูปแต่รู้เรื่องวิทยาศาสตร์และเป็นนักอนุรักษ์แท้จริงด้วยนะครับ you are a good conservationist ดูแลป่าให้ดีๆครับ
2: ขอบคุณที่เจ้าเกรกนะครับที่มาตามคำเชิญครับ
0: ยินดีเสมอครับทบทวนคำศัพท์นิดนึงนะครับคำว่าหอดูนกใช้คำว่าอะไรดีครับ
1: bird watching tower
0: ถูกต้องครับ bird watching tower แล้วนกประจำถิ่นครับใช้คำว่า
2: local bird
0: local bird มีคำอื่นหรือเปล่า
2: resident bird
0: resident bird
2: native bird
0: คำสุดท้ายนกอพยพย้ายถิ่นใช้คำว่า migratory bird
1: migratory bird
0: นี่ใช้ได้เลยครับเก่งมากเลย I feel like today is one of the best days of my life apart from learning about birds and nature I also got to know Tang Yuan and Penny three siblings who are interested in the components of the forest and nature I love exploring new things with them and never stop learningคำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าคำศัพท์ในข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของนก A wing B crown C shell Tik tok tik tok ดดดนคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C shell เพราะ shell แปลว่า กระดองหรือว่าเปลือกแข็งที่หุ้มตัวสัตว์ครับ
4: น้องๆคนไหนอยากแลกเปลี่ยนความรู้กับพิชิตเรทและเป็นส่วนหนึ่งของรายการส่งประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความสามารถพิเศษทักษะอาชีพหรืองานอดิเรกรีบส่งมาที่ Facebook Fanpage World Cap Journey ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
0: องศาฮะโอ้แบบนี้ง่ายกว่าสบายสบายน้องเทนี่เดี๋ยวจะถ่ายรูปให้น้องเทนี่ยิ้ม
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความ
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200
1: จะพูดปฏิเสธแต่ว่าก็กลัวเขาเสียใจไม่อยากทำให้เขาเสียใจจะต้องพูดยังไงดีปกติเราก็อาจจะพูดว่า no ลองเพิ่มคำเดียวเข้าไปค่ะ thanks หรือสองคำก็ได้ thank you no thanks no thanks no thank you มันก็จะถ้าเกิดสมมติ no ธรรมดาใช่ไหมก็ไม่อะแต่ถ้าเกิดเป็น no thanks โอ้ไม่อะค่ะขอบคุณนะคะขึ้นมานะคะอีกอย่างนึงนะคะอาจจะพูดว่าแบบ I'm okay thank you I'm good thank you It's alright thank you อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะเพราะนี่เคยมาแล้วนะคะอยากบริการนะคะเพื่อนชาวต่างชาติเอาน้ำไหม Would you like some water แล้วเขาก็พูดตอบกลับมาว่า I'm okay thank you I'm okay thank you ไอเราก็นึกว่า I'm okay แปลว่าอ่ะโอเคเปล่าเลยเขาบอกหมายถึงว่าพอแล้วเฮ้ยตอนนี้โอเคที่มีกินมากพอแล้ว I'm okayI'm alright. I'm good. Thank you. แปลว่าปฏิเสธนะคะต่อไปนะคะปฏิเสธว่าวันนี้คงไปไม่ได้คงไม่ใช่สำหรับฉันนะคะ Not today. Not today. หรือ Not for me. Not for me. Thank you. เพิ่มคำว่า thank you ไปทุกๆคำได้เลย I would rather not. I would rather not. แล้วก็เพิ่ม Thank you. แปลว่าโอ้ฉันคงไม่ดีกว่าค่ะคงไม่ดีกว่า I think I will pass. I think I'll pass. Thank you.ไม่ได้ใช้กับเฉพาะแบบ pass the exam อย่างเดียวนะ pass แปลว่าผ่านไม่เอาก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้ารู้สึกว่าเสียใจอะกลัวว่าเขาจะแบบทำไมไม่รักษาน้ำใจเลยนะคะอะลองเพิ่มระดับขึ้นมาอีกนิดนึง that's very kind of you that's very kind of you โอ้โหช่างเป็นความใจดีของคุณจริงๆเลย but I cannot go เขามีน้ำใจจังเลยนะที่ชวนหรือว่าที่ให้ข้อเสนอนี้มาแต่ว่าไม่ได้หรือI appreciate the offer หรือ I appreciate the invitation เรารู้สึกซาบซึ้งใจแล้วรู้สึกดีอยากขอบคุณมากๆเลยอ่ะเธอให้คำข้อเสนอนี้มาหรือว่าคำเชิญเนี้ยแต่ again but อะไรก็ตาม I will be busy tomorrow หรือ I am not interested หรือขอโทษไปเลยก็ได้ Sorry I'm afraid I don't like it Sorry I'm afraid I'm not into itSorry, I'm afraid I'm not interested in it. คือขอโทษนะ I'm afraid ไม่ได้แปลว่ากลัวอย่างเดียวนะคะอาจจะแปลว่าเกรงว่าได้ด้วยนะคะทีนี้อาสุภาพขึ้นมาอีกนิดนึงโอ้ยแกอยากไปมากโอ้ยแกชอบมากที่เธอเสนอมานี่มันดีมากๆเลยนะแต่ว่าไม่ได้จริงๆ I wish I could but I wish คือโอ้โหฉันหวังอย่างมากเลยจริงๆฉันก็อยากให้มันได้นะแต่ว่าตึ๊ดๆแล้วก็ปฏิเสธไปนะคะ I wish I could but I will be busy tomorrow แต่ว่าพรุ่งนี้ยุ่งก็เลยไม่น่าจะได้ไป I would love to but I would love แปลว่าโอ้โหอยากนะใจฉันนะอยากแต่ว่ามันมีความจำเป็นอะไรบางอย่าง I would love to but I will be away this weekendสมมติเพื่อนชวนไปเที่ยวแต่ว่าโอ๊ยเราต้องไปต่างจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไป sounds great sounds great but ตึ๊ด sounds great but I have work to do or sounds great but I have so many things to finish by tonight เฮ้ยมันฟังดูดีนะสิ่งที่เธอพูดมาเนี่ยฟังดูเข้าท่าเลยเราสนใจนะแต่ว่าเราไปไม่ได้หรือ What a pity. What a pity. โอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะแล้วก็บอกเหตุผลเราไปนะคะ What a pity. I will be abroad then. What a pity. I will be abroad then. คือโอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะเราไปต่างประเทศพอดีอะไรประมาณเนี้ยก็แล้วแต่นะคะเราสามารถใช้ประโยคอย่างเงี้ยในการปฏิเสธเพื่อให้เป็นการรักษาน้ำใจนะคะแล้วก็ดูไม่ห้วนจนเกินไปได้เสมอเลยค่ะ

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่นอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการ The Speech Guide ครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมนั้นไปรู้จักกับนักสื่อสารในสาขาอาชีพต่างๆครับเพื่อที่จะดูว่าเขาเหล่านั้นสามารถนำการสื่อสารที่ดีครบถ้วนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นไปทำให้ประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพนั้นๆได้อย่างไรคราวที่แล้วที่เราเจอกันครับเราได้พูดคุยกับโค้ชการเงินระดับประเทศมาวันนี้บอกได้เลยครับว่าสิ่งที่เราจะได้ยินได้ฟังนั้นอาจจะแตกต่างสักนิดนึงเพราะว่าผู้ที่เป็นแขกรับเชิญของเรานั้นจะไม่ได้มาในเรื่องของตัวคอนเทนต์หรือเนื้อหาแต่จะมาในเรื่องของวิธีการและเทคนิคเพราะเธอคนนี้ครับได้รับฉายาว่าเป็นนักพากย์ร้อยเสียงเดินสวนกันทั่วไปอาจจะจำไม่ได้แต่ทันทีที่ได้พูดคุยและเธอเองนั้นได้สวมบทบาทการเป็นตัวการ์ตูนการเป็นนิทานการเป็นเรื่องเล่าที่เธอเองได้เล่านะครับผ่านชานอลของตัวเองรวมถึงในพอดแคสต์เนี่ยโอ้โหดีดนิ้วป๊อกเลยจำเสียงนี้ได้แน่นอนถ้าพร้อมแล้วเชิญพบกับน้องแยมวันยาชโยครับสวัสดีครับน้องแยมครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ผมเป็นยังไงล่ะครับสนุกหรือเปล่ามาแล้วฉันต้องเขียนเรียงความเรื่องน้องๆดีกว่า
1: แล้วรู้จักวงนี้ไหม Stepping Quan
2: โอ้หัวใจของฉันแอปเปิ้ลไหมจ๊ะ
3: อ๋อปะกะอ๋อปะกะ
4: ยามจะใช้เทคนิคหลักๆ5ข้อวิเคราะห์จากอายุอย่างที่2ยามจะวิเคราะห์จากขนาดของตัวละครอย่างที่3เลยคือเพศค่ะอย่างที่4เลยคือคาแรคเตอร์อย่างที่5เลยคือลักษณะความพิเศษของเขา
5: สวัสดีครับต้องยามครับเมื่อกี้นี้ตอนเราสวนกันในสตูดิโอนะครับทีแรกก็น้องคนนี้ก็โอเคพักเสียงจริงเหรอแต่พอเมื่อกี้ได้ยินเสียงนี้ใช่เลยตัวจริงเลยเล่าสู่กันฟังนิดหนึ่งนะอันนี้คำถามแรกเลยหลายๆคนอาจจะฟังตัวนี้นะด้วยความแบบปลื้มด้วยความไปเห็นแล้วอยากจะเป็นบ้างใครๆก็สามารถพากเสียงได้หรือสิ่งพวกนี้มันต้อง born to be เกิดมาแล้วเป็นพรสวรรค์เท่านั้น
4: สิ่งที่เรียกว่าพรสวรรค์นะคะคือตัวแยมเองอะแยมเชื่อว่าพรสวรรค์มันมีจริงหรือไม่มีจริงก็
5: ไม่รู้
4: ใช่ไหมคะคราวนี้เนี่ยแยมเทน้ำหนักไปให้กับพรแสวงมากกว่าค่ะคือถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้การฝึกฝนการค้นคว้าเราจะรู้ได้ยังไงว่าพรสวรรค์นั้นมันมีอยู่

0: พราะฉะนั้นทุกคนสามารถเป็นนักพากย์ได้
1: ใช่ค่ะ
0: น้องๆที่กำลังคิดว่าอยากจะมี YouTube Channel เป็นของตัวเองอยากจะทำสื่อเองอยากจะพากย์แอนิเมชันอะไรบางอย่างเองคุณสามารถเป็นได้อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนก่อนอื่นเลยเข้าสู่วงการนี้ได้ยังไงครับ
1: ค่ะก็ต้องเล่าย้อนไปตั้งแต่ตอนที่แยมยังเป็นเด็กอยู่
0: ครับ
1: คือนะตอนนั้นแยมก็เป็นเด็กต่างจังหวัดคนนึง บ้านก็อยู่ที่พิจิตรเนี่ยแหละค่ะก็เป็นเด็กต่างจังหวัดคนนึงเป็นเด็กที่ไม่มีความฝันอะไรเลยก็พ่อแม่ก็ได้แต่บอกว่าเรียนสูงๆนะแบบจะได้เติบโตขึ้นไปมีงานที่ดีเป็นเจ้าคนนายคนก็เราก็ทํามาเรื่อยๆแต่ว่าเราไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเป้าหมายคืออะไรความฝันคืออะไรเราไม่รู้ด้วยซ้ําแต่ณตอนนั้นน่ะรู้แค่อย่างเดียวว่าเราอะชอบดูการ์ตูนมากหลังจากนั้นไม่ใช่แค่ดูบ่อยอย่างเดียวดูซ้ำด้วยเนื่องจากแถวบ้านไม่มีเพื่อนแบบรุ่นราวคราวเดียวกันก็ใช้เวลาอยู่กับนั่นแหละค่ะอยู่กับตัวเองอยู่กับโลกในจินตนาการแล้วกันเรียกว่าโลกในจินตนาการก็จะชอบเอาของเล่นหยิบมาเล่นและในโลกแห่งจินตนาการเนี่ยเราจะเป็นอะไรก็ได้
0: ใช่
1: ไหมคะเราจะเป็นสัก10ตัวละครก็ได้แล้วแบบสร้างกองทัพเป็นกองทัพตะเกียบกองทัพช้อนอะไรเงี้ยเราสามารถแบบดีไซน์ได้เลยแล้วคราวนี้ช่วงเวลาวัยเด็กก็ได้หายไปจุดเริ่มต้นจริงๆแบบที่ทำให้ยามพลิกมาสู่วงการเสียงเลยอ่ะจะเป็นช่วงมหาวิทยาลัยค่ะ
0: ค
1: ือยามเรียนนิเทศแล้วการเรียนนิเทศเนี่ยมันจะมีการทำสื่อให้ทำสื่อต่างๆทำข่าวทำสารคดีจับกลุ่มเป็นกลุ่
0: ม
1: และหน้าที่หนึ่งเลยเนี่ยก็คือหน้าที่ลงเสียง voice over ก็คือลงเสียงบรรยายเพื่อนๆก็ให้แยมทำหน้าที่นั้นแล้วก็บอกว่าพากได้ดีนะทำได้ดีแต่คือตอนนั้นเราคิดว่าเอเพื่อนชมเพื่อให้งานมันผ่านๆไปหรือเปล่าแบบอาจจะชมแบบชมเล่นๆอะไรเงี้ยก็ไม่มีอะไรตอนนั้นก็ผ่านไปแล้วมันมีอยู่ช่วงนึงที่ทุกคนจะต้องทำโปรเจกต์เพื่อจบการศึกษาเป็น
0: โปรเจกต์
1: กันใช่ค่ะเป็น final project ตอนนั้นยามก็คิดอยู่กับตัวเองแบบนานมากว่าจะทำอะไรถามตัวเองถามคนอื่นว่าเราควรทำอะไรด
0: ี
1: เลยตัดสินใจได้ว่าอ่ะทำงานเสียงนี่แหละเพราะว่าเรามาทางด้านเสียงแหละเพื่อนอวยน่าจะมีแววอย
0: ู่มีแววมั้งนะ
1: น่าจะมีแววอยู่ก็ตัดสินใจทำงานด้านเสียงค
0: ่
1: ะแล้วก็ทำงานเสียงเป็นเสียงนิทานเป็นเสียงนิทานที่แต่งขึ้นจากรูปร่างรูปทรงอะค่ะแบบรูปร่างรูปทรงเอารูปทรงวงกลมเอามาแต่งเป็นเนื้อเรื่องนิทานแล้วก็ใส่การพากย์เข้าไป
0: โอเค
1: แล้วเราอะก็เอาผลงานชิ้นเนี้ยไปให้กับเด็กที่พิการทางสายตาแล้วช่วงนั้นคือเป็นช่วงที่น้องๆกำลังเรียนเกี่ยวกับรูปร่างรูปทรงพอดีเนื้อหาคณิตศาสตร์คราวนี้น้องๆชอบมากแล้วน้องเข้าใจในเนื้อหาที่เราสื่อไปน้องแบบชอบด้วยความที่น้องเข้าใจน้องชอบเราเห็นความสุขได้จากแบบรอยยิ้มของเขาได้จากแบบว่าสิ่งที่เขาได้ยินได้ฟัง
0: ครับ
1: และนั่นแหละค่ะเป็นแสงเล็กๆที่ทำให้แยม
0: ประกาย
1: ทำให้แยมคิดว่าเอาล่ะเราต้องไปทางด้านเสียง
0: ครับ
1: หลังจากนั้นเราก็ผลงานชิ้นนี้ค่ะส่งเข้าประกวดส่งสมัครงาน ที่ในที่ต่างๆแต่ผลปรากฏว่าก็ไม่ได้ไม่ได้นะคะในที่ต่างๆก็ไม่ได้วันหนึ่งค่ะในระหว่างที่นอนอยู่นอนยีบกลางวันก็มีสายหนึ่งโทรเข้ามาบอกว่า อยากจะได้คนที่มาผลิตรายการนิทานพอดแคสต
0: ์โอเค
1: คราวนี้ก็เข้าตีมเลยค่ะแบบโอ้ยอยากจะมาทางด้านเสียงพอดีแล้ว บวกกับตอนนั้นคือก็ไม่มีที่ไหนรับแล้วอีกอย่างนึงคือเราก็แบบกําลังจะจบแล้วเนาะกําลังฝึกงานกําลังแบบจะจบไม่จบอะไรเงี้ยก็เลยรับมาทําอยู่ได้สัก3ปี4ปีซึ่งนานมาก
0: ครับ
1: แล้วเรารู้สึกว่าช่วงโควิดค่ะมันมีเหตุโควิดช่วงนึงเหตุโควิดช่วงนั้นเนี่ยมันทําให้ทุกคนกักตัวอยู่บ้านแล้วก็ในระหว่างนั้นเนี่ยมันก็มีเทรนถ้าคุณเต้จำได้เทรนเจนนุ่นโบ
0: จำได้
1: เจนนุ่นโบการทำบราวนี่นะตอนนั้นคือยามก็เห็นเทรนมันกำลังมาซึ่งเราก็แบบเป็นคนที่เสพ TikTok อยู่แหละเราก็อยากจะทำอะไรสักอย่างนึงลงไปแต่ก็ด้วยความไม่กล้าม ีความไม่กล้าแต่ก็นั่นแหละชอบการพากย์เสียงเป็นคนที่ชอบการพากย์เสียงอยู่แล้วก็บวกกับงานที่ตัวเองทำด้วยมันต้องใช้อาศัยการฝึกบ่อยๆคราวนี้วันนั้นไม่รู้นึกยังไงค่ะตั้งกล้อง ในระหว่างที่แยมฝึกภาคเสียงเนี่ยแหละค่ะตั้งกล้องแล้วก็อัดคลิปตัวเองลงในเฟซตัวเองดีกว่าในเฟซตัวเองดีกว่าเพื่อนๆก็น่าจะเห็นแต่ผลปรากฏว่าเพื่อนแนะนำให้ไปหาคุณหมอค่ะรับยาช่อง2เพื่อนๆบอกว่านอนน้อยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็มีการแซวกันแล้วก็ไปเลื่อนเจอคอมเมนต์นึงเป็นของพี่คนนึงที่บอกว่าอุ๊ยชอบมากเลยแบบทำไมไม่ลองเอาคลิปเนี้ยไปลง TikTok ดู
0: อันนี้10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นไม่เท่า2หูฟังนี่คือคลิปที่ต้องยามโพสใน Facebook เมื่อตอนโควิดเข้าระลอกแรกครับ
2: ทับเสียงทุกเสียงของพี่ดอยที่จริงแล้วทางเราก็ยังไม่เคยนับจริงๆจังๆเหมือนกันนะคะว่ามีกี่เสียงยังไงก็ช่วยกันนับด้วยนะนั่นไงเรือดำน้ำ
3: นั่นไงน่ะเรือดำน้ำ
2: นั่นไงล่ะเรือดำน้ำเนี่ยนู่นนู่นเรือดำน้ำ
3: ดำน้ำ
2: แววเรือดำน้ำเหรอ
3: เอ็งมั่วนะเรือดำน้ำ

0: เรือดำน้ำ
1: เรือดำน้ำใครมาจอดตรงนี
2: ้ดำน้ำ
0: เรือดำน้ำอย่างงั้นเหรอ
1: เฮ้ยไม่อยากจะเชื่อเลยเรือดำน้ำ
0: โทษทีมันก็แค่เรือดำน้ำนะ
2: อ้าวที่นั่นมีเรือดำน้ำด้วยเหรอ
3: แยมเธอเกิดมาเพื่อสิ่งนี
4: ้โอ้ขนาดนั้นเลย
3: โอเคโอเคคือด้วยความที่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าเรื่องมันจะไปยังไงเล่าให้น้องๆฟังหน่อยหลังจากที่โพสต์สิ่งนั้นไปมีคอมเมนต์หนึ่งเข้ามาบอกเฮ้ยเจ๋งเป้งมาก
4: เจ๋งเป้งมากหลังจากที่โพสต์คลิปนั้นไปเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยแยมหวนไปเล็บแยมจำเหตุการณ์ในวันนั้นได้เลยตื่นมาเพราะเสียงแจ้งเตือนของโทรศัพท
3: ์โอเค
4: กึดกึดกึดกึดกึดกึดเข้าไปดูอ้าวทำไมคลิปที่เราลงไปแบบตัดสินใจลงไปแบบไม่ได้คิดอะไร
3: ลงแบบไม่หวังผลเนี่ย
4: ใช่คือแบบยอดมันขึ้นทุกๆการแบบรีเฟซขึ้นรีเฟซขึ้นจาก100วิวเป็น 1,000 วิวจาก 1,000 วิวเป็น 5,000 วิวจากแบบเป็นหมื่นเป็นแสนแบบในช่วงพริบตาในพริบตาเดียวแล้วคือไม่ใช่แค่ยอดเข้าดูคือยอดติดตามก็เพิ่มขึ้นจากหลัก10เป็นหลักหมื
3: ่
4: นในวันเดียวจนวันนึงอ่ะยังรู้สึกว่าเราทำมาเยอะแล้วนะแบบหลายตัวละครแล้วเลยตัดสินใจรวบรวมค่ะรวบรวมตัวละครที่ทำมาทั้งหมดใน TikTok ที่แบบทุกๆคนชาว TikTok ขอมาทำลง YouTube เป็น100เสียง
3: จึงเป็นที่มาน
4: ะครับ
3: ของแยม100เสียง
0: อันนี้คือ100ตัวที่ลิสต์เอาไว้อะ
5: สวัสดีค่ะแยมนะคะวันนี้เนี่ยแยมจะมาทำคลิปชาเลนจ์ตัวเองค่ะ
2: โดรายมอนตอนความรู้สึกของมันเผา
6: แล้วกูไม่ได้ไป
2: ไม่ยอดไปเลยนะกัดจังโอ้ยเยอะถ้าดัชนีของนายอะไรนั่นน่ะทำอันตรายพวกเราไม่ได้หรอก
6: ฉันแค่ทดสอบนายตั้งหากแล้ว
2: ขาถอแยกเงาป๊อปอายเขาเป็นคนเก่งมากเขาจะสอนคุณเองนะบอกให้หยุดไงคนนั้นนักสืบรุ่นจิ๋วคนนั้นมาโบกฉันเสียสมาธิแล้วนะฉันแค่อยากจะร้องเพลงคิดมากเท่านั้นเองอะไม่มากไปหน่อยแล้วเจ้าหญิง
6: คนป่างั้นเหรอว่าเผาข้าสิ
2: ปะปะปอยโอ้ฮ่าปะปอยโอ้ปะกะโอ้ปะกะ
4: ก็ทำคลิปลง YouTube แล้วหลังจากนั้นก็เป็นคลิปแรกที่ได้ผลตอบรับดีมาก
3: ครับ
4: ดีมากจนกระทั่งแบบไม่ถึงไม่ภายในไม่ถึงครึ่งปีอะค่ะมีคนติดตามแบบหลักแสน2แสนด้วยคลิปนั้นเลยนะคะแบบม
3: ี
4: คนเข้ามาจากคลิป100เสียงเลย
3: ครับ
4: ตอนนี้ยอดผู้ที่เข้าชมอะค่ะ4.3 ล้านแล้วค่ะคลิปเดียว
3: คลิปเดียว
4: ใช่เป็นคลิปเดียวที่แบบทำให้คนได้รู้จักแยมมากยิ่งขึ้น
3: ครับ
4: แล้วก็หลังจากที่เราเห็นทิศทางของตัวเองเนี่ยว่าแยมทำ TikTok ได้มีคนชื่นชอบแยมทำ YouTube แล้วมีคนชื่นชอบและในช่วงที่ช่วงสิ้นปีที่ผ่านมาแยมก็ได้ตัดสินใจแบบลาออกจากงานเพื่อที่จะออกมาตามหาฝันตัดสินใจที่จะมาทำตรงเนี้ยอย่างเต็มตัวและตอนนี้ค่ะก็อยู่ในระหว่างการเดินทางตามหาความฝันของตัวเองอยู่ด้วย
3: สุดยอดมากๆเลยและถ้าน้องๆเนี่ยอยากจะลองที่จะพัฒนาตัวเองไปเป็นนักพากย์เสียงนักพากย์การ์ตูนนักพากย์นิทานบ้างเนี่ยต้องเริ่มยังไง
4: เรียกว่าเป็นการแชร์เทคนิคกันดีกว่านะคะคือยามจะใช้เทคนิคหลักๆ5ข้อคือ1เลยเนี่ยยามจะวิเคราะห์จากอายุของตัวละครก่อน
3: โอเคอ
4: ย่างที่2ยามจะวิเคราะห์จากขนาดของตัวละครอย่างที่3เลยคือเพศค่ะอย่างที่4เลยคือคาแรคเตอร
3: ์คาแรคเตอร
4: ์อย่างที่5เลยคือลักษณะความพิเศษของเขาอย่างเช่นแบบเป็นแมวเป็นนางฟ้าเป็นอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือลักษณะพิเศษและยามก็ใช้เทคนิค4 5เทคนิคเนี้ยในการออกแบบคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนในนิทานของยามแล้วก็เป็นเทคนิคที่ยามถอดมาจากตัวละครต่างๆดึงเสียงมาจากตัวละครต่างๆ
3: ที่เราเคยได้ฟังนะเป็นประสบการณ์เราในอดีต
4: คุณเต้อาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวแยมจะลองยกตัวอย่างให้ดู
7: อันนี้นะคะเราจะเห็นได้จากคาแรคเตอร์ของเขาคือเป็นเพศหญิงพอเป็นเพศหญิงแล้วเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเขามีลักษณะตัวเป็นยังไงลักษณะตัวผอมบางเสียงเขาอาจจะเป็นเสียงหญิงที่ปรี๊ดนิดหนึ่งสูงนิดหนึ่งจะเป็นเสียงปกติของเราไม่ได้แล้ว
2: เออป๊อปอายเขาเป็นคนเก่งมากนะเขาจะสอนขึ้นเอง
7: ถ้าอย่างตัวนี้วิเคราะห์ง่ายๆเลยคือเขาอายุแก่แล้ว

0: ่แก่และขนาดตัวใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นจะเป็นแก่เฉยๆเนี่ยมันแก่ไม่ได้อย่างอันนี้เนี่ยง่ายๆเลยคือเป็นเนนน้อยเป็นเพศชายน้ำเสียงลักษณะคาแรคเตอร์ของเนนน้อยก็จะเป็นคนที่สุขุมเยือกเย็นครับผมถ้าเป็นคาแรคเตอร์ที่มันบิดไปหน่อยแบบสมมุติว่าเนนน้อยร่าเริงจากคาแรคเตอร์เดิมของเขาครับผมเป็นยังไงล่ะครับสนุกหรือเปล่าครับผมเป็นยังไงล่ะครับสนุกหรือเปล่าล่ะเสียงเป็นนี่อาจจะยากหน่อยนะคะอันนี้เนี่ยเราต้องดูลักษณะภายนอกของเขาว่าอ๋อเขาเป็นเป็ดลักษณะปากของเขามันแบนเพราะฉะนั้นเสียงปกติที่พูดออกมาเนี่ยจะไม่ปกติเหมือนคนเรานะคะเสียงก็จะออกเป็นเพราะฉะนั้นเราย้ายลมที่ออกมาเป็นคอควายให้มันออกทางมุมนี้ค่ะมุมซีฟของฟันสุดท้ายมันก็จะเป็นคำออกมาอาจจะเป็นคำสั้นๆแบบแค่หัดคำว่าแควแควเฉยๆก็ได้แล้วก็ค่อยพูดออกมาเป็นคำอะไรอย่างนี้นะคะ
1: เพราะฉะนั้นนะครับน้องๆครับอายุขนาดเพศคาแรคเตอร์ความพิเศษของตัวละครที่เราคิดขึ้นมาจะเป็นตัวละครสมมุติก็ได้นะครับลองไปเวิร์กจากตรงนั้นและขยายต่อยอดนะฮะนี่คือเบสิก5ข้อก่อน
0: ใช่ค่ะ5ข้อ

0: ราวนี้คำถามต่อมาคือแล้วการดูแลสุขภาพต้องทำยังไง
1: ค่ะการดูแลสุขภาพก็ง่ายๆเลยค่ะเบสิกนะคะดื่มน้ำที่อุณหภูมิห้องค่ะยังก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบดื่มชาไข่มุกมาก
0: ครับ
1: ต้องมีชาไข่มุกตลอดแต่เราจะรักษาสมดุลเสียงก็คือยามจะอาศัยการจิบน้ำบ่อยๆเพราะว่าการที่เราใช้เสียงเนี่ยจะต้องรู้จักธรรมชาติของช่วงลำคอก่อนเพราะว่าเวลาที่เราพูดเวลาที่เราออกเสียงลมจะออกจากช่องคอ
0: มันจะไล่แต่กระบังลมขึ้นมาเลยอ่ะ
1: เพราะฉะนั้นการที่เราพูดไปนานๆอ่ะคอจะแห้งค
0: ่
1: ะถ้าเราไม่จิบน้ำเลยเนี่ยคอแห้งตรงนั้นอ่ะจะเกิดการระคายเคืองแล้วพอระคายเคืองปุ๊บก็จะเกิดการไ
0: อ
1: ไอแล้วก็เจ็บคอตามมา
0: ครับทีนี้แล้วในเช็คลิสต์ที่จะต้องมีถ้าสมมติเด็กคนหนึ่งวันนี้เขาอยากจะเป็นอาชีพเสริมก็ได้นะฮะหรืออาจจะใช้ในการทำโปรเจกต์ส่งครูก็ได้จะเป็นเด็กม.ปลายเด็กมหาลัยก็ตามแต่เนี่ยเขาควรต้องมีคุณสมบัติใดดังต่อไปนี้บ้างเพื่อที่จะเป็นนักพากย์เสียงได
1: ้คุณสมบัติที่สำคัญมากๆเลยคือความมั่นใจในตัวเองค่ะพอเรามั่นใจในตัวเราเองแล้วเนี่ยเราก็สามารถเป็นคาแรคเตอร์อื่นได้อย่างมั่นใจได้เช่นกัน
0: โอเค
1: นะคะเพราะว่าการพากย์เสียงเนี่ยคือเราไม่ได้เป็นตัวเราค่ะเราไม่ได้เป็นตัวเราเลยบางงานคือเขาไม่ได้ใช้เสียงเราด้วยซ้ำเราไม่ได้เป็นตัวเราเพราะฉะนั้นเราต้องมั่นใจในตัวของเราก่อนว่าเราจะสามารถเป็นคนอื่นได้อย่างมั่นใจ
0: ครับ
1: ค่ะเริ่มต้นที่ตัวเราและอีกอย่างนึงถ้าจะให้ยามลงลึกไปก็จะเป็นในส่วนของเรื่องการพูดชัดถ้อยชัดคำ
0: นี่สำคัญ
1: พูดให้เต็มคำ
0: โอเค
1: สมมุติว่าคำหนึ่งก็คือฝ่ามือของแยมเนาะคำหนึ่งคือฝ่ามือของแยมคราวนี้การพูดให้เต็มคำอย่างเช่นสวัสดี มันก็จะเต็มคำพอดี
0: ครับ
1: แต่ถ้าเราพูดไม่เต็มคำมันก็สวัสดีมันก็จะทำให้ตัวละครที่เราจะสื่อสารหรือว่าคำพูดของเราอ่ะมันดูไม่มีพลัง
0: ยกเว้นถ้าเราจงใจให้เขาไม่มีพลังยกเว้นให้เราตรงใจ
1: ใช่หรือแบบการพูดยานเกินไปมันก็จะทำให้ผู้ฟังแบบเหนื่อยไปด้วยง่วงไปด้วยอันนี้เป็นหลักสำคัญค่ะหนึ่งคือมั่นใจสองคือพูดให้ชัดถ้อยชัดคำ
0: โอเคแค่นี้สองอัน
1: ใช่สองอันนี้สำคัญมาก
0: โอ้แล้วที่เหลือก็คือไปภาคสนามไปพัฒนาตัวเองต่อไป
1: ใช่แล้วค่ะ
0: โอ้

0: ตอนที่เราคุยกันทีแรกน้องแยมบอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยไม่ได้มีเป้าหมายหรือมีความฝันอะไรตอนนี้ที่อยู่เนี่ยนี่คือความฝันที่เป็นจริงแล้วหรือยังหรือยังมีเป้าหมายฝันต่อไปที่เราอยากจะไป
1: สิ่งที่แยมเป็นอยู่ตอนนี้ก็ต้องยอมรับกันตรงๆนะคะว่าแยมก็เพิ่งจะก้าวขาออกมาแบบเพิ่งจะก้าวออกมาทำตามความฝันของตัวเองนะตรงนี้ที่แบบมาลงครีเอเตอร์ครีเอทีฟเต็มตัวแล้วก็เป็นนักพากย์อิสระแบบเต็มตัวซึ่งตอนนี้ก็คืออยู่ในระหว่างการวิ่งตามความ

0: ารค่ะแต่ถามว่าณตรงนี้เนี่ยมันถึงความฝันแบบที่แยมฝันแล้วหรือยังก็ตอบได้ว่ายังค่ะ
1: ยัง
0: เพราะว่าเป้าหมายอีกข้างหน้าแบบอีกไกลมากซึ่งเราไม่รู้เลยว่าแบบระหว่างทางเราจะเจอกับอะไร
1: บางคน
0: แบบก็บอกว่าสิ่งที่แยมเป็นอยู่มันอาจจะไม่มั่นคงนะแบบทางการเงินอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่มั่นคงเพราะว่าแบบมันก็เป็นสิ่งที่แยมตัดสินใจออกมาจากงานประจำด้วยงานประจำเนี่ยมันดีอยู่อย่างนึงที่เอาโอเครายได้เราได้สม่ำเสม
1: อ
0: แต่อีกอย่างนึงคือมันเหนื่อยเหลือเกินที่แบบเราจะทำงานประจำไปด้วยแล้วก็ตามหาความฝันของตัวเองไปด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่แยมภาคภูมิใจมากที่สุดแล้วแบบมันเป็นความฝันของแยมมากที่สุดเลยคือได้ออกมาทำอะไรที่ตัวเองอยากทำได้ออกแบบไลฟ์สไตล์ชีวิตของตัวเองในแบบที่แยมอยากจะเป็น
1: ครับ
0: อันนี้แหละค่ะคือความฝันสูงสุดของแยมและตอนนี้ก็นั่นแหละค่ะอยู่ในระหว่างเส้นทางการเดินทางตามความฝันของแยม

0: ที่น้องๆหลายคนดูเนี่ยโอ้ได้พี่แอมเป็นแรงบันดาลใจแล้วว่าฉันจะต้องเป็นนักพากย์ก็ได้ฉันต้องเป็นนักพากย์เสียงที่101ให้ได้อะไรประมาณนี้แต่กลายว่าในระหว่างทางเนี่ยมันยังไม่ถึงตรงนั้นคนยังไม่ได้มาชื่นชมเยอะไม่ได้แชร์ต่อดูแล้วเอ้ยงั้นๆน่ะเสียงนี้ใครก็ทําได้ต้องบอกยังไงครับน้องๆที่มีความคาดหวังตรงนี้ว่า
1: แยมแค่อยากให้น้องๆทำต่อไปเรื่อยๆ
0: okay.
1: สิ่งที่น้องๆทำอยู่หรือสิ่งที่น้องๆอยากเป็นพี่อยากจะให้น้องๆพี่เชียร์นะคะเชียร์อยากจะให้น้องๆแบบทำต่อไปเรื่อยๆแยมคิดมาตลอดเลยว่าในชีวิตในวันข้างหน้าชีวิตเราอาจจะไม่อนุญาตให้เราได้ฝันแบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าน้องๆมีความฝันลุยเลยค่ะ อยากให้ลุยต่อแล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆ
0: เขาว่ากันว่า knowledge หรือความรู้เนี่ยคนที่สมองดี IQ ดีความจำดีก็จะประสบความสำเร็จได้ง่ายแต่อะไรที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นทักษะหรือเป็นสกิลสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่การได้ฝึกฝนทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกมีความฝันตั้งไว้ทำไปให้ได้ต่อให้ไม่ถึงดวงจันทร์เราก็อยู่ในหมู่ดาวประมาณนี้นะฮะสำคัญมากๆนะครับน้องๆครับอย่าเพิ่งออกจากโรงเรียนเพียงเพราะว่าเรามีความฝันว่าจะเป็นอะไรบางอย่างความมั่นคงเป็นที่สำคัญนะครับยังไงเสียอยู่ในโรงเรียนไปก่อนแล้วก็ฝึกไปเรื่อยฝึกฝนไปเรื่อยจะมาสายกีฬาสายอาชีพสายการเงินสายนักพากย์เสียงอะไรก็แล้วแต่อย่าเพิ่งทิ้งการเรียนนะฮะรอให้เรียกว่าปีกแข็งอ่ะแล้วจะบินไปไหนไม่มีใครว่าอะไรหรอกเนาะพี่แอมเนาะ
1: ใช่แล้วค่ะ

0: ภาคเสียงได้ดีขนาดนี้เก่งขนาดนี้ร้องเพลงเพราะแน่นอน
1: ยามร้องเพลงไม่เพราะค่ะจริง
0: จริงมันก็เป็นทักษะเสียงเรื่องของการโปรเจกต์ออกไปแล้วมันไม่เหมือนกันเหรอฮะร้องเพลงกับภาคเสียง
1: เป็นคล้ายๆกันค่ะแต่ว่าการร้องเพลงเนี่ยจะต้องอาศัยเขาเรียกว่าอะไรลูกคอการเอื้อนการฝึกแต่ว่าของแยมอ่ะจะฝึกในเรื่องของช่องเสียงมากกว่าก็มันเป็นคนละศาสตร์ที่แบบอาร์วอยซ์เหมือนกันแต่มันเป็นคนละศาสตร์กัน
0: เพราะฉะนั้นคือน้องๆคนไหนก็แล้วแต่ที่รู้ตัวเองว่าฉันร้องเพลงไม่ได้เลยไม่เป็นจังหวะโทนหลุดไปไหนเนี่ยคุณอาจจะเป็นนักพากย์เสียงที่ดีก็ได้
1: ใช่แล้วค่ะเป็นเหมือนพี่
0: เหมือนพี่แยม
1: พี่ก็ร้องเพลงไม่ได้แต่ว่าเป็นนักพากย์ได้

0: อุตส่าห์มีนักพากย์ระดับมืออาชีพมาอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะพี่เต้คงจะขออนุญาตอู้งานและให้น้องแยมเป็นคนปิดรายการเองนะฮะรายการของเราเนี่ยชื่อ The Speech Guide ออกอากาศ ALTV ช่องหมายเลข4พี่เต้ขอตัวละคร4ตัวกำลังพูดคุยกันเรื่องว่าเอ๊ะเนี่ยเสาร์อาทิตย์นี้จะดูรายการอะไรดีและให้ลงเอยว่าเนี่ยให้ดูรายการเนี้ยทาง ALTV จัดไป4ตัวละครหลากหลาย
1: 4ตัวละครหลากหลายเลย
0: ครับผม
1: เอาเป็นฉากหนึ่งแล้วกันนะคะเอาเป็นเรื่องหนูน้อยบุกแดงเอาเป็นเรื่องหนูน้อยหมวกแดงโดยที่เอ๊สร้างอะไรดีนะ
0: หมาป่าต้องมา
1: หมาป่าต้องมาเหรอ
0: หมาป่าต้องมี
1: เอาเป็นเรื่องอะไรดีล่ะเอาเป็นตัวละครแล้วกันค่ะ
0: ง่ายๆเนาะหนูน้อยหมวกแดงขอหมูมาตัวนึงหมาป่าตัวนึงแล้วก็เอาเจ้าหญิงดิสนีย์มาสักคนนึงไป
1: โอเคเริ่มจากหนูน้อยหมวกแดง

0: ณในป่าแห่งหนึ่งหนูน้อยหมวกแดงกำลังเดินทางไปหาคุณยาย
1: เหนื่อยจังเลยอะเมื่อไหร่จะถึงสักทีล่ะป่าแห่งนี้มันช่างไกลแสนไกลอยากจะพักดูอะไรสักหน่อยนึงอะเอ๊ะนั่นอะไรนะตัวฟ้า
2: อ๋อฮะเราเองละโดเรมอนไงล่ะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าอ่ะนี่เลยอยากจะดูอะไรสักอย่างใช่ไหมนี่เลยเอานี่ไปเลยอะโทรทัศน
1: ์เอ้าแล้วมันดูยังไงล่ะ
3: โอ้สวัสดีนะโอ้โทรมาเลยเหรออ
1: ๋อฉันกำลังจะดูโทรทัศน์นะเอ้ามาดูด้วยกันสิ
3: โอ้ได้ได้ดูช่องอะไรดีล่ะ
2: เฮ้ยเด
1: ้ฉันว่าดูช่องสี่ดีกว่านะเฮ้ยช่องสี่อ่ะโอ้ช่องสี่เหรอฮะได้เลยนี่ไงรายการนี้ไง The Speed Guys
4: ประมาณนี้ค่ะ
5: โอ้คุณผู้ชมครับน้องแยมวัญญาชโยครับขอบคุณมากครับน้องแยมครับคงไม่ต้องลาอะไรแล้วนะครับเพราะเมื่อกี้น้องแยมจัดให้เราเสร็จเอาว่าสัปดาห์หน้าแขกรับเชิญจะเป็นใครเป็นผู้ชำนาญการจากอาชีพไหนที่มาแบ่งปันประสบการณ์และตอกย้ำว่าความสำเร็จของอาชีพนั้นนั้นทักษะการพูดนั้นมีความสำคัญยิ่งติดตามให้ได้นะครับใน The Speech Guide ทาง ALTV หมายเลข4แล้ววันนี้น้องแยมผมและทีมงานสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
5: บ๊ายบายเสียงนึงนะ
1: บายบายนะจ๊ะลากันไปก่อนนะจ๊ะแล้วเจอกันจ้าม
5: าสักแก่เลย
1: นิดหนึ่งค่ะ
5: โอเค

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะวันนี้รายการ AYC Food Fit for Fire ยังอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะนอกเหนือจากที่เรามาเข้าค่าย English Math and Science Camp ของกันแล้วเรายังมีโอกาสนะคะมาเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในเชียงใหม่กันด้วยค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะเราก็อยู่กันที่วัดเชียงมั่นนั่นเองซึ่งวัดนี้เนี่ยนะคะก่อตั้งมาพร้อมกับการก่อตั้งเมืองเชียงใหม่เลยก็คืออยู่กันมา700กว่าปีแล้วนะคะซึ่งสำคัญมากๆเลยชื่อของวัดนี้เนี่ยนะคะก็แสดงให้เห็นว่าอยากจะให้เมืองนี้เนี่ยนะคะหรือว่าจังหวัดเชียงใหม่นี้เนี่ยนะคะมั่นคงนั่นเองค่ะเอาละค่ะและที่หมายต่อไปนะคะก็คือวัดพระธาตุดอยสุเทพนั่นเองค่ะวัดพระธาตุดอยสุเทพ is the most outstanding landmark in เชียงใหม่ประโยคนี้หมายความว่าวัดพระธาตุดอยสุเทพนะคะเป็นสถานที่ที่สำคัญที่โดดเด่นที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่เลยล่ะค่ะซึ่งคำว่า outstanding คำนี้หมายถึงสิ่งที่โดดเด่นหรือว่าสิ่งที่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนหรือว่าสิ่งที่สำคัญเด่นขึ้นมาประมาณนี้แล้วล่ะค่ะมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะ Tom's English skill is outstanding Tom's English skill is outstanding ทักษะด้านภาษาอังกฤษของ Tom เนี่ยนะคะโอ้โหโดดเด่นมากเลยก็แปลว่าเขาเก่งมากๆนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งความหมายของ outstanding ก็คือนะคะค้างอยู่ยังไม่สำเร็จยังไม่เสร็จนะคะยังไม่ได้ชำระก็ได้อย่างเช่นเนี่ยนะคะI have a few outstanding bills to pay. I have a few outstanding bills to pay. ฉันมีใบเรียกเก็บเงินนะคะอยู่สัก 2-3 ใบที่ยังค้างชำระอยู่ค่ะสงสัยจะต้องไปจ่ายแล้วนะเอาละค่ะวันนี้เนี่ยหมดเวลาของรายการของเราแล้วขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถที่จะอัปเดตข่าวสารกันได้นะคะทาง Facebook ของเราอย่าลืมกดไลค์กันด้วยเนาะเอาละวันนี้ลาไปก่อนนะคะ Have a good evening สวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ค่ะคุณผู้ชมเป็นเหมือนเอบ้างไหมคะบางทีเนี่ยนั่งดูโทรทัศน์อยู่นะคะก็หยิบเอาแท็บเล็ตนะคะหรือว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนนะคะบางทีเนี่ยมีแล็ปท็อปมาตั้งไว้ข้างหน้าเลยนะคะแล้วก็จิ้มไปเล่นไปพร้อมกับที่เรารับชมรายการโทรทัศน์ต่างๆนะคะเพื่อที่จะหาข้อมูลเมื่อเราสงสัยอะไรนะคะเราก็รีบจิ้มหาข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมดที่ว่าไปนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ชมในยุคใหม่นี้นะคะที่แต่เดิมแล้วเนี่ยผู้ชมรายการเนี่ยจะเป็นเพียง passive viewer ที่รับข้อมูลอย่างเดียวจากหน้าจอโทรทัศน์นะคะแต่ตอนนี้สิผู้ชมเนี่ยนะคะกำลังเข้าสู่การเป็น active viewer นะคะที่สามารถมีส่วนร่วมกับรายการนั้นๆ นะคะซึ่งพฤติกรรมการใช้งานอุปกรณ์อื่นๆนะคะระหว่างการชมโทรทัศน์อยู่เนี่ยเรียกหน้าจอที่2หรือว่า second screen ค่ะอย่างเช่นนะคะสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตก็ใช่นะคะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่างๆค่ะและจากการสำรวจนะคะพบว่าผู้ชมเนี่ยใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการเข้าสู่ social network กันมากกว่าการหาข้อมูลอื่นๆทั่วไปนะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่าจากการที่เราเนี่ยชมละครแล้วเนี่ยเราก็ทวิตเลยทันทีแสดงความคิดเห็นนะคะหรือว่าโพสต์ผ่าน Facebook ก็ตามและจากการที่มี second screen ที่พูดถึงไปเนี้ยนะคะก็ทำให้เกิดเป็น social TV ที่เป็นการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในระหว่างการรับชมโทรทัศน์เพื่อแสดงความคิดเห็นแหละค่ะแล้วตอนนี้ค่ะเราก็พัฒนามาถึงขั้นที่มีapplication ค่ะเพื่อที่จะให้ผู้ชมเนี่ยเปิดดูทีวีพร้อมๆกับเปิดเล่นคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนได้ด้วยค่ะจะเป็นแอปพลิเคชันอะไรนั้นนะคะแล้วจะตอบสนองผู้ชมด้านไหนบ้างเราจะมาดูกันในวันถัดไปนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for 5แล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมค่ะรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะเราจะมาไล่เรียงในเรื่องของการเดินทางกันดีกว่าเนอะแน่นอนว่าก่อนที่น้องๆเนี่ยจะเดินทางไปนั้นเนี่ยจะต้องมีการทำพาสปอร์ตหรือว่าหนังสือเดินทางกันนะเนอะได้หนังสือเดินทางมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการการขอวีซ่าค่ะที่เป็นประเภท student visa วีซ่าสำหรับนักเรียนนะคะขอยกตัวอย่างเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนแล้วกันนะก็จะเป็นวีซ่าประเภท J1 ซึ่งวีซ่า J1 นี้เนี่ยเป็นวีซ่าชั่วคราวค่ะสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนนั้นที่มีอายุ1ปีการศึกษาและนักเรียนสามารถที่จะยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะอีกประเภทหนึ่งก็คือวีซ่า F1 เป็นวีซ่าสำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนมหาวิทยาลัยของรัฐหรือว่าเอกชนที่ผ่านการรับรองและสามารถออกเอกสาร I-20 ให้นักเรียนเพื่อยื่นขอวีซ่านักเรียนประเภท F1 ต่อไปค่ะรายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะและแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีข้อแตกต่างกันไปอยู่นะผู้ปกครองท่านใดที่สนใจก็สามารถสอบถามกันได้ที่ได้เลยนะคะตามรายละเอียดข้างล่างนี้หรือว่าอาจจะฝากคำถามไว้ทาง Facebook Fanpage ของเราก็ได้นะคะข้างล่างตรงนี้วันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะสนับสนุนรายการของเราและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคียนเซเก้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

วัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันอย่างเช่นเคยเลยนะครับมีข่าวโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นในโลกของเราก็คือสายการบินถูกยิงลงกลางอากาศในแถบยูเครนจำได้ไหมครับทำให้เกิดคำนี้ขึ้นมาเนี่ยที่เราเจอกันตามหน้าหนังสือพิมพ์คือคำว่า plane crash อย่างเช่นตามพาดหัวข่าวที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับหลายคนอาจจะสงสัยขึ้นมานะว่าและคำว่า crash และคำอื่นๆที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุเนี่ยใช้แตกต่างกันอย่างไรจริงๆแล้วนะครับคำว่าอุบัติเหตุโดยทั่วไปนะครับคือคำว่า accident นะครับซึ่งเป็นคำที่คนไทยเราใช้บ่อยและคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับส่วนคำว่า crash เนี่ยที่เราเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์นั้นนะครับก็คืออุบัติเหตุชนิดหนึ่งนะครับที่พาหนะเนี่ยไปชนอะไรกับบางอย่างจนทำให้พาหนะนั้นๆเนี่ยย่อยยับหรือเสียหายก็ว่าได้นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับคำว่า crash เนี่ยเมื่อเป็นสแลงหรือสำนวนขึ้นมานั้นนะครับแปลว่าสลบหรือเหนื่อยจัดจนสลบก็ว่าได้นะครับ I finally crashed after working 18 hours ประโยคนี้ก็แปลว่าในที่สุดผมก็ได้เข้าไปนอนได้หลังจากที่ทำงาน18ชั่วโมงรวดนอกจากคำว่า crash แล้วนะครับเมื่อพูดถึงการชนจะมีคำว่า collision ซึ่งอาจจะสร้างความสับสนว่า collision กับ crash เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรถ้า crash เนี่ยคือพาหนะชนกับอะไรบางอย่างนะครับ collisionก็คือพาหนะ2อย่างหรือ2สิ่งขึ้นไปชนกันยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับ Two planes collided on a runway in Barcelona ประโยคนี้ก็หมายความว่าเครื่องบิน2ลำได้ชนกันบนรันเวย์ในเมืองบาร์เซโลนานะครับหรือที่ในภาษาไทยจะชอบพูดว่ารถไฟชนกันอันนั้นคือ collided หรือ collision ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับเรากลับไปที่เรื่องราวของสายการบินที่ถูกยิงกลางอากาศที่ประเทศยูเครนนะครับจำได้ไหมครับว่าจากเนื้อข่าวนั้นๆเนี่ยหลังจากที่ถูกยิงลงเนี่ยมีชิ้นส่วนของเครื่องบินตกลงมาเป็นชิ้นๆหลายๆที่นะครับ

ยกตัวอย่างกันแล้วกันครับ The audience rained down compliments on the performers ประโยคเมื่อกี้นี้นะครับก็แปลว่าผู้ชมต่างชมเชยนักแสดงอย่างท่วมท้นนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยพบกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: พัชรีรักษาวงค่ะ
1: และผมเอกิตติพัฒน์เสียงทองครับวันนี้ผมพาเอและคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับในปี2558ที่จะถึงนี้นะครับเรากำลังจะก้าวขึ้นสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือที่เรียกกันว่า AEC นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าการขนถ่ายสินค้าทางเรือเนี่ยก็จะมีปริมาณและก็เพิ่มความสะดวกกันมากยิ่งขึ้นครับเมื่อพูดถึงท่าเรือในลักษณะแบบนี้นะครับเราเรียกว่าพอร์ตพอร์ตเนี่ยนะครับหมายถึงท่าเรือสำหรับการจอดเรือสินค้าขนาดใหญ่และก็มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆครับ
0: นอกจากคำว่าพอร์ตนะคะจะหมายถึงท่าเรือแล้วนะคะเวลาที่เรานั่งเรือหรือว่านั่งเครื่องบินเนี่ยนะคะเมื่อเราหันหน้าไปทางหัวเรือเนี่ยทางฝั่งซ้ายนะคะจะเรียกกันว่าพอร์ตนะคะและนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยนะคะฝั่งขวาของเรือเนี่ยเขาก็จะเรียกกันว่าสตาร์บอร์ดและจากการที่เราเรียกฝั่งซ้ายขวานี้เนี่ยนะคะของเรือแบบเนี้ยน่ะก็เลยมีสำนวนขึ้นมาว่า port out starboard home ก็คือ port ออกเตรียมตัวออกเดินทางแล้ว starboard home นี่ก็คือได้เวลาเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะแล้วถ้าเราเอาตัวแรกของแต่ละคำนี้ออกมาเนี่ย POSH ก็จะอ่านว่า posh แปลว่าความหรูหราหรือว่าทันสมัยนะคะ modern อะไรประมาณนี้โดยที่มานะคะของคำว่า posh นี้เนี่ยในสมัยก่อนนู้นเนี่ยการเดินเรือเนี่ยนะคะหรือว่าเดินทางจากอังกฤษไปอินเดียเนี่ยทางฝั่งซ้ายของเรือเนี่ยนะคะจะเป็นห้องที่ดีกว่าค่ะทางด้านซ้ายเนี่ยเป็นทิศที่ว่าแดดไม่ค่อยลงไงคะเขาก็เลยตั๋วเนี่ยนะก็คือเวลาไปจากอังกฤษไปอินเดียเขาก็จะนอนอยู่ฝั่งซ้ายของเรือขากลับเขาก็เปลี่ยนไปนอนอีกฝั่ง
1: เลยน
0: ะคะใช่แล้วลมมันก็จะดีกว่านะคะแล้วนั่นก็เป็นที่มาของคำว่า posh เพราะเวลาซื้อตั๋วใช่ไหมเขาก็จะประทับตาเลยว่า poshมันก็เลยเหมือนแบบหรูหราคุณมีสตางค์ที่จะซื้อห้องที่มันดีกว่าทิศดีกว่าอะไรกว่าแบบนี้นี่คะ
1: เรื่องราวเกี่ยวกับการท่าเรือการขนส่งทางเรือของเราเนี่ยนะฮะยังมีให้เรียนรู้อีกมากมายทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับอย่างไรก็ตามก่อนจากกันในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะฮะสำหรับผู้สนับสนุนใจดีอย่างการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
0: ค่ะใช่แล้วค่ะเอาละค่ะพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: มาพบกันเช่นเคยนะคะรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับพี่เอ๋ค่ะ
0: วันนี้นะฮะน้องเอ๋เรายังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับที่นี่ฮะน้องเอ๋เรามีคำศัพท์มากมายทีเดียวที่น่าสนใจครับ
1: แน่นอนที่สุดเลยนะคะและในครั้งก่อนนี้เราก็ได้พูดถึงไปแล้วคำว่าโพดโพดเนี่ยนะคะความหมายก็คือท่าเรือหรือว่าจะเป็นเมืองที่เป็นเมืองท่าก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ก็ยังมีกลุ่มคำศัพท์นะคะที่จะหมายถึงท่าเรืออีกเยอะแยะ
0: ใช่คำแรกที่พี่นึกถึงนะครับก็คือคำว่าเพียนะครับเพียนี่ก็จะเป็นท่าเรือนะฮะที่ยื่นลงไปในแม่น้ำนะครับลักษณะก็จะเป็นรูปของตัวทีครับหรือว่าถ้าไม่เป็นตัวทีก็จะเป็นตัวแอลนะครับเพราะว่าต้องทำหน้าที่ที่จะเป็นเขื่อนนะฮะในการที่จะกั้นคลื่นนะครับไม่ให้น้ำนั้นมากระทบนะฮะในตัวของท่าเทียบเรือนั้นๆครับแต่ถ้าเกิดจะมีขนาดเล็กลงนะฮะจอดเรือได้สัก 3-4 ลำนะครับเช่นท่าเรือหน้าบ้านหรือว่าหลังบ้านของเราที่ติดริมแม่น้ำนะครับก็จะเรียกท่าเรือนั้นว่าเจตติ
1: ส่วนคำต่อมาเนี่ยหลายคนเนี่ยคงคุ้นหูเป็นอย่างดีเลยนะคะถ้ามีใครนะหรือพี่เอเนี่ยเคยไปมั้ยสิงคโปร์
0: เคยไปฮะ
1: ก็จะมีสถานที่นะคะที่มีชื่อว่าคลาร์กคีย์สะกดหน้าตาแปลกๆนิดนึงนะ QUAY แต่คำนี้อ่านว่าคีย์เหมือนคีย์กุญแจละค่ะ
0: แน่นอนครับย่านนี้นะครับก็เอาโกดังสินค้านะครับทำมาเป็นร้านอาหารนะฮะมาดีไซน์ตกแต่งสวยงามมากนะฮะมีวัยรุ่นต่างๆเนี่ยเข้าไปเที่ยวกันตอนกลางคืนแบบคึกคักกันทีเดียวละครับ
1: ท่าเรือแบบนี้เนี่ยนะคะจะสร้างขนานนะคะกับแนวฝั่งสำหรับให้เรือเนี่ยจอดเทียบกับฝั่งได้ค่ะมักจะเรียบไปตามถนนนะคะ

0: แต่ว่ามีลักษณะเล็กกว่าอาจจะมีสะพานที่ยื่นออกไปในน้ำนะคะมีเสาค้ำไว้สำหรับผูกเรือล่ะค่ะแล้วก็สามารถเนี่ยนะคะที่จะรองรับพวกรถบรรทุกสินค้านะคะหรือว่าเครนยกสินค้าได้อีกด้วย
1: โอ้นะฮะวันนี้เราเรียนรู้คำศัพท์อังกฤษมากมายทีเดียวนะครับเกี่ยวกับการท่าเรือนะครับ
0: สำหรับวันนี้นะคะจะต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะที่สนับสนุนรายการของเรา
1: ครับเราสองคนนะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับพี่เอกับน้อง
0: เอ
1: พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะวันนี้ค่ะเอกก็อยู่ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะในตอนที่ผ่านๆมานะคะเราก็ได้พูดถึงสำนวน Port of Call Port of Call นะคะที่หมายถึงท่าเรือหลักในการจอดเรือหรือว่าจุดจอดแวะพักก็ได้ช่วงสั้นๆเท่านั้นน่ะนะคะแล้วไม่ใช่ว่าแล่นเรือมาแล้วเนี่ยนะคะอยากจะแวะจอดที่ท่าเรือใดก็ได้นะไม่ได้นะคะเขาจะต้องมีการลิสต์ว่าเรือที่ขนสินค้าเข้ามาเนี่ยหรือว่าแล่นมาในทะเลนั้นเนี่ยจะแวะจอดหรือว่าขนถ่ายสินค้าทางเรือที่ท่าเรือใดบ้างนะคะอย่างเช่นท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นท่าเรือแม่น้ำพาณิชย์หลักของประเทศเลยนะคะที่กระจายสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะนะอย่างยิ่งเลยนะคะเมื่อเข้าสู่ AEC แล้วถือได้ว่าเราเนี่ยนะคะจะเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านทั้งในภูมิภาคเอเชียนะคะแล้วกลุ่มประเทศอาเซียนอีกด้วยละค่ะมาดูสำนวนภาษาอังกฤษกันบ้างนะคะวันนี้มีมาฝากก็คือ any port in a stormAny port in a storm นะคะจะหมายถึงไม่มีทางเลือกแล้วจำเป็นจะต้องรับความช่วยเหลือถึงแม้ว่าจะไม่อยากได้ก็ตามนะคะก็เหมือนกันนะคะกับว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยนะคะเรือเนี่ยแล่นอยู่ใช่ไหมคะปรากฏว่าพายุเนี่ยมาแรงเลยเขาก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องไปจอดที่ท่าเรือแล้วคราวนี้เนี่ยจะต้องเป็นท่าเรือที่ไหนเลยก็ได้นะคะไม่อย่างนั้นแย่เลยถึงแม้ว่าท่าเรือนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยไม่อยากเข้าไปจอดท่าหรอกเนาะอ้อมาดูตัวอย่างประโยคกัน John's plan isn't ideal but any port in a storm will doJohn's plan isn't ideal, but any port in a storm will do. ก็คือความคิดการวางแผนของจอห์นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่ไม่ได้อยากไปแนวทางคิดตรงนั้นสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าณจุดนี้เนี่ยอะไรก็ได้เลยเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของเวลาอะไรก็ว่าไปนะคะที่มีข้อจำกัดอยู่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะกลับมาเจอกันในช่วงเวลาแบบนี้นะคะรายการ AYC Food Fit for Fi ค่ะคงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าทุกวันนี้ค่ะเราเริ่มก้าวเข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสารที่มีเยอะแยะมากมายทุกที่เลยนะคะแล้วเราเองก็สามารถที่จะรับข้อมูลข่าวสารนี้ในหลากหลายรูปแบบเลยค่ะวันนี้ค่ะพี่เอจะพาไปทำความรู้จักนะคะกับบริษัทที่จะช่วยให้เรื่องของการประชาสัมพันธ์นี้นะคะเป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้นจะเป็นอย่างไรนั้นส่งต่อพี่เอเลยค่ะ
1: ขอบคุณมากครับน้องเอกครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเรามาอยู่กับผู้บริหารคุณบุญญดากริตติยะโชติกุลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทอัมสัมพีอาร์ลักษณะของกิจการของคุณพึ่งที่ดูแลอยู่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: คือจริงๆแล้วลักษณะของธุรกิจของเรานะคะเราเน้นในเรื่องของการทำประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวางกลยุทธ์นะคะหรือการซื้อสื่อเพื่อที่จะซัพพอร์ตนะคะเพื่อที่จะให้งานของลูกค้าของเราเนี่ยค่ะ

0: ถึงกลุ่มเป้าหมายนะคะในทุกๆช่องทางเราเป็นเอ็กซ์เพอร์ทีนะคะทางด้านของประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็การสื่อสารการตลาดนะคะอันดับที่สองนะคะเราเน้นในเรื่องของ experience นะคะทั้งสองอย่างนี้มันก็เป็นจุดแข็งของเรานะคะเวลาที่เราคิดแคมเปญขึ้นมาสักแคมเปญหนึ่งเราก็มีการดึงเอากลุ่มลูกค้าในภาครัฐนะคะมาendorse นะคะในแคมเปญนั้นๆนะคะ เพื่อสร้าง value added นะคะทำให้แคมเปญนั้นเนี่ยเป็นแคมเปญที่ใหญ่ได้มากกว่าที่เขาคิด
1: คำถามสุดท้ายครับเพื่อนๆครับทำไมลูกค้าถึงต้องทำประชาสัมพันธ์ครับ
0: การทำ PR นะคะมันเป็นการสร้าง awareness นะคะแต่มันไม่ได้เป็นแค่การสร้าง awareness อย่างเดียวแต่มันเป็นการสร้าง image ที่ดีนะคะทำให้ลูกค้าไม่ได้แค่รู้จักแบรนด์นั้นๆแต่ทำให้ลูกค้ารู้สึก believe นะคะว่าแบรนด์นั้นเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยค่ะมันเป็นจุดแข็งนะคะแล้วก็เป็นคำตอบที่ว่าทำไมลูกค้าทุกๆรายถึง need PR ค่ะ
1: ครับแหมวันนี้ได้ครบถ้วนเลยนะฮะในเรื่องราวที่เรารู้จักกับเอเจนซี่ PR ที่มีนามว่าอัมสัม PR ขอขอบคุณคุณบุญญาดาเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติกับรายการของเราครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five พัชรีรักษาวงคินสแบเกอร์รายงานตัวพร้อมกับ
2: เอกิตติพัชร์แสงสองครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แหมน้องเอจ๋าตอนนี้นะฮะเรากำลังจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1: AEC เนอะ
2: AEC ครับศัพท์ที่น่าสนใจเนี่ยหนีไม่พ้นเรื่องงานประชาสัมพันธ์เลย
1: เอาพี่เอคะแล้วเรื่องของงานประชาสัมพันธ์นี่มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้ยังไงเอ่ย
2: โอ้อย่างนี้เลยครับน้องเอกครับเมื่อเราเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับ AEC นี่เราก็จะต้องมีการสร้างภาพลักษณ์หรือว่า brand image นะครับให้ชัดเจนกับสายตาของกลุ่มเป้าหมายของเราครับ
1: อย่างที่พี่เอว่าเนี่ยนะคะสำคัญมากๆเลยนะเพราะว่า10ประเทศมารวมกันแล้วเนี่ยประเทศไทยก็จะต้องมีจุดยืนแล้วก็มีจุดที่ว่าคือเราอะน่าจะมี compete กับเขาได้
2: ใช่ว่าภาพลักษณ์ของประเทศไทยภาพลักษณ์ของสินค้าภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์หน้าตามันเป็นยังไง
1: brand image นะคะก็คือภาพที่เกิดขึ้นในใจของประชาชนที่มีต่อสินค้านะคะต่อองค์กรต่อธุรกิจค่ะโดยการเน้นถึงคุณลักษณะเฉพาะจุดขายเฉพาะนะคะโดยเน้นไปในด้านสื่อสารนะคะหรือว่าจุดเด่นของ brand นะคะให้โดนใจกลุ่มเป้าหมายหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า target group นะคะแล้วก็จะนำไปสู่ข้อได้เปรียบหลายๆด้านเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ brand image คราวนี้เนี่ยเราก็จะมายกตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างนะคะธุรกิจเนี่ยถ้าจะประสบความสำเร็จเนี่ยเรื่องของการตั้ง brand image เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: For a business to be successful, a clear brand image must be developed. ถ้าธุรกิจเนี่ยนะคะจะประสบความสำเร็จนะคะ brand image ต้องจัดการให้เรียบร้อยให้ชัดเจนเลยนะคะก็ต้องสร้างตรงนี้ขึ้นมาค่ะ
2: โอ้โหนั่งฟังสำเนียงน้องเอ๋เคลิ้มเลยนะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: คุณผู้ชมถ้าอยากเก่งแบบนี้ก็ต้องติดตามรับชมรายการ AYC Food Fit for Five กันเป็นประจำนะครับสำหรับวันนี้นะครับแหมเวลาทั้งสั้นเหลือเกินน้องเอ๋จ๋าเราต้องลาไปแล้วล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะใช่ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: วัสดีค่ะ
1: กลับมาพบกับรายการ4 Foot Fit for Five กันเหมือนเช่นเคยนะครับผมเอกิตติพัชเสริมทองครับและ
0: เอพัชรีรักษาวงคินสแพเกอร์ค่ะในวันก่อนเนี่ยนะคะเราก็ได้พูดคุยกันถึงคำศัพท์นะคะในแวดวงการประชาสัมพันธ์กันไปหลายต่อหลายคำเลยทีเดียวเนาะซึ่งการประชาสัมพันธ์นะคะก็ต้องเกี่ยวข้องกันกับการสื่อสารว่าจะต้องทำอย่างไรนะคะจึงจะสื่อสารไปถึงผู้บริโภคการสร้างภาพลักษณ์เนี่ยนะคะให้กับองค์กรหรือว่าสินค้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะแล้วเราจะต้องทำอย่างไรที่

0: จะโดนใจกลุ่มเป้าหมาย
1: ต่อไปนะฮะเพื่อให้คนสามารถที่จะจดจำได้เพราะว่าเราสร้างไปแล้วคนจดจำไม่ได้ก็ถือว่าไม่ผ่าน
0: ก็ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จนะคะ
1: ก
0: ็จะต้องสร้างการรับรู้การจดจำสินค้านะคะจดจำแบรนด์โดยอาศัยการโฆษณาหรือว่า public relations เรียกกันสั้นๆว่า PR เข้ามาช่วยตรงนี้ด้วยนะคะเราก็จะเรียกกันว่า brand awareness ซึ่งโดยทั่วไปนะคะผู้บริโภคหรือว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักกันนะคะพอเราประชาสัมพันธ์ไปเยอะๆไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะเขาก็จะเริ่มรู้จักกันแล้วก็เริ่มจำกันได้ด้วยล่ะแล้วมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะถ้าเรานึกถึงสินค้าหรือว่านึกถึงผลิตภัณฑ์ได้เองนะคะโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมากระตุ้นเนี่ยเขาเรียกกันว่า brand recall แต่ว่าถ้าเราเอ่ยชื่อไม่ได้นึกอยู่นั่นนึกแล้วนึกอีกนะคะหรือว่าอาจจะต้องมีอะไรที่มาช่วยกระตุ้นให้เรานึกออกเนี่ยนะคะเราก็จะเรียกกันว่า brand recognition การรู้จักแบบที่มีสิ่งมากระตุ้นค่ะ
1: น้องเอกครับการที่เราจะทำให้คนรับรู้จักจดจำนะครับยังมีอีกเรื่องนึงเลยนั่นเขาเรียกว่าเป็นกระแสแบบปากต่อปาก
0: ในภาษาอังกฤษนะคะก็คือสำนวน by word of mouth ตัวอย่างถ้าเป็นประโยคภาษาอังกฤษนะคะ Tom knows of AYC Food Fit for Five TV showby word of mouth ซึ่งแปลว่า
1: ทอมรู้จักรายการ AYC Food Fit for Five จากปากต่อปาก
0: ก็คือมีเพื่อนบอก
1: บอกต่อก็ได้เสียดายยังเลยครับต้องไหนจ๋าหมดเวลาอีกแล้วนะครับยังไงก็ตามนะครับเราต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับวันนี้คงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อน
0: ค่ะสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับ
2: Food Fit for Five
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
5: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
6: นายคือใครเนี่ย
5: ฉันชื่อ DLTV
6: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
5: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
6: โอ้โหมีพลังสิด้วยเนาะ
4: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: คุณไปดูเต็มสนามครับเพราะว่าเป็นกีฬาที่ทางน้ำที่มันสืบสานมานานแล้ว
2: แชมป์แต่ละสนามจะเป็นถ้วยพระราชทานเป็นของสูงที่ทุกคนจะต้องไขว่คว้ามาครอบครองให้ได
3: ้วันนี้นะครับผมก็เดินทางมาที่จังหวัดลพบุรีนะครับอยู่ที่วัดกำแพงนะครับซึ่งเป็นที่เก็บตัวของนักกีฬาเรือยาวประเพณีนะครับผมวันนี้เนี่ยมาถึงก็ได้เจอกับพี่อรุณนะครับซึ่งก็เป็นโค้ชให้กับนักกีฬาเรือยาวประเพณีนะครับผม
4: พี่อรุณสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับโอ้อันนี้คืออะไรครับเนี่ย
4: เครื่องฝึก
2: พายเรือครับ
5: วันนี้คือพี่เขาบอกว่าจะต้องมาให้ผมลองเล่นเรือประเพณี
4: ครับผม
5: ใช่ไหมครับจริงๆเรียกว่าเรือประเพณีถูกไหม
4: ใช่ครับ
5: ซึ่งจริงๆเป็นกีฬาที่เอาจริงผมเคยเห็นตอนเด็กๆจริงๆชีวิตนี้ผมไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งจะมีโอกาสได้มาเห็นของจริงมันเล่นยากไหมครับ
4: ยากไหมไม่ยากครับ
5: แต่ว่าจริงๆแล้วกีฬาเนี้ยคือใช้จำนวนคนเล่นค่อนข้างเยอะถูกไหม
4: ใช่ครับ
5: อย่างต่ำนี่เท่าไหร่อ่ะ
4: เรือมันมีตั้งแต่5คน
5: 5คน
4: ครับ5คนขึ้นไปจนถึง55
5: โอ้55คน
4: ใช่ครับ
5: ซึ่งแต่ละจำนวนคนเล่นนี่ก็คือความยากก็จะแตกต่างกันไปถูก
4: ไหมใช่ครับเพราะเรือแต่ยิ่งเล็กมันก็ยิ่งนั่งยากยิ่งใหญ่มันก็ยิ่งนั่งง่าย
5: ซึ่งอย่างวันนี้ถ้าผมจริงๆอยากแบบมาลองเล่นเนี่ยควรเริ่มยังไงดีครับ
4: ต้องมาเรียนรู้เรื่องทักษะการเคลื่อนไหวก่อน
5: ครับ
4: ถึงจะลงไปในเรือได้
5: ซึ่งนักศึกษาที่จะลงไปในเรือได้นี่เราต้องมีอะไรบ้างต้องว่ายน้ำเป็นไหม
4: ก็มีส่วนครับเป็นเรื่องแรกครับ
5: เพื่อตก
4: ใช่ครับ
5: แล้วท่านในส่วนอื่นๆนะครับทักษะที่เหมือนเราต้องเรียนรู้นี่มีอะไรบ้าง
4: อุปกรณ์นั้นที่เราต้องใช้ก็ไม่พายแล้วก็ตัวเรือนะครับ
5: ครับ
4: ทักษะคือต้องรู้ว่าเราต้องเคลื่อนไหวร่างกายยังไงที่เราจะไปออกแรงกระทำต่อไม่พายแล้วทำให้เรือวิ่งไปข้างหน้าได้
5: แล้วมีอะไรครับขาเห็นอันนี้ดูมันต้องถีบด้วยป่ะ
4: ใช่ครับเพราะลงไปในเรือเราก็ต้องใช้ให้เรือ
5: ถีบอะไร
4: ถีบ
5: มันจะมีคันเร่งเหรอ
4: มันจะมีตัวเรือมันจะมีกงอยู่ข้างในมันจะเป็นไม้ที่ทำขึ้นมาเพื่อประกอบตัวเรือครับเราจะเอาขาไปถีบไปยันตรงนั้นถ้าเราไม่มีที่ถีบที่ยันมันก็จะทำให้การเคลื่อนที่ของเรือไปข้างหน้ามันน้อย
5: ซึ่งจริงๆอย่างวันนี้เดี๋ยวที่เราจะเริ่มฝึกเลยคือเครื่องนี้ถูกไหมฮะ
4: ใช่ครับเครื่องอีโก้ครับสำหรับพายเรือมังกร
5: ก็คือจริงๆเรือมังกรนี่คือชื่อเรียกของเรือประเพณีถูกไหม
4: มันเป็นเรือสากลครับเรือมังกรคือเป็นเรือสากลเป็นเรือไฟเบอร์ส่วนเรือยาวเราจะเป็นเรือไม้นะครับ
5: เอามันต่างกันตรงนี
4: ้ต่างกันตรงนี้ที่พายซ้ายหรือขวาครับ
5: ถนัดใช่ไหมครับ
4: เอาที่เราอยากลองเลยครับ
5: ปกติมันต้องเลือกด้านเดียวเหรอคร
4: ับ ใช่แต่ถ้าเป็นมืออาชีพขอพายได้สองข้าง
5: ซ้ายขวาฝั่งนี้ดีกว่าครับฝั่งซ้าย
4: สายท้ายคือเครื่องนี้ครับ
5: อ๋อโอเคอ๋อนี่คือขวาอันนี้คือซ้ายโอเคครับเหมือนฟิตเนสเหมือนกันนะที่นี้ก็นั่ง
4: ขึ้นนั่งครับนั่งแล้วเวลายันเราจะยันขาเดียวนะครับเวลาถีบขาเดียว
5: ผมจะขาถึงไหมเนี่ย
4: ขาซ้ายไม่ถึงนะครับ
5: โอเคสรีระนี่มีผลต่อการพายเร็วพายช้านะครับก็มี
4: ผลครับ
5: ยิ่ง
4: ตัวเป็นตัวเล็กตัวสั้นจะเคลื่อนไหวได้เร็วแต่อัตราการก้าวไปข้างหน้ามันจะสั้นด้วย
5: สั้นกว่า
4: แต่ตัวยาวจะได้ไปไกลกว่ามือขวาจับลูกคักครับ
5: จับอันนี้
4: ใช่ครับ
5: เขาเรียกว่าอะไรนะครับ
4: ลูกคักครับหมายลูกคัก
5: คัก
4: ใช่มือซ้ายจับตามลงมาครับประมาณนี้ใช
5: ่พายบนเป็นยังไง
4: ใช่ครับเขาเรียกมันจะหนักหน่อยนะครับเพราะว่าแอร์ยังไม่หมุนถ้าเราดึงไม้เรื่อยให้นะเคลียร์ให้มันเบากว่าเรา
5: เอาแล้วเล่นกีฬาใช้แรงอีกแล้วนี่
4: เวลาพายนะครับเราจะไม่ได้เน้นการออกแรงที่แขนนะครับจะออกแรงที่ขา
5: เอาหลังทีนี้การออกแรงมันคือต้องใช้ขาเป็นหลัก
4: ใช่ครับใช้
5: แล้วเพราะในเรือมันจะเป็นแข็งๆให้เราหยั่นยังไง
4: ใช่ครับมีที่หยั่น
5: ครับโ
4: อ้ดึงให้มันหมุนครับดึงให้หมุนดึงให้หมุนแล้วมันจะเบาเองตอนนี้เมื่อกี้ที่เห็นพายนะครับเป็นการใช้มือล่างดึงมือบนแค่ประคองท้ายสูงก็ต้องมือล่างดึงมือบนสูงครับจับครับจับมือล่างเนี่ยแล้วมือบนเรากดลงปุ๊บถีบขาแล้วยกหลังครับถีบขาแล้วมือบนกดยกหลังครับยกหลังเราไม่ต้องก้มลงไปแล้วที่ยกหลังขึ้นมาเลย ใช่ครับมือบนกดลงตัวเราจะถอยหลังมือบนกดลงไปครับตัวเราจะถอยหลังจังหวะไปข้างหน้าเนี่ยเราไม่ต้องงอครับดึงขึ้นดึงขึ้นบนดึงขึ้นยืดออก
5: ยืดอย่างนี้
4: เลยใช่ครับล้มตัวเลยกดกดบนลงไปกดลงนะครับ
5: กด
4: ใช่ครับใช่ครับเปลี่ยนมาแล้วครับ
6: จุดเริ่มต้นมันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร
7: ่มีมานานเป็นร้อยปีแล้วครับที่สนามที่จัดที่พิจิตรนับกันมาเป็น150 กว่าปีเริ่มจากหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านนะครับก็แข่งขันกันต่อมาก็แต่ละจังหวัดก็เริ่มล้มทีมกันเพื่อแข่งขันจริงด้วยพระราชทานแต่ก่อนก็มีไม่กี่สนามมีพิจิตรมีบางไตรอะไรเงี้ยที่แข่งขันกันเป็นประจำของทีมแม่ประดูทองก็เริ่มตั้งแต่ปี2531ตอนนั้นก็ให้ทางกรมขนส่งเป็นคนดูแลมาเปลี่ยนลูกตอน2538แล้วก็กองเรือให้สรบอเป็นคนดูแลในภารกิจนี้นะครับก็เพื่อสืบสานประเพณีจะมาแข่งทุกปีนะครับแข่งขันแล้วก็จริงเท่าเวลาฐานด้วย
4: ตัวนี้มันก็จะมีการพัฒนามาจากท่าทักษะท่าพายรวมถึงตัวเรือนะครับตัวเรือสมัยก่อนจะเป็นเรือขุดเรือไม้ทั้งต้นแต่ตัวนี้จะเป็นเรือประกอบก็วิวัฒนาการมาทำให้เบาการพายก็จะมีทักษะมีวิทยาศาสตร์เข้ามาควบคุมมีการฝึกซ้อมที่ดีนะครับสังเกตทีมใหญ่เขาจะมีจ้างครูไปสอนมีเทคนิคเข้าไปมีเล่นเวทเรื่องอะไรต่างๆเข้ามามีความเกี่ยวข้องในจุดนี้ครับแชมป์แต่ละสนามมันจะเป็นถ้วยพระราชทานมันเป็นของสูงที่ทุกคนจะต้องไขว่คว้ามาครอบครองให้ได้นะคือความภูมิใจสูงสุดของพวกเราในทีมเรือแต่ละทีมครับที่ถ้วยพระราชทาน
5: อย่างนี้เดี๋ยวเราไปทำอะไรต่อเดี๋ยวครับพี่อรุณหลังจากที่ผมคิดว่าผมก็น่าจะเอาไหวแล้ว
4: ถ้าไหวก็ต้องลงเรือแล้วครับ
5: ลงเรือเลยใช่ไหมครับได้เลยครับอันนี้เดี๋ยวเราลงเป็นเรือ
4: เป็นเรือมังกรครับเรือไฟเบอร
5: ์กี่ที่นั่งครับ
4: 20
5: แต่ว่าลง20คนหรือเปล่า
4: ลง20คน
5: 20คน
4: พาย20คน
5: ผมเป็นหนึ่งในนั้น
4: ได้
5: ครับตามๆเข้าไป
4: ได้ครับ
5: นี่คือเป็นทีมนักกีฬา
4: ใช่ครับนี่คือติดไฟกำลังพลหลักของทีมครับ
5: นี่กี่คนครับ
4: วันนี้มี43คนครับ
5: แล้วอย่างเรือที่เราจะไปพายนี่คือเรือมังกร
4: เรือมังกรครับ
5: ก็จะแบ่งเป็น2
4: ก็จะแบ่งเป็น2ลำใช่
5: แล้วอย่างถ้าเป็นกติกาแข่งจริงๆครับมันก็คือ5 4 3 2ก็ไปพร้อมกันเลย
4: คือเขาจะให้สัญญาณแต่ปล่อยตัวเราก็จะพายตามที่เราซ้อมมา
5: อันนี้เราถึงท่าน้ำใช่ไหม
4: ครับใช่ครับท่าน้ำ
5: เดี๋ยวพี่รุ่นให้ผมลองฝึกพายคนเดียวก่อน
4: ใช่ครับ
5: ก่อนที่จะไปรวมทีมกับนักกีฬาที่เหลือใช่ไหม
4: ครับจะให้ผู้ช่วยเปลี่ยนพายเป็นผู้จะได้เบา
5: โอเคครับอย่างน้อยมันต้องมีคนละมือ
4: ใช่ครับต้องมีคนพายช่วยด้วยมันจะได้สบายไม่หนักมาก
5: ซึ่งเดี๋ยวเรือที่เราลงนี่คืออันที่เป็นเหมือนลายปลาคาร์ฟนี่ครับ
4: ใช่ครับ
5: โอ้ยาวอยู่นะอันนี้กี่คนครับที
4: ่เรือไฟเบอร์นี่จะเป็น20ก็เท่ากับ10คนพายใช่ครับ
5: มันจะไม่มีแถวไหนที่นั่งคนเดียวหรอกครับ
4: ไม่มีครับไม่มีแต่ถ้าเป็นเรือยาวจะมีนั่งคนเดียวหัวท้าย
5: แล้วถ้าอันนั้นคืออันที่เป็นกี่คนคร
4: ับ
5: อ
4: ันนั้นเรือยาวนั้น55
5: ก็คือหลังจากที่ผมฝึกท่าเบื้องต้นกับพี่อรุณเสร็จเนี่ยก็ได้เดินมาที่ริมน้ำซึ่งเขาก็จะมีเรืออยู่อะไรเงี้ยจังหวะแรกที่เราเห็นเรือมันก็จะมีเรือ2ประเภทเนาะประเภทแรกมันก็เรียกว่าเป็นเรือมังกรก็จะเป็นเรือที่เล็กกว่าหน่อยจุคนได้ประมาณ20คนเป็นเรือที่จะทำด้วยไฟเบอร์มันก็จะมีความแบบค่อนข้างมั่นคงกว่าแล้วก็อีกอันนึงที่เราเห็นก็คือเป็นเรือยาวแบบประเพณีของจริงที่จุได้55คนและที่เขาใช้แข่งจริงๆซึ่งเห็นของจริงแล้วมันก็แบบว้าวนะมันรู้สึกแบบโอ้นี่สินะของจริงอะไรเงี้ยมันดูแบบเป็นทรงที่ไม่กว้างแต่แบบยาวมากๆอะไรเงี้ยทรงมันบางมากเลยเพิ่งเคยเห็นของจริงก็รู้สึกโอ้โหนึกว่ามันจะใหญ่กว่านี้ในความคิดอะแต่ว่าความยาวก็ยาวแบบเกินจินตนาการไว้เหมือนกันแต่ว่าก็ดูพายยากกว่าเยอะเลยอันที่เป็น55คนแบบเป็นยาวเพราะมันเป็นไม้ด้วยพอไปถึงพี่รุ่นก็บอกว่าอ่ะไหนๆเมื่อกี้เราฝึกท่าไปแล้วเดี๋ยวเรามาฝึกลองพายกับน้ำดูสิให้เราได้ลงไปลองในเรือมังกรนะครับ
8: ลองลงเรือกันไปลองพายแบบ
5: นั่งตรงไหนดีครับ
4: นั่งกับตรงนี้ก็ได้ครับตรงนั้นมันจะสูงไป
5: ปกติก็ขึ้นนั่งเบียดกันอย่างเงี้ย
4: ใช่ครับเราเท้าเหยียบเนี่ยมันมีที่
5: อะไรเงี้ย
4: ใช่มันมีที่เวลาดึงนะครับให้ใบมันชิดตัวเรือให้มันมาใกล้กับเรือใช่กดมือบนลงจังหวะแรกเลยกดมันจะหนักเพราะว่าเรือมันยังไม่เคลื่อนที่ ค่อยดึงมา
5: แล้วเวลาเราลงเราควรลงเต็มใบพัดไปเลยหรือว่า
4: ลงเต็ม
5: อย่างนี้เลยครับ
4: ใช่ครับลงเต็ม

0: ถ้าเรือมันเคลื่อนตัวมันก็จะเบาตอนนี้เรือมันอยู่กับที
1: ่เมื่อกี้ผมไปคิดว่าแบบมันต้องกว่าจะขึ้นมาได
0: ้
1: มันไม่ต้องเบี่ยงอย่างนี้มันแค่ขึ้นแล้วแบบ
0: นั่นแหละครับแบบนั้น
1: ปกติเขาแข่งระยะกันเท่าไหร่นะ
0: ถ้าเป็นภาคกลางจะแข่ง500เมตรถ้าเป็นแม่น้ำโขงจะอยู่ที่ตั้งแต่800ไปจนถึง 2,000 แต่ส่วนมากจะอยู่ที่ 1,200 อ
1: ย่างนี้ก็พอ
0: ไม่ได้แล้วพอได้แล้วครับ
1: พอได้ใช่ไหม
0: เวลามีคนในทีมลงมาพายดูปุ๊บแล้วเราจะไปได้เองด้วยอัตโนมัติเลยเพราะเรือจะสร้างจังหวะให
1: ้ก็หลังจากที่เราได้ฝึกพายคนเดียวเสร็จเนี่ยก็มีนักกีฬามาจอยกับเรานะครับก็จะแบ่งเป็น2ลำนะฮะก็ลำละ20คนอะไรเงี้ยตอนแรกพี่อรุณก็แนะนำว่าเฮ้ยให้ผมแบบอยู่ข้างหลังดีกว่าเพราะว่าพอเราอยู่หลังเรือเนี่ยเราเหมือนจะได้รู้ว่าแบบเอ้ย follow วงของคนข้างหน้ายังไงหรือตามจังหวะคนข้างหน้ายังไงเพราะว่าถ้าเราอยู่ข้างหน้าเลยเนี่ยเราก็จะเป็นคนนำจังหวะซึ่งเราอาจจะยังแบบไม่พร้อมที่จะเป็นคนนำจังหวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องไปอยู่ข้างหลังแล้วก็ค่อยๆแบบเรียนรู้ไปนะครับ
2: เริ่มแล้วนะครับผมเริ่มครับถอยไปตั้งรับ
0: เดินหน้าครับเดินหน้า
2: ทำตามที่เขาบอกไปครับ
0: ใบเรือครับ
1: แล้วก็ลืมว่าต้องใส่คนใส่แขนยาว
3: เริ่มออกไปจริงๆอะไรเงี้ยก็มีการแบบต้องทำความเคารพเรือก่อนมีการไหว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการให้สัญญาณก่อนที่เราจะเริ่มพายจริง
0: ๆโอ้ตั้งโค
4: อังโค
0: ช้านะ
4: ตึ๊บ

0: ามเข้ากับเรา
1: เดี๋ยวเรากำลังจะตองพายแข่งจริงครับระหว่างลำที่เรานั่งอยู่กับลำสีชมพูมาดูกันว่าจะเป็นยังไง
2: จังหวะที่เริ่มพายจริงๆอ่ะตัวผมก็แบบไม่ค่อยทันได้ตั้งตัวพอเขา1 2 3อะไรตามสัญญาณที่เขามีเราก็แบบเขาก็จ้วงกันเลย
0: 2ลำปุ๊บลุงพาย

0: ผมก็เลยแบบก็ต้อง follow เราก็แบบพยายามดูคนข้างหน้าว่าจังหวะที่เขาแบบจ้วงเนี่ยมันเป็นยังไงก็แบบ follow ไป follow ไป follow ไปแล้วจังหวะที่มันพอเริ่มจับจังหวะแบบเข้าที่แล้วอะเราก็รู้สึกแบบอุ้ยมันเริ่มมันรู้สึกเหมือนแบบเหมือนเราเป็นส่วนหนึ่งของเขาอะเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่เราแบบได้ช่วยอะมันรู้สึกมีประโยชน์นะช่วงท้ายของการแบบก่อนที่จะไปถึงจุดที่เขาจะให้เราพักอะเอาจริงหมดแรงก่อนเพราะว่ามันเหนื่อยมากตอนแรกคิดว่าคงไหวแหละแต่สักพักนึงพอไปปวดแล้วปวดหลังแล้วหนึ่งแขนซ้ายหมดแรงแล้วอะไรเงี้ยเพราะมันต้องแบบยืดตึงกว่าอะไรเงี้ยมันใช้ทั้งแขนใช้ทั้งหลังล่างอะไรเงี้ยก็หมดแรงก่อนแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราก็เป็นผู้เล่นมือใหม่ที่ถึงจังหวะนึงเราก็ต้องเป็นคนที่ไม่พายแต่เราไม่ได้เอาเท้าลานานะเราแค่พักพอจบการพายรอบแรกเนี่ยพี่อรุณก็เลยแบบเฮ้ยไหนๆมาแล้วก็ให้เราลองขึ้นไปอยู่ข้างหน้าบ้างเป็นคนแบบอยู่หน้าสุดเลยลองแบบลีดทีมดูว่าจังหวะที่เราจะพายเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็เลยสวิตช์ตำแหน่งกันพอได้ไปอยู่ข้างหน้าเอาจริงๆมันก็มีความรู้สึกอีกแบบนะสนุกดีที่ว่ามันเหมือนเราต้องเป็นคนแบบเลือกจังหวะกับคุยเหมือนคอนเนคกับคนข้างๆนิดนึงอะว่าจังหวะประมาณไหนดีอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็พยายามที่จะไปให้เร็วที่สุดเท่าที่เราทำได้เลยซึ่งพอเราได้เริ่มพายปุ๊บเราก็ใส่สุดเหมือนกันอะจ้วงๆๆๆๆๆอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่แบบพอเราจ้วงไปเรื่อยๆมันแบบมันเป็นความรู้สึกเหมือนเราได้ทำงานกับเป็นทีมเวิร์กอะแล้วเวลาเราไปด้วยกันเราเชียร์ด้วยกันเราแบบเดินหน้าไปร่วมกันอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่ดีนะที่มันเหมือนมีแบบเพื่อนร่วมทางไปในการแบบพิชิตเป้าหมายด้วยกันอะไรเงี้ย
1: หมดแรงแล้ว
0: เราจะมาดูอีกลำหนึ่งพายแบบเร็วนะครับตะกี้ผมว่าก็นึกว่าคือแบบเร็วแล้วที่เราพายแต่ว่าจริงๆมันคือช้านะครับเดี๋ยวเรามาดูของจริงว่าถ้าเร็วสุดๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงกับลำสีชมพู
1: โอ้ my god
0: โอ้แล้วตะกี้พอได้เห็นพี่ๆเขาโชว์แบบที่พายแบบเร็วจริงๆอ่ะโหเร็วแบบเร็วนะฮะก็ถือว่าได้มาเห็นกับตาตัวเองแล้วหลังจากที่เราเคยเห็นในทีวีวันนี้เห็นของจริงก็ว้าว
2: ในมุมมองผมนะครับผมคิดว่าอาจสามารถเป็นนักกีฬาพายเรือได้นะครับต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าสายละคือมวลของกล้ามเนื้อมีน้อย2คือฝึกเทคนิคการพายนะครับส่วนสรีระตัวเล็กเนี่ยมันก็มีผลดีสำหรับพายเรือยาวคือสำหรับไปพายสมมติคุณนั่งข้างหน้าเพิ่มน้ำหนักแล้วการเคลื่อนไหวมันจะดีกว่าคนตัวยาว
0: ตอนแรกเราคิดแบบเอ๊ะเราเป็นแบบคนนอกคนเดียวพอเราต้องมาเล่นกับทีมที่เขาแบบเป็นทีมกันอยู่แล้วว่ามันจะแบบมันจะจอยกันได้หรออะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่ามันก็จอยกันได้ถ้าเราแบบเราโอเพนตัวเองเราลองดูเราฟอลโล่ตามจังหวะที่เขามีอะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายหมายถึงว่าที่เราเล่นไปมันอาจจะไม่ใช่สเต็ปความเร็วที่ปกติเขาทำกันแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้ในจังหวะที่มันเป็นจริงในระดับที่เราทำได้อะไรเงี้ย
2: พื้นเพครับผมกำเนิดที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเพราะบ้านผมจะมีเรือภายในเป็นเรือโลหะนะครับใช้เรือโลหะในการแข่งขันแล้วก็เกิดความชอบพอเห็นบรรพบุรุษหรือพ่อแม่เราเนี่ยอยู่กับจุดนี้มาแต่ต้นตั้งแต่เด็กครับเราเลยเกิดความผูกพันก็อยากมาอยู่ในจุดนี้แล้วพยายามรักษาประเพณีนี้ให้มันอยู่คงของเราไปสืบไปได้ผมก็เข้ามาเป็นสอบเข้ามาเป็นนักเรียนทหารนะครับแล้วก็ได้มาเล่นกีฬาโดยพื้นเพเราก็เป็นคนที่พายเรือมาตั้งแต่ที่บ้านเลยแล้วด้วยครับมันมีความสามัคคีครับเป็นหลักๆเลยคือความสามัคคีเพราะใช้กำลังพลเยอะแล้วทุกคนต้องพายให้เหมือนกันพร้อมกันเคลื่อนไหวเหมือนกันครับอีกอย่างคือเรือส่วนมากกับประเพณีส่วนมากจะอยู่ในวัดมันจะเป็นการดึงคนในชุมชนให้มาอยู่คู่คีกันจะได้ทำกิจกรรมร่วมกันในชุมชนครับ
3: มันก็เหมือนอาชีพได้เลยครับเพราะว่ามันจะมีแข่งทุกอาทิตย์ช่วงที่ไม่มีโควิดนะครับก็ทุกอาทิตย์ก็จะมีต่อเนื่องเลยตั้งแต่มิถุนาจนถึงประมาณธันวาคมจังหวัดก็มี ประมาณอย่างละทีมมีชลบุรีมีสระบุรีเสาให้เทพหนึ่งจังแปดมีบอพระแก้วสิงห์บุรีนะครับมีหลายทีมเยอะหลายพิจิตรก็เยอะคุณไปดูเต็มสนามครับเพราะว่าเป็นกีฬาที่ทางน้ำที่มันสืบสานมานานแล้วมันเป็นกีฬาที่คนเยอะมากที่สุดนะครับก็มีทั้ง55 40 30แต่ละประเภทคนเยอะหลากหลายแล้วก็การแข่งขันมันก็สนุกสนานได้อรรถรสในการดูนะครับแล้วมันมีเรือแต่ละลำแต่ละเกตอีกอย่างก็เป็นเรือท้องถิ่นในหมู่บ้านตัวเองนะครับเรือ7เรือ12เรือ30นะครับในชุมชนตัวเองก็มาแข่งขันมันก็สร้างความสนุกสนานให้
2: ทีมที่พัฒนานะครับคือทีมเรือตัวเรือเนี่ยจะไม่ต่างกันมากแต่อยู่ที่กลุ่มคนหรือชุดฝีพายเนี่ยจะเป็นชุดของช่างหลัง

0: สิงห์บุรีครับเพราะจุดนี้เขาจะมีตัวทีมชาติหลายคนแล้วก็เขาได้ความรู้จากทีมชาติเนี่ยไปสอนในทีมของเขาแล้วคนเขาใช้คนเดิมๆพายตลอดเขาก็เลยเป็นทีมที่น่ากลัวที่สุดในตอนนี้นะครับก็ประมาณ 90% ได้ครับที่สู้เขาครับเพราะว่าปัญหาคือกำลังคนเราเป็นฝีพายใหม่ครับที่ไปเทียบกับเขาแต่ถ้าเราเป็นฝีพายเก่าตลอดเราก็สู้ได้ครับอยู่ที่การฝึกซ้อมนะครับอยู่เก็บรายละเอียดอยู่ที่ว่าทีมไหนจะเก็บรายละเอียดของการพายการอะไรได้มากที่สุด2คือความสามัคคีในหมู่คณะในทีมของเรา
1: ฝึกความแข็งแกร่งของแต่ละทีมไม่ได้เพื่ออยากเอาชนะเขาได้ทุกทีมต้องไปปรับปรุงฝีพายเล่นเวทเล่นบอดี้เวทให้ทันสมัยพายเรือไงให้วิ่งให้เร็วให้ดีที่สุด
0: ก็อยากให้แต่ละทีมเนี่ยเปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาคือรับโค้ชหรือรับนักกีฬาที่เป็นที่ผ่านจุดที่สูงสุดของเขาให้ไปฝึกสอนในทีมของตัวเองเพื่อจะให้ทีมของแต่ละทีมมันพัฒนาขึ้นมาแล้วมาสู้กันมันจะสนุกมากกว่านี้ครับ
2: ก็ถือว่าวันนี้เป็นแบบประสบการณ์ใหม่ที่เราได้มาเจอได้มาลองได้มาเรียนรู้ได้มาทำความรู้จักกีฬานี้ที่มันไม่ใช่แค่กีฬาแบบแข่งเพื่อเอาชนะแต่มันเป็นกีฬาที่มันแฝงไปด้วยวัฒนธรรมเรื่องของแบบประเพณีที่มันอยู่ในตัวกีฬาอยู่กับผู้คนที่เล่นแล้วยิ่งเราได้ฟังสตอรี่จากพี่อรุณว่าแบบเฮ้ยมันเป็นกีฬาที่แบบทุกที่ในประเทศไทยอ่ะมันมีการเล่นหมดซึ่งเราจะไม่มีทางรู้แล้วก็คิดว่าคงแบบมีแค่บางจังหวัดเท่านั้นที่เล่นแต่จริงๆมันมีอีกหลากหลายที่มากๆที่เขาก็เล่นกีฬานี้เป็นความรู้สึกของการเหมือนได้เรียกว่าไงทะลุเข้าไปในจอมือถือแล้วกันที่เราเคยดูคลิปวิดีโอถึงมันจะไม่มีเสียงพากย์ของคนพากย์แข่งแต่ว่าเหมือนเราได้แบบทะลุเข้าไปแล้วเราก็ได้เห็นแล้วก็เผลอๆก็ได้แบบกระโจนลงไปแบบในเรือด้วยอะไรเงี้ยวันนี้เป็นความรู้สึกที่แบบค่อนข้างดีต่อให้อากาศจะร้อนหรือว่าแดดจะแรงแค่ไหนแต่ว่าแบบรู้สึกว่าวันนี้แฮปปี้มากๆครับพอได้ลองเสร็จปุ๊บนะครับสำหรับเรือมังกรเนี่ยผมก็ขึ้นมาพักแล้วก็มีโอกาสได้ดูทีมนักกีฬาทั้งหมดเนี่ยเขาพายแบบเป็นเรือหางยาวประเพณีของจริง55ที่นั่งซึ่งเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราอยากเห็นกับตาตัวเองเพราะว่าที่ผ่านมาอย่างที่บอกว่าเราเห็นผ่านทีวีเราเห็นผ่านคลิปวิดีโอในโซเชียลมีเดียต่างๆแต่ว่าเรายังไม่เคยเห็นของจริงว่ามันเป็นยังไงซึ่งจังหวะที่พายแบบโอ้มองจากข้างบนน่ะมันสวยเลยอ่ะมันพลังเลยอ่ะมันเหมือนแบบสนุกไปด้วยกับ energy ที่อยู่บนเรือของเขาอะมันมีการนับมันมีการให้สัญญาณมันมีการตะโกนมันเลยเหมือนแบบทำให้เราที่ดูอยู่แบบฮึกเหิมไปด้วยแล้วคิดดูว่าเวลาที่เข้าแข่งกันแล้วที่ภาคมีโคศกคอยแบบบิ้วอะมันเลยเป็นการดูกีฬาที่แบบเอ้ยสนุกมากเลยอะขณะตะกี้พอผมได้ดูพวกเขาแล้วผมแค่ลองแกล้งภาคตอนนี้นะครับเรือยาวประเพณีแบบ55ทีเนี่ยเขาก็กำลังออกไปซึ่งตะกี้ตอนแรกผมคิดว่าจะไปนั่งแต่ว่ารู้สึกว่าอยากเป็นนักพากตะกี้ดูคลิปแบบคนพากเรือยาวก็เลยอยากลองดูเพราะว่าคิดว่าการพากเรือยาวเนี่ยเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของการดูกีฬาชนิดนี้เพราะว่าเท่าที่ดูคลิปเนี่ยเวลาคนพากเขาแบบโหเขาจะใส่ energy เยอะแล้วก็บิ้วให้มันดูแบบสนุกขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยแล้วก็มันมีความเหมือนแรปอยู่ในตัวซึ่งผมก็อยากลองดูว่าคนที่พูดไม่เก่งแบบเราเนี่ยจะพากไปยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวลองดูจากคลิปที่เราเคยดูเราจะลองทำให้ดีสุดแล้วกันเดี๋ยวมาลองดูกันว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้เรือทีมเจ้าแม่ประดู่ทองนะครับออกเรือไปแล้วที่55ที่นั่ง อยากให้ผมไปนักพากเลยขอร้องเลิก แล้วถ้าใครได้ดูทริปที่ผมไปพากฟุตบอลก็คือไม่รอดนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเราจะลองทำสิ่งที่มันเป็นชาเลนจ์ของเรานะครับผมทริคที่พี่โทนบอกนะครับอย่างแรกคือเราต้องจำชื่อของนักกีฬาให้ได้ก่อนหรือทีมให้ได้ก่อนซึ่งทีมนี้คือทีมเจ้าแม่ประดู่ทองนะครับ2คือเขาเป็นทีมจากจังหวัดชลบุรีแล้วก็เขามาซ้อมที่ลพบุรีแล้วก็เรือชนิดนี้เรียกว่าเรือประเพณีหางยาวมี55ที่นั่งนี่คือข้อมูลที่เราต้องรู้ที่เหลือคือเราต้องใส่จริตในการพากลงไปนะครับให้มันสนุกขณะนี้เรือเจ้าแม่ประดู่ทองกำลังเตรียมตัวเข้าสู่จุดสตาร์ท55ฝีพายอดีตแชมป์ประเทศไทยวันนี้จะทำสถิติด้วยเวลาเท่าไหร่ณแม่น้ำบางขามใกล้กับวัดกำแพงเหมือนเขาจะเริ่มนะครับเดี๋ยวจะแม่ประดู่ทองออกแล้วครับได้ยินเสียงไหมครับท่านผู้ชมพายอย่างพร้อมเพียงกันมากโอ้โหจ้วงจ้วงจ้วงจ้วง10นับด้วยนับเขานับเป็นจ้วงเลยนะท่านผู้ชม

ไปไปไปเรียกว่าไวมากนะครับเรียกว่ากวักแบบไม่คิดชีวิตกวักเหมือนว่าเราต้องไปถึงเส้นชัยอย่างรวดเร็วที่สุดโอ้โหดูครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเร็วไม่ไหวสุดยอดโอ้โหเป็นแมตช์ที่แข่งคนเดียวแต่เรียกได้ว่าสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมเป็นอย่างมากนะครับบอกเลยว่าการได้มาดูการพายเรือประเพณีหางยาวของทีมแม่ประดู่ทองด้วยตาตัวเองเนี่ยมันคือสิ่งที่โหฟินฟินมากมันเร็วมากแล้วก็ผมเชื่อว่าวันนี้เขาก็ใส่กันเต็มเรียกว่าไม่มีคู่แข่งก็ถือว่าชนะแล้วก็ถือว่าเขาคงทำเต็มที่วันนี้ก็ส่วนผมก็เรียนรู้ไว้นะครับใครที่ดูอยู่ว่าอย่าจ้างไปภาคอะไรทั้งนั้น รู้สึกพิเศษอ่ะมันมีความเป็นเหมือนกีฬาที่ผสมกับ culture ผสมกับวิถีชีวิตของคนที่ที่นี่ที่อยู่ริมน้ำอะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเออมันมีเสน่ห์ของมันที่แบบมันน่าค้นหาดีนะและยิ่งเราได้ลองลงไปพายจริงๆอ่ะทุกอย่างมันแบบมันสนุกมากๆเลยการได้ลองช่วงเรือหรือการได้ follow จังหวะของคนในทีมหรือการได้ทำอะไรที่มันเป็นความรู้สึกของการแบบพร้อมเพียงกันอ่ะมันก็เลยแบบเออเป็นความสนุกที่ถ้าใครได้เล่นก็คงชอบสุดท้ายคือถ้าเราสามารถที่จะทำเร็วจนเราแบบพิชิตเป้าหมายหรือว่าชนะได้เนี่ยมันก็เป็นคงเป็นความรู้สึกที่แบบที่เราฟินมากๆเหมือนกันเนาะเอาจริงต้องขอบคุณทีมงานที่เหมือนเลือกกีฬานี้มาให้เราได้ลองรวมไปถึงว่าให้คนที่ดูอยู่เนี่ยได้รู้จักมากขึ้นได้เห็นความน่าสนใจของมันอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าถ้าใครมีโอกาสไปเที่ยวที่ไหนในประเทศไทยแล้วเขามีแข่งของเรือประเพณีอย่างเงี้ยก็ผมว่าไปดูมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยเอนเตอร์เทนแล้วก็สนุกมากๆนะครับหรือถ้าใครมีโอกาสที่แบบอยากจะลองเล่นก็ลองไปหาที่เล่นดูผมว่าแบบมันเป็นแบบ experience ที่สนุกดีจริงๆก็ถือว่าแบบปังและยิ่งถ้ามันมีคนภาคมันนะโอ้โหสนุกนั่นแหละครับวันนี้ก็แฮปปี้

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ัติทางธรรมชาติตอนเพื่อนใหม่จากนอกโลก
1: วันนี้อย่าลืมทบทวนบทเรียนที่พวกเราเรียนกันมานะคะ
2: ครับ
3: ครับ
4: ครับ
2: นักเรียนทำความเคารพ
5: ขอบคุณครู
6: ขอบคุณครู

0: ตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่ตัวอะไรเนี่ย
1: นายคือใครเนี่ย
0: เฮ้ยฉันคือใครเหรอฉันชื่อฉันชื่อ DLTV
2: แล้วเธอออกมาจากทีวีได้ยังไงนะ
0: ฉันก็ไม่รู้ฉันรู้แค่ว่าฉันคือพลังชีวิตที่ถูกส่งออกมาจากดาวดอนโมที่นั่นมีภัยพิบัติมากมายทำลายดาวของฉันจนดาวเกิดระเบิดแตกสลายฉันถูกแรงระเบิดกระเด็นตกลงมาก
3: ระแทกกับดาวเทียม
0: แล้วมารู้ตัวอีกทีก็พุ่งออกมาจากโทรทัศน์ในห้องของพวกนายนั่นแหละล้ำสุดๆไปเลยนายเนี่ย
1: ให้พวกเราเรียกนายว่า DLTV เลยใช่ไหม
0: เรียกฉันว่า DLTV ได้เลย
4: อยู่ดีๆเราก็ได้เพื่อนใหม่จากนอกโลกดีเหมือนกันแฮะ
2: ยินดีต้อนรับสู่โลกใบใหม่นะฉันชื่ออิงฟ้าจ้ะ
1: เราชื่อปกป้องนะ
0: เราชื่ออะตอม
4: ส่วนฉันต้นกล้าย
0: ินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันนะ
1: เราเลิกเรียนกันแล้วนายจะไปเที่ยวเล่นที่ลำห้วยใกล้ภูเขากับพวกเราไหมล่ะ
0: ก็ดีนะไปสิ
2: คือฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแล้ววันนี้ฝนก็หยุดตกพอดีเราก็เลยจะไปเล่นน้ำกันก่อนกลับบ้านนะ
0: ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันขนาดนี้ดีที่น้ำไม่ท่วมนะ
4: ถ้าวันนี้ไม่หยุดตกมีหวังท่วมแน
0: ่รีบไปเถอะเดี๋ยวมีเวลาเล่นน้อยนะ
4: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
1: โอ้โหมีพลัง
5: วิเศษด้วย
2: น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัว
6: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
4: พวกนายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าบนภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอะเอาไงดี
0: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
4: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
2: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลยพวกเราเงียบแป๊บหนึ่งสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะ
0: ไม่เห็นได้ยินเลย
4: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอะเอาไงดีเอาไงดี
0: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลัง
5: วิเศษด้วยเ
0: หรอนี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียง

0: ียงก้อนหินกิ่งและแหล่งน้ำในธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได
1: ้น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
2: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดีดีเอลทีวี
3: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
2: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเรา
4: โอ้ย
1: ไหวไหมต้นกล้า
4: ไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉันกลัว
5: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
3: ปลอดภัยทุกคนครับ
6: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน
5: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
3: ใช่ครับโน่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะ
1: ดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
2: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
3: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
2: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างหรอ
3: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
7: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
3: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
2: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดีความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
5: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
2: ้ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้าส
1: ุ
2: ดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
3: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วย
1: แล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับ
3: ในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีก หรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่าง

0: ให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได้
1: แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
0: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
2: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตร

0: ที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ. 2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยละ
1: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านคลายทุกร้อนได้จริงๆนะเด็ก
0: ๆนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ bltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
3: ใช่น้ำป่าไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ย
0: น้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่ที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติขุ่นก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับ
3: พวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
2: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: เสียง ch กับ sh ต่างกันนะคะเดี๋ยวลองฟังกันดูนะคะ chair chair share share chip chip ship ship ฮัลโหลไม่เห็นจะต่างกันตรงไหนเลยค่ะพี่ค่ะมันอาจจะยาก

0: นึงเพราะว่าในภาษาไทยเนี่ยเรามีชอช้างกับชอเชอร์มีเชอร์ปรางแล้วก็มีเชอร์ปรองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเสียงมันก็เหมือนกันน่ะวันนี้ค่ะเดี๋ยวพี่คณะจะมาบอกว่ามันต่างกันยังไงแล้วเราจะทำเสียงออกมายังไงง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยวมาลองไปพร้อมๆกันเลยนะคะนี่เหมือนบอกให้พี่เงียบๆหรือยังไงก็ไม่รู้อันนี้คือเสียง S H นะคะทีนี้มาดูที่เสียง C H ไม่ธรรมดามากๆเลยนะคะทีมงานของเราข้างหลังนี่ professional มากเลยทีเดียวนะคะทั้งสองเสียงมันเป็น voiceless หรือ unvoiced ก็คือไม่ใช้เส้นเสียงเลยค่ะมันจะไม่สั่นที่เส้นเสียงเลยลองจับดูก็ได้นะคะแต่ถ้าสมมติเราทำเสียงเดอะเดอะเดอะเดอะเดอะอันเนี้ยจะรู้สึกได้เลยว่ามันสั่นที่เส้นเสียงทีนี้มันต่างกันยังไงล่ะ sh กับ ch นะคะ sh ระวังฟันอย่างนี้ปกติธรรมดานะคะเหมือนเรากัดฟันไว้แล้วก็ปล่อยลมออกมาตามร่องฟันของเราอะนึกง่ายๆแบบนี้ค่ะเมื่อกี้น้องเขาทำใส่คือแบบเงียบๆไปสักทีนะคะคือเหมือนเวลาที่เราอะไรเงี้ยมันจะยาวมันจะลากนึงนะคะแต่เสียง ch มันจะแบบมีลูกเล่นนิดนึงออกมาแต่ออกไม่หมดมันจะเป็นลมแบบปุ๊บเดียวเท่านั้นค่ะแล้วมันก็จะเหมือนมีวิญญาณทีเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยมันก็จะเป็นแต่ว่ามันรวมกันแล้วเป็นเรานึกถึงรถไฟปูนปูนอ่ะลองพร้อมกันก่อนที่เราจะพูดเนี่ยลองวอร์มเสียงกันก่อนก็ได้ค่ะเช่น chair แล้วก็ลอง chair ในขณะที่ share ออกมามันก็จะเป็น share ต่างกันไหมหรือว่าพยักหน้าให้พี่ดีใจไปนะอ๋อโอเคต่างโอเคนะคะคำต่อไปค่ะ chip ทีนี้ลองวอร์มเสียงก่อนนะคะ chipship มันจะต่างกันนิดนึงนะคะ ship อ่ะคำต่อไป cheese โอเคสรุปเลยเดี๋ยวน้องก็จะเอาไปพูดอย่างนี้ I like cheese เพราะเวลาเราฝึกเองอ่ะเราลองวอร์มเสียงก่อนได้แต่ว่าไปถึงสถานการณ์แล้วเราอาจจะต้องแบบ cheese ไปก่อนเลยนะคะแล้วก็ให้บริบทมันช่วยเราเนาะทีนี้มาที่ she apostrophe s she's chin
1: chin
0: โอเคนะน้องเริ่มทำหน้าสับสนในชีวิตเหลือเกิน
1: shine
0: อันนี้จะเป็น sh แล้วเนาะ
1: shine
0: จะเหมือนแน่นกว่า shine chew กับ
1: shoe
0: สุดท้ายถ้าเกิดสมมติมันไปลองอยู่ข้างหลังของคำบ้างอันนี้อาจจะเห็นภาพชัดมากยิ่งขึ้นนะคะ
1: watch
0: I watch that movie.
1: The watch.
0: ในขณะที่คำแบบ
1: wash
0: มันจะยาวกว่า watch วิธีฝึกเนี่ยนะคะนอกจากที่เราจะวอร์มเสียงแล้วเนี่ยนะคะก็ลองอัดเสียงตัวเองไปด้วยก็ได้ลองฟังเสียงแบบที่ถูกต้องนะคะพูดตามทันทีแล้วก็อัดเสียงตัวเองเก็บไว้เราจะได้เอาไปปรับต่อให้มันดีขึ้นเรื่อยๆได้ค่ะ

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีนักเรียนและคุณครูที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะครับเป็นที่แน่นอนนะครับว่าถ้าพบหน้าคุณครูเจมส์ก็จะเป็นการเรียนการสอนไร้วิชาเก่งมากครับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นั่นเองนะครับในชั่วโมงที่ผ่านมาเด็กๆต้นทางแล้วก็ปลายทางครับคุณครูได้มีการให้ความรู้โดยให้คำสำคัญอยู่2คำก็คือเรื่องของอะไรครับ
1: สารคด
0: ีมีคำว่าสารคดีกับ
1: บ
0: ันเทิงคดีซึ่งโดยทั้ง2คำนั้นไม่ว่าจะเป็นทั้งสารคดีและบันเทิงคดีต่างก็เป็นเรื่องของงานเขียนเช่นเดียวกันถูกต้องไหมครับเพียงแค่ว่าสารคดีเป็นอย่างไรนะ
1: เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล
0: ้
1: ว
0: เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วเป็นเรื่องจริงมุ่งเน้นไปที่การให้ข้อเท็จจริงถูกต้องไหมครับส่วนบันเทิงคดีเป็นอย่างไร
1: เป็น
0: เรื่องที่สร้างขึ้นเป็นเรื่องสมมุติขึ้นสามารถใส่จินตนาการของผู้เขียนลงไปได้อ่ะถามนักเรียนต้นทางปลายทางในฐานะที่พวกเราเนี่ยเป็นคนชอบอ่านหนังสืออยู่จำนวนไม่น้อยนักเรียนชอบสารคดีหรือว่าบันเทิงคดีมากกว่า
1: บันเทิงคดี
0: นักเรียนส่วนใหญ่จะชอบบันเทิงคดีมากกว่าคุณครูเองก็เช่นเดียวกันนะครับคุณครูเองเป็นคนที่ชอบอ่านเรื่องของบันเทิงคดีเช่นเดียวกันแต่ว่าโดยภาพรวมในการศึกษาของเราเนี่ยเราจะอ่านบันเทิงคดีอย่างเดียวเนี่ยก็คงจะไม่ได้ถูกต้องไหมครับเรามีความจำเป็นจะต้องอ่านสารคดีเพื่อทำให้เกิดความรู้แล้วก็เป็นการได้รับความรู้เพิ่มเติมเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าสารคดีนั้นมันเป็นสิ่งที่มุ่งเน้นไปที่การให้ข้อเท็จจริงแต่ว่าถ้าเราอ่านเพื่อความบันเทิงอ่านเพื่อความเบาสมองเราสามารถอ่านบันเทิงคดีได้ฉะนั้นในสารคดีเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่มุ่งเน้นไปที่การให้ความรู้เป็นหลักเป็นส่วนใหญ่ถูกต้องไหมครับแล้วก็บันเทิงคดีเนี่ยก็จะมีการพิจารณาองค์ประกอบต่างๆเช่นแก่นเรื่องจำได้ไหมครับการวางโครงเรื่องฉากตัวละครแล้วก็องค์ประกอบอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องกับตัวของบันเทิงคดีนั่นเองฉะนั้นตอนนี้นะครับต้องเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยสามารถตอบคุณครูได้ว่าสารคดีคืออะไรแล้วก็บันเทิงคดีคืออะไรก็ถือว่าเป็นแบบหนึ่งในการศึกษาหาความรู้เพื่อที่จะทำให้เรานั้นเกิดไอเดียหรือว่าเกิดแนวความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์ผลงานในภายภาคหน้าได้อะกระซิบบอกนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางก่อนแต่ว่าพูดขนาดนี้ก็อาจจะไม่ได้กระซิบใช่ไหมครับว่าปลายทางของการจัดกิจกรรมในหน่วยการเรียนรู้นี้พวกเราทุกคนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยจะต้องสามารถทำชิ้นงานขึ้นมาชิ้นหนึ่งก็คือเรื่องของการรวบรวมนะครับงานเขียนตามที่เราชื่นชอบนั่นเองฉะนั้นอย่างที่คุณครูเคยถามพวกเราไปในชั่วโมงที่ผ่านมาว่าเรานั้นมีความชื่นชอบงานเขียนชนิดใดบ้างแล้วก็คุณครูได้มีการลงไปสอบถามจากชั่วโมงที่ผ่านมาถึงตัวแทนกลุ่มนะครับซึ่งกลุ่มด้านหน้าของคุณครูก็ได้นำเสนอว่าเป็นเรื่องของนิทานเรื่องลูกหมู3ตัวใช่ไหมครับแล้วก็เพื่อนๆ เราเนี่ยได้มีการสะท้อนคิดว่าเรื่องของลูกหมู3ตัวนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของอะไรครับเป็นเรื่องของการให้คุณค่าทางจิตใจแล้วก็เป็นเรื่องของการอบรมสั่งสอนโดยฉะนั้นเมื่อใดที่เราอ่านงานเขียนไม่ว่าจะเป็นสารคดีหรือว่าบันเทิงคดีแล้วเราเกิดความเข้าใจนั่นเป็นบันไดขั้นแรกที่เราสามารถประสบความสำเร็จจากการอ่านบันเทิงคดีแล้วก็สารคดีได้ฉะนั้นตอนนี้คุณครูเชื่อแล้วว่าทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยสามารถแยกทั้งสารคดีแล้วก็บันเทิงคดีได้แล้วถูกต้องไหมครับฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของงานเขียนสร้างความสุขครั้งที่1นั่นเองนะครับงานเขียนสร้างความสุขครั้งที่1นี้จะเป็นเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวให้พวกเราทุกคนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางอ่านจุดประสงค์การเรียนรู้พร้อมกันครับข้อที่1ครับ
2: ระบุตัวอย่างงานเขียนในความทรงจำแล้วเขียนร่างผลงานได
0: ้ข้อที่2ครับ
2: เขียนร่างผลงานในความทรงจำพร้อมยกเหตุผลประกอบได
0: ้และข้อที่3ครับกิจกรรมหลักๆที่จะเกิดขึ้นในวันนี้แล้วก็ในครั้งต่อๆไปเนี่ยเราจะต้องสามารถระบุ

ัวอย่างงานเขียนในความทรงจำนักเรียนครับคำว่าความทรงจำแสดงว่ามันเคยเกิดขึ้นมาแล้วถูกต้องไหมครับฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะต้องสามารถระบุตัวอย่างงานเขียนในความทรงจำและเป็นงานเขียนที่เราชื่นชอบจากนั้นนำเอาสิ่งที่เราได้ระบุเนี่ยมาเขียนร่างผลงานได้จากนั้นเมื่อเราเสร็จกิจกรรมแล้วเราก็จะต้องสามารถสะท้อนประโยชน์ของการเขียนร่างกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในชั่วโมงนี้นั่นเองนะครับคุณครูมีกิจกรรมให้พวกเราชวนคิดทั้งต้นทางและปลายทางครับนักเรียนมีงานเขียนที่เคยอ่านมาแล้วเกิดความประทับใจหรือไม่แล้วเพราะเหตุใดจึงประทับใจจงอธิบายกิจกรรมและคำถามคล้ายกับชั่วโมงที่ผ่านมาแต่วันนี้ถามในประเด็นเรื่องของงานเขียนที่เคยอ่านมาแล้วเกิดความประทับใจฉะนั้นเป็นการอ่านอะไรครับงานเขียนจากความทรงจำไหมใช่ไม่ใช่ใช่ฉะนั้นเดี๋ยวช่วงนี้คุณครูให้เวลาสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวหลังจากหมดเวลาแล้วเรากลับมาตอบคำถามในกิจกรรมชวนคิดกันครับเชิญครับ

0: เอาละครับในช่วงที่ผ่านมาคุณครูเจมได้นำนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยร่วมกันทำกิจกรรมชวนคิดในเรื่องของนักเรียนมีงานเขียนที่เคยอ่านมาแล้วเกิดความประทับใจหรือไม่แล้วเพราะเหตุใดจึงประทับใจจงอธิบายเดี๋ยวมีตัวแทนกลุ่มไหนที่พร้อมที่จะตอบบ้างครับยกมือหน่อยครับมี2กลุ่มนะครับคือกลุ่ม3กลุ่ม6แล้วก็มีแซมตรงกลางด้วยได้เดี๋ยวเราไปฟังคำตอบพร้อมกันเดี๋ยวขอให้ตัวแทนกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่3เป็นคนตอบให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางฟังลองดูซิว่าเรื่องที่เพื่อนเขากำลังจะตอบเนี่ยมีการคิดที่ใกล้เคียงกันหรือไม่เชิญครับ
1: เรื่องยอดนักสืบโคนันค่ะเหตุผลที่ประทับใจนะคะเพราะว่าได้ความรู้ในเรื่องรอบด้านค่ะ
0: เป็นเรื่องยอดนักสืบโคนันนั่นเองนะครับก็ทำให้ทราบเกี่ยวกับความรู้รอบด้านนักเรียนครับใครเคยอ่านเรื่องโคนันบ้างหรือว่าเราเคยดู

0: การ์ตูนคนนั้นใช่ไหมครับอ้าวมือลงครับปลายทางก็น่าจะเคยดูนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนใช่ไหมครับก็จะเป็นการพัฒนาสมองของเราด้วยอ่ะอีกหนึ่งกลุ่มครับกลุ่มที่6นั่นเองนะครับเชิญตอบให้นักเรียนต้นทางปลายทางฟังได้เลยครับ
1: เรื่องเด็กเลี้ยงแกะค่ะเพราะว่าเรื่องเด็กเลี้ยงแกะสอนให้รู้ถึงการไม่โกหกค่ะ
0: เป็นเรื่องนิทานเด็กเลี้ยงแกะซึ่งอันนี้ก็เป็นการสอนใจเราเรื่องของเราจะต้องเป็นคนที่ไม่โกหกเมื่อสักครู่นี้มีตรงกลางของห้องได้ยกมือขึ้นด้วยนักเรียนอยากมีประเพิ่มเติมบ้างไหมครับเชิญตอบให้นักเรียนต้นทางกับปลายทางได้ฟังได้เลยครับ
2: เรื่องเจ้าชายน้อยครับ
0: เป็นเรื่อง
2: เจ้าชายน้อยครับ
0: เจ้าชายน้อยทำไมถึงชอบเรื่องนี้ครับ
2: มีความสนุกสนานแล้วก็เสริมจินตนาการครับ
0: เป็นความสนุกสนานแล้วก็เสริมจินตนาการนั่นเองนะครับปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มทั้งหมดด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นคำตอบที่ดีอย่างยิ่งตอนนี้ต้นทางตอบแล้วปลายทางล่ะครับได้คำตอบใดๆที่เป็นคำตอบออกมาบ้างก็สามารถตอบให้กับเพื่อนได้ฟังรวมถึงคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมอยู่ปลายทางเช่นเดียวกันนะครับส่วนข้อนี้เราตอบไปพร้อมกันเลยครับนักเรียนต้นทางและปลายทางครับถ้านักเรียนจะออกแบบงานเขียนขึ้นมาสักชิ้นนักเรียนอยากออกแบบผลงานให้ออกมาเป็นลักษณะอย่างไรและให้ประโยชน์อย่างไรจงอธิบายนักเรียนพวกเราทุกคนเลยครับทั้งต้นทางปลายทางคุณครูเจมอยากสอบถามพวกเราว่าถ้าเราอยากจะออกแบบงานเขียนขึ้นมาสักชิ้นเนี่ยนักเรียนจะออกแบบงานชิ้นนี้ยังไงครับเอาที่ชื่นชอบก่อนอย่างเรื่องโคนันอย่างเรื่องของอะไรครับแกะแล้วก็เรื่องที่นักเรียนตอบมาเนี่ยเราอยากจะออกแบบแบบไหนดีเพื่อนบอกว่าเป็นแผนผังหรือว่าเป็นลักษณะชิ้นงานที่สามารถตั้งโต๊ะได้ใช่ไหมครับคนอื่นล่ะครับเป็นโปรแกรมนำเสนอใช่ไหมครับเป็นอะไรอีกครับเป็นหนังสือที่เรียบเรียงด้วยภาษาของเราถูกไหมครับสิ่งหนึ่งที่จะสำคัญมากเลยครับงานเขียนนอกจากจะสำคัญแล้วนักเรียนคิดว่ารูปภาพประกอบสำคัญไหมสำคัญเพราะว่าในวัยของเราในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เนี่ยแม้ว่าเราจะโตแล้วแต่ว่าในทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องของรูปภาพประกอบก็ยังมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการถูกต้องใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่นักเรียนต้นทางได้ตอบมานะครับปลายทางล่ะครับถ้าปลายทางเนี่ยอยากจะออกแบบงานเขียนขึ้นมาสักชิ้นปลายทางจะมีแนวความคิดหรือไอเดียนี้อย่างไรลองตอบให้คุณครูที่เป็นผู้ควบคุมปลายทางได้ทราบแล้วก็มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนข้อมูลกันดูนะครับและให้ประโยชน์ครับข้อมูลเหล่านี้เอาไปให้ประโยชน์อย่างไรได้บ้างเราจะทำยังไงให้งานของเราเนี่ยมันออกแบบมาแล้วมีประโยชน์ได้มากที่สุดเราทำยังไงได้บ้างเอาไปเผยแพร่ให้กับคนอื่นได้ไหมครับได้แต่ว่ากว่าจะเผยแพร่ได้มันต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญหรือว่าการคัดกรองเบื้องต้นจากกลุ่มของเราก่อนแบบนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็คือเป็นการนำเอาไปใช้ประโยชน์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นประโยชน์ในเรื่องของการอ่านเนี่ยมันทำให้เราเปลี่ยนกิจวัตรเปลี่ยนชีวิตเนี่ยก็ถือว่าเกิดกับตัวเองเหมือนกันนะฉะนั้นจะเกิดมากหรือเกิดน้อยก็จะขึ้นอยู่กับตัวของนักเรียนด้วยฉะนั้นก็ฝากแนวคิดดีๆตรงนี้เอาไว้นะครับวันนี้ครับนักเรียนดูนะครับเป็นเรื่องของการวางแผนเพื่อสร้างงานเขียนปุ๊บปั๊บไม่ใช่ว่าเราสร้างงานเขียนขึ้นมาเลยก็เหมือนกันในตอนที่เราทำนิทรรศการจำได้ไหมครับกว่าเราจะทำนิทรรศการได้เราต้องทำไมครับต้องมีการวางแผนต้องมีการค้นหาตามขั้นตอนก่อนการสร้างงานเขียนก็เช่นเดียวกันครับการวางแผนเพื่อสร้างงานเขียนมีอะไรบ้าง 1. ขั้นตอนวางแผนก่อนการเขียนเราทำอะไรก่อนเลยการเลือกเรื่องการเลือกเรื่องที่ดีควรเป็นเรื่องที่เราสนใจมีความรู้มีประสบการณ์อย่างที่เรามีความทราบขออภัยครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าการที่จะนำเสนอในเรื่องใดเนี่ยเรื่องนั้นมันต้องเป็นเรื่องที่เรามีความรู้หรือเราสนใจก่อนถ้าเกิดว่าเป็นการเลือกเรื่องที่ไม่ขออภัยไม่ถนัดนี่จะเป็นยังไงเราทำได้ไหมทำไม่ได้หรือทำได้ก็อาจจะเกิดข้อผิดพลาดที่เยอะนั่นเองนะครับฉะนั้นการเลือกเรื่องก็เป็นสิ่งสำคัญแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นความท้าทายของพวกเรานะนักเรียนต้นทางปลายทางคือเป็นเรื่องที่กำลังเป็นที่สนใจของสังคมก็จะดีมากเลยเพราะว่ามันจะทำให้เรานั้นเป็นผู้ที่ก้าวทันต่อโลกยุคปัจจุบันนั่นเองนะครับต่อมาเป็นประเด็นเรื่องของอะไรลูก

0: การกำหนดจุดมุ่งหมายก็ดูว่าเราจะเขียนเพื่ออะไรเช่นเขียนเพื่อให้ความรู้เขียนเพื่อให้ความเขียนเพื่อให้ความบันเทิงเขียนเพื่อเผยแพร่ผลงานแบบนี้เป็นต้นนะครับต่อมาครับการกำหนดกลุ่มเป้าหมายเนี่ยมันจะเป็นการบอกขอบเขตว่างานเขียนของเราต้องการที่จะให้คนที่อ่านเป็นในช่วงวัยใดเช่นถ้าเป็นเด็กอนุบาลเนี่ยการเขียนคำศัพท์ยากๆนั่นเองคิดว่าจะเข้าใจไหมครับ
1: ไม่เข้าใจ
0: ไม่ควรอย่างยิ่งเลยเพราะว่าเด็กจะไม่เข้าใจควรจะสื่อด้วยภาพเป็นส่วนใหญ่ถูกต้องไหมลูกเป็นภาพมากกว่าแต่ถ้าเป็นวัยทำงานแล้วก็เน้นไปที่ข้อความแล้วก็ให้มีภาพประกอบด้วยก็จะดีมากนะครับฉะนั้นการพิจารณากลุ่มเป้าหมายเนี่ยมันเป็นการบอกว่างานเขียนเนี้ยเหมาะกับกลุ่มคนวัยใดการใช้ภาษาเป็นแบบไหนและสิ่งที่ต้องการจะสื่อสารเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับต่อไปครับข้อที่2การศึกษาและรวบรวมข้อมูลสิ่งแรกที่ต้องทำคืออะไรการศึกษาข้อมูลก็รวบรวมจากอะไรบ้างได้แก่หนังสือ
2: เว็บไซต
0: ์เป็นการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้วยใช่ไหมครับก็จะทำให้เรานั้นได้ข้อมูลที่เที่ยงตรงมากยิ่งขึ้นต่อมาคือเรื่องของอะไรครับ
3: การจดบ
0: ัน
3: ท
0: ึ
3: ก
0: การจดบันทึกทำไมจึงต้องจดบันทึกเพราะ
3: จดประเด็นสำค
0: ัญใช่การจดบันทึกนักเรียนจำข้อมูลในชั่วโมงที่ผ่านมาที่เราได้เรียนกันได้ไหมครับเรื่องของการไปลงข้อมูลภาคสนามการไปลงข้อมูลภาคสนามบางครั้งเนี่ยเวลาเราเจอสถานการณ์ใดๆต่อหน้าในขณะที่เรากำลังลงพื้นที่เนี่ยหรือว่าลงภาคสนามเนี่ยประเด็นเหล่านี้แม้ว่าบางครั้งจะเป็นประเด็นเล็กๆแต่สามารถทำให้เรานั้นมีความเข้าใจบริบทบางอย่างกรณีถ้าเราไปลงภาคสนามได้ด้วยนะอย่างเช่นในท้องถิ่นอำเภอหัวหินนักเรียนครับทุกๆปีที่มีการเล่นการละเล่นหนึ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์อะไรครับ
4: เล่นน้ำ
0: เล่นน้ำใช่แต่ว่ามากกว่ากันนั้นคืออะไรมีการก่อพระเจดีย์ทรายแต่ถ้าเป็นของหัวหินเลยที่มีคบเพลิง
4: ผ
0: ีพุ่งใต้แบบนี้เป็นต้นอ่ะนักเรียนต้นทางรู้จักแต่ว่านักเรียนปลายทางล่ะครับอันนี้เป็นประเพณีท้องถิ่นในอำเภอหัวหินนะครับนักเรียนปลายทางล่ะครับมีประเพณีใดที่เป็นประเพณีท้องถิ่นบ้างก็สามารถตอบให้กับคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมปลายทางเนี่ยได้ให้ข้อมูลแล้วก็เป็นการเพิ่มเติมข้อมูลได้กรณีถ้าเราไปเก็บข้อมูลภาคสนามในเรื่องของผีพุ่งใต้ถ้าเราได้ฟังผู้เชี่ยวชาญเขาให้ข้อมูลเนี่ยด้วยปัจจุบันมันมีเทคโนโลยีทันสมัยเนาะไม่ว่าจะเป็นเครื่องบันทึกเสียง เครื่องบันทึกวิดีโอบางครั้งการจดข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็เป็นการกำหนดทิศทางในการทำงานเขียนให้ออกมาได้ตรงตามเป้าหมายมากยิ่งขึ้นด้วยนะประมาณนี้ต่อไปครับการจัดหมวดหมู่ข้อมูลก็เอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาดูซิว่าข้อมูลเนี้ยสามารถไปอยู่ในสัดส่วนใดได้บ้างถ้าเป็นตอนการทำนิทรรศการยังจำหน่วยแรกได้ใช่ไหมครับก็เป็นการกำหนดหัวเรื่องเป็นการจัดหมวดหมู่เรื่องว่าเรื่องนี้มันควรอยู่ตรงนี้เรื่องนี้มันควรอยู่ตรงนี้เป็นต้นนั่นเองนะต่อไปข้อที่3คือเรื่องอะไรครับการทำอะไรกำหนดโครงสร้างในเรื่องของการวางโครงเรื่องต้องมีการกำหนดโครงสร้างก่อนว่าจะแบ่งเนื้อหาอย่างไรบ้างแล้วก็ขั้นตอนสำคัญอยู่ตรงนี้เลยครับเขียนโครงร่างเขียนหัวข้อหลักหัวข้อรองและประเด็นของแต่ละส่วนถ้าเป็นหน่วยที่ผ่านมาก็จะคล้ายๆในเรื่องของการเขียนใจความสำคัญเราต้องมีใจความสำคัญก่อนแล้วก็มีใจความรองเนี่ยไปขยายใจความหลักให้ชัดเจนมากขึ้นการเขียนโครงร่างก็เช่นเดียวกันถ้าเรามีหัวข้อหลักมีหัวข้อรองแล้วเราก็จะต้องเขียนประเด็นเนี้ยให้ไปสอดรับกับประเด็นหลักเพื่อทำให้ประเด็นหลักเกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปข้อ4คือการทำอะไรครับ
3: เข
0: ียนร่างเขียนตามโครงร่างแปลว่าเราดำเนินการเขียนตามร่างที่วางไว้เพื่อจะทำให้ทราบทิศทางว่าเรามีการทำสัดส่วนเนื้อหาใดได้บ้างเช่นส่วนนำส่วนเนื้อหาและส่วนสรุปเป็นต้นนะครับทีนี้พอเราเขียนร่างเสร็จแล้วก็ไปถึงขั้นที่5คือการปรับแก้ไขงานเขียนถามนักเรียนต้นทางปลายทางครับทำไมต้องมีการปรับแก้งานเขียนเพราะทำไมครับไม่แก้ได้ไหม
3: ไม่ได้ค่ะ
0: เพราะว่า
3: จะเป็น
0: ใช่เป็นการมาทบทวนงานก่อนว่างานที่เราเขียนไปนั้นตรงตาม

0: เจตนารมณ์ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ถูกไหมครับแล้วก็เป็นการพิสูจน์อักษรด้วยว่าเราเขียนถูกต้องมีคำถูกคำผิดเว้นวรรคถูกต้องหรือไม่ถูกต้องไหมครับฉะนั้นประมาณนี้การปรับแก้งานเขียนก็จะเป็นการทบทวนงานของเราอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะนำเสนอจริงนะครับต่อไปครับการตรวจทานครั้งสุดท้ายก่อนเผยแพร่ผลงานก็เป็นการสำรวจความเรียบร้อยของงานเขียนของเราในครั้งสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งเราจะเคยได้สัมผัสว่าทำไมบางคนมีการส่งงานหลายครั้งอันนี้เป็นการเช็คความเรียบร้อยหรือว่าการตรวจความเรียบร้อยนั่นเองนะครับขั้นที่7คืออะไรลูก
1: เผยแพร่งานเข
0: ีย
1: น
0: เผยแพร่ได้ที่ไหนบ้างเช่น
2: หนังสือพิมพ์
0: นิตยสารแล้วก็เว็บไซต์นั่นเองอันนี้ก็เป็นขั้นตอนของการเผยแพร่งานเขียนของเรานั่นเองนะครับซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้ก็ขอขอบคุณแหล่งที่มาที่ปรากฏด้านบนของจอนะครับซึ่งถือว่าข้อมูลที่ท่านได้เขียนไว้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างยิ่งนะครับผมจึงเอาข้อมูลเหล่านี้มาให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยได้เป็นแนวทางในการศึกษาเพื่อริเริ่มก่อร่างงานเขียนที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองนะครับเอาละครับหลังจากที่เราได้ทราบเนื้อหาในชั่วโมงนี้กันพอสมควรแล้วก็มาถึงช่วงลงมือทำจดจำได้ให้นักเรียนปฏิบัติการเขียนโดยให้รำลึกนึกถึงงานเขียนที่นักเรียนประทับใจโดยให้เขียนเป็นร่างอย่างคร่าวๆนักเรียนดูตรงนี้ที่ดีนะฮะเขียนเป็นร่างอย่างคร่าวๆอีกครั้งนะครับเขียนเป็นร่างอย่างคร่าวๆแสดงว่าวันนี้ครูต้องการงานที่ละเอียดไหมไม่ใช่แต่ว่าคำว่าไม่ละเอียดแปลว่าเราไม่ตั้งใจทำไม่ใช่นะเราต้องมีการมองก่อนแล้วก็เขียนออกมาคร่าวๆว่าเราอยากจะทำงานเขียนชนิดใดนะครับให้ทำลงในสมุดก่อนเพื่อให้คุณครูได้ทราบและนำคำแนะนำเพิ่มเติมได้จากนั้นนำสิ่งที่คิดเนี่ยเอาไปเขียนลงในใบงาน 4.1 และ 4.2 ตามลำดับถ้านักเรียนต้นทางปลายทางนะครับไม่มีสมุดเราก็สามารถปรับกิจกรรมให้เกิดความเหมาะสมตามการร่างได้นะครับเอาละครับนี่คือหน้าตาของใบความรู้ในชั่วโมงนี้นะครับเป็นการเลือกเรื่องแล้วก็เป็นหน้าตาใบงานนั่นเองนะครับใบงานที่ 4.1 หน้าตาแบบนี้นะนักเรียนต้นทางปลายทางดูให้ดีนะครับและใบงาน 4.2 เป็นเรื่องนี้ครับให้นักเรียนนำร่างงานเขียนบันทึกลงในใบงานฉะนั้นตอนนี้ให้ประดมความคิดในกลุ่มก่อนแล้วลองปรึกษากันดูซิว่าเราจะสามารถทำในส่วนใดได้ตอนนี้นักเรียนต้นทางครับ
3: พร้อม
0: พร้อมที่จะทำงานเขียนอย่างคร่าวๆหรือยังครับ
3: พร้อมแล้ว
0: ปลายทางพร้อมไหมครับถ้าปลายทางและต้นทางพร้อมแล้วให้ลงมือทำได้แล้วเดี๋ยวอีกช่วงหนึ่งเรากลับมาพบกันครับ

0: เอาละครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณครูเจมส์แนะนำนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยทำกิจกรรมลงมือทำจดจำได้ใช่ไหมครับก็ได้มีการแจกใบความรู้แล้วก็ใบงานให้จำนวน2ใบใบแรกเนี่ยเป็นคำถามที่อยู่บนจอแบบนี้นะครับแล้วก็อีกใบหนึ่งเป็นแบบฉบับร่างแต่ด้วยระยะเวลาที่เรามีจำกัดในชั่วโมงนี้เนี่ยคุณครูจึงแจ้งว่าให้พวกเรานั้นทำแบบชนิดคร่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวมีตัวแทนกลุ่มสักกลุ่มไหมครับที่จะเป็นคนนำเสนอกลุ่มไหนดีเป็นกลุ่มด้านหน้าตรงนี้นั่นเองนะครับนักเรียนต้นทางปลายทางขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มด้วยครับเชิญครับเชิญเชิญอันนี้นำเสนอเลยนะครับว่าผลงานที่เรามีความตั้งใจที่จะทำในการร่างเนี่ยมีอะไรบ้างโดยใช้ใบงานใบฝั่งซ้ายมือก็คือเป็น 4.1 ก่อนนะครับเพราะว่า 4.2 เนี่ยต้องผ่านขั้นตอนการวางแผนก่อนจึงจะเริ่มได้นะครับอ่ะข้อที่1ครับงานเขียนที่นักเรียนได้คัดเลือกมาหรือว่าเลือกเนี่ยเป็นอย่างไรครับเชิญครับ
1: เป็นสารคดีวันสงกรานต์ค่ะจากสารานุกรมไทยค่ะ
0: ว้าวกลุ่มนี้ไม่ได้เอาบันเทิงคดีแต่กลุ่มนี้เลือกเป็นอะไรครับ
2: สารคด
0: ีสารคดีจริงๆเรื่องของสงกรานต์อ่ะเราสามารถเขียนได้ทั้งเป็นแบบสารคดีแล้วก็เป็นแบบบันเทิงคดีถ้าเอาสงกรานต์ไปเขียนแบบสารคดีก็มุ่งเน้นไปที่ความจริงไปเลยถูกไหมครับแต่ถ้าเขียนเป็นบันเทิงคดีก็อาจจะบอกว่าในแหล่งท่องเที่ยวที่ต่างๆในวันสงกรานต์มีอะไรได้บ้างถูกไหมประมาณนี้อ่ะข้อ

0: 2ครับทำไมนักเรียนจึงคัดเลือกงานเขียนชนิดนี้แล้วงานเขียนชนิดนี้เนี่ยมีจุดเด่นหรือความน่าสนใจอย่างไรลูก
1: เป็นประเพณีที่อยู่กับประเทศไทยมาอย่างยาวนานค่ะแล้วหนูก็เคยเข้าร่วมประเพณีนี้ค่ะมีความสนุกสนานเป็นอย่างมากเลยค่ะ
0: แสดงว่าตัวแทนของนักเรียนที่คุณครูเลือกมาเนี่ยมองว่าเป็นประเพณีที่อยู่ในเมืองไทยมานานแล้วแต่คุณครูขออนุญาตกระซิบนักเรียน

0: อันนี้ใบเอาไว้ให้ก่อนต่อมาครับคนนี้ใช่ไหมครับนักเรียนคิดว่างานเขียนที่นักเรียนเลือกมาให้คุณค่าหรือประโยชน์กับนักเรียนอย่างไรบ้างครับเชิญครับ
1: คือทำให้เรารู้เกี่ยวกับวันสงกรานต์ที่เราควรจะไปร่วมกิจกรรมครับแล้วก็ให้รู้ว่ากิจกรรมอะไรที่เราควรทำในวันสงกรานต์ครับ
0: เป็นการแจ้งให้เห็นว่าเราควรทำสิ่งใดหรือว่ามีกิจกรรมสร้างสรรค์ใดๆเนี่ยที่เราสามารถเข้าไปร่วมในวันสงกรานต์ได้บ้างสงกรานต์ทุกคนชอบไหมครับนอกจากจะได้เป็นวันหยุดพักผ่อนแล้วเราก็ได้เล่นสาดน้ำกันอย่างชื่นใจแล้วก็มีการไปขอพรกับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยถูกต้องไหมครับและข้อสุดท้ายครับในฐานะที่นักเรียนเป็นผู้ที่คัดเลือกผลงานเล่มนี้ขึ้นมานักเรียนคิดว่าจะสามารถนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์อย่างไรได้บ้างครับจงอภิปรายครับ
1: จากที่ได้คัดเลือกงานมานะครับเอาไปต่อยอดก็คือถ้าได้เป็นผู้จัดทำเกี่ยวกับงานสงกรานต์หรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำงานสงกรานต์นะครับก็จะจัดทำให้อย่างเต็มที่ครับเพื่อจะให้ได้มีคนมาท่องเที่ยวแล้วก็มีความประทับใจในการท่องเที่ยวครับ
0: โอ้โหนี่นักเรียนมองไปถึงในฐานะที่เป็นผู้จัดหรือว่าเป็นภาษาในผู้จัดก็คือเป็นออร์แกไนซ์ว่าถ้าจัดจะจัดได้อย่างดีแล้วก็เป็นจัดเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองไทยให้มีความน่าสนใจแล้วก็เป็นจุดดึงดูดมากขึ้นปรบมือให้กับกลุ่มนี้ด้วยครับโอ้โหตอบได้ดีอย่างยิ่งนะครับตอนนี้นักเรียนปลายทางมีปลายทางโรงเรียนใดบ้างที่ได้มีการนำเอาเรื่องสงกรานต์แบบเพื่อนต้นทางจริงๆเรื่องนี้สามารถนำเอามาเขียนเป็นร่างงานเขียนได้อย่างน่าสนใจถูกไหมครับฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเพื่อนนะครับฉะนั้นในวันนี้ก็ขอนำเสนอในใบงานนี้ก่อนเพราะว่าใบงานนี้จะต้องผ่านกระบวนการการกลั่นกรองจึงจะสามารถเขียนร่างได้แต่ว่างานเขียนร่างนั้นก็เอาฉบับที่เป็นร่างคร่าวๆทำไว้ก่อนแล้วในชั่วโมงหน้าเราค่อยกลับมาดูความคืบหน้าของใบงานนั่นเองนะครับฉะนั้นวันนี้ครับนักเรียนต้นทางปลายทางครับเพื่อนได้มาพูดว่าเพื่อนจะทำสารคดีเรื่องอะไรครับเป็นวันสงกรานต์ซึ่งถือว่าเป็นประเพณีหนึ่งที่มีความน่าสนใจแล้วก็คุณครูได้พูดไปแล้วว่าเป็นประเพณีที่เป็นอิทธิพลร่วมหรือเป็นอารยธรรมร่วมกันจากหลายๆประเทศซึ่งกระบวนการเล่นหรือว่าวิธีการเล่นนั้นก็จะมีความแตกต่างกันไปเล็กน้อยนะครับช่วงวันสงกรานต์เนี่ยทราบไหมครับว่ามันเป็นอะไรครับเดิมเป็นอะไรครับวันอะไรเก่งมากเป็นวันขึ้นปีใหม่แบบไทยเพราะว่าสมัยก่อนนั้นการที่เราเรียกว่าสงกรานต์เนี่ยมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากกลุ่มดาวหนึ่งไปสู่อีกกลุ่มดาวหนึ่งเห็นไหมครับว่าเรื่องของดาราศาสตร์ในสมัยก่อนคนเขามองแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประเพณีนี้ก็มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มดาวเช่นเดียวกันนะครับตัวแทนกลุ่มที่ทำก็ลองไปหาข้อมูลด้วยว่าเอ๊สงกรานต์นั้นมีความเกี่ยวข้องอย่างไรรวมถึงสิ่งที่คุณครูมองว่าทุกๆจังหวัดจะต้องมีคือการประกวดอะไรนะเกือบใช่เกือบใช่เราอย่าเพิ่งหลงนะฮะเอาไว้ปลายปีเป็นนางอะไรครับเป็นนางสงกรานต์นะครับนางสงกรานต์นั้นก็ถือว่าเป็นการประกวดเพื่อให้เห็นลักษณะความงดงามของหญิงไทยในเครื่องทรงแบบไทยโบราณในยุคต่างๆใช่ไหมครับซึ่งในแต่ละปีนั้นก็จะมีการทำนายว่าพอถึงปีศักราชนี้นางสงกรานต์ชื่ออะไรมีพาหนะที่ท่านทรงมาเนี่ยอะไรบ้างแล้วก็พร้อมกับคำทำนายว่าในปีนั้นข้าวดินจะเป็นอย่างไรฝนจะเป็นอย่างไรแล้วก็เป็นคำทำนายทายทักที่เกี่ยวข้องกับดวงชะตาของเมืองด้วยก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเพราะว่าไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำนายทายทักก็ต้องใช้วิจารณญาณในการอ่านด้วยแต่ว่าในทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสงกรานต์ก็เป็นประเพณีที่น่าสนใจแล้วก็อยู่คู่กับคนไทยนั้นมาช้านานแล้วนะเอายอดเยี่ยมมากๆนะครับจากที่เราทำกิจกรรมในวันนี้นะครับเรามาร่วมสรุปกันดีกว่าครับนักเรียนต้นทางปลายทางว่านักเรียนคิดว่ากิจกรรมการเขียนในชั่วโมงนี้ทำให้เราได้ประโยชน์อะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิเราได้ใช้เทคโนโลยีในการหาข้อมูลทำให้เรานั้นเกิดแนวความคิดในการที่จะมาเขียนเพื่อสร้างสรรค์ผลงานต่อไปใช่ไหมครับเราได้ฝึกกระบวนการคิดไหมเพราะว่ามีการรำลึกนึกถึงงานเขียนที่เคย เป็นที่ประทับใจของเราในอดีตหรือว่าความทรงจำของเราถูกต้องไหมครับฉะนั้นแต่ละคนก็จะมีความทรงจำ

0: ตามต่อเรื่องที่แตกต่างกันไปเช่นบางกลุ่มตอบเป็นเรื่องของโคนันบางกลุ่มตอบเป็นเรื่องของนิยายดังที่นักเรียนทันในช่วงชีวิตของนักเรียนเช่นแฮร์รี่พอตเตอร์บางกลุ่มก็บอกว่าเอาเรื่องนิทานแบบนี้บางกลุ่มก็ทำสารคดีเป็นต้นก็ถือว่าเป็นความชอบของแต่ละคนนะครับก็แต่ละคนก็จะมีแนวความคิดที่แตกต่างกันไปแต่ในท้ายที่สุดแล้วถ้าเราสามารถเขียนงานเขียนออกมาได้ก็ถือว่าการศึกษาในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นไปตามคาดหวังนั่นเองนะครับนั่นเองครับกิจกรรมที่เราทำกันอยู่ตรงนี้เป็นเรื่องของการได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดกันด้วยไหมเราได้แลกเปลี่ยนนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเราได้มีการฝึกทักษะหลายประการเลยนะครับเอาล่ะมาถึงช่วงท้ายของวันนี้ครับเป็นช่วงคำไหนใช้ถูกวันนี้คุณครูเอาคำนี้มาให้ครับคำว่าอะไรหนอจะต้องมีคำใดคำหนึ่งที่ถูกต้องแต่ว่ายังไม่อ่านนะนักเรียนถ้าคิดว่าคำฝั่งสีเขียวถูกต้องทั้งต้นทางปลายทางยกมือมีนะครับมีปลายทางมีไหมครับใครคิดว่าเป็นคำนี้เอามือลงได้ถ้าเป็นฝั่งสีม่วงยกมือมีนะครับฉะนั้นเอามือลงได้ครับวันนี้ต้นทางปลายทางสัดส่วนในการยกเกือบพอๆกันแต่ว่าเอ็นไปในทางฝั่งสีม่วงมากกว่าปลายทางแล้วครับคิดว่าคำไหนที่ถูกต้องและคำที่ถูกต้องก็คือมฤตยูนั่นเองครับมฤตยูตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานบอกว่าความหมายที่หนึ่งแปลว่าความตายแต่ความหมายที่คุณครูได้เอามาให้นั้นเป็นชื่อของดาวเคราะห์ดวงที่7ในระบบสุริยะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอยู่ห่างดวงอาทิตย์ประมาณ 2,870 ล้านกิโลเมตรมีเส้นผ่าศูนย์กลางตามเลขที่ขึ้นนะครับซึ่งในภาษาของทางการจะเรียกดาวมฤตยูว่าดาวยูเรนัสฉะนั้นดาวดวงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะของเรานั่นเองนะก็มีสีสันสวยงามเป็นดาวเคราะห์แก๊สนะครับก็เป็นดาวที่อยู่ไกลจากดวงอาทิตย์ค่อนข้างพอสมควรเลยนะฮะและในครั้งต่อไปเราจะเรียนกันเรื่องของงานเขียนสร้างความสุขครั้งที่2คุณครูและนักเรียนปลายทางนะครับจะต้องเตรียมอะไรบ้างคือสื่อ PowerPoint ใบความรู้และใบงานเรื่องงานเขียนสร้างความสุขครั้งที่2นั่นเองนะครับส่วนใบงานกับใบความรู้ยังคงเป็นใบเดิมนะครับสำหรับในวันนี้นะครับการศึกษาในเรื่องของงานเขียนสร้างความสุขก็หมดเวลาลงแล้วเราพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เช่นนี้นะเทป1ซีน6คัท1เทค1
2: ขออนุญาตติดวิเลจนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
4: ปิด
5: ปิดยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัท1เทค1
6: สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะเพื่อนๆรู้หรือเปล่าคะว่างานวิศวกรรมมีความสำคัญอย่างไรในการพัฒนาประเทศบ้างและใครเป็นนักวิศวกรในดวงใจของเด็กและเยาวชนไทยทุกคนก็ในหลวงรัชกาลที่9ไงคะและในวันนี้พลอยใสและเพื่อนๆจะนำเรื่องราวและผลงานจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงสร้างสรรค์ไว้เพื่อประชาชนไทยทุกคนและรวมไปถึงความรู้สึกจากเยาวชนคนดีที่มีในหลวงรัชกาลที่

0: เป็นนักวิศวกรในดวงใจแต่จะเป็นเรื่องอะไรและที่ไหนนั้นไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: วิทยาพร้อมนะพร้อมนะเข้าตรงนี้เลยนะเข้า

พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9ล้วนแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพจิตวิญญาณในการสร้างสรรค์และทักษะพิสัยเชิงช่างพระองค์ทรงโปรดปรานงานทางช่างมาตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2489ที่พระองค์ทรงเสด็จขึ้นครองราชย์ทรงนำความรู้ด้านวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาชนบทโดยเฉพาะดังที่เราได้เห็นและรู้จักกันดีไม่ว่าจะเป็นกังหันน้ำชัยพัฒนาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ประตูระบายน้ำคลองลัดโพประตูระบายน้ำอุทกวิภาประสิทธิ์เขื่อนขุนด่านประการชนเขื่อนภูมิพลเขื่อนราชประภาเขื่อนปัตตานีเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนคลองด่านเขื่อนแควน้อยเขื่อนวิชิราลงกรณ์เขื่อนอุบลรัตน์เป็นต้น

0: นอกจากนี้ยังมีถนนทั้งกรุงเทพและปริมณฑลหลายสายที่พระองค์ทรงคิดออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหาจากการจราจรติดขัดรวมถึงมีความสวยงามทางทัศนียภาพเช่นสะพานพระราม8สะพานภูมิพล1สะพานภูมิพล2ถนนเชื่อมพระราม9เทียมร่วมมิตรถนนรัชดาภิเษกและโครงข่ายจตุรทิศซึ่งทั้งหมดที่พลอยสายได้เล่าให้เพื่อนๆฟังนั้นก็เป็นเพียงแค่ผลงานส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะแต่ทั้งหมดนี้ก็นับว่าเป็นแรงบันดาลใจที่ดีที่เราในฐานะเด็กและเยาวชนไทยควรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมัสลาโอลินซิมสันค่ะอายุ11ปีโรงเรียนบ้านหนองขามนาดีค่ะโตขึ้นหนูอยากเป็นนักวิศวกรค่ะเพราะหนูมีในหลวงรัชกาลที่9เป็นนักวิศวกรในดวงใจค่ะ
0: กว่า70ปีที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงครองราชย์พระองค์ทรงเป็นตัวอย่างให้เราได้เรียนรู้และซึมซับในหลายๆด้านโดยเฉพาะเรื่องการทำความดีเราในฐานะเด็กและเยาวชนไทยมีหน้าที่ทำดีต่อไปตามพ่อสอนนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะ
2: โอเคไม่พลอยใส่โบนัสโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
3: ทีมงานเคลียร์แซฟ
0: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าการปฏิบัติราชการในปัจจุบันนี้มุ่งหมายเอาประสิทธิภาพปริมาณงานและความรวดเร็วเป็นสำคัญผู้ปฏิบัติราชการจึงพากันนำเอาวิทยาการก้าวหน้าพร้อมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงต่างๆมาใช้กันอย่างกว้างขวางวิทยาการและเครื่องกลเหล่านี้เมื่อนำมาปฏิบัติการแล้วจะต้องได้ผลอย่างสูงทุกครั้งไปคือถ้าใช้ถูกก็ทำให้ได้ประโยชน์มากถ้าใช้ไม่ถูกก็ทำให้เสียหายได้มากเท่าๆกันการจะนำเอาสิ่งเหล่านั้นมาใช้งานจึงต้องระมัดระวังศึกษาให้ทราบแน่แท้โดยตลอดก่อนทั้งโครงงานที่จะทำทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเสียเปล่าได้ง่ายดายที่สุดพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนวันพุทธหัสบดีที่1เมษายนพุทธศักราช2520

0: ทีมโลนะถอยหลังก้าวหนึ่งพี่ขอความล่าเริงพี่ขอความล่าเริงนะมองกล้องนะมองกล้องนี้นะขอความล่าเริงนะล่าเริงกว่าเมื่อกี้10เท่า and actionชาร์จ
1: ไม่ติดเขาคอยสายคอยเหล็กมันติดคอยสาย
0: โอเค
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชยาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เราอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่เท่าไหร่คะ หน่วยการเรียนรู้ที่5รูปเรขาคณิต2มิติและ3มิตินั่นเองค่ะและในชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้ที่5เราจะมาเรียนกันเรื่องบ้านของเราค่ะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะนักเรียนสามารถแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับชีวิตจริงโดยใช้ความรู้เรื่องรูปเรขาคณิต2มิติและ3มิติค่ะนักเรียนคะคุณครูขอให้นักเรียนสังเกตวิดีโอบนกระดานเลยนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเองค่ะวิดีโอ